0: ให้สามารถวางแผนการเพาะปลูกได้เหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่
1: พื้นที่อำเภอที่มีความเสี่ยงสูงก็จะมีอยู่2อำเภอค่ะก็คืออำเภอเดชอุดมแล้วก็อำเภอม่วง30นะคะรวมแล้วก็ประมาณ11ตำบล นะคะซึ่งจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้นะคะทางเกษตรตำบลก็จะได้มีการไปแจ้งเตือนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบแล้วก็เตรียมการในเรื่องของการวางแผนการเพาะปลูกพืชให้มีความเหมาะสมแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
0: เกษตรจังหวัดอุบลราชธานียังได้แนะนำเกษตรกรให้เริ่มการวางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่าโดยเฉพาะการหาแหล่งน้ำกักเก็บสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงรวมถึงพิจารณาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเช่นฟักทองพืชตระกูลถั่วและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พร้อมกันนี้ให้เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงเพาะปลูกอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชหากพบความผิดปกติจะได้แก้ไขได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะขยายวงกว้างและสร้างความเสียหายต่อผลผลิตนอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันมาใช้ในการแจ้งเตือนเกษตรกรเพื่อให้สามารถรับรู้สถานการณ์ได้ล่วงหน้าทั้งภัยแล้งน้ำท่วมรวมถึงการระบาดของแมลงศัตรูพืชพร้อมบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรในพื้นที่อย่างรวดเร็วเป้าหมายคือให้เกษตรกรมีข้อมูลก่อนตัดสินใจในการเพาะปลูกและสามารถเตรียมตัวรับมือความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเน้นย้ำคือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจะเป็นส่วนสำคัญในการตรวจสอบและพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของภาครัฐเกษตรกรที่ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์จึงควรเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกับการผลิตจริงไม่ควรรอจนเกิดภัยพิบัติแล้วจึงมาดำเนินการหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งน้ำท่วมหรือภัยพิบัติด้านการเกษตรสามารถติดต่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีสุประวัติเพศชาถ่ายภาพอรุณเชิญทองทีมข่าว NBT ภาคอีสานรายงาน
2: มาดูเรื่องของฟ้าฝนสภาพอากาศกันหน่อยนะครับเริ่มแล้ววันนี้นะครับเข้าสู่ช่วงเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้ซึ่งวันนี้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเริ่มได้รับผลกระทบก่อนไปติดตามรายละเอียดกับสถานีอากาศ NBT กันครับ
3: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เริ่มแล้วค่ะวันนี้ช่วงเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก17ถึง20กันยายนโดยวันนี้จะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่18กันยายนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาค่ะจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษวันนี้มีภาคเหนือที่น่านแพร่อุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยและหนองคายภาคใต้ระนองและพังงาค่ะส่วนพื้นที่ฝนตกหนักยังมีอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสาเหตุวันนี้มาจากตัวร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นและมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ที่ภาคเหนือต้องระวังค่ะคลื่นลมในทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยก็ต้องระวังคลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นชาวเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือขนาดใหญ่ส่วนเรือเล็กต่ำกว่า6เมตรในทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายนค่ะวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่คาดการจะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์และมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของน่านแพร่อุตรดิตถ์ าคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของเลยและหนองคายฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและมีฝนหนักมากที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ช่วงนี้ไปรับชมข่าวภาคภาษาอังกฤษ NBT World Brief กับคุณกริติกาครับ
4: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwat. The Prime Minister is set to visit three major economic partners later this month. The trip will focus on international cooperation while promoting Thailand as a destination for trade, investment and technology.Government spokesperson Ekapop Pienpiset says Prime Minister and Interior Minister Anutin Chanvirakul will visit Japan, the United States and the United Kingdom from September 20th to 27th to strengthen international cooperation and promote trade and investment opportunities.The Prime Minister will be accompanied by Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuangketkao and Digital Economy and Society Minister Chai Chanok Chitchop. The Prime Minister will also lead Thai business representatives on a roadshow to promote the potential of Thailand's capital market.In Tokyo, the Prime Minister will meet Thai athletes competing in the Asian Games and chair a Team Thailand meeting.In New York, he will attend the 81st UN General Assembly and meet foreign leaders, business executives and investors, who will also discuss investment opportunities with executives from Alphabet and Google, including cooperation on AI, innovation and digital skills. In London, Prime Minister Anutin will meet global investors and financial institutions to promote Thailand's capital market, as well as UK companies including Virgin Atlantic and Rolls-Royce. He is scheduled to return to Thailand on September 27th. Next, an update on Thai-Cambodia.Border situation. Thailand and Cambodia are moving closer to detailed discussions on their maritime boundary. The next round will focus on technical issues, while a separate land border incident raises concerns over mutual trust.Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuangketkao says the next stage of Thailand-Cambodia maritime border talks will focus on technical details, including boundary delimitation and competing claims.

0: เรียนทางเทคนิคนะครับก็เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเส้นต่างๆเนี่ยการอ้างสิทธิ์นะครับเราใช้หลักอะไรนะครับมันอยู่ตรงไหนยังไงมีเกาะอะไรบ้างนะครับนะอันนี้ก็คงต้องไปคุยกันทางเทคนิคแต่ผมก็คือตอนนี้เราก็จะทำการบ้านนะครับแล้วก็เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปนี้มันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: Meanwhile reports that Cambodian troops dug a trench near Hill 450 close to the Chong Sangam border crossing in Si Saket province have raised separate concernsDeputy Prime Minister Si Hasak says the incident does not directly affect the maritime border talks because it involves a land border area. However, it could affect the atmosphere and mutual trust between the two countries. Regional border committees will verify the facts and hold local talks to prevent further tensions.Moving on to Thailand's economy, the government is outlining a new approach to strengthen the country's economy and trade competitiveness. The plan focuses on digital transformation, stronger SMEs, and new export opportunities. Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachit Suthampan says the government is moving ahead with economic reforms to strengthen Thailand's competitiveness and support long-term growth.As part of her speech at the International Technology Seminar KBTG Techtopia Human of Tomorrow, Deputy Prime Minister Supachit said the reforms will cover workforce skills, digital infrastructure, regulations and clean energy policies to address global challenges. The government plans to move toward a fully digital government using integrated data to support policy decisions and strengthen small and medium-sized enterprises or SMEs. It also aims to connect smaller businesses with the supply chains of larger companies and reduce income concentration.For the inbound economy, the government plans to shift from traditional tourism toward a broader visitor economy and attract technology professionals to work in Thailand. On exports, Thailand will promote the ASEAN Digital Economy Framework Agreement, including common rules and digital payment systems, potentially expanding opportunities across a market of more than 600 million people.The government also plans to accelerate free trade agreement talks and explore new export markets to strengthen Thailand's long-term economic competitiveness.
2: สิ่งที่เราจะต้องทำให้โอกาสของประเทศเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันอย่างน้อย3องค์ประกอบเศรษฐกิจจะต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมธุรกิจต้องสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกด้วยความเป็นธรรมและคนไทยต้องมีทักษะที่จะพร้อมสำหรับอนาคตวันนี้เราคุยกันเรื่องของ Human of Tomorrow มนุษย์แห่งวันพรุ่งนี้ดิฉันหวังว่าทุกท่านในห้องนี้เห็นพ้องต้องกันกับดิฉันแล้วว่าโลกกำลังเปลี่ยนและเราก็จะต้องเลือกที่จะมาปรับปรุงตัวเราให้เปลี่ยนไปให้ทันโลกเพราะว่าอนาคตไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะรอคอยเท่านั้น
1: In other news, Thailand Post has teamed up with the Queen Sawapha Memorial Institute to launch Venom Express Thailand, a new medical logistics project to safely transport live venomous snakes for use in producing anti-snake venom serum.Thailand Post has teamed up with the Queen Sawapha Memorial Institute of the Thai Red Cross Society to launch Venom Express Thailand, a project to transport live venomous snakes for medical purposesUnder the concept called This Parcel Has Fangs, the project uses Thailand Post's EMS network to transport live venomous snakes as a source of venom for producing anti-snake venom serum.The pilot project began by collecting venomous snakes from volunteers in Nayayam District, Chanthaburi Province, and delivering them directly.

0: ดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกเลิกแกล้งแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ต่างประเทศช่วงนี้นะคะเริ่มกันที่ประธานคณะกรรมการยุโรปประกาศที่จะใช้ทุกเครื่องมือที่มีค่ะเพื่อปรับสมดุลการค้ากับจีนนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวระหว่างแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภายุโรปในเมืองสตาร์บรูประเทศฝรั่งเศสว่าสหภาพยุโรปขาดดุลการค้าจีนอยู่ที่วันละ 1,000 ล้านยูโรหรือราวๆ 37,000 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่อาจปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปได้โดยเธอยืนยันว่าจะใช้ทุกเครื่องมือที่มีเพื่อปรับสมดุลการค้ากับจีนพร้อมกันนี้เธอได้กล่าวถึงแร่หายากที่มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีว่าสหภาพยุโรปจำเป็นต้องเร่งจัดหาและเพิ่มปริมาณสำรองเพื่อลดการพึ่งพาจีนในตอนหนึ่งนางฟอนเดอเลเยนได้ประกาศด้วยว่าสหภาพยุโรปพร้อมเปิดทางให้แคนาดาเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงท่าทีครั้งสำคัญของกลุ่มเนื่องจากสถานะดังกล่าวยังไม่มีการบัญญัติไว้ในสนธิสัญญาของสหภาพยุโรปทั้งนี้นางฟอนเดอเลเยนกล่าวว่าสหภาพยุโรปและแคนาดามีมุมมองร่วมกันในประเด็นสำคัญตั้งแต่ปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคือยุโรปและแคนาดาต่างเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย
5: สหรัฐได้รายงานพบผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับโรคหัดรายที่4นะครับในรัฐเพนซิลเวเนียทางภาคตะวันออกของประเทศท่ามกลางการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า30ปีโดยผู้เสียชีวิตรายนี้มีอายุ18ปีเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันส่วนผู้เสียชีวิตก่อนหน้านี้เป็นทารก2คนที่อายุน้อยเกินกว่าจะรับวัคซีนและผู้เสียชีวิตอีกคนมีอายุ40ปีกรณีการเสียชีวิตในรัฐเพนซิลเวเนียกลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างร้อนแรงระหว่างนายจอร์จชาปิโรผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียกับนายโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์รัฐมนตรีสาธารณสุขของสหรัฐทางนี้นายชาปิโรนะครับได้โพสต์ข้อความใน X บอกว่าการระบาดสถานการณ์การระบาดยังคงเลวร้ายอย่างต่อเนื่องเพราะนายเคนเนดีเล่นเกมกับสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนเขาสมควรต้องหยุดปลุกปลั่นความไม่เชื่อมั่นในวัคซีนนอกจากนี้นายชาปิโรก็ยังกล่าวหาด้วยว่านายเคนเนดีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือว่า CDC ไม่ให้รายงานการเสียชีวิตในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งนายชาเปโรชี้ว่าจนถึงขณะนี้รัฐเพนซิลเวเนียแห่งเดียวมีผู้ป่วยโรคหัดแล้วถึง693คนอย่างไรก็ตามนะครับนายเคนเนดีปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและตอบโต้ว่านายชาเปโรกำลังทำให้การระบาดของโรคหัดกลายเป็นเรื่องการเมืองแทนที่จะดำเนินการตอบสนองด้านสาธารณสุขที่เป็นระบบเดียวกัน
4: เจ้าหน้าที่สหประชาชาติเปิดเผยว่าความพยายามควบคุมการระบาดของโรคอีโบลาทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเริ่มเห็นผลลัพธ์แล้วแต่ย้ำว่าการระบาดยังคงรุนแรงมากและต้องใช้เวลาหลายเดือนเพื่อควบคุมสถานการณ์ขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะชี้ชัดอย่างมั่นใจว่าการระบาดของโรคอีโบลาใน DR คองโกได้ผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วและบอกว่าจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างมีนัยยะสำคัญจึงจะควบคุม คุมการระบาดได้อย่างสมบูรณ์ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดียคองโกกล่าวว่ามีสัญญาณที่ดีในการต่อสู้กับโรคอีโบลานับตั้งแต่การระบาดถึงระดับสูงสุดในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและการแพร่ระบาดค่อยๆชะลอตัวลงโดยจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลงจากประมาณ120คนต่อวันเหลือราว80คนต่อวันอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ10เขตจากทั้งหมด62เขตไม่มีผู้ป่วยรายใหม่มานานกว่า22วันแล้ว
5: ยังมีข่าวต่างประเทศข่าวอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะครับเริ่มกันที่กองทัพสหรัฐที่ออกมายอมรับเป็นครั้งแรกนะครับว่าได้ติดตั้งอาวุธในวงโคจรโลกขณะที่จีนเองก็ได้เตือนว่าอย่าเปลี่ยนอวกาศเป็นสนามรบครับ
6: กองกำลังอวกาศสหรัฐยืนยันว่ามีอาวุธควบคุมอวกาศในวงโคจรโลกเพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับศักยภาพหรือประเภทของอาวุธดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกที่สหรัฐออกมายอมรับว่าได้ติดตั้งระบบอาวุธบนวงโคจรโลกแล้วขณะที่จีนและรัสเซียแสดงความไม่พอใจอย่างมากที่สหรัฐส่งอาวุธขึ้นไปติดตั้งบนวงโคจรโลกพร้อมกันนี้จีนได้เตือนว่าอย่าเปลี่ยนอวกาศเป็นสนามรบส่วนรัสเซียเรียกร้องให้คงการปลอดอาวุธนิวเคลียร์ทุกชนิดในอวกาศไว้ซาอุดิอาระเบียกล่าวหากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนพยายามพุ่งเป้าโจมตีนครเมกะโดยแถลงการกองกำลังพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถยิงสกัดและทำลายโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีได้ทางตอนใต้ของนครเมกะก่อนที่โดรนจะเข้าสู่น่านฟ้าต้องห้ามเหนือเมืองศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีปฏิเสธและชี้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเรื่องโกหกอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากกลุ่มไม่มีเจตนาคุกคามนครเมกะหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นายโรดริโก ดูเตเต้อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์วัย81ปีกำลังรับการประเมินว่ามีสุขภาพจิตพร้อมขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศในวันที่30พฤศจิกายนนี้หรือไม่หลังทีมทนายอ้างว่าลูกความมีภาวะความทรงจำบกพร่องอย่างรุนแรงส่งผลให้ทนายไม่สามารถรับคำสั่งหรือเตรียมการสู้คดีร่วมกับเขาได้ทั้งนี้นายดูเตเต้ถูกดำเนินคดีในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการทำสงครามปราบปรามยาเสพติดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนอินโดนีเซียเผชิญวิกฤตไฟป่าและหมอกควันพิษครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายล้านคนบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราโดยจำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวภายในเวลาเพียงไม่กี่วันอีกทั้งการใช้ชีวิตของผู้คนในพื้นที่ก็เป็นไปอย่างยากลำบากต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้านนอกจากนี้สถานศึกษาต่างๆต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและจำกัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อความปลอดภัยของเด็กจากค่ามลพิษทางอากาศที่พุ่งสูงแต่ระดับอันตรายเวียดนามเผชิญกับฝนตกถล่มทางภาคเหนือของประเทศซึ่งเกิดจากแนวร่องรวมตัวของลมในเขตร้อนที่พากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองจากทะเลเข้าปกคลุมอย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยกรุงฮานอยเมืองหลวงหลายจุดมีปริมาณฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรทางการเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฟ้าผ่าลมกระโชกแรงน้ำท่วมในที่ลุ่มต่ำและเขตเมืองน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินถล่มตามพื้นที่ลาดชันเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกย่านชานเมืองลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและบาดเจ็บอีกหลายคนเบื้องต้นมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเป็นเฮลิคอปเตอร์ของสำนักข่าวแห่งหนึ่งซึ่งกำลังบินไปทำข่าวอุบัติเหตุรถโดยสารชนกับรถ SUV ในพื้นที่ใกล้เคียงขณะที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเฮลิคอปเตอร์ตกลงบริเวณอาคารพาณิชย์ก่อนเกิดเพลิงลุกไหม้ซึ่งภาพข่าวเผยให้เห็นเปลวไฟกำลังลุกไหม้ซากเฮลิคอปเตอร์และตู้คอนเทนเนอร์2ตู้รวมทั้งรถยนต์หลายคันในบริเวณนั้นศูนย์ศิลปะการแสดงจอห์นเอฟเคนเนดีในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเตรียมปิดปรับปรุงครั้งใหญ่ซึ่งอาจใช้เวลานาน2ปีหลังมีมติจากคณะกรรมการบริหารโดยก่อนหน้าการลงมติดังกล่าวไม่ถึง2ชั่วโมงศาลรัฐบาลกลางสหรัฐได้มีคำสั่งระงับความพยายามของคณะกรรมการศูนย์เคนเนดีที่จะเพิ่มชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงบนด้านหน้าอาคารเป็นครั้งที่2โดยชี้ว่าคณะกรรมการศูนย์เคนเนดีไม่มีอำนาจเปลี่ยนชื่อหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาคองเกรส
4: ที่เนปาลเขามีศูนย์เตือนภัยฉุกเฉินเกี่ยวกับการละลายตัวของธารน้ำแข็งนะคะซึ่งตัวฉุกเฉินนี้ตัวเตือนภัยนี้ทำงานอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: เหตุการณ์ท่าน้ำแข็งถล่มจนส่งผลให้เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานับเป็นสิ่งเตือนใจที่เด่นชัดถึงอันตรายที่ภูฏานกำลังเผชิญเนื่องจากภูฏานมีท่าน้ำแข็งมากกว่า600แห่งอยู่ตามแนวเทือกเขาทางตอนเหนือเมื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเสี่ยงทำให้ท่าน้ำแข็งละลายได้เหมือนดังที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2537จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งศูนย์เตือนภัยฉุกเฉินจีลอฟแห่งนี้ที่นี่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2554อยู่ในเขตวังดูโพดรังเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามพัฒนาระบบเฝ้าระวังให้ดียิ่งขึ้นหลังจากที่เหตุการณ์ท่าน้ำแข็งละลายปี2537ได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง21คนซึ่งกระแสน้ำได้ไหลบ่ามาตามลำน้ำปู่นาดซังชูและความเสี่ยงดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณนับแต่นั้นมาเดเชนเพดอนวิศวกรประจำศูนย์จีลอฟกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เปลี่ยนแปลงทะเลสาบน้ำแข็งและท่าน้ำแข็งไปแล้วอย่างสิ้นเชิงดังนั้นทุกฝ่ายที่นี่จึงต้องตื่นตัวและใส่ใจกับเรื่องนี้มากขึ้นด้วยทั้งศูนย์จะทำหน้าที่ดูแลเครือข่ายเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในทะเลสาบท่าน้ำแข็งและแม่น้ำสายต่างๆทางตอนล่างรวมถึงระบบสัญญาณไซเรนที่จะแจ้งเตือนให้ชุมชนอพยพในจำนวนทะเลสาบน้ำแข็งและท่าน้ำแข็งในภูฏานที่มีอยู่มากกว่า600แห่งมี17แห่งที่ถูกจัดว่าเป็นอันตรายบางแห่งตั้งอยู่บริเวณต้นน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำผู่นาซังชูและมีท่าน้ำแข็ง4แห่งที่ก่อตัวขึ้นโดยมีเขื่อนเศษหินดินทรายขั้นอยู่อย่างเปราะบางเท่านั้นหากแนวคันกั้นที่ว่านี้พังทลายลงมวลน้ำมหาศาลที่คาดว่ามีปริมาณถึง53ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะไหลทะลักลงสู่พื้นที่ตอนล่างทันทีหากเกิดขึ้นก็เท่ากับว่าชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุดจะมีเวลาอพยพเพียงไม่กี่นาทีดังนั้นสัญญาณไซเรนในพื้นที่นั้นจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติหากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่บ่งชี้ว่าอาจเกิดอันตรายส่วนไซเรนในพื้นที่ถัดลงไปทางตอนล่างจะถูกเปิดใช้งานด้วยระบบมือโดยทีมของเดเชนซึ่งจะหมุนเวียนทำงานกันตลอด24ชั่วโมงศูนย์เตือนภัยแห่งนี้ได้ร่วมมือกับหน่วยงานจัดการภัยพิบัติในการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุจำลองและจัดกิจกรรมให้ข้อมูลความรู้ทว่ายังมีผู้คนบางส่วนที่ไม่เคยมีส่วนร่วมอย่างเช่นพุชปากากีเจ้าของร้านกาแฟวัย30ปีที่ยอมรับว่าเธอไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเสียงไซเรนที่ตั้งอยู่ที่หน้าร้านของเธอนั้นดังอย่างไรและเธอไม่เคยเข้าร่วมการซ้อมแผนเลยสักครั้งชุมชนของภูฏานประมาณ 70% ตั้งอยู่ตามแนวแม่น้ำและรัฐบาลกำลังพยายามจัดการกับความเสี่ยงนี้จากบริเวณต้นน้ำโดยในปี2551ภูฏานได้เริ่มโครงการระยะยาวหลายปีในการขุดเจาะและขยายช่องทางระบายน้ำจากทะเลสาบท่าน้ำแข็งแต่การละลายอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำให้น้ำในทางระบายน้ำมีช่วงเวลาใดเลยที่น้ำจะพร่องลงไป
5: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับเช้าวันนี้พบกับพี่ท็อปและพี่กีตาร์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
7: สว
5: ั
7: สดีค
5: ่
7: ะ
5: เช้าวันนี้มีอะไรมาฝากครับ
8: กีฬาเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยผลงานดีทั้งวอลเลย์บอลหญิงแล้วก็ฟุตบอลชายฟุตบอลชายโดนยิงนำก่อน2ลูกด้วย
7: โอ้ยหัวใจจะวายนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็เก็บชัยชนะได้ทั้งฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลนี่ไม่มีปัญหาค่ะ
5: คนไทยลุ้นกันตัวโก่งเลยนะครับเจอเลยครับ
8: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
8: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มมาที่ฟุตบอลก่อนนะครับกับรายการ AFC Champions League Elite ซึ่งการท่าเรือลงสนามเกมแรกแพ้ทีมจากญี่ปุ่นไป
7: แต่ว่าก็สู้ได้อย่างสนุกสูสีนะคะเรียกได้ว่าสู้แบบมีทรงนะคะสำหรับการท่าเรือในการลงสนามในถ้วยนี้ครั้งแรกนะคะ
8: ครับก็เตะที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับการท่าเรือเปิดบ้านเจอกับวิเซลโกเบจากเจลีของญี่ปุ่นเล่นไป10นาทีทีมเยือนจากญี่ปุ่นขึ้นนำนะครับจังหวะทุ่มไกลแล้วเป็นเรนโคมัสึยิงจังหวะนี้เข้าไปครับยิงสวนตัวฟาวเคสการ์ดทำให้ทีมจากญี่ปุ่นวิเซลโกเบออกนำก่อน 1-0 เนี่ยโอ้โหนี่ก็จ่อเหลือเกินโอ้บล็อกได้นิดนึงนะครับแต่ว่าบอลไม่ออกช่วงทดเจ็บครึ่งแรกท่าเรือมาตีเสมอได้ครับเนี่ยจากจังหวะเตะมุมเข้ามาแล้วเปิดมาลูกนี้เนี่ยครับจังหวะสุดท้ายเป็นอิซามอัลซาบีมงไปฉลับทางเรนโคมัสึ
7: เป็นคนยิงประตูแรกนะคะ
8: นะครับก็เลยตีเสมอเป็น 1-1 มาถึงครึ่งหลังนาที61วิเซลโกเบขยับเกมรุกแล้วก็มาได้ประตูชัยนะครับจากการประสานงานของยูยะโอซากะเบิ้ลบอลจังหวะเดียวให้กับโยชิโนริมุโตะหลุดเข้าไปยิง เป็นประตูชัยให้ทางวิสเซลโกเบบุกมาชนะไปก่อน
7: นะคะก็เวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มนะคะก
8: ็
7: จบเกมการท่าเรือเปิดบ้านเช่านะคะบ้านชั่วคราวนะคะแพ้วิสเซลโกเบไป1ประตูต่อ2ก็ทำให้การท่าเรือตอนนี้ยังไม่มีคะแนนในนัดเปิดสนามนะคะเดี๋ยวนัดต่อไปการท่าเรือจะยกทัพไปเยือนคาชิวะเรโซก็ยังคงเป็นอีกทีมของญี่ปุ่นนะ
8: ส่วนอีกคู่นึงชนบุกมอเตอร์จากเกาหลีใต้เสื้อเขียวนะครับรับการไปเยือนของคาชิวะเรโซจากเจลีกเริ่มต้นครึ่งแรกทีมเยือนจากญี่ปุ่นผลงานดีกว่าแล้วก็ออกนํา 1-0 นาทีที่30นะครับจากเคนชินยูบะแล้วก็ครึ่งหลังเจ้าบ้านมาตีเสมอ 1-1 นาที48จากการมงของทิอาโกโอโรโบนี่ลูกมงผู้สับประตูออกมาตัดบอลไม่ถึง
7: ค่ะจากนั้นนาทีที่69ค่ะชนบุกมอเตอร์ก็มาได้ประตูชัยจากความยอดเยี่ยมของอิตาโลนะคะกระชากบอลหลบแนวรับทีมเยือนแล้วก็ซัดเข้าไปค่ะ
8: นะครับก็แซงนำ 2-1 จบเกมชนบุกมอเตอร์เปิดบ้านเฉือนเอาชนะคาชิวะเรโซไป 2-1 ทีมจากเคลิกเก็บ3แต้มแรกขึ้นไปอยู่อันดับ5นะครับส่วนทีมเยือนก็แพ้ตอนนี้อยู่อันดับที่11อยู่
7: ก็เท่ากับ3ทีมในไทยลีกนะคะยังไม่มีทีมใดเก็บชัยชนะได้นะคะ
8: ครับขณะที่ฟุตบอลคาราบาวครับรอบที่3
7: ค่ะ
8: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาบ้านอีกแล้วครับท่าน นะครับพึ่งแพ้แมนซิตี้มานะครับช่วงนี้ข่าวคราวของแมนยูบอลก็แพ้นักเตะก็อยากจะออกจากทีม
7: ค่ะ
8: เมื่อคืนนี้เปิดตัวมาดีมากเลยนะเจอกับไบรตันเนี่ยนำก่อน 2-0 นำเร็วตั้งแต่นาทีที่8นะครับจากเชเลซี่ดาวรุ่งวัย19ปีคือช่วงหลังเจอไบรตันเนี่ยก็ผูกปีแพ้แมนยูช่วงหลังนะครับอย่างFA ครับฤดูกาลที่แล้วก็แพ้ไบรตันนี่น้ำก่อนนะครับ 1-0 จากเชเลซี่นาทีที่10แมนยูนำ 2-0 จากเมสันเมาส์10นาทีแรกอะไรก็ดูสวยงามแต่หลังจากนั้นฟ้าเริ่มครึ้มละเมฆเริ่มมาที่โอเดฟอร์ละ
7: เราอ่านถึงแค่นี้พอไหมคะ
8: จบไปเลยได้ไหม
7: จบเลย
8: ตัดจบ
7: นำไปก่อนถึง2ประตูต่อ0แต่ว่าหลังเสีย2ประตูเนี่ยไบรตันบุกแหลกเลยค่ะเรียกได้ว่าพับสนามบุกนะคะแล้วก็อยู่ๆแมนยูก็ช็อตไปดื้อ
8: ครับนี่โดนยิงคืน2ลูกเลยนะครับซาราดามปอสคอสตูลัสยิงไล่มาแล้วลูกตีเสมอเนี่ยเป็นปัสคาลโกรสนาที65แล้วประตูชัยของไบรตันมานาที69เป็นมักซิมเดอะไคเปอร์ที่แซงเอาชนะยิงแซงเอาชนะแมนยูไป 3-2 โอ้โหแมนยูช่วงหลังผลงานนะ
7: ก็ไม่บ่อยด้วยนะคะที่แมนยูเล่นในบ้านนำก่อน2ลูกแล้วจะแพ
8: ้
7: ท้ายที่สุดนะ
8: ย้อนไปที่นำ2ลูกแล้วแพ้ปี1976นู่นเลยตอนนั้นแพ้สเปอร์ไป2-3
7: ค
8: ือเซอร์เลฟฟูกซันตอนนั้นคุมทีมเซนต์มิเรนนะครับยังคุมทีมในสกอตแลนด์อยู่เลย
7: นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรแพ้ไบรตันไม่เท่าไหร่ฤดูกาลที่แล้วหนักกว่าน
8: ะแพ้จากลีกทูใช่ไหม
7: ถูกต้องแพ้กริมดิทาวไปนะคะอ่ะส่วนผลคาราบาวครับรอบที่3ในคู่อื่นนะคะเอฟเวอร์ตันค่ะก็เฉือนเอาชนะวูแฮมตันไปได้1ประตูต่อ0ฟลิตวูดทาวชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ0โคเวนทรีแพ้แอสตันวิลล่า1ประตูต่อ3
8: ครับ
7: นะคะ
8: แล้วก็ประกบคู่ในรอบ4หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายฟลิตวูดทาวจากลีกทูเจออาร์เซนอลนะ

0: แล้วก็เดี๋ยวแมนซิตี้กับนอริชซึ่งจะลงสนามในคืนวันนี้ทีมชนะจะเจอกับไบรตันแล้วก็เอเวอร์ตันเจอกับนิวคาสเซิลซันเดอร์แลนด์เจอกับเบรนท์ฟอร์ดลิเวอร์พูลเจอกับเชลซีแรดฟอร์ดซิตี้ทีมจากลีกวันเจอกับปีเตอร์โบโรทีมจากลีกวันเหมือนกันแล้วก็มีฟูลแลมเจอพาเลสบอร์นมัธเจอกับแอสตันวิลล่า
1: โอ้โหแล้วลิเวอร์พูลกับเชลซีมาเจอกัน
0: ครับ
1: ในรอบนี้เลยนะคะ
0: ตอนนี้ก็จะสเปอร์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โอ้โหเจอทีมใหญ่ๆนะ
1: ถูกต้องนะคะก็เดี๋ยวรอบ4หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายนะคะของลีกคัพนี่ก็จะเตะในช่วงเดือนตุลาคมนะ
0: ครับขณะที่ฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับก็ปรากฏว่าทางบาร์เซโลนาผลงานยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้ชนะ6นัดติดแล้วแล้วแต่ละนัดเนี่ยยิงค่อนข้างเยอะนะ
1: ค
0: ืนนี้ยิงไป7ประตูเลย
1: ถูกต้องนะคะก็เป็นความยอดเยี่ยมของราฟินญาด้วยเมื่อวานนี้ทำแฮตทริกด้วยนะคะ
0: ครับ6เกมของราฟินญาเนี่ยในลีกยิงไป9ประตู
1: ตอนนี้ขึ้นมาดำเป็นดาวซันโวสุดอยู
0: ่นะครับคือบาร์ซ่าเมื่อคืนนี้นำก่อน 2-0 เริ่มจากชูเอากันเซโลนาทีที่8แล้วก็จุดโทษของราฟินญาเนี่ยนาทีที่25
1: ค่ะแต่ว่าลาซิ่งเองก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะไล่มาเป็น1ประตูต่อ2จากมาเกต้าเกนะคะนาทีที่30เป็น 1-2 แล้วนะคะ
0: ครับบาร์เซโลนามายิงเพิ่มอีก2ประตูนะครับจากการนำเข้าประตูเองของทางฮาเซียบิยาลิเบรนาทีที่36แล้วก็ราฟินญายิงประตูที่2ของตัวเองนะครับนำเป็น 4-1 ครึ่งหลังนาที65ราซิ่งก็ไล่ขึ้นมาเป็น 2-4จากทางยาเซอร์ซาบิรี
1: ค่ะแล้วก็บาซ่ามาได้จุดโทษนะคะแล้วก็เป็นราฟินญาค่ะที่รับหน้าที่สังหารเข้าไปตอนนี้หนีไปเป็น5ประตูต่อ2แล้วนะคะ
0: นะครับแล้วก็เป็นแฮตทริกของทางราฟินญาด้วยต่อมานาที79บาซ่าหนีเป็น6ต่อ2จากกาเบรียลเชซุสยิงเยอะเหลือเกิน
1: แล้วก็ลามินยามานะคะมาบวกเพิ่มในนาทีที่89ค่ะก็เป็นประตูชัยสุดท้ายนะคะให้บาร์เซโลนาเนี่ยเอาชนะไป7ประตูต่อ2นะคะก็ถล่มยับเยินค่ะ
0: ครับฟอร์มของราฟินญายอดเยี่ยมมากนะครับ6เกมในลีกยิงไป9ลูกทุกรายการยิงไป11ประตูส่วนบาร์เซโลนาเนี่ย7นัดทุกรายการยิงเกินยิง5ลูกอัพเนี่ยถึง5นัด
1: ค่ะ
0: นะครับรวมยิงตอนนี้บาร์ซ่ายิงไป33ประตูแล
1: ้
0: ว
1: ใช่นะคะแม้ว่าเมื่อคืนนี้ที่คัมนูนี่จะมีฝนตกลงมาแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการยิงประตูของบาร์เซโลนานะคะก็มี18คะแนนเต็มค่ะจากการลงแข่งขัน6นัดนำเป็นจ่าฝูงต่อไปนะคะ
0: ครับก็นำมาดริดอยู่3แต้มนะครับส่วนผลคู่อื่นแอตเลติโกมาดริดชนะโอซาซูน่าไป 4-0 แอตมาดริดอยู่อันดับ3มีอยู่13คะแนนโอซาซูน่าอยู่อันดับ13มีอยู่7คะแนนนะครับแล้วก็อาโคดุนยาเมื่อคืนนี้เล่นในบ้านเหลือ10คนแพ้เซบีย่าไป0-1เซบีย่าอยู่อันดับ4มี13คะแนนนะครับอาโคดุนยาก็เมื่อคืนนี้โดน10คนเข้าไปแต่ว่าโดนยิงก่อนนะโดนยิงก่อนแล้วก็เหลือ10คนส่วนคู่ของเดบันเต้กับแอตเลติกบิลบาวเลื่อนไป
1: ขณะที่ผลฟุตบอลยูโรป้าลีกก็ประเดิมเกมนะคะมีคู่ที่น่าสนใจก็คือโอโมเนียนิโคเซียค่ะเอาชนะเซตาบิโก1ประตูต่อ0ซันเดอร์แลนด์ค่ะเฉือนเอาชนะอาซัตอัฟมานะคะ1ประตูต่อ0ขณะที่เอซิมิลานทีมของรูเบนอโมริมนะคะก็ช้ำหมกช้ำใจไปเพราะว่าไปแพ้ทีมจากโปรตุเกสเนี่ย0ประตูต่อ2ก็คือเบนฟิก้านะคะนี่คือการพ่ายแพ้ในรอบ7เกมหลังสุดนะคะไม่ค่อยจะแพ้เท่าไหร่นะคะอันเดเรสค่ะแพ้โอลิมปิกลียง1ประตูต่อ2แล้วก็เลเวอร์คูเซนเอาชนะเซลเย่นะคะ2ประตูต่อ0ค่ะ
0: ครับส่วนฮาเมสโดริเกสนะครับนี่เป็นซุปเปอร์สตาร์นักเตะของทีมชาติโคลอมเบียล่าสุดประกาศเลิกเล่นทีมชาติแล
1: ้
0: วด้วยวัย35ปีนะครับก็เล่นทีมชาติไปทั้งหมด131นัดด้วยกันนี่ถือว่าเป็นนักเตะที่ลงสนามให้กับทีมชาติโคลอมเบียมากที่สุดนะครับสถิติแซงดาวิดออสปิน่าผู้สาประตูไปแล้ว
1: ก็รับใช้ทีมชาติมายาวนานถึง15ปีนะคะเริ่มเล่นให้กับทีมชาติโคลอมเบียครั้งแรกเนี่ยก็คือปี2011นะคะแล้วก็สร้างผลงานมากมายนะคะโดยเฉพาะฟุตบอลโลกปี2014ที่บราซิลนะคะตอนนั้นเนี่ยยิงไป6ประตูจาก5นัดเป็นดาวซันโว
0: คือเป็นปีที่เขาแจ้งเกิดนะครับแล้วหลังจากจบฟุตบอลโลกปีนั้นก็ย้ายจากโมนาโกไปอยู่เรอัลมาดริด
1: ถูกต้อง
0: แล้วโปรไฟล์ของเขาเนี่ยอยู่แต่ทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
1: ค่ะอยู่บาเยิร์นมิวนิกนะคะเล่นพรีเมียร์ลีกอยู่เอเวอร์ตันนะคะแล้วก็สโมสรล่าสุดที่เขาเล่นเนี่ยก็ยังคงไม่แขวนสตาร์ทนะคะยังคงเล่นอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็บอกนะคะว่า คือมันถึงเวลาแล้วเหมือนกันที่รับใช้ทีมชาติมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็สโมสรล่าสุดเนี่ยก็คืออเลติโกนาซองนาวนะคะเป็นสโมสรในบ้านเกิดของเขา
0: คร
1: ับ
0: นะ คืออายุเยอะแล้วแต่ว่าอย่างฟุตบอลโลกที่เพิ่งจบไปเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นตัวหลักของทีมนะครับเป็นคนเปิดลูกนิ่งให้กับทีมอยู
1: ่ก็เคยพาโคลอมเบียนะคะไปไกลที่สุดในฟุตบอลโลกก็คือรอบ8ทีมสุดท้ายในปีที่เขาแจ้งเกิดเมื่อปี2014แล้วก็ได้รางวัลมากมายทั้งดาวซันโวลงถึงในปีนั้นเนี่ยก็คว้ารางวัลปูสการ์ดอวอร์ดไปด้วยนะคะเจ้าตัวประกาศเลิกเล่นนะคะ
0: ก็ผลงานระดับทีมชาติโคลอมเบียดีที่สุดในยุคของเขาก็คือได้รองแชมป์โคปาอเมริกาปี2024นะครับเป็นนักเตะที่เล่นดีและรูปหล่อด้วย
1: ถูกต้องนะคะขณะที่คริสเตียโนโรนัลโดค่ะก็มีแนวโน้มนะคะว่าน่าจะย้ายออกจากอัลนาเซอร์จริงๆมีปัญหากันมาตั้งแต่ช่วงต่อสัญญาก่อนแล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยก็มีผู้สื่อข่าวของลีกซาอุดิอาระเบียนะคะรายงานว่าเขาอาจจะออกจากลีกนี้ค่ะ
0: ครับก็มีข่าวหลังจากที่อัลนาเซอร์แพ้เอาไอใน AFC แชมเปี้ยนส์ลีกไป0-4นะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยมีข่าวแบบนี้ออกมาเห็นบอกว่าช่วงตลาดนักเตะเปิดเนี่ยทางอัลนาเซอร์เสริมทัพได้ไม่ค่อยเยอะไม่ถูกใจโรนัลโด
1: ค
0: ือมันมีข้อจำกัดในเรื่องของการเงินอยู
1: ่แล้วก็เคยประท้วงด้วยนะคะโรนัลโดเนี่ยหลังจากที่ไม่ถูกใจเนี่ยก็ไม่ซ้อมไม่ลงแข่งนะคะจนกระทั่งอ่ะก็คุยกันแล้วก็กลับมาลงแข่งขันได้อะนะคะแต่ว่าก็นี่แหละมีข่าวออกมาอีกนะคะแล้วก็แววมาว่าน่าจะเป็นสปอร์ตดิ้งลิสบอนหรือเปล่าซึ่งเป็นทีมที่เป็นทีมที่เขาคือเริ่มต้นค้าแข่งมานะคะ
0: นะครับเป็นทีมที่เขาแจ้งเกิดก่อนจะมาอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยโรนัลโดก็ยิงไป28ประตูพาอัลนาเซอร์ได้แชมป์ซาอุดิโปรลีกได้นะครับหลังจากรอคอยมาแล้วก็ทำได้แต่ว่าก็มีปัญหากันพอสมควรนะครับล่าสุดพอทีมแพ้เยอะไปก็มีข่าวแบบนี้อีกแหละ
1: ร้องมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่กับสังกัดไหนเนี่ยก็คือการยิงให้ครบ 1,000 ประตูนะคะตอนนี้เหลืออีกเพียง21ลูกเท่านั้นเอง
0: ตัวนี้เป็นแค่ข่าวลืออยู
1: ่ใช่
0: ยังไม่เป็นทางการนะครับคือกว่าจะถึงมกราคมเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้
1: ถูกต้อง
0: คือโรนัลโดเนี่ยไม่ใช่แค่ย้ายมาในฐานะเรื่องของผู้เล่นอย่างเดียวยังช่วยวงการกีฬาต่างๆของทางซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับ
1: ก็ถือเป็นผู้บุกเบิกนะคะ
0: ใช่แล้วเป้าหมายของเขาก็คือการเป็นเจ้าของทีมใหญ่ในยุโรปสักหนึ่งทีมแบบโรนัลโด
1: นะคะทีนี้มาดูผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมกันบ้างนะคะไปเริ่มกันที่ลูกยางสาวไทยค่ะเมื่อวานนี้ก็เอาชนะมองโกเลียไปแบบไม่ยากเย็นนะคะ3-0เซตประเดิมเก็บ3คะแนนแรกอย่างสวยงามค่ะ
0: ครับนี่ขนาดพักตัวหลักนะ
1: ค่ะ
0: ยังชนะไปสบาย
1: ๆนะคะก็เมื่อวานนี้นี่พักพรพันธ์เกิดปราดพิมพิชยากกกรามทัดดาวนึกแจ้งนะคะก็มีการส่งตัวสำรองลงมาด้วยนะคะก็เจอกับมองโกเลียคู่นี้เคยเจอกันมา3ครั้งนะคะแล้วก็เป็นทีมชาติไทยเนี่ยที่เอาชนะไปได้ทั้ง3แมตช์นะคะของไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงครั้งที่แล้วนะคะสำหรับเอเชียนเกมที่หางโจนะคะครั้งนี้ก็เอาชนะมองโกเลียไปแบบต้องใช้คำว่าสบายๆแหละค่ะ25-12 25-18แล้วก็25-18นะคะก็คว้า3คะแนนแรกแต่ว่ามองโกเลียเองเนี่ยทางด้านของปิยนุชแป้นน้อยก็บอกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะเพราะว่าพัฒนาขึ้นมาดีมากนะคะ
0: นะครับก็ชนะไปในเกมแรกนะครับเดี๋ยวเกมต่อไปไทยเจอกับคีร์กีสถาน
1: วันนี
0: ้นะครับก็วันนี้17กันยายนนะครับเวลา17นาฬิกาเมื่อวานนี้แข่งกันตอนบ่าย2พร้อมกับทีมฟุตบอลชาย
1: ค่ะนะคะก็อ่ะเก็บชัยชนะไปได้เดี๋ยววันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการส่งตัวสำรองลงเล่นเพื่อที่จะพักเดี๋ยวเกมใหญ่รออยู่ในการเจอกับไชนีสไทเปในรอบนี้นะคะก็มาติดตามวันนี้นะคะ5 โมงเย็นนะ
0: ครับขณะที่การแข่งขันในกลุ่มดีนัดแรกนะครับเวียดนามเจอกับกาตาร์แมตช์นี้สาวเวียดนามที่นำโดยกัปตันทีมทรานทิทานทุยแล้วก็โวทิคัมทัวเซตเตอร์ตัวเก่งนะครับเล่นได้เหนือกว่าเอาชนะไป3เซตรวดเลย25-3 25-8 25-9โอ้โหชนะขาดจริงๆ
1: ใช่
0: นะ
1: ครับก็เวียดนามเก็บชัยชนะไปตามความคาดหมายนะคะส่วนผลคู่อื่นค่ะเกาหลีใต้ก็เอาชนะฮ่องกงไปตามความคาดหมายเช่นเดียวกันนะคะ3เซตรวดส่วนในกลุ่ม B ค่ะจีนแชมป์เก่าในเวทีเอเชียนเกมเนี่ยนะคะก็เอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้3เซตรวดเช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับขณะที่ทีมฟุตบอลชายเมื่อวานนี้นะครับเจอกับคีร์กีสถานเป็นเกมแรกในเอเชียนเกมเราโดนนำก่อน 2-0 สุดท้ายพลิกกลับมาชนะเก็บ3คะแนนได้นะครับโอ้โหตอนโดน 2-0 เชื่อว่าแฟนบอลไทยหลายคนอาจจะถอดใจแล้วนะแต่นักเตะไม่ถอดใจและทีมงานสตาฟโค้ชก็เชื่อมั่นนะครับโดนนำไปก่อนนะครับนาทีที่23นะจากอิสคานดาเบคอฟ ที่ยิงเข้าไปโอ้โหคือเราเนี่ยสองนัดแรกต้องเน้นหน่อยเพราะว่าเกมที่3จะญี่ปุ่นนะ
1: เราเองก็พยายามจะปลุกแต่ว่าจังหวะจบสกอร์เนี่ยอาจจะทำประตูไม่ได้นะคะ
0: โดน 1-0 ไปแล้วก็ครึ่งหลังไทยโดนอีกลูกนึง
1: ค่ะ
0: เป็นบอลคอฟนะครับยิงให้คีกิสถานนำ 2-0 โอ้สถานการณ์ถึงตรงนี้หลายคนมองว่าอาจจะไม่ใช่วันของทีมชาติไทย
1: ใช่

0: ต่ว่านักเตะไทยยังสู้นะครับจากลูกเตะมุมไล่มาจากเจ๊ฮานาฟีมามะ
1: ค่ะ
0: ลูกนี้คือความหวังเลย
1: ใช่
0: ได้มาเร็ว1-2
1: นะคะแล้วก็พอครึ่งหลังเนี่ยพอโค้ชวังเปลี่ยนตัวนะส่งผู้เล่นแนวรุกลงมามากขึ้นนะคะ
0: นี่ครับปริพันธ์วงศาลูกเก่งอยู่แล้วนะครับเลี้ยงตัดมายิงเนี่ยตีเสมอ 2-2 นาที69เปลี่ยนลงมาเป็นทีเด็ดเลยนะครับแล้วก็นาที73นี่ดูจังหวะตีเสมอก่อนโอ้โหสเต็ปยังกับอาเยนร็อบเบน
1: ค่ะ
0: ยิงสวยแล้วถ้าร็อบเบนของแท้ต้องยิงเสาแรกนี
1: ่
0: โอ้นี่ก็สุดยอดนะครับ
1: ได้ทั้งเสาแรกเสาสองเลยนะคะเรียกได้ว่าแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวเลยนะคะสำหรับปริพันธ์วงศานะคะ
0: นะสุดท้ายเราแซงชนะไป 3-2
1: ค่ะแฟนบอลถามว่าอำเภออยู่ไหนพาน้องคนนี้ไปแจ้งเกิดหน่อยนะคะเขาถามนะคะว่าโค้ชวังพูดอะไรเขาบอกว่าอ๋อไม่ได้ฟังวอร์มอยู
0: ่ครับ
1: นะคะ
0: ส่วนอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม B นะครับอิหร่านเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
1: ์
0: นาที49อิหร่านขึ้นนำก่อนจากปูเรียเชรบอดี้แล้วก็นาที52อิหร่านนี้เป็น 2-0 จากการทำเข้าประตูตัวเองของกองหลัง UAE จูเนียร์ NDI
1: ค่ะจากนั้นนาทีที่57นะคะฮานแมคเคนซี่ค่ะทำประตูให้ UAE นี่ไล่มานะคะเป็น1-2ค่ะแล้วก็ช่วงท้ายเกมนะคะนาทีที่88มัสเรฟยูเซฟมาทำประตูปิดท้ายให้อิหร่านเอาชนะไปได้ในที่สุด3-1ก็อิหร่านเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จไปอีก1ทีมค่ะ
0: ครับและผลคู่อื่นนะครับสำหรับฟุตบอลชายในเอเชียนเกมมีจีนชนะเกาหลีเหนือไป 2-1 แล้วก็ญี่ปุ่นชนะฮ่องกงไป 2-0
1: ญี่ปุ่นกับฮ่องกงนี้อยู่สายเดียวกับเรานะคะเดี๋ยวเราเกมหน้าจะเจอกับฮ่องกงนะคะในวันที่20กันยายนนี้เวลาบ่าย2เหมือนเดิมนะคะ
0: ครับขณะที่ทีมตะกร้อไทยเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับแต่ว่าเดินทางไปถึงปรากฏว่าไม่มีห้องพัก
1: มีเรื่องให้ปวดหัวนิดนึงนะคะจะเป็นความผิดพลาดเรื่องของรายชื่อที่พักของนักกีฬานะคะก็ของเราเนี่ยเดินทางไปที่ไอจินาโกย่านะคะตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าของวันที่16กันยายนก็คือเมื่อวาน8โมงเช้านะคะแต่ว่าต้องรอไปจนถึงเที่ยงคืนของอีกวันนึงเลย
0: จะข้ามวันเลยนะ
1: ก็คือพอไปถึงเนี่ยคือเราไม่มีรายชื่อเข้าที่พักก็คือเป็นเรือสำราญนะคะคอสตาเซเรน่าที่ทางเจ้าภาพญี่ปุ่นเนี่ยได้เช่าเหมาลำมาเป็นที่พักของนักกีฬาในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะแต่ปรากฏว่ารายชื่อตกหล่น
0: คือ
1: ใช่เนี่ยก็เลยต้องนอนกันที่ล็อบบี้เป็นเวลาหลายชั่วโมงเลยนะคะเกือบ1วันนะคะ
0: ซึ่งทางโค้ชปุ้ยพรชัยเขาแก้วนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดนี้ก็บอกว่าปัญหาเกิดจากการจัดสรรห้องพักซ้ำซ้อนกับนักกีฬาจากกลุ่มอื่นทำให้เมื่อทีมไทยเดินทางมาถึงห้องที่กำหนดไว้ถูกใช้งานไปแล้ว
1: ค่ะก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งหาห้องพักใหม่ให้กับทีมไทยนะคะแต่ว่าเวลามันก็ล่วงเลยกันไปแล้วนักกีฬาเนี่ยดูแล้วมีอาการเหนื่อยล้ามากๆเพราะว่าเดินทางมาก็หลายชั่วโมงนะคะแล้วก็ยังต้องมานั่งรอนอนรอเล่นโทรศัพท์รอที่ล็อบบี้อีกนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางด้านของรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยก็คือนายชลิตรัตน์จันทรุเบกษาเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นความผิดพลาดของผู้รับจัดงานญี่ปุ่นที่ลืมส่งเอกสารของนักกีฬาตะก้อเข้าระบบที่พักนะคะก็เอกสารหล่นหายค่ะในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ให้เข้าไปพักในห้องของนักกีฬาคนอื่นที่ยังไม่เดินทางมาถึงก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วจะได้พักในบนเรือสำราญนี้หรือว่าจะต้องเปลี่ยนที่พักนะครับ
0: แล้วก็เซปักตะก้อเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่4เหรียญทองไว้นะ
1: ค่ะนี่คือความหวัง4เหรียญทองของเรานะคะแต่ว่าต้องมานั่งนอนที่ล็อบบี้นะคะอ่ะก็อวยพรให้เจอที่พักที่สบายๆนะคะเร็วๆแล้วเดี๋ยววันที่20ในวันอาทิตย์เนี้ยก็จะเริ่มลงแข่งขันแล้วด้วยนะ
0: ครับขณะที่ทีมเทนนิสไทยของเราในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับน่าเสียดายจะไม่มีมือหนึ่งในประเภทหญิงนะ
1: นะครับ
0: ก็ถอนตัวไป
1: ค่ะนะคะก็คือน้องรวงข้าวนะคะลาลนาธาราฤดีนะคะนักเทนนิสมือหนึ่งแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมือ61ของโลกนะคะเธอได้ถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมแต่ว่ามีเหตุผลนะคะเพราะว่าคือพิจารณาแล้วก็ปรึกษาหารือร่วมกับทีมงานแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวอย่างรอบคอบแล้วมีความจำเป็นต้องปรับความเหมาะสมของแผนพัฒนาผลงานแล้วก็อันดับโลกเป้าหมายเลยคือมองไกลไปกว่านั้นก็คืออยากจะทำอันดับให้ได้อันดับที่50ของโลกเพื่อคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมนะคะ
0: ใช่ครับคือหวังอยากไปโอลิมปิกเกมเลยนะก
1: ่
0: อนหน้านี้ก็มีไม่กี่คนที่ไปโอลิมปิกเกมนะครับมีอย่างประดอนศรีชาพันธ์นะครับผู้หญิงก็มีแทมมี่
1: ใช่
0: แทมมี่ธนสุการนะครับมีสนจัดสัญชัยที ่เป็นประเภทคู
1: ่ค่ะก็แม้ว่าจะน่าเสียดายนะคะแต่ว่า

0: สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเนี่ยนายกสมาคมนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมก็บอกว่าเข้าใจในการตัดสินใจของรวงข้าวนะคะก็การจัดอันดับล่าสุดเนี่ยตอนนี้เธออยู่อันดับที่61ของโลกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายเป็นท็อป50ของโลกเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่งานง่ายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องจัดสรรแผนการเล่นแผนการพัฒนาให้ดีนะคะแล้วก็น้องเองก็ฝากขออภัยแฟนกีฬามาด้วยนะคะ
1: คือขออภัยสมาคมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับถ้าการตัดสินใจเดี๋ยวก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือว่าไม่สบายใจแต่ก็เพื่อผลงานของทีมชาติไทยในอนาคตด้วยกับโอลิมปิกซึ่งเป็นรายการใหญ่มากๆ
0: ใช่ก็คือเป้าหมายของเธอก็คือรับใช้ทีมชาตินี่แหละค่ะแต่ว่าอยากจะไปไกลกว่านั้นนะคะก็ทางสมาคมบอกว่าโอเคเสียดายไม่มีโรงข้าวแต่ว่าทัพนักกีฬาชุดนี้ชุดเอเชียนเกมเนี่ยก็ยังมีนักเทนนิสฝีมือดีๆก็มีนำทีมโดยน้องใหม่มนัญชยาสว่างแก้วซึ่งก็เป็นมือวางอันดับ88ของโลกลงแข่งขันนะคะเชื่อว่าใหม่มนัญชยาเนี่ยมีโอกาสที่ดีในเอเชียนเกมครั้งนี
1: ้ครับขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลชายในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับตอนนี้เกาหลีใต้ก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแล้วนี่เป็นบาสเกตบอลทีมชายนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศคู่แรกจอแดนเจ้าของเหรียญเงินหางโจ2022เจอกับเกาหลีใต้อดีตแชมป์ปี2014
0: ค่ะก็เกาหลีใต้นี่เอาชนะญี่ปุ่นเจ้าภาพมานะคะคือเขาแข่งตั้งแต่เป็นกีฬาชนิดแรกเลยนะคะแล้วก็เกาหลีใต้ทำผลงานยอดเยี่ยมในแมตช์นี้ค่ะช่วยกันทำคะแนนชูตนะคะแล้วก็สุดท้ายเอาชนะไปนะคะ114-80คะแนนนะคะก็เข้ารอบรองชนะเลิศได้เป็นทีมแรกค่ะ
1: จอแดนนี่มีอับดุลลาโอลาจูวอนลูกชายของฮาคิมโอลาจูวอนนะครับตำนานซุปเปอร์สตาร์ของ NBA นะครับเห็นว่ามีอาการบาดเจ็บเนี่ย
0: ค่ะแล้วก็เกมนี้นะคะลีฮยอนจุงทำแต้มได้มากที่สุดนะคะทำไปถึง28แต้มนะคะซึ่ง18คะแนนเนี่ยมาจากการยิง3คะแนนด้วยนะคะ
1: ส่วนอีกคู่หนึ่งอิหร่านชุดสีขาวเอาชนะบาเรนไป79-74นะครับเกมนี้อิหร่านได้มูฮัมหมัดจามชีดีจาฟาราบาดีทำแต้มสูงสุดให้กับทีม20คะแนนมูฮัมหมัดเฮดารีทำ19คะแนนนะครับแล้วก็บาเรนได้มุสตาฟาราเชตทำดับเบิลดับเบิล29คะแนนกับ12แอสซิสต์แล้วก็1รีบาว
0: ด์แรกนะคะที่ National Tennis Center ปิไลอารีนาซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงนะคะ
1: แม้สภาพอากาศจะเย็นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าแข่งในร่มจึงไม่น่ามีปัญหาหรือว่าอุปสรรคแต่อย่างใด
0: ค่ะขณะเดียวกันได้มีการเปิดเผยรายชื่อนักกีฬาของทั้ง2ทีมสำหรับทีมไทยก็จะมีกาซิดิสำเร็จนะคะมีแม็กซิมัสพลาพลโจนส์มีภวิศสอนหลักทรัพย์มีธนเพชรฉันทะแล้วก็ปรัชญาอิสโรนะคะส่วนทีมคาซัคสถานค่ะก็จะมีตัวหลักเลยก็คืออเล็กซานเดอร์เชฟเซนโก้นะคะมือ93ของโลกมีตีโฟเฟสกาตอฟนะคะมีเดนิสเยฟเซเยฟแล้วก็มีไบบิดซูยาคาเยฟนะคะรวมถึงอามีโอมาคานอฟแล้วก็มีดียาสคอสตาราเยฟด้วยนะคะทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมค่ะ
1: ครับส่วนวันนี้ก็เชียร์กีฬาเอเชียนเกมนะครับเชียร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยกัน
2: ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพความสำเร็จของจีนในการปล่อยจรวดจูเชี่ย2 EY7 ครับเพื่อเป็นการนำส่งดาวเทียม10ดวงขึ้นสู่วงโคจรโลกครับ
3: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชม
4: แนะประชาชนลดปัจจัย4ลดบุหรี่แอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอและสังเกตสัญญาณฉุกเฉินเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที
5: กรมควบคุมโรคแนะนำให้คนไทยทุกคนตรวจ HIV ฟรีปีละ2ครั้งเพื่อส่งเสริมการตรวจหาเชื้อแต่เนิ่นๆและเข้าสู่การดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็วรับบริการได้ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพียงแสดงบัตรประชาชนอยู่ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
6: กรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุปี2570ลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนโดยใช้บัตรประชาชนทะเบียนบ้านสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสถานที่ลงทะเบียนณสำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

www.dop.go.th สายด่วนสรส.โทร1300กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบนักการทูตประจำปี2569จำนวน60อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขาสมัครได้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ทางเว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD
4: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดสงขลานำคุณผู้ชมมายังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบเฉลิมพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาและทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทางวิชาการต่างๆในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ค่ะ
1: สำหรับการจัดงานในปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนผ่านทางนิทรรศการวิชาการจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสซึ่งประสบนิกรทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสซึ่งประสบนิกรทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะในช่วงนี้นะคะนำคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ตามลำดับค่ะ
2: งานของดีเมืองนรานะคะนับเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญของจังหวัดนราธิวาสค่ะที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนราธิวาสผ่านทั้งศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์และวิถีชีวิตอันหลากหลายของผู้คนในพื้นที่นะคะโดยในปีนี้ค่ะได้รวบรวมเอากิจกรรมสำคัญจาก5กองงานเพื่อร่วมกันนำเสนอของดีเมืองนราอย่างครบถ้วนและงดงามค่ะติดตามได้จากสารคดีชุดสืบสานแผ่นดินถิ่นนราค่ะ
3: นราธิวาสเมืองชายแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งศรัทธาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันหลากหลายจากภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสู่การต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่วันนี้อัตลักษณ์ของเมืองนรากำลังก้าวไปอีกขั้นสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างคุณค่าสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านงานประเพณีสำคัญของจังหวัดนราธิวาสที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518เป็นต้นมาซึ่งในปีนี้จัดสืบทอดมาเป็นปีที่49สำหรับงานของดีเมืองนรามี5กองงานหลักที่จัดขึ้นภายในงานประกอบด้วยกองงานฝ่ายพิธีเปิดและขบวนแห่ทางบกซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด111ปีนราธิวาสปวงราชแท้สองเทิดพระเกียรติเกลือกก้องน้อมคารวาลัยสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนผ่าน17ริ้วขบวนที่ถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของคนเมืองนรากองงานวันลองกองจัดขึ้นภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนภายในงานมีนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย26หน่วยงานแบ่งออกเป็น5โซนที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาตั้งแต่เรื่องการเกษตรการสนองงานพระราชดำริการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติไปจนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดจัดขึ้นภายใต้ชื่อศิลปาชีพนราก้าวไกลล้อมดวงใจด้วยพระบารมี111ปีเมืองนรามี6กิจกรรมอาทิการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและโอท็อปนิทรรศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและการฝึกอาชีพระยะสั้นกองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและกองงานแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งและขบวนแห่ทางน้ำซึ่งจะมีขึ้นในวันที่20กันยายนนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พระสงฆ์นิกรชาวนราธิวาสพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริมาสืบสานต่อยอดและร่วมกันสร้างสรรค์บ้านเมืองให้ของดีเมืองนรายังคงงดงามและทรงคุณค่าเป็นพลังแห่งชุมชนและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของนราธิวาสสู่สายตาคนไทย และนานาประเทศต่อไป
2: และในช่วงนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนะคะในช่วงนี้นะคะจะนำคุณผู้ชมได้รับชมนะคะแล้วก็ได้ติดตามในส่วนของการหมายกำหนดการนะคะของพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาและการทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทางวิชาการต่างๆนะคะในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ค่ะเมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะคะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จถึงบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนะคะจะเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระพาพิธีค่ะนายซูไฮมีมะรอนินรองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสนะคะจะเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเกียรติยศนะคะถ้วยเกียรติยศนะคะการจัดการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาประจำปี2569ค่ะจากนั้นนะคะนายสุริยะคำปวงค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรจะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนะคะต่อจากนั้นค่ะนายอานนท์นนทรีค่ะอธิบดีกรมการข้าวนะคะจะได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมนะคะสร้อยข้อมือพระหัตถ์ทองคำชามตะกั่วเมล็ดข้าวและพันธุ์ข้าวนะคะน้ำหนักประมาณ25ถึง26กรัมค่ะจากนั้นนะคะนายบุญช่วยหอมยามเย็นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะจะได้กราบบังคมทูลรายงานการจัดงานลงกองงานแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวางานศิลปาชีพและงานกระจูดในงานของดีเมืองนาราประจำปี2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกฤษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจะได้กราบบังคมทูลรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานค่ะท่านเกษตรจังหวัดนราธิวาสนะคะนางรัตดาวันจันทิศค่ะได้กราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมจำนวนทั้งสิ้น67รายท่ามกลางบรรยากาศนะคะที่ประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าค่ะต่างถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดในชีวิตนะคะแล้วก็เป็นขวัญและกำลังใจอันยิ่งใหญ่ในการที่จะสืบสานและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นค่ะ
4: จากนั้นนะคะนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสจะได้กราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศการประกวดและการแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเข้ารับพระราชทานรางวัลจำนวน8รายค่ะจากนั้นนะคะนายธนาวิทย์ชัยยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสค่ะจะได้กราบบังคมทูล

0: วัลประเภทต่างๆจำนวน4ประเภทเสียงละ11รางวัล
1: จากนั้นนะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระปราพิธีประทับรถไฟฟ้าทอดพระเนตรผลงานทางวิชาการนะคะและผลผลิตทางการเกษตรที่ชนะเลิศการประกวดในนิทรรศการของกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะจากนั้นนะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จลงจากรถไฟฟ้าเข้าศาลาทรงงานประทับพระราชอาณาทอดพระเนตรวิดิทัศน์นำเสนอการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆโดยนายวินโรจน์ทรัพย์สูงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้กราบบังคมทูลรายงานการจัดนิทรรศการงานวันลองกองในงานของดีเมืองนาราประจำปี2569พร้อมเบิกตัวผู้กล่าวรายงานจำนวน5โซนโซนที่1นายประเสริฐกองสงปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาสโซนที่2นางสายหยุดเพชรสุขผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริโซนที่3นางสาวอุไรวันชินพงษ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสโซนที่4นายกิติพันธ์รัตนวงศ์ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่าและโซนที่5นายกู้ศักดิ์บำรุงเสนานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสค่ะ
0: จากนั้นค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จออกจากศาลานิทรรศการประทับรถไฟฟ้าทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการผลงานของหน่วยงานต่างๆทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกศิลปาชีพและงานกระจูดลำดับถัดไปเนี่ยค่ะผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในครั้งนี้จะได้ถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
1: นั่นก็เป็นหมายกำหนดการนะคะในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาและการทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทางวิชาการต่างๆในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ค่ะสำหรับงานของดีเมืองนารานะคะก็เป็นงานประเพณีของจังหวัดนราธิวาสที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518เป็นต้นมาซึ่งปีนี้นะคะจัดสืบทอดกันมาเป็นปีที่59โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงห่วงใยประสบนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกลุ่วเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่เป็นประจำทุกปีอีกทั้งยังทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้มีความอยู่ดีกินดีซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและนับเป็นสิ่งที่สร้างความปลื้มปิติแก่ชาวจังหวัดนราธิวาสมาหลายชั่วอายุคนอย่างหาที่สุดไม่ได้นอกจากนี้แล้วงานของดีเมืองนารายังเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสอีกด้วยค่ะ
0: สำหรับในปี2569นี้นะคะงานของดีเมืองนารากำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ค่ะโดยมี5กองงานหลักที่จัดขึ้นภายในงานนะคะประกอบด้วยกองงานฝ่ายพิธีเปิดและขบวนแห่ทางบกกองงานวันลองกองกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดกองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและกองงานแข่งขันเรือกอและเรือยอกอง

0: และเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งและขบวนแห่ทางน้ำหรือเรือบุพชาติค่ะสำหรับกองงานฝ่ายพิธีเปิดและขบวนแห่ทางบกนะคะได้มีการจัดพิธีเปิดงานของดีเมืองนราขึ้นนะคะในเมื่อในช่วงวันที่12กันยายนที่ผ่านมานะคะที่บริเวณหน้าเวทีกลางการแสดงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบเฉลิมพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสนะคะรวมถึงได้มีพิธีปล่อยริ้วขบวนแห่ทางบกภายใต้สโลแกนอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ13อำเภอส่งเสริมความเป็นพหุวัฒนธรรมด้วยกรอบแนวคิด111ปีนราธิวาสปวงราชแซ่ซ้องเทิดพระเกียรติเกริกกร้องน้อมคาวาไรนะคะ
1: สำหรับกองงานที่2นะคะกองงานวันลองกองค่ะงานวันลองกองปี2569นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานสาพระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนนะคะโดยกิจกรรมในงานนั้นประกอบด้วยการแสดงผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของ

0: ขณะนี้นะคะรถยนต์พระที่นั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จถึงบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนะคะดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินมายังบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินะคะโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงหัวหน้าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หัวหน้าส่วนราชการอธิบดีผู้พิพากษาภาค9ให้การต้อนรับนะคะและนางคณิษฐาหอมยามเย็นค่ะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนะคะพร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการจัดงานเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
1: บรรยากาศบริเวณโดยรอบขณะนี้นะคะเต็มไปด้วยความปลื้มปิติของประสบนิกรที่ได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดด้วยความจงรักภักดีนะคะและขณะนี้ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังบริเวณพลับพลาโดยมีผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอยู่โดยรอบอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
0: ขณะนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระพราพิธีประทับพระราชอาสน์นะคะต่อจากนั้นนายสุไหมีมะรอนิงค่ะรองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายถ้วยเกียรติยศการจัดการประชันเสียงนกเขาชวาครั้งที่42ประจำปี2569ค่ะต่อจากนั้นนะคะนายสุริยะคำปวงค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยค่ะจากนั้นนายอนนท์นนทรีนะคะอธิบดีกรมการข้าวค่ะ
2: นายผู้ช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในนามของข้าราชการพลเรือนตุลาการตำรวจทหารกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการจัดงานวันลองกองคณะกรรมการจัดงานศิลปาชีพและงานกระจูดคณะกรรมการจัดงานแข่งขันการประชันเสียงนกเขาชวาตลอดจนประสบนิกรในจังหวัดนราธิวาสทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงานว่างานของดีเมืองนราจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2518สำหรับปีนี้เป็นปีที่49ได้กำหนดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึงวันที่21กันยายนพุทธศักราช2569บัดนี้การประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในงานวันลองกองการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีพุทธศักราช2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการโดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างดียิ่งในวาระโอกาสนี้ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดทั้ง3ประเภทและขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันลองกองประจำปีพุทธศักราช2569เบิกนางรัตดาวันจันทิตเกษตรจังหวัดนราธิวาสกราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรการประกวดกิจกรรมต่างๆของส่วนราชการที่มาร่วมแสดงผลงานในงานวันลองกองและการประกวดริ้วขบวนแห่งานของดีเมืองนาราเข้ารับพระราชทานรางวัลเบิกนางกนิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสกราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและเบิกนายธนาวิทย์ชยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและเบิกผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนการจัดงานคณะกรรมการตัดสินเข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณพร้อมด้วยเข็มที่ระลึกและเบิกเจ้าของนกเขาชวาที่ชนะการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาเข้ารับพระราชทานรางวัลตามลำดับและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระดำเนินทรงทอดพระเนตรนิทรรศการในงานของดีเมืองนาราประจำปีพุทธศักราช2569ต่อไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังต่อไปนี้จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่มีการปลูกลองกองมากที่สุดในประเทศไทยและเป็นถิ่นกำเนิดลองกองคุณภาพดีที่มีชื่อเสียงคือลองกองตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสเป็นผลไม้พื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากคุณสมบัติเด่นคือผลสุกเป็นสีเหลืองทองเปลือกไม่มียางร่อนออกจากเนื้อง่ายรูปทรงของผลเป็นหยดน้ำเนื้อใสหวานกลิ่นหอมเนื้อมีเมล็ดน้อยหรือไม่มีเลยเป็นพืชไม้ผลอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสที่สร้างรายได้ปีละมากกว่า159ล้านบาทจึงได้มีการส่งเสริมให้อนุรักษ์ต้นพันธุ์และพัฒนาคุณภาพผลผลิตลองกองที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศภายในงานวันลองกองกิจกรรมที่ประชาชนให้ความสนใจและเข้าชมมากที่สุดคือนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆและที่สำคัญในงานวันลองกองได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่ารองพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นประจำทุกปีซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประสบนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงโดยทั่วกันวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้คือ1เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาราษฎร์2เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆได้แสดงผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เผยแพร่สู่ประชาชน3เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่สู่เกษตรกรให้สามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร4เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์รวมถึงได้เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาด5เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสสำหรับกิจกรรมหลักที่สำคัญประกอบด้วยนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของส่วนราชการจำนวน26หน่วยงานการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารแปรรูปผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของวิสาหกิจชุมชนจาก13อำเภอการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการประกวดบอนสีและการประกวดผลงานของสถาบันเกษตรกรของส่วนราชการที่มาร่วมแสดงผลงานในวันในงานวันลองกองรวม54ประเภทด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ขอกราบพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านางรัตวรรณจันทิตเกษตรจังหวัดนราธิวาสเลขานุการคณะกรรมการกองงานวันลงกองในงานของดีเมืองนราครั้งที่49พุทธศักราช2569ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรการประกวดกิจกรรมต่างๆของส่วนราชการที่มาร่วมแสดงผลงานในงานวันลงกองและการประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนราเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลรวม54ประเภท67รายดังต่อไปนี้1ผลผลิตทางการเกษตรจำนวน23ราย2ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจำนวน2ราย3บอนสีจำนวน5ราย4การแข่งขันต่างๆจำนวน6ราย5เกษตรกรสถาบันเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นจำนวน22ราย6ร้านนิทรรศการจำนวน3รายและ7ริ้วขบวนงานของดีเมืองนราจำนวน6รายด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

0: 2019ค่ะซึ่งจัดขึ้นนะคะภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนนะคะโดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการแสดงผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดจนโครงการต่างๆที่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจการพัฒนางานด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอย่างต่อเนื่องนำเสนอสู่ประชาชนผ่านการแสดงนิทรรศการตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมการประกวดแข่งขันภายในงานของดีเมืองนราซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษา
1: โดยมีกิจกรรมหลักนะคะประกอบด้วยนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆรวม26หน่วยงานจำนวน5โซนด้วยกันค่ะโซนที่1 นะคะชื่อโซนเกษตรสร้างสรรค์ความอุดมแห่งแผ่นดินจำนวน9หน่วยงานโซนที่2ค่ะสนองงานพระราชดำริจำนวน6หน่วยงานโซนที่3เส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาจำนวน5หน่วยงานโซนที่4ทรัพยากรและการอนุรักษ์จำนวน2หน่วยงานและโซนที่5พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมจำนวน4หน่วยงานนะคะนอกจากนี้ยังมีการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีการแข่งขันทางการเกษตรมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเกษตรกรองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะ
0: และในโอกาสนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการในงานวันลองกองนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
1: หากจะพูดถึงผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสนะคะหนึ่งในผลผลิตที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางก็คือลองกองตันหยงมัดค่ะ
2: ข้าพระพุทธเจ้านางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสในนามคณะกรรมการการจัดงานศิลปาชีพและงานกระจูดในงานของดีเมืองนราประจำปีพุทธศักราช2569ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลจำนวน8รายดังต่อไปนี้การประกวดผลิตภัณฑ์ผ้าทอนราธิวาสจำนวน1รายการประกวดผลิตภัณฑ์ซองกระจูดจำนวน1รายการประกวดผลิตภัณฑ์กล่องใบลานจำนวน1รายการประกวดผลิตภัณฑ์ย่านลี้เผาเชิงสร้างสรรค์จำนวน1รายการประกวดผลิตภัณฑ์เรือกอและจำลองจำนวน1รายการประกวดผลิตภัณฑ์ตูมูปาหนันจำนวน1รายการประกวดผลิตภัณฑ์เสือปาหนันจำนวน1รายการแข่งขันสารเสือกระจูดจำนวน1รายด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
0: กองงานที่3นะคะก็เป็นกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดค่ะซึ่งเป็นงานหนึ่งในการสืบสานพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะที่มีพระประสงค์เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีรายได้

0: และยังเป็นการอนุรักษ์และสร้างคุณค่าโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์งานศิลปาชีพจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันโครงการส่งเสริมศิลปาชีพมีในจังหวัดนราธิวาส20โครงการค่ะ
1: คุณเจ้านายธนวิชัยรุ่งนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสประธานคณะกรรมการดำเนินงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่42งานของดีเมืองนราประจำปี2569มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ใต้ฝ่ารองพระบาทได้เสด็จพระดำเนินมาพระราชทานรางวัลแก่เจ้าของนกเขาชวาที่ชนะการประชันเสียงในวันนี้ข้าพเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานประชันเสียงนกเขาชวาครั้งที่42ประจำปี2519ดังต่อไปนี้โดยปีนี้มีผู้ส่งนกเขาชวาจากในจังหวัดนราธิวาสจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งนกเขาชวาจากทุกภูมิภาคตลอดจนนกจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมประชันเสียงจำนวนทั้งสิ้น 1,461 นกโดยแบ่งการประชันเป็น7ประเภทเสียงคือเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กรวมเสียงดาวรุ่งเบบี้1และเบบี้2ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้ทำคุณประโยชน์การจัดการประชันเสียงนกเขาชวาในปีนี้เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกจำนวน10รายกรรมการกิตติศักดิ์ในสังกัดสมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกจำนวน10รายสมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้และชมรมนกเขาชวาเสียงภาคใต้เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกจำนวน10รายข้าราชการระดับกระทรวงจังหวัดท้องถิ่นเข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกจำนวน10รายเจ้าของนกเขาชวาที่ชนะการประชันเสียงครั้งที่42ประจำปี2519เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจำนวน44รายดังนี้ประเภทเสียงใหญ่จำนวน11รายประเภทเสียงกลางจำนวน11รายประเภทเสียงเล็กจำนวน11รายประเภทดาวรุ่งจำนวน11รายด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
0: กองงานนี้เป็นกองงานที่4นะคะกองงานจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะซึ่งการจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาของจังหวัดนราธิวาสนะคะเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2526ค่ะณบริเวณตรงข้ามราชนิเวศนะคะหลังจากนั้นค่ะจังหวัดนราธิวาสได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีดังกล่าวจึงได้ลงมติให้ดำเนินการจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาต่อไปโดยกำหนดให้เป็นกองงานหนึ่งในกองงานของดีเมืองนารากำหนดจัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนกันยายนนะคะโดยมีสำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาสเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดงานเดิมนั้นนะคะกำหนดจัดงานบริเวณสนามกอล์ฟข้างโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์หลังจากนั้นได้เปลี่ยนสถานที่ในการจัดงานเป็นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539จนถึงปัจจุบันค่ะโดยเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะก็ได้ร่วมกับจังหวัดนราธิวาสสมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้และชมรมนกเขาชวาเสียงนราธิวาสโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประชันเสียงนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงนะคะได้แก่เสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและดาวรุ่งค่ะ
2: สำหรับการจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาของจังหวัดนราธิวาสนะคะสืบเนื่องจากเมื่อปีพุทธศักราช2526นายเซงแจ๊มะนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านเขาตันหยงตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้ริเริ่มจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาโดยใช้สถานที่บริเวณตรงข้ามหน้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นที่ดำเนินการจัดการประชันเสียงและได้ทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในงานและพระราชทานรางวัลแก่เจ้าหน้าที่และเจ้าของนกที่ชนะเลิศในแต่ละประเภทค่ะปรากฏว่ามีประชาชนในเขตจังหวัดนราธิวาสจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้านนะคะได้ให้ความสนใจส่งนกเขาชวาเข้าร่วมการประชันเสียงเป็นจำนวนมากทางจังหวัดนราธิวาสค่ะจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีดังกล่าวจึงลงมติให้ดำเนินการประชันเสียงนกเขาชวาต่อไป

0: คะโดยให้ทางราชการได้ร่วมกับพ่อค้าประชาชนและกลุ่มต่างๆนะคะดำเนินการในการจัดการประชันเสียงซึ่งกำหนดให้เป็นกองงานหนึ่งในงานของดีเมืองแนวราซึ่งกำหนดจัดขึ้นนะคะในทุกๆปีในช่วงเดือนนี้ค่ะซึ่งการในส่วนของการประชันเสียงนกเขาชวานั้นนะคะนกเขาชวาก็ถือว่ามีผู้เลี้ยงในการที่จะนำมาเพื่อทดสอบฟังเสียงแล้วก็ฝึกขึ้นรอกนะคะส่วนใหญ่ลูกนกที่นำมานั้นนะคะก็จะเป็นนกชั้นดีขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่นะคะและการดูแลเป็นพิเศษนะคะในการที่จะฝึกซ้อมนะคะในเสียงในเรื่องของเสียงของนกนะคะซึ่งขั้นตอนของการฟังนกร้องนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากนะคะซึ่งผู้เลี้ยงนั้นจะต้องใช้เวลาแล้วก็หาวิธีที่จะทำให้นกนั้นมีเสียงร้องให้เป็นที่ยอมรับของนักฟังค่ะซึ่งมักพูดกันติดปากนะคะว่าหน้าดีน้ำดีลีลาและปลายดีค่ะคือนกเขาที่มีเสียงไพเราะซึ่งผู้เลี้ยงนะคะจะต้องฟังเสียงนกเขาชวาที่แขวนไว้เรียงรายซึ่งน้ำเสียงนะคะในแต่ละตัวนกนั้นนะคะก็จะมีความงดงามของเสียงนั้นก็แตกต่างกันนะคะ
1: สำหรับในการดูแลเรื่องอาหารของนกเขานั้นนะคะก็จะมีอาหารหลักจำพวกข้าวเปลือกน้ำและถ่านดำค่ะส่วนอาหารเสริมที่ให้ก็จะมีสูตรพิเศษที่แตกต่างกันออกไปนะคะโดยสังเกตจากการกินอาหารของนกเองส่วนอาหารพิเศษนะคะก็จะมีส่วนผสมของข้าวบาเล่ข้าวเหนียวดำหญ้าปากควายผสมเข้าด้วยกันเมื่อผู้เลี้ยงนะคะนำอาหารเสริมให้กับนกกินก็ควรสังเกตดูค่ะว่านกนั้นกินอาหารชนิดใดแล้วมีน้ำเสียงใสและมีเสียงที่ก้องกังวานนะคะแต่หากอาหารชนิดใดที่กินแล้วน้ำเสียงของนกชวาเขาชวาแย่ลงนะคะผู้เลี้ยงก็ควรลดอาหารชนิดนั้นลงค่ะซึ่งในบางฟาร์มนะคะก็จะให้เมล็ดถั่วเขียวแช่น้ำโดยป้อนทั้งเม็ดนะคะประมาณ 10-15 เมล็ดให้กับนกเขาที่มีอายุ 2-3 เดือน
0: ขณะนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะจะได้เสด็จพระราชดำเนินนะคะไปทอดพระเนตรในส่วนของผลงานทางวิชาการนะคะแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรที่ชนะเลิศการประกวดในนิทรรศการของกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะ
1: หลังจากนั้นนะคะก็จะได้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์นำเสนอการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆนะคะโดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะจะได้กราบบังคมทูลรายงานการจัดนิทรรศการงานวันลองกองในงานของดีเมืองนราประจำปี2569ค่ะพร้อมเบิกตัวผู้กล่าวรายงานจำนวน5โซนนะคะประกอบด้วยโซนที่1ค่ะ

0: การศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นผู้กล่าวรายงานค่ะส่วนที่3นะคะนางสาวอุไรวันชินพงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นผู้กล่าวรายงานส่วนที่4ค่ะนายกิตติศักดิ์รัตนวงศ์ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่าเป็นผู้กล่าวรายงานและส่วนที่5นะคะนายกู้ศักดิ์บำรุงเสนานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจะเป็นผู้กล่าวรายงานค่ะ
1: สำหรับนิทรรศการทางวิชาการของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะในปีนี้มีทั้งหมด26หน่วยงานด้วยกันนะคะซึ่งประกอบด้วย5โซนค่ะโซนที่1นะคะเกษตรสร้างสรรค์นะคะความอุดมแห่งแผ่นดินค่ะโซนที่2นะคะสนองงานพระราชดำริโซนที่3ค่ะเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาโซนที่4ทรัพยากรและการอนุรักษ์และโซนที่5พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมค่ะซึ่งโซนที่1นะคะเกษตรสรรสร้างความอุดมสมบูรณ์แห่งแผ่นดินมีจำนวน9หน่วยงานนะคะประกอบด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีกรมการข้าวสำนักงานชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสกรมปศุสัตว์สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสกรมประมงสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาสศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรการยางแห่งประเทศไทยนะคะจังหวัดนราธิวาสและสำนักงานสากลจังหวัดนราธิวาสค่ะ
0: สำหรับโซนที่2นะคะสนองงานพระราชดำริมีจำนวนทั้งสิ้น6หน่วยงานนะคะประกอบด้วยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสกรมพัฒนาที่ดินศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินราธิวาสกรมหม่อนไหมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาสกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนราธิวาสค่ะ
1: โซนที่3ค่ะโซนการสร้างอนาคตสายการศึกษาจำนวน5หน่วยงานนะคะประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต1สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาสวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะ
0: โซนที่4ค่ะทรัพยากรและการอนุรักษ์นะคะมีจำนวน2หน่วยงานนะคะประกอบด้วยสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13สาขานราธิวาสส่วนโซนที่5นะคะพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมจำนวน4หน่วยงานค่ะประกอบด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและเรือนจำจังหวัดนราธิวาสค่ะ
1: นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบนะคะพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งก็จะมีการแข่งขันนกเขาชวาเสียงนะคะก็เป็นบรรยากาศที่มีการจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงขึ้นในทุกๆปีเลยนะคะในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีค่ะซึ่งนกเขาชวานะคะก็ถือว่าเป็นนกที่คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นิยมเลี้ยงกันเป็นอย่างมากค่ะบางคนก็มีความเชื่อนะคะว่าการเลี้ยงนกไว้ประดับบ้านนะคะถือว่าเป็นมงคลมักที่จะเลือกนกเขาที่เข้ากับลักษณะตามตำราและนกที่มีเสียงดีตามลักษณะนิยมหากเดินทางไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็จะเห็นถึงวิถีชีวิตที่มักจะมีการมีเสารอกนกนะคะปักหน้าบ้านแล้วก็ตามร้านน้ำชาต่างๆก็จะมีการนำนกขึ้นเสาแล้วก็นั่งพบปะพูดคุยดื่มน้ำชาร่วมกันค่ะเพราะนกเขานะคะกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาลค่ะ
0: สำหรับในช่วงนี้นะคะขอเชิญคุณผู้ชมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้อมนำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ได้ทรงริเริ่มเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวคิดการเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแห่งแรกโดยมีหลักสำคัญคือระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองได้ปัจจุบันหลายหน่วยงานได้น้อมนำหลักการทรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้ในหลายพื้นที่จนเกิดเป็นรูปธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ในโครงการทหารพันดีตามรอยเท้าพ่อที่ได้ขยายผลและต่อยอดแก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
1: เราทำมีพัฒนากับอนุรักษ์ต่อมาก็มีพระราชดำริที่ว่าเราน่าจะมีจัดโครงการพัฒนาที่ใช้ระบบแบบเอกชนคือเป็นในรูปมูลนิธิที่จะมีคนบริจาคเงินได้หรือว่าเมื่อได้เงินมาแล้วเรานอกจากจะใช้เลยใช้ให้หมดตามปีงบประมาณเราก็สามารถที่จะนำมาลงทุนได้แบบโครงการต่างๆของเอกชนก็เลยก็มีรายได้แบบนี้ซึ่งที่จริงแล้วก็ของที่เราก็มีสินค้าต่างๆอย่างที่กล่าวมาแล้วที่บางครั้งเขาก็บอกว่าไม่ถูกต้องตามระบบของมูลนิธิแต่เราก็จะถือว่าเป็นการที่คนเหมือนกับคนบริจาคแล้วก็เราก็มีของสมนาคุณไม่ผิดอะไรก็เป็นการสร้างชีวิตของประชาชนเพื่อที่ให้เขาทำงานแล้วก็จะมีรายได้ที่จะทำให้เขาเจริญก้าวหน้ามีกำลังใจมีความสุขมีความรู้มีกินมีใช้
0: แม้ในยามที่ทั่วโลกเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19ที่เกิดการแพร่ระบาดเมื่อต้นปี2563เรื่อยมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความช่วยเหลือทรงจัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19และโรคระบาดต่างๆโดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อสานต่อพระราชปณิธานด้วยความหวังให้โรคระบาดหมดไปจากประเทศไทยและเมื่อวันที่9เมษายน2563มีพระราชกระแสให้ทุกโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาผลิตพืชผักให้มากและกระจายขายแก่ประชาชนในราคาถูกเพื่อช่วยด้านค่าครองชีพในภาวะวิกฤตนี้โดยได้พระราชทานพระราชกระแสความว่าให้โครงการทหารพันดีและชาวบ้านรอบค่ายปลูกผักและเลี้ยงปลาโครงการต่างๆของชัยพัฒนาขายผักให้ประชาชนราคาถูกไม่เพียงเท่านี้ยังได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จังหวัดนครนายกใช้ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญและที่พักของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครนายกเป็นสถานที่เฝ้าระวังสังเกตอาการพร้อมทั้งฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด-19ตั้งแต่เดือนมีนาคม2563ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19ได้กลับมาระบาดอีกครั้งจึงได้รับการประสานจากจังหวัดนครนายกขอใช้สถานที่เป็นที่พักรอดูอาการของกลุ่มเสี่ยงซึ่งเข้ามาสังเกตอาการตั้งแต่วันที่11และ12เมษายน2564ที่ผ่านมาโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้และให้คำแนะนำเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรคนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่อาณาประชาราษฎร์ที่มิทรงทอดทิ้งอีกทั้งทรงให้การดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงปวีณาสมคิดทีมข่าวในพระราชสำนักได้เปรียง

0: จากพระราชกระแสรับสั่งนะคะของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะจะได้เห็นถึงความใส่พระราชหฤทัยความห่วงใยในประสบนิกรของพระองค์ซึ่งนำมาซึ่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
1: สำหรับผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดนราธิวาสนะคะมีด้วยกัน4ประเภทค่ะผลไม้ที่โดดเด่นและถือเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสนั่นก็คือลองกองนะคะโดยเฉพาะลองกองตันหยงมัดซึ่งมีชื่อเสียงในด้านของคุณภาพรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะคะผลมีเนื้อใสรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยมีกลิ่นหอมนะคะและมีลักษณะช่อที่สวยงามค่ะจนกลายเป็นผลผลิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและก็เป็นพระเอกสำคัญสำหรับงานวันลองกองในวันนี้ด้วยนะคะ
0: สำหรับจังหวัดนราธิวาสนะคะก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะคะที่มีพื้นที่การปลูกลองกองมากที่สุดในประเทศไทยและก็มีพื้นที่ปลูกถึง 31,843 ไร่นะคะซึ่งลองกองคุณภาพดีที่มีชื่อเสียงก็คือลองกองตันหยงมัดของจังหวัดนราธิวาสนะคะเป็นผลไม้ที่มีคุณลักษณะเด่นนะคะและที่สำคัญนะคะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะ GI ที่สร้างรายได้ปีละมากกว่า150ล้านบาทด้วยค่ะ
1: ขณะนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะได้เสด็จเข้าศาลาทรงงานประทับพระราชอาสน์เพื่อทอดพระเนตรวิดิทัศน์การนำเสนอการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆค่ะ
2: ยินดีรับทราบสมสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานกราบบังคมทูลการจัดงานวันลองกองในงานของดีเมืองดาราประจำปีพุทธศักราช2519โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดเทศกาลจำนวน26หน่วยงานแบ่งเป็น5โซนภายใต้หัวข้อการจัดงานใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองดาราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนโดยสรุปผลการดำเนินงานการจัดงานวันลองกองเป็นรูปแบบการนำเสนอโดยวิดิทัศน์ความยาวจำนวน 30.43 นาทีพร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานการจัดงานวันลองกองครั้งที่49ประจำปี2019จำนวน2เล่มและรายงานสรุปผลการจัดงานวันลองกองในงานของดีเมืองนราครั้งที่48ประจำปี2018จำนวน1เล่มในโอกาสนี้ข้าพุทธเจ้าขอพระทานพระราชโอกาสเบิกตัวผู้กล่าวรายงานจำนวน5โซนประกอบด้วยโซนที่1เกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินโซนที่2สนองงานพระราชดำริโซนที่3เส้นทางอนาคตสายการศึกษาโซนที่4ทรัพยากรและการอนุรักษ์โซนที่5พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อทูลเกล้าถวายวิธีทัศน์รายงานการจัดงานวันลองกองประจำปีพุทธศักราช2519จะขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญเสด็จและทอดพระเนตรจัดทอดพระเนตรเทศกาลตามลำดับโดยกล่าวด้วยกระหม่อม
3: แนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงทางอาหารจากเกษตรกรสู่ชุมชนเข้มแข็งเช่นโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้เน้นพัฒนาอาชีพการเกษตรให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่สร้างเกษตรกรต้นแบบที่เป็นแบบอย่างของการพึ่งพาตนเองโรงเรียนเกษตรกรลองกองเกษตรกรเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนำความรู้ไปปรับใช้ยกระดับคุณภาพผลผลิตคงความเป็นสินค้าอัตลักษณ์ลองกองนราธิวาสโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริส่งเสริมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงผ่านระบบยุวะเกษตร
4: จำนวน9หน่วยงานประกอบด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีกรมการข้าวสำนักงานชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสกรมปศุสัตว์ สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสกรมประมงสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาสสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรการยางแห่งประเทศไทยและสำนักงานการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: สำหรับนิทรรศการทางวิชาการของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะในปีนี้นะคะการสืบสารศาสตร์พระราชาเกษตรนราก้าวหน้าเทคโนโลยีก้าวไกลเศรษฐกิจยั่งยืนนะคะโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะซึ่งได้นำเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยการนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงทางอาหารจากเกษตรกรสู่ชุมชนเข้มแข็งนะคะเช่นโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้เน้นพัฒนาอาชีพการเกษตรให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่สร้างเกษตรกรต้นแบบนะคะที่เป็นแบบอย่างของการพึ่งพาตนเองค่ะโรงเรียนเกษตรกรลองกล่องนะคะเกษตรกรได้เรียนรู้ในการปฏิบัติจริงนำความรู้ไปปรับใช้นะคะในการยกระดับคุณภาพผลผลิตและยังคงอัตลักษณ์นะคะของสินค้าลองกล่องของจังหวัดนราธิวาสค่ะโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนะคะตามพระราชดำริค่ะส่งเสริมนักเรียนนะคะได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่านระบบยุวเกษตรกรต่อยอดความรู้จากโรงเรียนสู่ครัวเรือนมุ่งเน้นนะคะในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้มีการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรค่ะเพื่อสร้างแรงจูงใจนะคะในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของจังหวัดนราธิวาสค่ะ
1: หน่วยงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีนะคะนำเสนอในชื่อนิทรรศการพลิกแผ่นดินฟื้นผืนนาสร้างมูลค่าข้าวชายแดนใต้นะคะด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์และพระบรมวงศานุวงศ์นะคะที่ทรงห่วงใยประสบนิกรชาวไทยโดยเฉพาะชาวนาผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติเพื่อนำพาประเทศไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะโดยกรมการข้าวโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีมีภารกิจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและสนับสนุนการผลิตข้าวพื้นเมืองนะคะซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าชายแดนใต้สู่มาตรฐานอินทรีย์ค่ะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นนะคะมีความหลากหลายทางข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆได้รับความนิยมทั้งในด้านการผลิตและบริโภคนะคะได้แก่ข้าวพันธุ์หอมกระดานงา59ข้าวพันธุ์ซีปูกันตัง5ข้าวพันธุ์หอมมือลอและข้าวพันธุ์ลูกปลาค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นที่นิยมบริโภคแล้วนะคะยังนำมาใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยค่ะซึ่งกรมการข้าวนะคะก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำนาจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรนั้นมีความมั่นคงทางด้านอาหารนะคะส่งผลให้ชาวนานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ
0: ด้านหน่วยงานของสำนักงานชลประทานที่17กรมชลประทานนะคะได้มีการจัดนิทรรศการในเรื่องของ125ปีสายนาทีแห่งพระเมตตาสืบสารศาสตร์พระราชาสารต่องานชลประทานนะคะเพื่อเป็นการสืบสารพระราชปณิธานนะคะของในหลวงรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในเรื่องน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันนะคะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชกาลที่10รวม47โครงการเป็นของจังหวัดนราธิวาสนะคะ26โครงการจังหวัดปัตตานี8โครงการและจังหวัดยะลา13โครงการซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ1โครงการนะคะในปี2569และมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวม75โครงการในจังหวัดนราธิวาสนะคะ49โครงการจังหวัดปัตตานี15โครงการจังหวัดยะลา11โครงการมีโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการในปี2568นะคะจำนวน1โครงการซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2569จำนวน3โครงการซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะ
1: โครง หน่วยงานกรมปศุสัตว์นะคะนำเสนอการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พิกุลทองหมู่บ้านปศุสัตว์มูโนะและหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5ค่ะมีภารกิจในการผลิตพันธุ์สัตว์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงโคกระบือแพะแกะไก่เป็ดและสนับสนุนโครงการต่างๆนะคะอย่างเช่นโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมันดาตั้งครรภ์ลดปัญหาทุพโภชนาการของเด็กและเยาวชนนะคะโครงการการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรพัฒนาองค์ความรู้ด้านพันธุ์สัตว์และพืชอาหารสัตว์โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสนะคะรวมถึงปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ได้ร่วมบูรณาการกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นราธิวาสและศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดนราธิวาสผลักดันส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรทำปศุสัตว์ตามแนวทาง BCG โมเดลเพื่อลดปริมาณของเสียทางการเกษตรลดการปล่อยก๊าซในอาหารลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เกิดความยั่งยืนในการทำปศุสัตว์ค่ะ
0: ในส่วนของหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสนะคะนิทรรศการเรื่องนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปูทะเลครบวงจรสู่เศรษฐกิจประมงยั่งยืนนะคะซึ่งจังหวัดนราธิวาสค่ะเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลที่มีทรัพยากรป่าชายเลนและระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงปูทะเลซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูงกรมประมงนะคะได้มีการดำเนินการในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาอาชีพได้มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมตั้งแต่การผลิตลูกพันธุ์ปูทะเลการอนุบาลลูกพันธุ์การเลี้ยงปูขุนในกล่องพลาสติกและระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการรอดและคุณภาพของผลผลิตตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรนะคะให้สามารถที่จะจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มีการดำเนินการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำควบคู่ไปกับการในส่วนของการผลิตและการปล่อยลูกพันธุ์ปูทะเลคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะคะเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำสร้างความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งเป็นการสะท้อนผลสำเร็จนะคะของการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นการยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เติบโตอย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนค่ะ
1: หน่วยงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาสนะคะได้นำเสนอนิทรรศการการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติจริงด้วยการยกระดับการเปลี่ยนสปก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรจำนวน 1,097 ราย 1,466 แปลงจำนวนพื้นที่กว่า 6,200 ไร่เพื่อสร้างความมั่นคงในที่ดินทำกินและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้านำเทคโนโลยีการรังวัดขั้นสูงมาใช้วัดแปลงที่ดินอย่างแม่นยำรวดเร็วเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอนาคตที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการนำเสนอเรื่องของการต่อยอดสมุนไพรธรรมชาติในท้องถิ่นพื้นที่อำเภอแว้งนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนพร้อมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกัก

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมุ่งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 5,240 โครงการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงวางรากฐานการพัฒนาดินและน้ำผ่านโครงการแกล้งดินและเกษตรทฤษฎีใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านโครงการศิลปาชีพและโครงการฟาร์มตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผ่านการส่งเสริมการศึกษาสุขอนามัยและโภชนาการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งยกระดับสังคมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผ่านโครงการกำลังใจศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองต้นแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จสู่ร้านพิกุลเกษตรพันธุ์และร้านจำหน่ายผลผลิตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมขับเคลื่อนพิกุลทองเน็กซ์เชื่อมโยงภาครัฐเอกชนและชุมชนยกระดับผลผลิตสู่การแปลรูปมาตรฐานและการตลาดสร้างมูลค่าและนำพาชุมชนสู่ความยั่งยืนกรมพัฒนาที่ดินดินไม่ใช่เพียงวัสดุปลูกพืชแต่คือระบบนิเวศที่มีชีวิตอุดมด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารรากฐานของการผลิตอาหารที่ปลอดภัยใต้พื้นดินมีชีวิตมากกว่าที่ตาเห็นเพราะดินสมบูรณ์คือจุดเริ่มต้นของอาหารคุณภาพสัมผัสเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดินอาทิการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อเป็นแนวทางการทำเกษตรอย่างแม่นยำกรมได้ขับเคลื่อนในการจัดการทรัพยากรดินและน้ำเช่นการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นาไปจนถึงการจัดการพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมาทำการเกษตรได้พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมให้แก่เกษตรกรทั้งหมดนี้สะท้อนบทบาทของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในการฟื้นฟูดินพัฒนาแหล่งน้ำสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนราธิวาสการเลี้ยงไหมนอกจากจะเป็นการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้วยังเป็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่และงดงามของชาติไทยที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานอีกด้วยพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพร้อมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินราธิวาสมุ่งสืบสานพระราชดำริส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตั้งแต่การสนับสนุนพันหม่อนถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่การเลี้ยงไหมการเสาไหมการย้อมสีและการทอผ้าพร้อมยกระดับผ้าไหมสู่มาตรฐานตรานกยูงพระราชทานสร้างทายาทหม่อนไหมต่อยอดการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหมควบคู่กับงานศิลปาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผ้าถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก1เส้นไหมสู่1ผืนผ้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาสกรมตรวจบัญชีสหกรณ์โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาสขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้วยบัญชีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและเยาวชนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนถ่ายทอดการบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนพร้อมถ่ายทอดบัญชีต้นกล้าเสริมสร้างวินัยการออมและขยายผลสู่ผู้ปกครองให้รู้รายได้รายจ่ายรู้ต้นทุนรู้กำไรมีคุณภาพชีวิตที่ดีโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนถ่ายทอดการบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงินเพื่อบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโครงการศูนย์ศึกษารอบศูนย์พิกุลทองถ่ายทอดความรู้แก่

0: ครูบัญชีอาสาและเกษตรกรการทำบัญชีครัวเรือนต้นทุนอาชีพเพื่อลดรายจ่ายลดต้นทุนรู้จุดคุ้มทุนและเพิ่มรายได้พร้อมขับเคลื่อนสหกรณ์สู่ยุคดิจิทัลด้วยระบบศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยให้รู้อดีตทันเหตุการณ์ชี้อนาคตและพัฒนาแอป Smart Me Plus ให้เกษตรกรเยาวชนและประชาชนบันทึกบัญชีได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่คุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริการปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักมูลนิธิปิดทองหลังพระทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสานต่อแนวทางการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาถพระบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างภาพรวมการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มจากการพัฒนาด้านน้ำด้วยการซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็กผ่านกระบวนการสละแรงงานของราษฎรและหน่วยงานมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริและการต่อยอดด้วยการส่งเสริมอาชีพภายหลังจากมีน้ำในลักษณะการรวมกลุ่มให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งนำไปสู่การพัฒนาประเทศและเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรน้อมนำศาสตร์พระราชาขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทั่วไทยให้มั่นคงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนวันนี้สำนักงานธกส.จังหวัดนราธิวาสพร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดเคียงข้างชุมชนผ่านนิทรรศการจากทุนสู่คุณค่าจากชุมชนสู่ความยั่งยืนเราเชื่อมโยงความมั่นคงด้วยเครือข่าย969สาขาทั่วประเทศพร้อมเทคโนโลยีทางการเงินดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อให้ทุกโอกาสเข้าถึงมือคุณเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพื้นที่แห่งโอกาสที่รวบรวมโปรดักต์แชมเปี้ยนสินค้าเด่นจากนราธิวาสและทั่วไทยยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดที่กว้างไกลสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนจิบกาแฟเติมพลังเติมโอกาสพื้นที่สร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงเพื่อส่งต่อคุณค่าตลอดห่วงโซ่ให้ชุมชนเข้มแข็งไปด้วยกันธกส.เคียงคู่รู้ค่าประชาชนพร้อมขับเคลื่อนทุกคุณค่าสู่ความยั่งยืนของชาวนราธิวาสตลอดไป
1: ข้าพระพุทธเจ้านางสาวอุไรวรรณชินพงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสขอพระราชทานกราบบังคมทูลการจัดงานวันลองกองในงานของดีเมืองนราประจำปีพุทธศักราช2569โซนที่3เส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาจำนวน5หน่วยงานประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานราธิวาสเขต1สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาสวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
0: สุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนราธิวาสจำนวน17โรงเรียนดำเนินงานภายใต้กพ.ด.ฉบับที่5เป้าหมายหลักที่4นำเสนอนิทรรศการสร้างฝันปั้นอาชีพเพื่อแสดงถึงการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเล็กๆแบบบูรณาการกับทักษะอาชีพผ่านการจัดการเรียนรู้โดยมีโครงงานเป็นฐาน3ด้านอาชีพเกษตรกรรมศิลปะหัตถกรรมและคหกรรมสู่สาธารณชนอันนำไปสู่ผลสำเร็จระดับประเทศและสามารถนำความรู้ไปสร้างคุณค่าให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนได้อย่างยั่งยืนอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสโดยวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลกซึ่งได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดยจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบตลอดจนการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแก่ทุกช่วงวัยดังนี้ 1. จัดฝึกอบรมวิชาชีพให้กับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์และบ้านไอบือแต 2. โรงเรียนในพระราชดำริคือโรงเรียนจัญญาอิสลามอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส 3. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบเครดิตแบงก์ร่วมกับโรงเรียนดารุนฟุตกอนอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส 4. สนับสนุนด้านการสร้างอาชีพให้กับชุมชนสนับสนุนเครื่องร่อนแป้งสาคูให้กับกลุ่มอาชีพบ้านโคกซือแดสามารถผลิตแป้งสาคูได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 5. สนับสนุนเครื่องรีดน้ำเตยให้กับกลุ่มอาชีพบ้านยะหออำเภอแว้ง 6. สนับสนุนเครื่องอบข้าวเกรียบจากดอกดาลาให้กลุ่มอาชีพบ้านโละจูดอำเภอแว้งเพื่อมุ่งหวังให้กับประชาชนทุกช่วงวัยมีอาชีพมีงานทำเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวนราธิวาสต่อไปสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาสสกร. นราธิวาสเปิดโลกนวัตกรรมสร้างสรรค์พลังแห่งการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการเรียนรู้ผ่านวรรณกรรมชุมชนถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญและต่อยอดด้วย Learning T-Map ปักหมุดแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ผ่านระบบดิจิทัลการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองเป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพด้วยนำบอร์ดเกมมาเป็นสื่อการเรียนรู้ที่สนุกทันสมัยและเข้าใจง่ายเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือเล่นคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยตนเองพร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์จริงรวมถึงการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับเป็นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการโครงงานวิทยาศาสตร์กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือไทยด้วยแอปพลิเคชันนรารู้ไทยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส Creative นราธิวาส AI กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนำเทคโนโลยี AI มาสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนAI ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีแต่เป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลเราได้นำ AI มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์ภาพสินค้าและลายผ้าโดยนำอัตลักษณ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมและทรัพยากรของจังหวัดนราธิวาสมาเป็นแรงบันดาลใจจากแนวคิดสู่การออกแบบและพัฒนาเป็นผลงานต้นแบบที่สามารถต่อยอดได้จริงนอกจากการออกแบบเรายังถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะอาชีพผ่านการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติจริงเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพในชุมชนได้เรียนรู้ทดลองใช้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับอาชีพของตนเองวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมุ่งนำ AIและองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มุ่งมั่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขสืบสานศาสตร์การดูแลสุขภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้การนวดน้ำมันลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมต่อยอดมรดกทางธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมสร้างคุณค่าจากทรัพยากรท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพยกระดับไหมไทยด้วยนวัตกรรมกับการพัฒนาเครื่องเสาเส้นไหมพลังงานไฟฟ้าเนรมิตของเหลือทิ้งทางการเกษตรให้กลายเป็นทรัพยากรทรงคุณค่าด้วยนวัตกรรมอาหารสัตว์คุณภาพสูงจากเปลือกทุเรียนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับการสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโซน4ทรัพยากรและการอนุรักษ์จำนวน2หน่วยงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีสำนัก
2: ข้าพระพุทธเจ้านายกิตติพันธ์รัตนวงศ์ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่าขอพระราชทานกราบบังคมทูลการจัด งานวันลองกองในงานของดีเมืองนาราประจำปีพุทธศักราช2569โซนที่4ทรัพยากรและการอนุรักษ์จำนวน2หน่วยงานประกอบด้วยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช2สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13สาขานาทวี

0: กรมป่าไม้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
1: ป่าพลุสิรินธรป่าเดียวน้ำเดียวในแดนดินป่าพลุสิรินธรเป็นป่าพลุที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติผืนใหญ่แห่งสุดท้ายของประเทศไทยเป็นป่าไม้ผลัดใบขึ้นในบริเวณที่ลุ่มน้ำท่วมขังมีสภาพดินเป็นกรดพันไม้ที่สำคัญได้แก่หลุมพีหมากแดงสาคูนอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่าที่สำคัญได้แก่นกเงือกดำแมวป่าหัวแบนอันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่หายากชนิดป่าพลุจึงมีประโยชน์หลากหลายด้านอาทิเป็นแหล่งศึกษาวิจัยแหล่งกักเก็บน้ำจืดเมื่อถึงฤดูไฟป่าการควบคุมไฟค่อนข้างยากเนื่องจากมีชั้นอินทรีย์วัตถุทับถมจากใบไม้ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีจึงมีมาตรการเตรียมความพร้อมป้องกันไฟป่าได้แก่การรักษาระดับน้ำสร้างแนวกั้นไฟเฝ้าระวังไฟป่าสร้างความร่วมมือกับชุมชนการบูรณาการทุกภาคส่วนในด้านการฟื้นฟูควรให้ความสำคัญปลูกกล้าไม้พื้นถิ่นเพื่อคืนความสมดุลให้ระบบนิเวศสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนกรมป่าไม้กรมป่าไม้มีภารกิจอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืนกรมป่าไม้ได้ผลักดันการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเอื้อต่อการทำประโยชน์จากไม้ที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและสร้างรายได้แก่ประชาชนพร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวรรณวัฒนวิธีและพัฒนาเกษตรกรต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพไม้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจน้อมนำศาสตร์พระราชาสร้างป่าสร้างอาชีพสนับสนุนกล้าไม้แก่ประชาชนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างอาชีพและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนอีกแนวทางในการแก้ปัญหาของกรมป่าไม้ที่เร่งด่วนให้ราษฎรได้มีที่อยู่อาศัยทำกินคือสมุดประจำตัวคทช.โดยรัฐอนุมัติสิทธิ์ทำกินแบบแปลงรวมเพื่อเปลี่ยนสถานะราษฎรเดิมในเขตป่าให้สามารถอยู่อาศัยและทำกินได้อย่างมั่นคงทั้งยังใช้เป็นหลักฐานยื่นขอสาธารณะหนูประโภคและการเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐต่างๆได้ง่ายขึ้น
2: โซน5พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมจำนวน4หน่วยงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

0: ข้าพระพุทธเจ้านายกู้ศักดิ์บำรุงเสนานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสขอพระราชทานกราบบังคมทูลการจัดงานวันลองกองในงานของดีเมืองนราประจำปีพุทธศักราช2569โซนที่5พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมจำนวน4หน่วยงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและเรือนจำจังหวัดนราธิวาสด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
1: 25นราธิวาสกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติมุ่งพัฒนาทักษะอาชีพสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนโดยมีผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ดังนี้ 1. การพัฒนาทักษะอาชีพอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้แก่บุคคลในครอบครัวตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอและประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างทักษะในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างรายได้ 2. การพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนบ้านยาเดะโดยการสนับสนุนโครงการนาข้าวขั้นบันไดบ้านยาเดะอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างอาชีพสร้างรายได้และสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 3. การฝึกอบรมตามโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยร่วมกับเรือนจำจังหวัดนราธิวาสพัฒนาทักษะให้กับผู้ต้องขังคืนคนดีมีฝีมือสู่สังคมโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นราธิวาสมีประชากรกว่า 800,000 คนและกว่า 13.5% เป็นผู้สูงอายุหนึ่งในปัญหาสำคัญคือข้อเข่าเสื่อมและกระดูกเสื่อมที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวการใช้ชีวิตและภาระของครอบครัวผู้ป่วยบางส่วนสามารถรักษาได้ด้วยยาแต่ยังมีอีกนับพัน

รายที่อาจจำเป็นต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่ผ่านมาผู้ป่วยอาจต้องเดินทางไปรับการรักษาที่อื่นหรือมีข้อกังวลต่อการผ่าตัดและการฟื้นตัวโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพิ่มศักยภาพด้วยแพทย์เฉพาะทางเทคโนโลยีการผ่าตัดที่ทันสมัยการระงับปวดอย่างมีประสิทธิภาพและการดูแลโดยทีมสหวิชาชีพผู้ป่วยสามารถเริ่มเดินได้ภายในวันแรกฟื้นตัวเร็วและกลับไปใช้ชีวิตได้เร็วขึ้นและเรากำลังก้าวต่อไปสู่การผ่าตัดข้อสะโพกและการดูแลโรคกระดูกพรุนเพื่อให้ชาวนราธิวาสเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพใกล้บ้านและมั่นใจยิ่งขึ้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส111ปีแห่งนราธิวาสจากแผ่นดินแห่งนามพระราชทานสู่แผ่นดินที่หล่อเลี้ยงชีวิตและความหวังของประชาชนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสน้อมนำพระราชดำริสู่การปฏิบัติเชื่อมพลังโรงเรียนครอบครัวชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมดูแลเด็กและเยาวชนอย่างเป็นองค์รวมให้เติบโตอย่างมีสุขภาพดีมีความรู้และเต็มศักยภาพผ่านการส่งเสริมสุขภาพรอบด้านด้วย 4D Plus โภชนาการและการเจริญเติบโตพัฒนาการและการเล่นสุขภาพช่องปากการป้องกันโรคพร้อมเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัยป้องกันภาวะซีดและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพเพราะการพัฒนาเด็กหนึ่งคนคือการสร้างอนาคตของครอบครัวและการพัฒนาเด็กทั้งแผ่นดินคือการสร้างอนาคตของนราธิวาส111ปีนราธิวาสร้อยเรียงการเวลาสืบสานพระราชดำริจากแผ่นดินแห่งนามพระราชทานสู่แผ่นดินแห่งสุขภาพปวงประชาเรือนจำจังหวัดนราธิวาสเรือนจำจังหวัดนราธิวาสมีภารกิจควบคุมผู้ต้องราชทัณฑ์ตามคำพิพากษาของศาลและพัฒนาพฤตินิสัยแก้ไขอบรมการฝึกวิชาชีพด้านต่างๆภายใต้โครงการกำลังใจในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเพื่อให้ผู้ต้องขังราชทัณฑ์สามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาตนเองเพื่อประกอบอาชีพที่สุจริตเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำการจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอฝึกอบรมผู้ต้องราชทัณฑ์เช่นการฝึกวิชาชีพการเพ้นผ้าการฝึกวิชาชีพเสริมสวยการฝึกวิชาชีพศาสตร์พยากรณ์ไพ่ทาโรการฝึกวิชาชีพเบเกอรี่การฝึกวิชาชีพจักสารการฝึกวิชาชีพด้านเกษตรเรือนจำชั่วคราวโคกยามูเช่นการปลูกผักสวนครัวการปลูกผักสลัดพระราชปณิธานอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาสร้างคุณค่าแห่งการพัฒนาเพื่อความสุขของปวงประชาอย่างยั่งยืน

0: และที่ผ่านไปนะคะคือการกราบบังคมทูลรายงานการจัดนิทรรศการงานวันลองกองในงานของดีเมืองนราประจำปี2569นะคะจากผู้กล่าวรายงานจำนวน5โซนนะคะประกอบด้วยโซนที่1ค่ะนายประเสริฐกองสงผู้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาสโซนที่2นะคะกล่าวรายงานโดยนางสายหยุดเพชรสุขผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริโซนที่3กล่าวรายงานโดยนางสาวอุไรวันชินพงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสโซนที่4กล่าวรายงานโดยนายกิติพันธ์รัตนวงศ์ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่าและโซนที่5นะคะกล่าวรายงานโดยนายกู้ศักดิ์บำรุงเสนานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสค่ะ
1: ขณะนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินจากศาลาทรงงานและจะได้ประทับรถยนต์ไฟฟ้านะคะเพื่อทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆที่นำเสนอผลงานเด่นๆทั้งด้านเกษตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาประเทศค่ะโดยทุกหน่วยงานนะคะต่างพร้อมใจกันในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
0: โดยสำหรับนิทรรศการที่จัดแสดงในครั้งนี้นะคะก็ได้มีการจัดประกวดการแข่งขันนิทรรศการด้วยนะคะโดยผลรางวัลที่1ค่ะได้แก่นิทรรศการของหน่วยงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสการยางแห่งประเทศไทยนะคะรางวัลที่2สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสกรมปศุสัตว์รางวัลที่3สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนราธิวาสรางวัลชมเชยค่ะวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะ
1: สำหรับนิทรรศการนะคะของงานวันลองกองในงานของดีเมืองนราครั้งที่49นะคะประจำปี2569จัดขึ้นภายใต้แนวคิดนะคะใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนนะคะซึ่งในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการจัดนิทรรศการในการสืบสานศาสตร์พระราชาเกษตรนราก้าวหน้าเทคโนโลยีก้าวไกลเศรษฐกิจยั่งยืนนะคะในส่วนของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีกรมการข้าวค่ะได้นำเสนอนิทรรศการพลิกแผ่นดินฟื้นผืนนาสร้างมูลค่าข้าวชายแดนใต้ค่ะในส่วนของสำนักงานชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานนะคะได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ124ปีสายนาทีแห่งพระเมตตาสืบสานศาสตร์พระราชาสานต่องานชลประทานค่ะสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสนะคะกรมปศุสัตว์ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการสืบสานพระราชานะคะชาวปศุสัตว์นราพัฒนาสู่ความยั่งยืนค่ะและสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสกรมประมงนะคะได้มีการจัดนิทรรศการในหัวข้อนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปูทะเลครบวงจรสู่เศรษฐกิจประมงยั่งยืนค่ะ
0: สำหรับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาสนะคะจัดนิทรรศการภายใต้ชื่อสปก.สร้างสิทธิ์เสริมทุนหนุนเกษตรกรค่ะหน่วยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรนะคะจัดนิทรรศการในหัวข้อการยกระดับพืชอัตลักษณ์ภาคใต้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรสู่ความยั่งยืนค่ะการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสนะคะภายใต้ชื่อสืบสานพระราชาสร้างสวนยางสีเขียวสู่สากลสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะจัดนิทรรศการชื่อ110ปีการสหกรณ์ไทยสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะจัดนิทรรศการภายใต้ชื่อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนค่ะ
1: ด้านสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสกรมพัฒนาที่ดินนะคะได้จัดนิทรรศการในหัวข้อความลับของดินสู่ผลผลิตที่ยั่งยืนค่ะศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินราธิวาสกรมหม่อนไหมนะคะจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิดร้อยเส้นไหมสารสายใหญ่ใต้ร่มพระบารมีค่ะ ทางสำนักงานตรวจบัญชีสากลนราธิวาสกรมตรวจบัญชีสากลนะคะได้จัดนิทรรศการบัญชีนำทางสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและประชาชนค่ะซึ่งขนาดนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะได้มีการได้เสด็จพระราชดำเนินนะคะโดยประทับนะคะรถไฟฟ้าในการทอดพระเนตรนะคะในส่วนของหน่วยงานต่างๆนะคะทั้ง26หน่วยงานนะคะที่ได้มีการจัดแสดงผลงานทางด้านวิชาการในด้านการเกษตรนะคะที่สามารถนำมาเป็นความรู้และองค์ความรู้นะคะนำไปประยุกต์ใช้ให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะให้มีความอยู่ดีกินดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะซึ่งการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลในทุกปีนั้นนะคะนอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจนะคะของผู้ที่ได้รับรางวัลแล้วนะคะก็ยังเป็นกำลังใจสำคัญนะคะให้แก่เกษตรกรและผู้ผลิตในพื้นที่นะคะในการที่จะมุ่งมั่นพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพและรักษาอัตลักษณ์นะคะของสินค้าเกษตรของจังหวัดนราธิวาสให้คงอยู่ต่อไปค่ะ
2: ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเทพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในทุกๆครั้งนะคะก็ยังความปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของประสบนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสนะคะ
1: ซึ่งจากการมองย้อนกลับไปนะคะในเส้นทางในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าพื้นที่แห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณและความห่วงใยจากพระบรมโอษานุวงศ์ทุกพระองค์มาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และพระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ทั้งเรื่องน้ำดินการประกอบอาชีพการศึกษาตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะเริ่มจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างต่อเนื่อง
2: ขณะนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะได้ทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสค่ะภายใต้ชื่อนิทรรศการการยกระดับพืชอัตลักษณ์ภาคใต้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรสู่ความยั่งยืนนะคะซึ่งรายละเอียดของนิทรรศการในครั้งนี้นะคะก็มาในแนวคิดการน้อมนำแนวพระราชดำริสืบสานพัฒนาจากฐานทรัพยากรท้องถิ่นสู่การยกระดับพืชอัตลักษณ์ชายแดนใต้ค่ะ
1: และจากพระดำรินะคะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากพระราชดำริในเรื่องของแกล้งดินที่ทรงให้ศึกษาทดลองการทำให้ดินเปรี้ยวจัดเพื่อค้นหาวิธีการในการแก้ไขอย่างเป็นระบบนะคะซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จึงกลายเป็นแนวทางสำคัญค่ะในการที่จะพัฒนาพื้นที่ป่าพรุของจังหวัดนราธิวาสและก็พื้นที่อื่นๆนะคะที่มีลักษณะเดียวกันค่ะ
2: ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นนะคะถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีทรัพยากรทางการเกษตรเป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนที่สังสมมาอย่างยาวนานนะคะ
0: พืชท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นก็ได้แก่ส้มแขกหยีลังแขและกระเพาะนะคะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทั้งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพอาหารวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนนะคะหากได้รับการพัฒนาด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถยกระดับจากพืชท้องถิ่นไปสู่พืชเกษตรที่สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนได้ค่ะซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรนะคะในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรของประเทศนะคะก็มีบทบาทสำคัญในการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์งานวิจัยพืชพันธุ์ต่างๆรวมถึงเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมด้านการเกษตรมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตของเกษตรกรนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำโดยมุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญนะคะจะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดค่ะ
1: สำหรับนิทรรศการพืชอัตลักษณ์และเทคโนโลยีการเกษตรนะคะก็ได้นำเสนอพันธุ์พืชที่มีจุดเด่นมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะรวมถึงผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรเพื่อให้ผู้เข้าชมนะคะก็ได้เห็นถึงบทบาทของงานวิจัยในการพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจนั่นเองค่ะซึ่งเป้าหมายสำคัญนะคะไม่ใช่เพียงเพื่อการอนุรักษ์พืชท้องถิ่นให้คงอยู่ค่ะแต่คือการทำให้พืชอัตลักษณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นส้มแขกลูกหยีลังแขและกระเพาะสามารถที่จะสร้างคุณค่าแล้วก็มูลค่าบนพื้นฐานของอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะไปจนถึงการเชื่อมโยงตลาดนะคะซึ่งแนวทางดังกล่าวนั้นค่ะเพื่อเป็นการสืบสานแนวพระราชดำริด้วยการพัฒนาจากฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นและต่อยอดนะคะด้วยองค์ความรู้ของกรมวิชาการเกษตรค่ะ
0: ขณะนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะได้เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการจากกรมประมงนะคะ
1: ค่ะซึ่งจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มีทรัพยากรป่าชายเลนและระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงปูทะเลนะคะซึ่งถือว่าเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะมีมูลค่าทางการตลาดสูงนะคะและสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ตลอดทั้งปีนะคะซึ่งกรมประมงค่ะได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรและชาวประมงชายฝั่งโดยมุ่งเน้นนะคะในการส่งเสริมสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงและเป็นการยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่และได้มีการกำหนดให้การพัฒนาการเพาะเลี้ยงปูทะเลนะคะเป็นหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยได้มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่การผลิตลูกพันธุ์ปูทะเลการอนุบาลลูกพันธุ์การส่งเสริมการเลี้ยงปูขุนในกล่องพลาสติกการพัฒนาระบบเลี้ยงปูขุนแบบน้ำหมุนเวียนเพื่อเพิ่มอัตราการรอดลดการสูญเสียและเพิ่มคุณภาพของผลผลิตนะคะตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรและชาวประมงชายฝั่งให้สามารถบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: สำหรับกิจกรรมภายในนิทรรศการของสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้มีการจัดแสดงผลงานด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปูทะเลครบวงจรค่ะตั้งแต่การผลิตลูกพันธุ์ในการฟื้นปูทรัพยากรทะเลการเพาะเลี้ยงการเลี้ยงปูขุนในกล่องพลาสติกการเลี้ยงปูขุนระดับน้ำหมุนเวียนค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะยังได้มีการดำเนินการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพโดยการผลิตและการปล่อยลูกพันธุ์ปูทะเลคืนสู่แหล่งธรรมชาติด้วยค่ะค่ะสำหรับในส่วนของ สำนักงานที่ดินนะคะก็ได้มีการส่งเสริมนะคะให้กับเกษตรกรได้มีการน้อมนำศาสตร์พระราชาค่ะสู่การปฏิบัตินะคะในการขับเคลื่อนงานเพื่อที่จะยกระดับความมั่นคงในเรื่องของสิทธิการถือครองที่ดินของเกษตรกรให้สูงขึ้นนะคะสำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสนะคะได้มีการยกระดับพืชอัตลักษณ์ภาคใต้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรสู่ความยั่งยืนนะคะโดยได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสืบสานการพัฒนานะคะจากฐานทรัพยากรท้องถิ่นสู่การยกระดับพืชอัตลักษณ์ชายแดนใต้ซึ่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็มีความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็มีทรัพยากรทางการเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์นะคะและสะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนที่ได้มีการสั่งสมมาอย่างยาวนานผ่านทางพืชท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นนะคะได้แก่ส้มแกะส้มแขกค่ะลูกหยีลังแขแล้วก็กระเพาะนะคะซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทั้งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพอาหารวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชุมชนนะคะหากได้รับการพัฒนาด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะย่อมสามารถที่จะยกระดับจากพืชท้องถิ่นไปสู่พืชเศรษฐกิจได้นั่นก็หมายถึงการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนนั่นเองค่ะ
2: ขณะนี้ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทอดพระเนตรนะคะนิทรรศการจากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสนะคะโดยใช้ชื่อนิทรรศการว่าสืบสานศาสตร์พระราชาสร้างสวนยางสีเขียวสู่สากลนะคะโดยรายละเอียดของการจัดนิทรรศการในการนำเสนอในครั้งนี้นะคะประกอบด้วยการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะที่ขับเคลื่อนนโยบายเรื่องของคาร์บอนเครดิตภาคเกษตรค่ะโดยการยางแห่งประเทศไทยนะคะได้ดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าให้สวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยท.โดยการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตเพื่อความยั่งยืนเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะคะรวมทั้งเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยสู่กติกาโลกสีเขียวและมาตรฐานความปลอดภัยสากลโดยการยางแห่งประเทศไทยนะคะได้พัฒนาตลาดยางพารายกระดับคุณภาพยางพาราสู่ตลาดโลกนะคะโดยการรวบรวมก้อนยางพาราถ้วยคุณภาพดีนะคะซึ่งซื้อขายผ่านระบบของการยางแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ซึ่งในส่วนของการขับเคลื่อนนะคะในส่วนของงานนโยบายของการยางแห่งประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยางนะคะโดยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางนั้นได้มีการประกอบอาชีพเสริมรายได้ได้แก่การปลูกพืชผักสมุนไพรร่วมยางนะคะการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าในสวนยางและการเลี้ยงไก่ไข่ในสวนยางค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโครงการในการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตยางพาราโดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางนะคะสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตและรายได้ด้วยวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตยางด้วยระบบเจาะร่วมกับการใช้ฮอร์โมนเอทิลีนค่ะ
2: และยังได้มีนวัตกรรมผ้าเคลือบยางพาราเพื่อการเกษตรนะคะเพื่อจะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรนั้นสามารถมีแหล่งน้ำภายในสวนยางพารานะคะสามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้ในสวนยางนะคะรวมไปถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางนั้นปลูกยางด้วยพันยางแนะนำนะคะอาริส3904ซึ่งเป็นพันยางที่ให้ผลผลิตสูงค่ะและยังมีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมหรือว่า BCG model นะคะเป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรให้ชาวสวนยางนั้นได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังหมุนเวียนตามหลัก BCG model คือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายในสวนยางพารา
0: พื่อใช้ในการจัดระบบน้ำเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพาราและพืชที่ปลูกร่วมยางพารานะคะ
1: นอกจากนี้นะคะก็ยังมีวิธีการในการทดลองป้องกันกำจัดโรคใบจุดกรมในยางพาราโดยมีการดำเนินการทดลองและจัดทำแปลงสาธิต9วิธีนะคะเพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดโรคใบร่วงชนิดใหม่คือโรคใบจุดกรมในสวนยางพาราโดยมีการเน้นการใช้ปุ๋ยสูตรเฉพาะสารชีวพันธุ์และจุลินทรีย์เพื่อเป็นการฟื้นฟูต้นยางให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงดังเดิมนะคะซึ่งโครงการขยายผลในการดำเนินงานการจัดการสวนยางตามแนวพระราชดำริเขาสำนักการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการจัดทำโครงการขยายผลการดำเนินงานศูนย์สาขา1สวนยางเขาสำนักนะคะโดยจัดทำโครงการแปลงต้นแบบการปลูกยางพาราในรูปแบบป่ายางแปลงรวบรวมพันยางพันดีแปลงต้นแบบในการสร้างสวนยางอย่างยั่งยืนด้วยยางพันดีแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการในการจัดทำแปลงผลิตต้นพันยางเพื่อการค้านะคะเพื่อสร้างแปลงต้นแบบในการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการปลูกสร้างป่ายางและการเสริมรายได้จากป่าไม้ด้วยผลผลิตจากยางพารานะคะเช่นน้ำยางพาราซึ่งการอนุรักษ์นะคะก็จะต้องทำควบคู่กันไปด้วยนะคะเพื่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในสวนป่ายางค่ะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมของยางด้วยค่ะ
0: ขณะนี้ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะได้ทอดพระเนตรนิทรรศการจากหน่วยงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะโดยมีชื่อนิทรรศการในครั้งนี้ว่า110ปีการสหกรณ์ไทยสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งรายละเอียดของการนำเสนอภายในนิทรรศการนะคะก็จะประกอบไปด้วยการแสดงประวัติความเป็นมาวิวัฒนาการและความก้าวหน้า110ปีการสหกรณ์ไทยรวมถึงผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิกสหกรณ์และประเทศโดยรวมนะคะซึ่งนิทรรศการวิวัฒนาการและความก้าวหน้า110ปีสหกรณ์ไทยนะคะก็จัดขึ้นเพื่อจะเผยแพร่องค์ความรู้และเชิดชูคุณูปการของขบวนการสหกรณ์ไทยนับตั้งแต่การก่อตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ณจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2459นะคะซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของระบบสหกรณ์ในประเทศไทยตลอดระยะเวลา110ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะยังได้มีการแสดงนิทรรศการในเรื่องของผลสำเร็จของการแนะนำส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในจังหวัดนราธิวาสนะคะจำนวน32โรงเรียนซึ่งนิทรรศการนี้นะคะก็เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนซึ่งทรงมีพระราชดำริให้นำระบบสหกรณ์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมความซื่อสัตย์ความสามัคคีและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้แก่เยาวชนตั้งแต่วัยเรียนรวมไปถึงนิทรรศการนะคะแสดงผลการดำเนินการในการบริหารจัดการป่าพรุบาเจาะอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมถึงการแก้ไขปัญหาดินในการทำมาทำกินนะคะและการส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรในรูปนิคมนิสากรนั่นเองค่ะซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะที่ทรงมีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาดินทำกินและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งประสบปัญหาด้านการบุกรุกทำลายป่าที่ดินทำกินไม่เพียงพอและการเสริมโทรมของระบบนิเวศค่ะ
0: ขณะนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการในโซนที่2นะคะซึ่งประกอบไปด้วย6หน่วยงานด้วยกันนะคะหน่วยงานแรกนะคะคือศูนย์การศึกษาพัฒนา ขออภัยค่ะศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยใช้ชื่อนิทรรศการในครั้งนี้นะคะว่าใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนค่ะซึ่งศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทองนะคะได้จัดกิจกรรมงานลองกองในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569นะคะภายใต้ชื่องานใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนนะคะเพื่อจะเผยแพร่พระราชดำริองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนค่ะ
1: ซึ่งนิทรรศการนี้นะคะเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณสู่ปวงประชาสุขนะคะเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งด้านการวางรากฐานพัฒนาพื้นที่ด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านโภชนาการและการศึกษาของเยาวชนด้านการยกระดับสภาพเศรษฐกิจสังคมและการบรรเทาสาธารณภัยและนิทรรศการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการสร้างประโยชน์สุขแก่ราษฎรและได้มีการนำเสนอผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะที่ได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริไปส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ขยายผลให้สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงและพึ่งพาตนเองได้ค่ะรวมถึงนะคะนำเสนอในเรื่องของทิศทางในการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริในอนาคตที่จะต้องสอดคล้องกับบริบทในยุคใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นการยกระดับการแปรรูปและมาตรฐานผลิตภัณฑ์การจัดการด้านการตลาดเพื่อเป็นการรองรับผลผลิตของเกษตรกรตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนะคะเพื่อความยั่งยืนนั่นเองนะคะนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการสกัดสมุนไพรไล่แมลงอย่างง่ายนะคะจากงานส่งเสริมการเกษตรค่ะการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะในงานพัฒนาที่ดินการทำยาหม่องสมุนไพรไล่ยุงโดยงานควบคุมโรคติดต่อการทำพิมพ์เสน้ำนะคะโดยงานควบคุมโรคติดต่อการผลิตแป้งกล้วยค่ะโดยงานวิชาการเกษตรนะคะและการทำแหนมเห็ดโดยงานวิชาการเกษตรนะคะนอกจากนี้ยังได้มีการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องทะเลอย่างปลานะคะมาทำปอบเปี๊ยะไส้ปลาโดยงานประมงนะคะและรวมไปถึงในส่วนของผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนะคะที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นผ้าปาเต๊ะนะคะที่มีความสวยงามผ้าลายตอหลังนะคะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการทอผ้าเพื่อให้ราษฎรนะคะได้มีอาชีพมีรายได้แล้วก็สามารถที่จะทำงานอยู่กับบ้านได้นะคะ
0: และอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ทางศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสได้ส่งเสริมนั่นก็คือแนวทางของพิกุลทอง Next นะคะเพื่อจะขับเคลื่อนให้ศูนย์พิกุลทองในระยะต่อไปได้มุ่งต่อยอดองค์ความรู้และผลสำเร็จของศูนย์สู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรนะคะ
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเสด็จพระราชดำเนินในการทอดพระเนตรนะคะณสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสค่ะซึ่งได้จัดนิทรรศการในเรื่องของความลับของดินนะคะสู่ผลผลิตที่ยั่งยืนนั่นเองนะคะซึ่งดินนั้นถือว่าเป็นทรัพยากรพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของเกษตรกรแต่เป็นทรัพยากรที่ประชาชนนะคะมักจะไม่เห็นคุณค่านะคะหรือว่ามองข้ามไปนะคะนิทรรศการนี้ค่ะจึงได้มีการนำเสนอในเรื่องของการเปิดเผยความลับใต้พื้นดินนะคะ ให้ผู้ที่ได้เข้าชมในงานนี้นะคะได้รู้ว่าดินนั้นนะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงทางอาหารและรายได้ของเกษตรกรนำไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองค่ะซึ่งนิทรรศการนี้นะคะก็จัดนิทรรศการแบบนิทรรศการมีชีวิตนั่นเองค่ะ
2: ในช่วงนี้นะคะขอนำคุณผู้ชมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติเรียนคู่งานงานคู่เรียนสถาบันเทคโนโลยีจิรดาค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริว่าการศึกษาตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับบ้านเมืองการศึกษาที่ดีหมายถึงพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นกำลังของประเทศชาติที่จะพัฒนาได้อย่างมั่นคงถูกทางและทันเหตุการณ์ทรงสนับสนุนให้จัดตั้งสถานศึกษาตามความเหมาะสมในลักษณะต่างๆเช่นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดารโรงเรียนพระปริยัติธรรมสำหรับสามเณรนักเรียนและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อให้เด็กได้เรียนหลักการของอิสลามและมีวิชาความรู้ทางด้านวิชาการและวิทยาการสมัยใหม่สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาเป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเดิมชื่อโรงเรียนจิตรดาวิชาชีพโดยทรงสังเกตเห็นว่าเด็กนักเรียนบางคนชอบเรียนด้านวิชาชีพมากกว่าวิชาสามัญทรงต่อยอดด้วยการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรดาเปิดสอนในระดับปริญญาตรีซึ่งต่อมาในปี2561ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาโดยรวมโรงเรียนจิตรดาวิชาชีพและวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรดาจัดเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ10สาขาวิชาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง11สาขาวิชาและระดับปริญญาตรี6หลักสูตรใน3คณะได้แก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะบริหารธุรกิจและคณะเทคโนโลยีดิจิทัลทรงริเริ่มหลักสูตรสร้างและซ่อมเครื่องดนตรีไทยและเกษตรนวัตในระดับปวช.ปวส.ในปีการศึกษา2567มีแผนเปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีเกษตรนวัตเพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตรมุ่งสร้างทักษะและประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียนตามปรัชญาของสถาบันคือเรียนคู่งานงานคู่เรียนนักเรียนนักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือจริงได้ฝึกงานในสถานประกอบการควบคู่กับการศึกษาในห้องเรียนเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อยอดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆซึ่งจะทำให้ผู้เรียนจดจำเรียนรู้และเข้าใจบทเรียนได้รวดเร็วนักเรียนที่ชอบด้านการปฏิบัติเหล่านี้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว6รุ่นเป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะเหมาะแก่การทำงานคิดวิเคราะห์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตทุกคนมีความสุขกับการทำสิ่งที่ตนถนัดและประสบความสำเร็จได้ดีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทรงมองเห็นว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการสร้างสถาบันการศึกษาที่จะช่วยเพิ่มทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทางให้กับเยาวชนและประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ประสบการณ์ได้สัมผัสกับวิวัฒนาการใหม่ๆเป็นการลงทุนทางวิชาการที่ช่วยปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรู้จักคิดรู้จักประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญช่วยพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าทันยุคทันสมัยได้ต่อไป

0: พระราชกรณียกิจนะคะด้านการศึกษาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัยประถมศึกษามัธยมศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษานะคะโดยทรงให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงนะคะโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและในถิ่นทุรกันดารนั่นเองค่ะ
1: ขณะนี้ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะได้ทอดพระเนตรนิทรรศการจากหน่วยงานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริค่ะโดยมาในชื่อนิทรรศการน้อมนำศาสตร์พระราชาส่งเสริมและพัฒนาสู่ความยั่งยืนนะคะโดยรายละเอียดภายในนิทรรศการนะคะได้นำเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งการพัฒนานั้นมีจุดเด่นที่ไม่ได้มุ่งเน้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำนะคะน้ำนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจ

0: ซึ่งมูลนิธิปิดทองหลังพระนะคะสืบสารแนวพระราชดำริและปิดทองหลังพระได้สืบสารแนวพระราชดำริในส่วนของการสำนักงานในการปฏิบัติการภาคใต้ประจำปี2569นะคะในการเป็นสถาบันที่มุ่งมั่นในการสืบสารพระราชปณิธานและพัฒนาตามแนวพระราชดำริในการทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการพัฒนามีพันธกิจนะคะในการที่จะจัดการในเรื่องของความรู้และส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างเป็นระบบกว้างขวางจนกระทั่งเป็นแนวทางนะคะในการนำไปพัฒนาในส่วนของประเทศชาตินะคะโดยมีภารกิจหลัก4ด้านด้วยกันนะคะด้านการทรัพยากรด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาวนาใหม่ค่ะ
1: ขณะนี้ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะได้สนิททอดพระเนตรนิทรรศการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนราธิวาสค่ะมีชื่อนิทรรศการในครั้งนี้นะคะจากทุนสู่คุณค่าจากชุมชนสู่ความยั่งยืนนะคะซึ่งภายในนิทรรศการนะคะก็ได้แบ่งออกเป็น3โซนด้วยกันนะคะได้แก่โซนธนาคารนะคะโซนร้านค้าและโซนคาเฟ่ค่ะ
0: ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะก็ได้มีการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทั่วไทยนะคะให้มีความมั่นคงและก็พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนะคะโดยสำนักงานธกส.เองของจังหวัดนราธิวาสนะคะพร้อมที่จะเคียงคู่คิดเคียงข้างชุมชนผ่านนิทรรศการต่างๆมากมายนะคะในการเชื่อมโยงความมั่นคงในด้านการเงินอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
1: และขณะนี้ค่ะได้ทอดพระเนตรนิทรรศการนะคะในโซนที่3ค่ะเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาจำนวน5หน่วยงานด้วยกันนะคะซึ่งขณะนี้นะคะได้ทอดพระเนตรนิทรรศการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต1ค่ะโดยมีชื่อนิทรรศการในครั้งนี้นะคะว่าสร้างฝันปั้นอาชีพค่ะเนื่องจากโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนราธิวาสจำนวน17โรงเรียนได้ดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฉบับที่5ภายใต้เป้าหมายหลักที่4นะคะเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพจัดออกมาในรูปแบบของนิทรรศการที่ชื่อว่าสร้างฝันปั้นอาชีพจำนวน3กิจกรรมหลักด้วยกันนะคะประกอบด้วยกิจกรรมด้านการเกษตรกิจกรรมด้านศิลปะหัตถกรรมและกิจกรรมด้านคหกรรมค่ะเพื่อแสดงถึงการดำเนินงานที่เริ่มจากการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนบูรณาการกับทักษะอาชีพผ่านการจัดการเรียนรู้โดยมีโครงงานเป็นฐานนะคะจากการเรียนรู้ในห้องเรียนเล็กๆนะคะนำไปสู่การนำเสนอโครงงานทักษะอาชีพต่อสาธารณชนนำไปสู่ผลสำเร็จระดับประเทศค่ะเป้าหมายนะคะไม่ใช่เพียงแค่ให้เด็กนั้นได้มีความรู้นะคะแต่ต้องให้เด็กนั้นมีฝันมีทักษะมีอาชีพและสามารถนำความรู้ไปสร้างคุณค่าให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ซึ่งในเทศกาลนะคะก็ประกอบไปด้วย3กิจกรรมกิจกรรมด้านเกษตรกรรมก็ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชนโรงผลผลิตทางการเกษตรไข่ไก่ไข่เป็ดผักสดชาใบหม่อนออร์แกนิกนะคะกิจกรรมด้านศิลปะหัตถกรรมประกอบด้วยลูกปัดมโนราผ้าปักลายบอนสีผ้ามัดย้อมผลิตภัณฑ์จากฝาขวดน้ำพลาสติกและถุงเพาะชำย่อยสลายได้และกิจกรรมด้านคหกรรมประกอบด้วยยาดมสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์น้ำพริกจากผลผลิตทางการเกษตรน้ำยาอเนกประสงค์ขนมปั้นสิบขนมกล้วยหอมขนมเค้กกล้วยหอมน้ำมันนวดสมุนไพรแล้วก็ชาชักและขนมไข่วอคูลูค่ะ
1: ขณะนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะได้เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการจากหน่วยงานอาชีพ

0: วศึกษาจังหวัดนราธิวาสโดยวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลกนะคะซึ่งมานำเสนอในนิทรรศการชื่อชุมทางสร้างอาชีพค่ะเนื่องโดยสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสนั้นมีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน2แห่งด้วยกันนะคะคือวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลกและวิทยาลัยเทคนิคบางนารานะคะซึ่งก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอาชีวศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบค่ะ
1: ซึ่งนิทรรศการนะคะก็มีการต่อยอดในการสร้างอาชีพให้กับชุมชนนะคะซึ่งวิทยาลัยการอาชีพสวยโกลกนะคะก็ได้มีการดำเนินการต่อยอดอาชีพในชุมชนบ้านโคกซือแดอำเภอสวยโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะโดยมีการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นสาคูและสนับสนุนเครื่องมือในการร่อนสาคูทำให้ชุมชนนะคะสามารถแปรรูปสาคูได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็ได้มีการสนับสนุนเครื่องเหลาน้ำเตยให้กับกลุ่มอาชีพบ้านยะหออำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสนะคะเพื่อจากการสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้โดยการสามารถที่จะนำเครื่องมือนี้นะคะไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ต่อไปนั่นเองค่ะ
0: ขณะนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะได้เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะโดยนำเสนอเรื่องของ Creative นราธิวาส AI กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะซึ่งทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะก็ได้มีการนำเสนอเรื่องของการขับเคลื่อนและประยุกต์การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะเพื่อที่จะยกระดับการเรียนการสอนและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลนะคะส่งเสริมการใช้ AI อย่างโปร่งใสและการประยุกต์ใช้ AI เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้มีการจัดแสดงในหัวข้อสกร.นราธิวาสเปิดโลกนวัตกรรมสร้างสรรค์พลังแห่งการเรียนรู้นะคะซึ่งนิทรรศการนี้นะคะได้สื่อถึงการจัดการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมผลงานจากโครงการวิทยาศาสตร์ผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ที่จัดในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงานได้แก่การเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองการเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณวุฒิตามระดับของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเพื่อแสดงผลการดำเนินงานและเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้นะคะให้กับนักเรียนนักศึกษาประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบถึงภารกิจบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการเรียนรู้ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะ
0: ขณะนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะซึ่งมีชื่อนิทรรศการว่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับการสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะคะได้จัดแสดงนิทรรศการทั้งในรูปแบบวิชาการและการจัดแสดงผลงานวิจัยวิชาการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การยกระดับสินค้าสู่สากลการบูรณาการภูมิปัญญากับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะเพื่อจะสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนในจังหวัดนราธิวาสค่ะ
1: โดยมีการนำเสนอนิทรรศการนะคะการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยผ่านงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมนะคะมุ่งเน้นในส่วนของการนำไปพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืนวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขค่ะเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและการพัฒนาสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะคะและรวมไปถึงการทำนวด การนวดน้ำมันนะคะลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมค่ะซึ่งถือว่าเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็สร้างรายได้ค่ะ
0: ขณะนี้ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการในโซนที่4นะคะซึ่งประกอบไปด้วย2หน่วยงานด้วยกันนะคะหน่วยงานแรกนะคะคือสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีนะคะซึ่งมาจัดแสดงนิทรรศการนะคะภายใต้ชื่อป่าพรุสิรินธรป่าเดียวน้ำเดียวในดินแดนค่ะโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีนะคะได้จัดนิทรรศการในครั้งนี้ขึ้นนะคะเพื่อที่จะนำเสนอป่าพรุสิรินธรซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติผืนใหญ่แห่งสุดท้ายของประเทศไทยนะคะซึ่งมีเนื้อที่กว่า 120,000 ไร่ค่ะครอบคลุมพื้นที่ถึง3อำเภอนะคะได้แก่อำเภอสุไหงโกลกอำเภอสุไหงป่าดีและอำเภอตากใบค่ะหากเอ่ยถึงป่าพรุสิรินธรนะคะก็ถือว่าเป็นป่าไม้ไม่ผัดใบนะคะขึ้นในบริเวณที่ลุ่มน้ำท่วมขังดินในป่าพรุนะคะก็จะเรียกกันว่าดินพรุหรือว่าดินอินทรีย์นะคะซึ่งเกิดจากการสะสมของใบไม้กิ่งไม้นะคะมีสภาพดินนั้นเป็นกรดค่ะและพันธุ์ไม้ก็จะมีลักษณะของการปรับตัวแบบพิเศษนะคะที่จะสามารถอยู่ในพื้นที่ป่าน้ำท่วมขังได้นะคะโดยพันธุ์ไม้ที่สำคัญนะคะก็อย่างเช่นหลุมพีหมากแดงกระบุยสาคูเมล็ดข้าวเสม็ดขาวเสม็ดแดงตันหงใบใหญ่เลือดควายใบใหญ่เป็นต้นค่ะ
1: ป่าพรุนะคะก็ถือว่ามีประโยชน์หลากหลายด้านนะคะเป็นแหล่งรวมของพันธุกรรมพืชและสัตว์ป่าหายากเป็นแหล่งศึกษาเชิงนิเวศเป็นที่อยู่อาศัยของแหล่งอาหารของสัตว์ป่าและเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนนะคะกักเก็บน้ำจืดในธรรมชาติขนาดใหญ่ค่ะทำให้ชุมชนโดยรอบนะคะได้รับประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ในการดำรงชีพเมื่อถึงฤดูไฟป่านะคะทำให้การควบคุมไฟและดับไฟป่าค่อนข้างยากเนื่องจากมีชั้นอินทรีย์วัตถุทับถมจากใบไม้เศษกิ่งไม้ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีนะคะจนนำไปสู่การเกิดไฟไหม้ลุกลามใต้ชั้นผิวดินค่ะซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายในระบบนิเวศนะคะรวมทั้งสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบด้วยนะคะซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีนะคะจึงได้มีมาตรการค่ะในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าพุนะคะไม่ว่าจะเป็นการรักษาระดับน้ำและเฝ้าระวังพื้นที่แห้งแล้งการขุดบ่อไข่ปลางดการเผาใกล้กับพื้นที่ป่าพรุนะคะและก็สร้างแนวกันไฟรอบพื้นที่เสี่ยงและมีการจัดการเชื้อเพลิงอย่างสม่ำเสมอและเฝ้าระวังไฟป่าพร้อมกับการแจ้งเตือนที่สำคัญคือสร้างความร่วมมือของชุมชนพร้อมทั้งให้ความรู้นะคะในการป้องกันไฟป่าที่สำคัญค่ะรวมไปถึงการบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันในการป้องกันไฟป่าสนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟูทั้งนี้นะคะหลังจากเกิดไฟป่าขึ้นนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการน้ำเป็นหลักนั่นเองค่ะ
0: ขณะนี้ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรในส่วนนิทรรศการนะคะในส่วนที่5พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมซึ่งมีด้วยกัน4หน่วยงานนะคะโดยหน่วยงานแรกค่ะคือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะนำเสนอนิทรรศการนะคะในเรื่องสืบสานพระราชปณิธานการพัฒนาฝีมือแรงงานสารประโยชน์สุขสู่ปวงประชาค่ะ
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะคะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเสด็จพระราชดำเนินนะคะเยี่ยมชมทอดพระเนตรนะคะโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะคะซึ่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะคะได้มีการมุ่งพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย โรคข้อเข่าเสื่อมอย่างต่อเนื่องนะคะโดยนำองค์ความรู้ทางการแพทย์เทคโนโลยีการผ่าตัดข้อเทียมสมัยใหม่และระบบการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมโดยมีทีมสหวิชาชีพนะคะมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาลดความเจ็บปวดนะคะส่งเสริมการฟื้นตัวและช่วยให้ผู้ป่วยนะคะสามารถกลับมาเคลื่อนไหวและดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งนิทรรศการในการแสดงภาวะข้อเข่าเสื่อมนะคะก็ได้นำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะข้อเข่าเสื่อมตั้งแต่สาเหตุปัจจัยเสี่ยงนะคะอาการที่สำคัญการดำเนินของโรคตลอดจนผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวและคุณภาพชีวิตค่ะโดยใช้สื่อความรู้และก็หุ่นจำลองนะคะแสดงโครงสร้างข้อเข่าปกติเปรียบเทียบกับข้อเข่าที่มีความภาวะเสื่อมในระยะต่างๆเพื่อให้ประชาชนค่ะสามารถเข้าถึงโรคได้อย่างชัดเจนนะคะและที่สำคัญได้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจวินิจฉัยและการเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีค่ะซึ่งนิทรรศการนะคะก็ได้แสดงเทคโนโลยีการรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดนั่นเองนะคะเป็นการนำเสนอศักยภาพและความพร้อมของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ในการให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยเทคโนโลยีและแนวทางในการรักษาสมัยใหม่ครอบคลุมนะคะตั้งแต่การประเมินและการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดการวางแผนและการดำเนินการผ่าตัดอย่างแม่นยำการจัดการในเรื่องของความปวดอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะหลังจากการผ่าตัดโดยทีมสหวิชาชีพค่ะ
0: และขณะนี้ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะได้ทอดพระเนตรนิทรรศการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสนะคะภายใต้ชื่อ111ปีนราธิวาสร้อยเรียงการเวลาสืบสารพระราชดำริจากแผ่นดินแห่งนามพระราชทานสู่แผ่นดินแห่งสุขภาพของปวงประชาค่ะซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้สืบสารพระราชดำริด้านการพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและถ่ายทอดพัฒนาการของระบบสุขภาพจังหวัดนราธิวาสจากการดูแลเด็กสู่การมีส่วนร่วมโรงเรียนครอบครัวและชุมชนนะคะเชื่อมโยงให้เห็นถึงกระบวนการจากพระราชดำริการปฏิบัติผลลัพธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะภายใต้สาระสำคัญจากพระราชดำริสู่การปฏิบัติจากการดูแลเด็กเล็กสู่การสร้างอนาคตของนราธิวาสการบูรณาการสุขภาพเด็กทุกมิติพร้อมภารกิจ5ด้านนะคะได้แก่โภชนาการสมวัยพัฒนาการก้าวไกลฟันดียิ้มสดใสป้องกันโรคทั่วถึงและสิ่งแวดล้อมปลอดภัยภายใต้การดำเนินงานการดูแลสุขภาพเด็ก 4D Plus นะคะซึ่งประกอบด้วยกินดีนะคะหมายถึงโภชนาการและการเติบโตสมวัยเล่นดีค่ะหมายถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ฟันดีนะคะหมายถึงสุขภาพช่องปากและการแปลงฟันคุณภาพป้องกันดีค่ะหมายถึงวัคซีนและการป้องกันโรคและ plus นะคะสิ่งแวดล้อมปลอดภัยนะคะ
1: ซึ่งในเรื่องของการโภชนาการและการเติบโตสมวัยนะคะก็ถือว่าเป็นพัฒนาการในที่ต้องให้ความสำคัญนะคะในทุกๆช่วงวัยค่ะซึ่งการป้องกันที่ดีนะคะก็คือการดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของสุขภาพช่องปากนะคะการแปรงฟันที่มีคุณภาพก็จะเป็นการป้องกันที่ดีนะคะในการป้องกันโรคค่ะ
0: ซึ่งการดำเนินงานเหล่านี้นะคะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะทั้งบุคลากรสาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านครูและโรงเรียนครอบครัวและชุมชนรวมไปถึงภาคีเครือข่ายนะคะซึ่งจะต้องครอบคลุมในทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาสนะคะ เริ่มต้นจากพระราชดำริสู่ประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืนนะคะโดยจุดเริ่มต้นนะคะในปี2531นั้นเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความห่วงใยนะคะกับโครงการโภชนาการเด็ก0ถึง60เดือนนะคะและถัดไปในปี2539นะคะเป็นการ

0: การสร้างรากฐานทันตะสุขภาพตรวจฟันและแปรงฟันในโรงเรียนปี2547ค่ะเป็นการขยายการดูแลถึง72เดือนเฝ้าระวังสุขภาพเด็กตามวัยนะคะและในช่วงปี2550ถึง2567ก็จะเป็นการบูรณาการสุขภาพเพื่อทุกมิติโรงเรียนครอบครัวและชุมชนนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะส่งเสริมในเรื่องของ5ภารกิจสารพระราชดำริสร้างเด็กนราสุขภาพดีนะคะโดยเด็กๆจะต้องมีโภชนาการที่ดีนะคะกินดีสมวัยนะคะมีพัฒนาการก้าวไกลค่ะต้องเล่นเรียนรู้สมวัยนะคะมีสุขภาพช่องปากที่ดีนะคะฟันดียิ้มสดใสแปรงฟันคุณภาพมีการป้องกันโรคที่ทั่วถึงเรื่องของวัคซีนต่างๆและสุดท้ายคือสิ่งแวดล้อมปลอดภัยค่ะ
1: ในขณะนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนะคะเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งในปีนี้นะคะได้มีการจัดนิทรรศการในเรื่องของการแสดงและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังนั่นเองนะคะซึ่งเรือนจำจังหวัดนราธิวาสมีภารกิจในการควบคุมผู้ต้องราชทัณฑ์ตามคำพิพากษาของศาลและพัฒนาพฤตินิสัยในการแก้ไขอบรมและฝึกวิชาชีพด้านต่างๆภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะเพื่อให้ผู้ต้องราชทัณฑ์นั้นนะคะสามารถนำองค์ความรู้ค่ะไปพัฒนาตนเองเพื่อประกอบอาชีพที่สุจริตเลี้ยงตนเองและครอบครัวนะคะและไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำนั่นเองค่ะซึ่งการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์เรือนจำชั่วคราวโคกยามูสังกัดเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนะคะได้มีการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้พระราชทัณฑ์เพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานในพื้นที่และเป็นกำลังใจและให้โอกาสกับผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ที่พ้นโทษนะคะบุคลากรภายในหน่วยงานและประชาชนทั่วไปภายในพื้นที่ได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ทั้ง9ฐานและการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านด้วยนะคะซึ่งการดำเนินการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังการฝึกวิชาชีพระยะสั้นภายใต้โครงการกำลังใจเช่นการทำนายศาสตร์พยากรณ์ไพ่ทาโร่การทำผ้ามัดย้อมครามการทำจักสารเส้นพลาสติกการทำขนมและเบเกอรี่การปลูกผักสวนครัวการเลี้ยงเป็ดไก่การเลี้ยงไก่ไข่นะคะซึ่งการดำเนินการในการฝึกอาชีพผู้ต้องขังให้บริการในการล้างอัดฉีดรถยนต์และการให้บริการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มหน้าเรือนจำซึ่งเปิดให้บริการในทุกวันค่ะ
0: และขณะนี้ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการจากกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดนะคะซึ่งในปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้ชื่อศิลปาชีพนราก้าวไกลหลอมดวงใจด้วยพระบารมี111ปีเมืองนราค่ะกิจกรรมนะคะก็จะประกอบไปด้วย6กิจกรรมหลักด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและโอท็อปการจัดนิทรรศการประกวดการแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจำนวน8ประเภทด้วยกันนะคะประกอบด้วยประกวดผ้าทอนราธิวาสผลิตภัณฑ์ซองกระจูดผลิตภัณฑ์กล่องใบลานผลิตภัณฑ์ย่านลิเผาเชิบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เรือกอและจำลองผลิตภัณฑ์ตัวมูปานันผลิตภัณฑ์เสือปานันและการแข่งขันเสือกระจูดค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะยังมีการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจำนวน9ประเภทนะคะประกอบด้วยสาธิตการจักสานกระจูดสาธิตการจักสานใบลานสาธิตการจักสานปานันสาธิตการจักสานย่านลิเผาสาธิตเซรามิกนะคะสาธิตเรือกอและจำลอง สาธิตการปักผ้า

0: าธิตการทอผ้าและสาธิตศิลปาชีพสู่รั้วโรงเรียนค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้นจำนวน3ประเภทนะคะซึ่งประกอบด้วยบาติกสร้างสรรค์ปักผ้าสร้างสรรค์เซรามิกสร้างสรรค์ค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนรุ่นหลังนะคะได้เรียนรู้และได้สืบสานให้คงอยู่สืบไปค่ะซึ่งก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนที่สนใจได้มาชมงานนะคะเพื่อร่วมการชื่นชมและภาคภูมิใจนะคะในส่วนของพระอัจฉริยภาพนะคะของสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นนะคะทรงประจักษ์ว่าคนไทยมีศักยภาพสูงด้านงานศิลปหัตกรรมและทรงประจักษ์ในคุณประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งประกอบด้วยความงดงามของศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นจึงทรงริเริ่มนะคะให้ฟื้นฟูและพัฒนางานฝีมือพื้นบ้านในแต่ละภูมิภาคขึ้นภายใต้ชื่อศิลปาชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีรายได้นอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรมนะคะซึ่งนอกจากจะช่วยให้ประสบนิกรนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วยังเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปหัตกรรมพื้นบ้านทั่วทุกภูมิภาคไม่ให้สูญหายทั้งอย่างเป็นการเผยแพร่ฝีมือช่างของคนไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะซึ่งนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2516ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้เสด็จแปรพระราชฐานประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสนะคะเพื่อส่งเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียงส่งพบเห็นราษฎรประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นในด้านการประกอบอาชีพด้านการศึกษาด้านโรคภัยไข้เจ็บนะคะจึงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลากหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดหาแหล่งน้ำชลประทานเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของจังหวัดนราธิวาสค่ะและนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวราษฎรที่มีฐานะยากจนโดยพระราชทานกลุ่มอาชีพต่างๆให้กับราษฎรเพื่อให้เกิดเป็นอาชีพเสริมในยามว่างได้มีงานทำมีรายได้ที่แน่นอนและยังสามารถอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัตถุดิบในท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปนะคะนั่นก็เป็นที่มานะคะของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพของจังหวัดนราธิวาสค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะภายในกองงานนะคะยังได้นำเสนอนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะคะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์กระจูดนะคะโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะได้ทอดพระเนตรเห็นเสือกระจูดที่ราษฎรนั้นนำมาปูเป็นลาดพระบาทในการรับเสด็จนะคะก็ทรงสนพระไทยเป็นอย่างยิ่งนะคะและทรงทราบว่ากระจูดนั้นเป็นพืชที่ขึ้นตามหนองน้ำและพื้นที่ทั่วไปในภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเสือกระจูดที่ราษฎรนำมาปูถวายนั้นนะคะก็มีลวดลายสีสันงดงามแปลกตานะคะจึงทรงตั้งกลุ่มจักสานเสือกระจูดขึ้นนะคะโดยให้ใช้ลวดลายแบบโบราณโปรดให้เก็บรักษาลวดลายต่างๆเหล่านั้นเอาไว้นะคะต่อมาจึงได้มีการพัฒนาค่ะโดยทรงจัดให้มีการแข่งขันในการสานประกวดลวดลายเพื่อให้มีการพัฒนารูปแบบและรูปทรงของผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นทำซองเป็นกล่องเป็นกระเป๋าเพื่อใส่สิ่งของเป็นต้นค่ะ
0: นอกจากผลิตภัณฑ์กระจูดแล้วนะคะยังมีในส่วนของผลิตภัณฑ์ ใบลานด้วยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ใบลานนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะที่มีความงดงามนะคะจากวัตถุดิบจากธรรมชาตินะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของการจัดแสดงในโซนนี้ในกองงานนี้นะคะก็ยังได้นำชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะคะซึ่งมีความงดงามนะคะซึ่งเกิดจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะมีพระราชดำริที่จะทรงฉลองพระองค์ในการแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติต่างๆในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อปีพุทธศักราชนะคะ2503ค่ะจึงได้มีพระราชสัมมนานะคะในการให้ผู้เชี่ยวชาญได้ออกแบบและก็มีพระวินิจฉัยเห็นชอบนะคะจนได้ชุดไทยทั้ง8แบบซึ่งรู้จักกันในเวลาต่อมานะคะว่าเป็นชุดไทยพระราชนิยมค่ะ
1: ขณะนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะได้เสด็จทอดพระเนตรการสาธิตการทอผ้านะคะและได้รับชมนิทรรศการนะคะการจัดแสดงผลิตภัณฑ์นะคะ
0: ในโครงการศิลปาชีพนะคะในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะที่พระองค์ได้ทรงสืบสารให้ประสบนิกรนะคะได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปาชีพภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะให้มีความมั่นคงและได้สืบต่อไปยังอนุชนรุ่นหลังนะคะ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะกองงานศิลปาชีพก็ได้จัดให้มีการประกวดแข่งขันนะคะ8ประเภทด้วยกันนะคะได้แก่ผ้าทอนราธิวาสผลิตภัณฑ์ซองกระจูดผลิตภัณฑ์กล่องใบลานผลิตภัณฑ์ย่านลิเผาเชิงสร้างสรรค์การประกวดผลิตภัณฑ์เรือกอและจำลองประกวดผลิตภัณฑ์ตัวมูปานันประกวดผลิตภัณฑ์เสือปานันและแข่งขันสารเสือกระจูดนะคะซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะก็ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะ
0: ซึ่งเรือกอและจำลองนะคะเป็นเรือพื้นบ้านของชาวประมงชายฝั่งภาคใต้นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาซึ่งลักษณะของเรือกอและนะคะก็คือเรือประมงนะคะที่จะมีหัวและท้ายสูงประดับด้วยลวดลายแกะสลักแล้วก็มีการระบายสีสันงดสวยสดใสนะคะซึ่งสื่อถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวมุสลิมนั่นเองนะคะซึ่งนำมาเป็นของที่ระลึกถือว่าเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้และเป็นความงดงามนะคะทั้งต่อผู้ให้แล้วก็ผู้รับด้วยค่ะซึ่งงานศิลปาชีพเหล่านี้นะคะไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือทำกินแต่ยังเป็นงานศิลป์แห่งชีวิตนะคะที่สะท้อนภูมิปัญญาความอดทนความละเอียดประณีตความรักในท้องถิ่นของชาวนราธิวาสนะคะที่ได้มีการสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะและยังคงความงดงามไม่เสื่อมคลายนะคะ
1: และขณะนี้นะคะหน่วยงานต่างๆที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการนะคะได้นำของที่ระลึกมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในครั้งนี้นะคะ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดนราธิวาสนะคะทั้งผลผลิตทางการเกษตรงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเป็นของดีของขึ้นชื่อจากในพื้นที่ค่ะ
0: ซึ่งนับเป็นภาพแห่งความปลื้มปิตินะคะของประสบนิกรในพื้นที่ค่ะที่ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะผ่านของดีและผลิตภัณฑ์อันเกิดจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นค่ะซึ่งของที่ระลึกเหล่านี้นะคะมีเป็นมากกว่าสิ่งของค่ะหากแต่เป็นเรื่องราวนะคะของผู้คนชุมชนและผืนแผ่นดินนราธิวาสนะคะที่พร้อมใจกันในการนำมาถ่ายทอดด้วยความภาคภูมิใจและได้มีโอกาสนะคะได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะในการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะ
1: และขณะนี้นะคะได้ทรงทอดพระเนตรของที่ระลึกที่นำมาถวายอย่างสนพระราชหฤทัยนะคะสร้างความปลาบปลื้มแก่ผู้ที่ได้มีโอกาสถวายของที่ระลึกในครั้งนี้ค่ะ
0: ซึ่งนอกจากในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรแล้วนะคะก็ยังมีงานหัตถกรรมที่เกิดจากฝีมือและภูมิปัญญาของคนในชุมชนนะคะซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นของพี่น้องเกษตรกรล้วนสะท้อนถึงศักยภาพนะคะแล้วก็ความหลากหลายในศักยภาพของจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งการได้นำผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายนั้นยังเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของผู้ผลิตเองนะคะที่ได้มีโอกาสนำผลงานจากชุมชนได้มาร่วมงานอันสำคัญในครั้งนี้นะคะซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะทรงสนพระราชหฤทัยนะคะในผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรรวมไปถึงนะคะงานหัตถศิลป์หัตถกรรมนะคะซึ่งเป็นฝีมือซึ่งก่อเกิดจากภูมิปัญญานะคะของราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งถือว่าเป็นภาพแห่งความงดงามนะคะเป็นภาพแห่งความประทับใจและเป็นภาพแห่งการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสค่ะ
1: ซึ่งหน่วยงานที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในครั้งนี้นะคะก็คือหน่วยงานที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้นะคะโดยได้คัดสรรผลิตภัณฑ์นะคะที่มีคุณภาพเป็นเอกลักษณ์นะคะเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายค่ะ
0: ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะคะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะทรงสนพระราชหฤทัยนะคะในการทอดพระเนตรนะคะสิ่งของและผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างละเอียดนะคะและทรงแย้มพระสวนนะคะอย่างเป็นกันเองนะคะจากผู้ที่เข้าเฝ้าในการถวายสิ่งของในครั้งนี้ด้วยนะคะ
1: หน่วยงานทั้ง26หน่วยงานนะคะที่ได้ร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าได้นำเสนอผลงานทางวิชาการรวมถึงจัดแสดงนวัตกรรมต่างๆและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นผลผลิตจากการส่งเสริมของหน่วยงานต่างๆนะคะและผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะคะก็ได้นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมสมเด็จพระเทพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในครั้งนี้นะคะ
0: ค่ะและพระองค์นะคะทรงมีพระราชปฏิสันถารนะคะกับผู้แทนที่นำของที่ระลึกนะคะมาถวายอย่างเป็นกันเองค่ะซึ่งจะเห็นว่านะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะที่เป็นสิ่งที่ราษฎรนะคะสามารถนำ ไปปรับใช้นำไปประยุกต์ใช้นะคะจนสามารถที่จะสร้างผลผลิตนะคะออกมาได้อย่างงดงามและสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงนะคะให้กับจังหวัดนราธิวาสอย่างเต็มภาคภูมิค่ะ
1: โอกาสนี้นะคะหน่วยงานที่ได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกนะคะก็ได้มีโอกาสกราบบังคมทูลเกี่ยวกับสิ่งของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ที่นำมาถวายในครั้งนี้ด้วยนะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะก็ได้ทรงรับฟังและมีพระราชปฏิสันถารตอบกลับผู้แทนที่นำผลิตภัณฑ์มาถวายค่ะ
0: ซึ่งแต่ละชิ้นนะคะก็ล้วนเป็นตัวแทนของภูมิปัญญาค่ะและความตั้งใจนะคะของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งครั้งหนึ่งค่ะจะได้มีโอกาสนะคะนำสิ่งของและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มาจากฝีมือของตนเองนะคะเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายซึ่งนับว่าเป็นสิ่งอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติประวัตินะคะให้กับครอบครัวของตนเองด้วยนะคะ
1: ภาพที่เห็นในขณะนี้นะคะก็เป็นการทูลเกล้าทูลกระหม่อมผลผลิตทางการเกษตรนะคะแต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะอย่างเช่นลองกองตันหยงมัดนะคะซึ่งถือว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญเลยทีเดียวนะคะสำหรับนราธิวาสของเรานะคะเป็นผลไม้ที่โดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของเรานะคะมีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะคะมีผลเนื้อใสรสหวานหอมอมเปรี้ยวนะคะมีกลิ่นหอมมีช่อที่เป็นลักษณะสวยงามเรียกว่าเป็นผลผลิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนะคะ
0: โดยเฉพาะในงานวันลองกองและงานของดีเมืองนารานะคะลองกองตันหยงมัดนั้นถือว่าเป็นผลผลิตที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษนะคะมีทั้งการนำผลผลิตคุณภาพมาจัดแสดงการประกวดผลผลิตนะคะและก็การนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของเกษตรกรนะคะในการที่จะพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตในท้องถิ่นนั่นเองค่ะ
1: นอกจากลองกองตันหยงมัดแล้วนะคะก็ยังมีไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญอีกหลากหลายของจังหวัดนราธิวาสนะคะอย่างเช่นทุเรียนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้สำคัญนะคะโดยเฉพาะทุเรียนพันหมอนทองซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคนะคะทั้งในเรื่องของรสชาติเนื้อสัมผัสคุณภาพของผลผลิตนะคะ
0: ซึ่งก็บ่งบอกถึงจังหวัดนราธิวาสนะคะว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะทางด้านการเกษตรและก็มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้อต่อการปลูกไม้ผลหลากหลายชนิดด้วยนะคะโดยเฉพาะไม้ผลเศรษฐกิจสำคัญนะคะอย่างลองกองทุเรียนมังคุดและเงาะค่ะซึ่งถือว่าเป็นผลผลิตที่สร้างรายได้และมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ค่ะ
1: ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้นะคะก็ได้ถูกนำมาจัดแสดงให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหรือใกล้เคียงนะคะได้รู้จักกับของดีจากพื้นแผ่นดินนราธิวาสนะคะแล้วก็ยังเป็นเสมือนเวทีในการที่จะส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะผลผลิตที่เกิดขึ้นนี้นะคะเรียกว่ามีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ค่ะถือว่าเป็นผลผลิตที่สร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและคนในชุมชนนะคะ
0: ในการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเกษตรกรได้นำเข้าประกวดและได้รับรางวัลพระราชทานสะท้อนถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจความเพียรพยายามนะคะในการที่จะพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานค่ะซึ่งในการทอดพระเนตรนะคะผลผลิต ที่มีความหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้พืชผักและผลิตภัณฑ์แปรรูปนั้นนะคะซึ่งล้วนเป็นผลผลิตที่ได้รับการเอาใจใส่นะคะของเกษตรกรตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์การเพาะปลูกการดูแลรักษานะคะไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปนะคะซึ่งโอกาสนี้นะคะทรงมีพระราชปฏิสันถารนะคะกับเกษตรกรนะคะและทอดพระเนตรผลงานด้วยความสนพระราชหฤทัยนะคะอย่างความปลื้มให้แก่เกษตรกรนะคะผู้ที่ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรนะคะและรางวัลพระราชทานที่ได้รับนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญให้แก่เกษตรกรนะคะในการที่จะมุ่งมั่นพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพและสร้างชื่อเสียงให้แก่ท้องถิ่นให้แก่จังหวัดและเป็นการส่งเสริมนะคะอาชีพด้านการเกษตรให้มีความมั่นคงและก็ยั่งยืนนะคะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเกษตรกรและการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างความซาบซึ้งนะคะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าค่ะ
1: ซึ่งกว่าจะได้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพนะคะเกษตรกรก็จะต้องอาศัยทั้งความรู้ประสบการณ์และความพิถีพิถันในการดูแลนะคะตั้งแต่เริ่มต้นการบำรุงดินน้ำการดูแลในช่วงออกดอกติดผลไปจนถึงการเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวนั้นก็มีความสำคัญต่อคุณภาพรสชาติแล้วก็ความสมบูรณ์ของผลผลิตทางการเกษตรต่างๆด้วยค่ะซึ่งนอกจากลองกองตันยมมัดนะคะทุเรียนเงาะมังคุดนะคะผลผลิตทางการเกษตรที่น่าสนใจในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสก็ยังมีอีกหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหวานนะคะสะตอดานสะตอข้าวนะคะ
0: ค่ะรวมไปถึงนะคะลูกลังแขนะคะซึ่งถือว่าเป็นผลไม้อัตลักษณ์พื้นถิ่นนะคะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสและจะได้มีการต่อยอดนะคะในการนำไปแปรรูปเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่านะคะให้กับพืชผลที่เป็นอัตลักษณ์นะคะในพื้นที่ให้สามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะที่มั่นคงให้กับเกษตรกรได้นะคะจากพืชอัตลักษณ์ที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นนั่นเองค่ะลองกองตันหยงมัดนะคะก็ถือว่าเป็นลองกองนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งลองกองหนึ่งช่อนะคะก็มีเรื่องราวมากกว่าความอร่อยนะคะเบื้องหลังผลไม้ในแต่ละผลนั้นก็คือพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์นะคะความรู้และประสบการณ์ของเกษตรกรนะคะตลอดจนแรงกายแรงใจและความตั้งใจในการดูแลผลผลิตให้มีคุณภาพนั่นเองค่ะซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่าปิติยินดีนะคะสำหรับประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะที่ได้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นประจำทุกปีและทรงมีพระดำริให้หน่วยงานภาครัฐได้จัดทำโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งประสบนิกรชาวนราธิวาสทุกหมู่เหล่านะคะล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะและหัวหน้าส่วนราชการได้มาส่งเสด็จนะคะขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งนะคะ
2: ตอนนี้ดีอ่ะเป็นแต่งลายที่ชวนแล้วเสร็จแล้วปุ๊บ
0: หลังจากปฏิบัติพระราชกรณียกิจณบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งมีประชาชนนะคะได้เฝ้ารับเสด็จต่างพร้อมใจกันถวายความเคารพและส่งเสด็จด้วยความปลื้มปิติพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: และเวลาในการถ่ายทอดสดของวันนี้นะคะก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันพนภัทรเพชรรัตน์และคุณสุภาวดีมุนบีต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะและขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมรายการปกติจากทางสถานีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT มีประเด็นข่าววันนี้อยู่กับน้องการเหมือนเดิมนะคะปิยะนีพินสุวรรณทำนาทีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้นะคะผ่านทางโทรทัศน์ดิจิทัลกดหมายเลข18ค่ะรวมไปถึง Facebook Fanpage NBT สงขลานั่นเองนะคะพบกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลาดี 11:00 นถึง 11:30 นโดยประมาณค่ะช่วงนี้ค่ะในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราแถลงถึงก็คือกับข่าวนาฝนแล้วเหมือนกันนะคะก็คือมีฝนตกลงมาบางทีก็มีลมบางทีก็มีฝนนะคะซึ่งหลายหน่วยงานค่ะเขาก็ได้มีการเตรียมความพร้อมกันบ้างแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งหน่วยงานที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือทหารนั่นเองนะคะในส่วนของบ้านเราค่ะก็คือมทบ42นะคะซึ่งที่ผ่านมาเชื่อแน่ว่าพี่น้องก็คงจะได้เห็นนะคะการรวมมือรวมแรงรวมใจค่ะของรั้วข้องชาตินะคะที่ทำนาเทในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะไม่ไหวเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ไหวเป็นฝนตกน้ำท่วมไฟไหม้ดินถล่มนะคะก็คือจะเห็นพี่ๆน้องๆทหารนี่แหละค่ะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นก็คือบทบาทและก็ภารกิจหลักของทหารเช่นเดียวกันแต่ก่อนอีจะมาติดตามเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวมาแลในเรื่องของข่าวดีๆในการประชาสัมพันธ์วันนี้ก่อนนะคะในส่วนของกิจกรรมที่มีประโยชน์อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือในส่วนของงาน Guest Tech 2026ค่ะซึ่งเขาจะจัดขึ้นในวันที่14ถึง17กันยายนนี้นะคะที่ไบเทคเมืองทองธานีค่ะโดยกระทรวงพลังงานนะคะเขาก็ได้รวมกับพันธมิตรทางภาครัฐและก็เอกชนค่ะเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมและการนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกนะคะ Guest Tech 2026ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569นี้ค่ะณศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทคกรุงเทพค่ะซึ่งงานนี้นะคะเป็นเวทีเชิงยุทธศาสตร์สำคัญที่รวบรวมรัฐมนตรีผู้เชี่ยวชาญและก็บริษัทชั้นนำว่า50,000คนจาก150ประเทศค่ะเพื่อหารือและการกำหนดทิศทางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดครอบคลุมถึงเทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติและก็ก๊าซธรรมชาติเหลวนะคะเชื้อเพลิงไฮโดรเจนและก็การเปิดตัวแพลตฟอร์มX Energy ค่ะที่มุ่งบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ากับระบบพลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนนะคะภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมสำคัญระดับชาติค่ะไม่ว่าอีเป็นการประชุมผู้นำโต๊ะกลมด้านพลังงานนะคะณทำเนียบรัฐบาลและก็การเสวนาระดับรัฐมนตรีและก็การจัดแสดงนิทรรศการจากองค์กรชั้นนำค่ะซึ่งการได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นการตอกย้ำศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยเทียบชั้นประเทศผู้นำระดับโลกค่ะตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสสำคัญในการนำเสนอนโยบายด้านพลังงานและก็ยกระดับบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านการลงทุนและก็อุปสงค์พลังงานของภูมิภาคอาเซียนนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักเดียวใจค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับรั้วข้องชาติกันค่ะ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: แล้วมาในช่วงที่2ของรายการขออนุญาตเปลี่ยนเป็นภาษาไทยกลางนะคะตอนนี้ค่ะดิฉันก็ได้อยู่กับพันเอกอภิสิทธิ์ฤทธิศักดิ์นะคะรักษาราชการแทนหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมทบ42ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะท่านคะในเรื่องของการเตรียมพร้อม
2: ครับ
1: ค่ะบ้านเราใกล้จะหน้าฝนแล้ว
2: ใกล้จะหน้าฝนแล้วครับในส่วนของมณฑลทหารบกที่42ครับตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการกู้ชีพกู้ภัยนะครับก็เตรียมความพร้อมทั้งซ่อมแซมจากส่วนที่ปีที่แล้วนะครับที่เราประสบภัยก็ได้เสียหายไปก็ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อเตรียมรับมือในอีกไม่กี่เดือน
1: ที่จะถึงอีกแล้วนะคะรู้สึกเวียนมาเร็วเหลือเกินนะคะเหมือนกับบางครั้งไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมานี่ซ่อมกันไปเสร็จหรือยังค่ะ
2: ครับในส่วนของยุทโธปกรณ์เนี่ยเราได้เตรียมความพร้อมเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราฝึกความชำนาญครับก็จะมีกำลังพลไม่ว่าจะเป็นมาบรรจุใหม่หรือทดแทนนะครับเราก็เตรียมความพร้อมให้มีความชำนาญกับเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีนะครับให้เกิดความชำนาญยิ่งขึ้นเพื่อให้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ที่สำคัญคือความปลอดภัยทั้งกำลังพลเราเองแล้วก็ประชาชนที่เราเข้าไปช่วยเหลือครับ
1: ทราบมาว่าเพิ่งสดๆร้อนๆเลยเมื่อวานนี้เองได้มีการเปิดในเรื่องของการฝึกซ้อมทางน้ำอันนี้กิจกรรมนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านคะ
2: กิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นจิตอาสาเพื่อเพิ่มศักยภาพจิตอาสากู้ภัยทางน้ำครับก็เนื้อหาวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเราจะพัฒนากำลังพลของเราครับให้มีความชำนาญมีความสามารถในการนำเรือเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเด็กสตรีมีครรภ์อะไรประมาณนี้ครับให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องบนมาตรฐานความปลอดภัยของตัวประชาชนเองครับแล้วก็ตัวความปลอดภัยของกำลังพลเองก็ต้องปลอดภัยเป็นอันดับแรกเช่นกันครับ
1: ค่ะสถานที่ฝึกที่เราใช้ฝึกกันก็คือในค่ายเสนานรงค์นี่เอง
2: เป็นอ่างเก็บน้ำโครงการพระราชดำริค่ายเสนานรงค์ครับซึ่งมีขนาดกว้างแล้วก็ลึกแล้วก็มีกระแสน้ำที่ให้เกิดความชำนาญในการใช้เรือ
1: ก็คือเหมือนเปรียบเสมือนการลงพื้นที่จริงก็ว่าได้นะคะ
2: ใช่ครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็จะมีภาคส่วนราชการแล้วก็ภาคเอกชนที่มาร่วมกับเรานะครับก็ได้ความตอบรับเป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่องเสียเชียงตึงหัดใหญ
1: ่
2: นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต12สงขลาแล้วก็เทศบาลนครหัดใหญ่แล้วก็ผู้มีจิตอาสานะครับก็คือผอ.ธานินทร์ผอ.โรงเรียนเทศบาล5หัดใหญ่ในของเรานะครับท่านเป็นผู้มีจิตอาสาที่นำเรือส่วนตัวนะครับแล้วก็ทีมเรือจิตอาสามาช่วยในการฝึกซ้อมด้วยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญครับประชาชนในพื้นที่ก็คือผู้นำชุมชนของในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่เรานะครับในการเข้ามาร่วมฝึกด้วยครับประโยชน์ตรงนี้นะครับก็เพื่อที่จะจากปัญหาปีที่แล้วนะครับที่ผ่านมาก็คือทหารเราไม่รู้ทุกตอกซอกซอยนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะลงรายในรายละเอียดลึกว่าบ้านไหนมีกลุ่มเปราะบางตรงอยู่ตรงไหนบ้างนะครับจากปัญหาปีที่แล้วเนี่ยเราก็มากำหนดกับทุกภาคส่วนในการประชุมหารือในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะครับในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรวดเร็วและปลอดภัยโดยที่เรากำหนดเส้นทางนะครับที่จะเข้าไปโดยผู้นำชุมชนในชุมชนแต่ละชุมชนเพราะผู้นำชุมชนก็จะรู้ว่าบ้านไหนมีเด็กมีผู้ป่วยติดเตียงมีผู้สูงอายุเพื่อที่จะนำออกมาก่อนนำเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปช่วยแล้วก็นำออกมาก่อนในกรณีที่มีภัยนะครับ
1: แสดงว่าเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาและอุปสรรคที่เราเจอก็คือหนึ่งเลยก็คือเรื่องของ
2: เส
1: ้
2: นทาง
1: ของพี่ๆน้องๆทหารอาจจะไม่ชำนาญในการเข้าพื้นที
2: ่
1: ต้องมีกลุ่มผู้นำชุมชนหรือว่าเจ้าของสถานที่เองเนี่ยเป็นคนนำไปนะคะแล้วก็สองมีปัญหาไหมคะเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะไปพาออกมาแล้วแต่ว่าเจ้าของบ้านหรือว่า คนที่อยู่อ่ะไม่ยอมออกมาตั้งแต่ในคราวแรกในการที่เราเข้าไปช่วยในครั้งแรกอะค่ะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งก็อยากจะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอให้เชื่อหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนนะครับเรื่องสภาพอากาศหรือปริมาณน้ำจากคลองต่างๆของกรมชลประทานแจ้งเตือนนะครับ

0: ที่เรามองไม่เห็นจากปีที่แล้วที่ผ่านมาก็คือทั้งเรือทั้งเหยียบไปก็ส่วนหนึ่งนะครับจากปัญหาปีที่แล้วเราก็เอานำมาแก้ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ก็คือจัดผู้นำชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนนั้นนะครับนำพาทหารเข้าไปกับก็ผู้นำชุมชนก็จะรู้ว่าถนนตรงนี้หยุดได้แค่ตรงไหนตรงไหนมีรั้วตรงไหนมีสิ่งกีดขวางใต้น้ำเราก็จะทำงานได้รวดเร็วแล้วก็ง่ายแล้วก็ปลอดภัยครับ
1: ค่ะแต่ถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเราไปในช่วงที่เกิดเหตุเลยจริงๆแล้วในส่วนของมทบเองค่ะในเรื่องของการทำก่อนที่จะเกิดเหตุอย่างเช่นบางทีก็เคยเห็นน้องๆขุดลอกคูคลองไปช่วยนู่นนี่นั่นอันเนี้ยภารกิจของมทบมีอะไรนอกเหนือจากนี้บ้างคะ
0: ครับก็เราก็จะแบ่งเป็น4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเตรียมการเตรียมความพร้อมโดยเมื่อหน่วยได้เตรียมความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์แล้วเข้าไปเตรียมความพร้อมในพื้นที่ชุมชนนะครับในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเราก็จะประสานร่วมมือกันนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นขุดลอกคูคลองเตรียมกระสอบทรายไว้ทำพนังกั้นน้ำไว้อะไรเงี้ยครับเราก็จะเข้าไปช่วยเหลือในท้องถิ่นนะครับอันนี้คือขั้นเตรียมการสำหรับขั้นก่อนเกิดภัยก็เช่นเมื่ออุตุนิยมวิทยาหรือส่วนภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนแล้วว่าน้ำจะมาแล้วนะครับเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะจัดกำลังพลชุดส่วนล่วงหน้าเข้าไปประสานกับท้องถิ่นในท้องถิ่นนั้นๆว่ามีชุมชนไหนที่จะต้องอะไรที่ต้องเคลื่อนย้ายเช่นกลุ่มเปราะบางผู้เจ็บป่วยผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการรีบเคลื่อนย้ายออกมาก่อนไปอยู่ยังศูนย์พักพิงที่เทศบาลหรือท้องถิ่นจัดไว้นะครับอันนี้ก็คือขั้นก่อนเกิดภัยสำหรับขั้นเกิดภัยนั้นไม่ต้องพูดถึงครับก็ระดมทั้งกำลังพลและยุทธปกรณ์เต็มกำลังขีดความสามารถในการออกเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยครับแล้วก็หลังจากภัยลดระดับลงไปแล้วนะครับก็จากปีที่ผ่านมาเราก็เข้าไปดำเนินการฟื้นฟูให้กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับซึ่งปีที่แล้วนี้เราใช้ระยะเวลาฟื้นฟูเกือบ3 เดือนครับกว่าจะ
1: เข้าสู่สภาวะปกติแล้วคะ
0: ปกติครับ
1: ก็เห็นพี่ๆทหารอยู่ทุกมุมของทั้งในเขตเทศบาลเองแล้วก็นอกเขตเทศบาลก็จะเห็นพี่ๆน้องๆทหารนะคะเข้ามาช่วยเหลือนอกจากในเรื่องของการใช้กำลังแล้วในเรื่องของการเห็นมีรถครัวเคลื่อนที่ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็การนำข้าวสารอาหารแห้งอะไรเงี้ยค่ะไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้เราร่วมกับอะไรบ้างคะ
0: ครับอย่างเช่นรถครัวพระราชทานนะครับซึ่งมณฑลทหารบกที่42ได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่10นะครับพระราชทานมาจำนวน2 คันเราก็บูรณาการร่วมกับหน่วยในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงปีที่แล้วเนี่ยเรามีรถครัวพระราชทานจากกองทัพภาคที่4เรารวมแล้ว13 คันเพื่อดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนนะครับก็สำหรับวัตถุดิบนะครับก็จะมีภาคธุรกิจภาคเอกชนจังหวัดสงขลาหลายๆภาคส่วนครับก็ในเมื่อเราประสบภัยก็ทุกภาคส่วนก็ให้ความร่วมมือนะครับยินดีที่จะบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคในการประกอบอาหารปรุงสุกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่เราครับ
1: ค่ะครับก็เหมือนที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นรถครัวพระราชทานเอ่ยหรือว่าการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมีการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับในขั้นฟื้นฟูก็จะมีพี่น้องในพื้นที่ชุมชนหาดใหญ่ในที่บ้านแบบก็คือลากไปเลยไปหมดเลยนะครับก็ทางทุกภาคส่วนครับได้ระดมทรัพยากรอุปกรณ์การก่อสร้างแล้วก็เราก็จัดกำลังพลไปช่วยในการก่อสร้างครับก็พยายามสร้างให้สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อาศัยอยู่ได้ครับ
1: ค่ะถ้าสมมุติว่าในห้วงเวลาตอนนี้ตอนที่ยังไม่ได้เกิดภัยนี่แหละค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามีการร้องขอจากพี่น้องประชาชนเหมือนอยากให้พี่ๆทหารช่วยไม่ว่าจะเป็นสมมุตินะคะในเรื่องของการแบบสร้างบ้านให้กับกลุ่มเปราะบางหรือว่าการทำไฟฟ้าภายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถที่จะร้องขอมายังของมทบได้ไหมคะหรือว่าต้องแค่ในเฉพาะช่วงเกิดเหตุเท่านั้น
0: ก็ถ้าเป็นกลุ่มผู้ยากไร้นะครับปัจจุบันก็จะมีหน่วยงานพมจ.จังหวัดสงขลานะครับก็จะดูแลควบคุมอยู่แล้วเสร็จแล้วก็จะประสานมายังมณฑลทหารบกที่42กรณีที่ขาดแคลนช่างอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามณฑลก็ยินดีให้การสนับสนุนกำลังพลประเภทช่างไปช่วยเหลือครับโดย

0: ไปร่วมกับทุกภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นพมจ.สงขลาเอ่ยองค์กรภาครัฐเองภาคเอกชนธุรกิจหรือพวกพี่ๆพสบที่รวบรวมทุนทรัพย์นะครับในการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างให้กับกลุ่มผู้ยากไร้เราก็จัดกำลังพลทีมช่างเข้าไปช่วยเหลือครับ
1: ค่ะแล้วนอกเหนือจากการทำงานในส่วนของมทบเองแล้วค่ะการขอความร่วมมือจากไม่ว่าจะเป็นอปท.หรือว่าผู้นำชุมชนต่างๆตรงนี้ค่ะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมหรือว่าเตรียมแผนตรงนี้เราได้มีการประชุมกันบ้างหรือยังคะหรือว่ามีการพูดคุยกันนอกจากการซ้อมแผนนะคะมีการประชุมกันบ้างหรือยัง
0: ครับในส่วนของจังหวัดสงขลาเองนะครับโดยปภ.จังหวัดสงขลาก็ได้เรียกทั้งมณฑลทหารบกที่42แล้วก็ส่วนราชการภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยไปดำเนินการเตรียมความพร้อมแล้วก็ประมาณ3ครั้งแล้วครับในส่วนของมทบ42เองก็จะไปทำแผนนะครับให้สอดคล้องกับที่ปภ.จังหวัดสงขลาได้วางแผนไว้นะครับในกรณีแผนนี้เราก็จะต้องประสานไปยังท้องถิ่น อย่างเช่นเมื่อวานที่เราเรียกหน่วยงานเทศบาลนครหาดใหญ่มาดำเนินการซักซ้อมในการกู้ภัยทางน้ำนะครับเราก็ได้พูดถึงอุปสรรคในการเข้าไปช่วยเหลือเทศบาลจะต้องไปกำหนดจุดพักคอยนะครับในการที่เราจะเข้าไปขนประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อไปยังศูนย์พักพิงที่ปลอดภัยนะครับเทศบาลก็ต้องไปกำหนดเส้นทางหลักเส้นทางตอกซอกซอยนะครับแล้วก็เราก็จะขนทั้งรถทั้งเรือไปขนประชาชนมายังอพยพมายังพื้นที่ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนพี่น้องชาวหาดใหญ่เราเมื่อเทศบาลหรือท้องถิ่นแต่ละส่วนกำหนดแล้วนะครับก็กรุณาอย่าจอดรถกีดขวางการจราจรไม่ว่าจะเป็นทั้งรถทั้งเรือนะครับเมื่อภัยมันมาแล้วเนี่ยถ้าระดับน้ำมันท่วมรถไปแล้วเวลาเรานำเรือเข้าไปเราจะมองไม่เห็นมันก็จะเป็นอุปสรรคในไม่ว่าจะทั้งรถทั้งเรือที่จะ
1: เข้าไป
0: ช่วยเหลือประชาชนครับ
1: ค่ะค่ะถ้าเหมือนที่ผ่านมาค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้รับความเสียหายเยอะไหมคะกับอุปกรณ์เครื่องมือที่จะใช้ในการช่วยเหลือแล้วตอนนี้เราเอากลับมาเรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมที่รอเหตุเผื่อจะเกิดขึ้นอีกในช่วงปลาย
0: ป
1: ี
0: ที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยครับเรือก็ได้รับความเสียหายไป 4-5 ลำนะครับเฉพาะในส่วนของมทบ42เองนะครับในส่วนเรือของภาคอื่นๆก็มีเสียเช่นเดียวกับเรารวมถึงกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุจากเรื่องการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนครับก็เหมือนที่ได้เรียนไปเช่นเรือไปชนรั้วบ้านทำให้เรือแตกหรือไปเจอกระแสน้ำเชี่ยวพัดไปนะครับไปเจอรถที่จอดขวางครับอันนี้ครับก็เป็นอุปสรรคนะครับก็อยากจะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนสะพานบนสะพานหัดใหญ่เรานะครับไม่ว่าจะเป็นสะพานสัจจกุลสะพาน
1: หน้าโรงพัก
0: หน้าโรงพักเองเนี่ยครับถ้าเราเปิดการจราจรให้รถวิ่งได้นะครับการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนมันก็จะรวดเร็วแล้วก็ประชาชนก็จะเกิดความปลอดภัยมากครับ
1: ถ้าพูดถึงปัญหาอุปสรรคหลักๆเลยที่เราเจอมาในปีที่แล้วแล้วจะดับมาแก้ไขในปีนี้ก็คืออะไรบ้างคะที่เน้นหนักเลย
0: ที่เน้นหนักเลยนะครับก็อย่างเช่นการรวมกลุ่มที่เราจะได้เข้าไปอพยพช่วยเหลือเป็นภาพรวมนะครับเรื่องที่สองเรื่องการกีดขวางการจราจรนะครับเรื่องที่สามเรื่องการรวมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับถ้าเกิดทุกภาคส่วนหรือองค์กรธุรกิจหรือภาครัฐภาคเอกชนถ้าเกิดเรารวมไปยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดได้นะครับการที่จะรวมกำลังพลยุทโธปกรณ์หรือทรัพยากรทั้งหมดจากองค์กรมูลนิธิต่างๆแล้วเราก็จัดทีมเพื่อแบ่งงานกันทำนะครับเพราะหาดใหญ่บ้านเราจากภัยที่ผ่านมาเราแบ่งเป็น4เขตแบ่งผู้รับผิดชอบในแต่ละกระทรวงทบวงกรมเพราะฉะนั้นหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาหรือองค์กรมูลนิธิจิตอาสาต่างๆถ้าเรามารวมกันแล้วก็แบ่งงานกันทำมันจะได้ไม่เกิดความซ้ำซ้อนโกลาหลนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นการดีจากปัญหาอุปสรรคปีที่แล้วครับ
1: ถ้าพูดถึงปีที่ผ่านมามีจุดไหนพื้นที่ไหนไหมคะที่เรามองว่ามันเป็นอุปสรรคแล้วเรายังแบบแก้ไขไม่ได้อย่างเช่นที่ที่คนร้องขอให้เข้าไปช่วยแต่เรายังไม่สามารถที่จะไปเข้าไปได้เหมือนบางทีเรามองว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่น้ำแบบมีน้ำแรงกระแสน้ำเชี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เรามีวางแผนไว้ยังไงเพราะว่าถ้าสมมุติว่าท่วมอีกนะคะมันก็น่าจะเป็นรูปแบบเดิมเราจะมีการวางแผนไว้ยังไงในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือในกลุ่มคนตรงนี้บ้างคะ
0: ครับจากข้อมูลปีที่แล้วนะครับจุดที่กระแสน้ำแรงแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเรือเรามีน้อยนะครับพอมันเกินขีดความสามารถของรถยกสูงของทหารแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเรือเท่านั้นทีนี้เรือที่ติดเครื่องยนต์สำหรับปีที่แล้วเนี่ยเรามีปริมาณไม่เพียงพอซึ่งกว่าจะระดมจากทุกภาคส่วนมาเนี่ยมันก็ใช้เวลานะครับค่อนข้างใช้เวลาทำให้ความล่าช้าในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยก็เกิดความล่าช้าครับจากปัญหาปีที่แล้วกระแสน้ำมันแรงมากนะครับก็เรือหลายลำนะครับถ้าไปเจอกระแสน้ำเชี่ยวเนี่ยก็ได้พลิกคว่ำไปก็หลายลำทีนี้เราก็เอาปัญหาปีที่แล้วเนี่ยมาแก้ไขจากเมื่อวานที่ได้รับการฝึกซ้อมเนี่ยเราก็จะแบ่งทีมเรือนะครับไปอยู่ตามจุดต่างๆใน4เขตใน
1: ก็คือกระจายไปเลย
0: กระจายไปเลยครับแล้วใช้การควบคุมคอนโทรลโดยวิทยุสื่อสารเพราะปีที่แล้วอุปสรรคคือ
1: การสื่อสารด้วย
0: การสื่อสารด้วยใช่ครับทำให้การเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยล่าช้าแล้วก็เกิดความซ้ำซ้อนในการที่เราไม่ได้มารวมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เป็นหนึ่งเดียวเพราะว่าต่างคนต่างเข้าไปช่วยครับบางที
1: เข้าไปซ้ำ
0: ใช่ไหมครับเรากว่าจะไปถึงจุดตรงสมมติผมอยู่ออกจากค่ายเสนากว่าจะไปถึงจันทวิโรจน
1: ์
0: ซึ่งกระแสน้ำที่สูงและเชี่ยวเนี่ยก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับกว่าเราจะไปถึงจุดนั้นซึ่งเป็นเคสหนักเคสเร่งด่วนเราก็จำเป็นที่จะต้องไปที่จันทวิโรจน์ใช่ไหมครับขอโทษครับแล้วก็ในระหว่างทางที่ประชาชนขอความช่วยเหลือเนี่ย
1: ที่อยู่ก่อนที่จะถึงจันทวิโรจน์ใช่ไหม
0: กว่าจะถึงจันทวิโรจน์เนี่ยได้รับการร้องเรียนเป็นอย่างมากครับว่าพี่ๆทหารวิ่งเรือเปล่าผ่านหน้าไปโดยที่ไม่ช่วยเหลือเลยแต่ประชาชนผมก็ไม่ได้โทษครับเพราะเขาไม่รู้ว่าภารกิจที่เราจะต้องไปช่วยนั้นเป็นเคสแดงไหมที่จะต้องเร่งด่วนเมื่อไปถึงแล้วปรากฏว่าก็จะมีองค์กรมูลนิธิต่างๆที
1: ่
0: เข้าไปแล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคของปีที่แล้ว
1: ก็คือการสื่อสาร
0: ใช่เรื่องการสื่อสารปีนี้เราก็เลยต้องแบ่งทีมนะครับแบ่งทีมแต่ขอให้มาอยู่ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเราจะได้กระจายในแต่ละถนนแต่ละชุมชนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแบ่งงานกันทำทุกภาคส่วนแต่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนครับ
1: ค่ะมองว่าเราจะบอกกับพี่น้องประชาชนยังไงเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้เหมือนที่ท่านบอกนะคะว่าบางคนอาจจะเข้าใจผิดในการเข้าไปช่วยเหลือในเคสต่างๆแต่บางทีเราก็มีเหตุจำเป็นเนี่ยค่ะอยากจะบอกกับประชาชนยังไงบ้าง
0: ก็อยากเรียนพี่น้องประชาชนนะครับทหารยินดีที่จะช่วยทุกเคสนะครับแต่ว่าความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนที่ประสบภัยแล้วก็ความเจ็บป่วยนะครับแล้วก็การได้รับบาดเจ็บเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทางศูนย์เนี่ยก็จะประเมินเคสเร่งด่วนเป็นลำดับแรกๆแล้วก็พอเมื่อจัดลำดับเคสเร่งด่วนแล้วก็จะกระจายงานให้แต่ละชุดในการออกเข้าช่วยเหลือแต่ละเคสครับเพราะฉะนั้นทหารยืนยันว่าไม่ทอดทิ้งประชาชนครับถ้าเมื่อไหร่แล้วภารกิจที่นอกเหนือจากเคสเร่งด่วนแล้วนะครับก็ยินดีช่วยเหลือได้ทุกเคสครับไม่ได้เลือกปฏิบัติ
1: ว่าในส่วนของการออกปฏิบัติในแต่ละครั้งในการลงพื้นที่ช่วยเหลือเนี่ยค่ะแพทย์ประจำที่ไปกับเรือหรือว่าไปกับรถนี้มีเพียงพอไหมคะเพราะบางทีอาจจะเจอเคสเร่งด่วนเหมือนที่เสบอกอะค่ะว่าสามารถที่จะช่วยเหลือได้ทันท่วงทีไหมปีนี้เราต้องเตรียมพร้อมให้เยอะกว่าเดิมไหม
0: ซึ่งจริงๆแล้วเราก็เตรียมทั้งทีมแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายเองแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยระดมทุกโรงพยาบาลค่ายในพื้นที่ภาคใต้นะครับมารวมอยู่ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็กระจายไปตามเคสที่แจ้งไปนะครับสำหรับปีนี้นะครับการบูรณาการจัดการตรงนี้นะครับก็โดยร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ทีมแพทย์ทีมพยาบาลของเราก็มีการฝึกฝนในเรื่องของจัดภาพข่าวที่ผ่านมานะครับการฝึกเตรียมความพร้อมเนี่ยทั้งในส่วนของทีมพยาบาลเองไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายทางอากาศการเคลื่อนย้ายทางเรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็เป็นการปฐมพยาบาลให้เกิดความปลอดภัยก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลนะครับก็ได้ฝึกความพร้อมรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือก็ได้เตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดีครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงการซ้อมแผนที่ผ่านมาเราซ้อมไปซีเมกที่ผ่านมาตรงนี
0: ้
1: ท่านมองยังไงบ้างคะเราสามารถเอามาปรับใช้ในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงได้ยังไงแบบไหนบ้าง
0: ครับจากห้วงเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับมณฑลทหารบกที่42เองเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการฝึกเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเนี่ยทั้งกฟล.ก็คือการฝึกร่วมพลเรือนตำรวจทหารก็ได้รับการตอบรับจากภาคส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาเองประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาเองให้ความสนใจครับโดยการซักซ้อมที่ผ่านมา นะครับรวมถึงสัปดาห์ต่อไปก็เป็นซีเมกนะครับระดับนานาชาติโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบรับที่จะมาในการสังเกตการฝึกด้วยของเราด้วยนะครับซึ่งการฝึกในครั้งนี้นะครับก็จะมองภาพของภัยพิบัติขนาดใหญ่ของหาดใหญ่บ้านเรานะครับทุกภาคส่วนได้ร่วมให้ความสนใจแล้วก็ร่วมมือในการซักซ้อมเป็นอย่างดีได้รู้เราก็ซักซ้อมในขั้นตอนการปฏิบัติไม่ว่าแต่ขั้นตอนแรกเรื่องการอพยพประชาชนนะครับซึ่งมณฑลฐานบกที่42เองเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพในการอพยพในสถานีที่1นะครับเราก็ซักซ้อมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่โดยสมมุติสถานการณ์เพียง3จุดก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับเราใช้พื้นที่โรงเรียนเทศบาล3
1: ข
0: ้อหงโรงเรียนเองเสียงสามัคคี
1: คะ
0: นะครับแล้วก็พื้นที่เทศบาลเมืองข้อหงเป็นจุดอพยพนะครับจำนวน3จุดในเป็นเคสตัวอย่างนะครับที่ดำเนินการฝึกซ้อมก็ประชาชนได้ให้ความร่วมมือครับแล้วก็ลำดับขั้นตอนในการซักซ้อมในแต่ละภาคส่วนก็สามารถรันไปตามคิวได้เป็นอย่างดีครับ
1: ก็คาดหวังว่าถ้าเกิดเหตุภัยขึ้นมาจริงๆอีกสักครั้งหนึ่งสมมุติไปนะคะในห่วงปลายปีก็เราก็น่าจะทำงานกันอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็ในสิ่งที่ทางมทบขอไว้ในเรื่องของการต่างๆที่จะให้ทางทหารเข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกีดขวางของการจราจรของรถด้วยแล้วก็ในเรื่องของอะไรนะที่จอดไว้ตามซอกซอยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือเพื่อความสะดวกในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือใช่ไหมคะค่ะช่วงนี้ในเรื่องของที่พักของคนที่จะไปอพยพอะค่ะนอกจากในส่วนของที่เทศบาลเขาจัดไว้แล้วในส่วนของมทบเองศูนย์พักพิงมีไว้ตรงไหนด้วยไหมคะ
0: ครับในส่วนของศูนย์พักพิงนะครับเราก็จะมีทั้งจุดพักพิงไม่ว่าจะจุดหลบรถและคนนะครับรอบนี้เมื่อแจ้งเตือนเรื่องปริมาณน้ำเนี่ยครับก็ขอให้ห้วงแรกได้อพยพรถไปก่อนนะครับรถเนี่ยจากที่ประชุมของในพื้นที่ส่วนราชการแล้วก็ภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยนะครับก็จะมีทางด้านทิศตะวันออกก็จะมีไล่ริมเขาคอหงบ้านเราเลยนะครับก็จะไล่ตั้งแต่ส่วนสาธารณะหาดใหญ่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ค่ายเสนานรงค์นะครับแล้วก็มออ
1: ันนี้คือไปจอดได้
0: ใช่เป็นพื้นที่จอดรถนะครับจากภัยครั้งที่แล้วเราก็เสียหายไปหลายแสนคันนะครับอันนี้เราก็จะกำหนดจุดจอดรถเบื้องต้นนะครับส่วนพื้นที่ทางภาคตะวันตกนะครับก็จะเป็นที่สนามบินหาดใหญ่ท่าอากาศยานหาดใหญ่บ้านเราโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสันน
1: ะคร
0: ับก็เป็นพื้นที่สูงในแต่ละโซนนะครับซึ่งชาวบ้านในใครพื้นใกล้พื้นที่ไหนก็ไปจอดที่นั่นสำหรับศูนย์พักพิงนะครับศูนย์พักพิงก็ในพื้นที่ดังกล่าวแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของพื้นที่สำรองนะครับก็จะเป็นทางมหาวิทยาลัยมทร.ศรีวิชัยมหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับก็จะเป็นพื้นที่สำรองในโซนภาค
1: ทางโน้น
0: นะครับ
1: ที่จะไปสงขลา
0: ที่จะไปสงขลาส่วนทางฝั่งบ้านพุทาง
1: สะเดาฝั่งนี
0: ้ทางฝั่งนี้ก็จะไปทางสนามบินหาดใหญ
1: ่
0: โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสัน
1: ค่ะก็ใครใกล้ที่ไหนก็ไปจอดที่นั่นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมมทบ42เน้นย้ำค่ะว่าพร้อมแน่นอนนะคะที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะวันนี้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณนะคะพันเอกอภิสิทธิ์ปิตติศักดิ์ค่ะรักษาราชการแทนหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่42นะคะวันนี้ที่มาให้ข้อมูลในเรื่องของการเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการใต้สันติสุขค่ะวันนี้นะคะรายการของเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่กองอาสารักษาดินแดนค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยมาดูเบื้องหลังการฝึกอส.รวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ของพี่ๆอส.กันนะคะว่าจริงๆแล้วเขามีบทบาทสำคัญในการดูแลความสงบความปลอดภัยในพื้นที่อย่างไรต้องบอกเลยนะคะว่าอส.เนี่ยเป็นประชาชนในพื้นที่ที่เป็นคนธรรมดาแต่กลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของอส.ที่แบกภารกิจไม่ธรรมดาเอาไว้เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนมาดูอีกหนึ่งมุมนะคะที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการใต้สันติสุขในวันนี้ค่ะ

0: นี่ไม่ใช่การฝึกของทหารอาชีพแต่นี่คือการฝึกของอส.คนที่หลายคนอาจคุ้นภาพในบทบาทอำนวยความสะดวกดูแลประชาชนแต่เบื้องหลังของพวกเขากำลังถูกฝึกให้พร้อมรับมือสถานการณ์จริงพร้อมตัดสินใจในเสี้ยววินาทีเมื่อความปลอดภัยของประชาชนอยู่ตรงหน้าเพราะในจังหวัดชายแดนภาคใต้อส.ไม่ได้เป็นเพียงผู้ช่วยแต่คืออีกกำลังสำคัญในการดูแลความสงบของบ้านเกิด
1: ตอนนั้นเหตุการณ์ก็เยอะครับก็เลยว่าอยากอาสาเข้ามาช่วยบ้านเกิดเราอยู่แล้วก็เลยได้ลงสมัครอส.ตั้งแต่ปี53ครับนี่รวมระยะมาก็15 16ปีนะครับก็ทำเรื่อยๆด้วยใจรักครับในอาชีพเราก็ได้ดูแลบ้านเมืองที่อยู่เราด้วยตั้งแต่เกิดก็อยากให้บ้านเมืองทางใต้สมุทรสุพรรณครับ
2: คือตั้งใจมานานแล้วว่าอยากจะมาเป็นอส.เพราะจะดูแลพี่น้องประชาชนในตำบลกับบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
3: ก็ผมเป็นคนพื้นเพที่นี่เลยนะครับพ่อแม่แต่ปู่ย่าตายายก็เป็นคนเป็นชาวไทยพุทธที่อยู่ใน3จังหวัดนะครับผมก็ก่อนหน้านั้นก็ขึ้นไปเรียนอยู่สงขลาสุดท้ายก็กลับมาอยู่บ้านก็เหตุการณ์มันก็เริ่มรุนแรงขึ้นทุกวันนะครับผมก็ตัดสินใจในแล้วก็กลับมาอยู่บ้านก็หางานทำที่มันได้ดูแลบ้านเกิดตัวเอง

เพราะเบื้องหลังการตัดสินใจสวมเครื่องแบบนี้ไม่ใช่เพียงการสมัครเข้ามาทำหน้าที่แต่คือการเลือกยืนเคียงข้างเพื่อช่วยดูแลและปกป้องบ้านเกิดของตัวเองและความตั้งใจเช่นนี้ไม่ได้เริ่มต้นในวันปฏิบัติภารกิจแต่มันเริ่มตั้งแต่วันแรกในสนามฝึก

0: เริ่มยิงเปิดห้ามไกลลั่นไกลมันได้เสร็จตรวจการซ้ายขวาขึ้นนกห้ามไกลไม่ต้องปิดการเพื่อนครับไม่ต้องปิดเรายิงอยู่แล้วนี่จังหวะเรายิงอยู่ไม่ต้องปิดนะครับไม่ต้องปิดรถยนต์ลงรายงานพร้อม
1: สำหรับเป้าหมายของการฝึกในครั้งนี้คือการสร้างผู้นำครับเราไม่ได้ต้องการให้แค่เขาสามารถยิงปืนเป็นหรือว่าแค่เดินลาดตระเวนได้เท่านั้นแต่เป้าหมายที่สำคัญเลยมันคือการถ่ายทอดเทคนิคและยุทธวิธีในระดับผู้นำสมาชิกเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามแนวทางของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยเฉพาะในด้านการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆในเขตเมืองเราได้สอนให้อส.เนี่ยสามารถอ่านสถานการณ์ออกเพื่อป้องกันการก่อเหตุหรือว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วทางอส.เนี่ยสามารถที่จะรับมือระงับเหตุได้ทันทีและแม่นยำครับสิ่งสำคัญก็คือความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งถ้าทางเจ้าหน้าที่อส.เองเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพมีระเบียบวินัยมีความกล้าหาญผมเชื่อว่าประชาชนในพื้นที่ก็จะเกิดความรู้สึกปลอดภัยและนี่คือด่านแรกของการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบครับผมบอกกับพวกเขานะครับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในการฝึกในห้วง11วันนี้อาจจะมีเหนื่อยบ้างมีหนักบ้างแต่มันก็แลกมาด้วยความรู้สึกปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและความปลอดภัยของตัวเจ้าที่อส.เองฝึกหนักในวันนี้เพื่อรับมือกับสถานการณ์จริงในวันหน้าครับ
2: แถวที่ยกมือเป็นหลักเปิดระยะ2ช่วงแขนสำหรับเครื่องตรวจจุดสำหรับตรวจเครื่องแต่งกายงดจับเอา

จากแรงตั้งใจของคนที่อาสาเข้ามาปกป้องบ้านเกิดถูกหล่อล้อมผ่านสนามฝึกที่เข้มข้นแต่เบื้องหลังการจะเป็นอสยังมีอีกขั้นตอนสำคัญเพราะคนที่จะเข้ามาทำหน้าที่นี้ต้องผ่านการคัดเลือกและต้องเป็นคนที่พร้อมแบกรับความรับผิดชอบต่อชุมชน

สำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอนะครับหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงนะครับจะมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยก็คือท่านนายอำเภอในการดูแลควบคุมกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกอส.อำเภอเมืองปัตตานีที่2นะครับทั้งในเรื่องของระเบียบวินัยการปฏิบัติหน้าที่สิทธิกำลังพลแล้วก็การกำหนดรูปแบบการปฏิบัติงานในพื้นที่การรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเมืองร่วมกับตำรวจทหารในพื้นที่รวมถึงแผนยุทธการต่างๆการจัดระเบียบสังคมการแก้ไขปัญหายาเสพติดและภารกิจของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยหรือนโยบายรัฐบาลที่มอบหมายมาในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะครับในการรักษาความสงบเรียบร้อยแก้ไขปัญหาความไม่สงบและเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ครับสำหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะครับจะมีคุณสมบัตินะครับตามพ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน2497นะครับเริ่มจากกระบวนการนะครับทางจังหวัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนะครับจะแต่งตั้งคณะกรรมการ1ชุดเพื่อรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดนที่กำหนดไว้นะครับก็จะมีเรื่องของภูมิลำเนาในถิ่นที่จะเป็นเข้ามาเป็นสมาชิก2นะครับมีอายุตั้งแต่17ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน60ปีนะครับมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นภิกษุสามเณรไม่เป็นบุคคล

ไร้ความสามารถหรือเป็นคนไร้ความสามารถและต้องไม่เป็นคนที่มีพฤติกรรมอันธพาลเสเพเกเรหรือติดยาเสพติดนะครับนี่เป็นคุณสมบัติขั้นต้นนะครับที่จะมารับสมัครส่วนขั้นตอนการคัดเลือกนะครับจะประกอบด้วยการทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยยึดเกณฑ์การวิ่ง2กิโลลุกนั่งนะครับแล้วก็ซิทอัพดันพื้นนะครับตามเกณฑ์อายุระเบียบของอ้างอิงจากระเบียบทบ.ที่กำหนดไว้เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ามาแล้วก็ประกอบด้วยการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคลิกภาพต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามคุณลักษณะแล้วก็หลักเกณฑ์ที่ทางพรบ.กองอาสาดินแดนกำหนดไว้ครับสำหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้รับการบรรจุสั่งใช้นะครับก็จะได้รับสิทธิในเรื่องของค่าตอบแทนนะครับจะเป็นค่าตอบแทนของกองสมาชิกกองอาสาดินแดนเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องของสิทธิด้านกำลังพลประกอบด้วยการลานะครับลาป่วยลาบวชนะครับแล้วก็การลาไปประกอบพิธีฮัจญ์สำหรับพี่น้องสมาชิกอสที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับเรื่องของสิทธิการศึกษาของบุตรนะครับการรักษาพยาบาลของตนเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิเบื้องต้นรวมถึงกำลังพลสมาชิกอสที่ปฏิบัติหน้าที่ในคำสั่งกอรมน.นะครับก็จะมีสิทธิได้รับเหรียญราชการชายแดนเหรียญพิทักษ์เสรีชนและบัตรทหารผ่านศึกเพื่อใช้ในการส่วนลดของการขนส่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถไฟหรือรถบขสของทางราชการนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิเบื้องต้นนะครับรวมถึงเหรียญต่างๆที่ได้รับการสดุดีหรือว่าเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีพิเศษอื่นๆตามโอกาสครับสำหรับกองอาสารักษาดินแดนนะครับจัดตั้งขึ้นตามพรบ.กองอาสารักษาดินแดนพ.ศ. 2497นะครับมีจุดเริ่มต้นและการต่อยอดมาจากการจัดตั้งกองเสือป่าของรัชกาลที่6นะครับที่ต้องการประชาชนนะครับฝึกระเบียบวินัยให้มีวินัยแล้วก็ในการช่วยเหลือสังคมนะครับต่อยอดมาจนถึงภัยความไม่สงบระบบคอมมิวนิสต์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็จึงมีการอาสาสมัครประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่เพื่อเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาในการดูแลบ้านเมืองชุมชนของเรานะครับจากภัยคอมมิวนิสต์ก็ต่อยอดมาจนถึงการรับสมัครนะครับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะครับในการดูแลบ้านเมืองจึงเป็นข้อดีและข้อเด่นของการได้กำลังสมาชิกอสที่ต้องใช้คนในพื้นที่ก็จะทำให้รู้จักคนรู้จักพื้นที่แล้วก็มีเครือข่ายนะครับในการที่จะดูแลพื้นที่ตัวเองแล้วก็มีเครือข่ายด้านการข่าวนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของอส.ที่จะทำงานในพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นจุดแข็งที่จะดูแลแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับซึ่งอส.จะมีความเข้าใจในเรื่องของพื้นที่วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ความเป็นคนในพื้นที่ตรงนี้คือจุดแข็งและจุดเด่นของการเป็นสมาชิกอส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ

0: และเมื่อผ่านการคัดเลือกผ่านการฝึกภารกิจของอส.ก็เริ่มต้นขึ้นไม่เพียงร่วมดูแลความปลอดภัยตรวจพื้นที่ลาดตระเวนหรือช่วยเฝ้าระวังสถานการณ์แต่อีกบทบาทสำคัญคือการลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชนรับฟังปัญหารับฟังข้อกังวลและนำเสียงจากชุมชนส่งต่อไปสู่การประสานและแก้ไขเพราะบทบาทของอส.ไม่ได้มีเพียงการดูแลความสงบแต่ยังเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างประชาชนกับภาครัฐให้การดูแลความปลอดภัยเดินควบคู่ไปกับความเข้าใจในพื้นที
1: ่นิ่งอันนี้อันโดตุมันแน่
0: สำหรับหลายคนอาจยังมีภาพจำเดิมต่อบทบาทของอส.แต่ในความเป็นจริงนั้นหน้าที่ของพวกเขามีมากกว่าที่หลายคนเข้าใจ

อสอบางทีบางคนก็ยังไม่รู้ว่าอสอคืออะไรนะครับอสอเนี่ยคือมันเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนคือมันเป็นของกระทรวงมหาดไทยมันเป็นหน่วยหลักของโครงการปกครองคือหน้าที่อสอคือไม่ใช่ว่าเป็นดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเดียวคือต้องรับผิดชอบเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในการมีปัญหาในพื้นที่หรือว่าในเขตเมืองอาจจะมีต้องมีการทะเลาะวิวาสต้องใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปในการตั้งด่านจุดป๊อปอัพในการไปตรวจไปดูแลความสงบให้กับพี่น้องประชาชนไม่มีคือก่อนที่จะมาเป็นต้องมาคุยปรึกษากับพ่อแม่ว่าผมจะมาเป็นเจ้าหน้าที่อสจะมาดูแลพี่น้องประชาชนคือหน้าที่อสเนี่ยคือไม่ใช่ว่าทหารอย่างเดียวคือเราต้องใช้ความอดทนในการฝึกเพราะเราเป็นเจ้าหน้าที่ถ้าเราอดทนตรงนี้ไม่ได้คือเราจะไปดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ได้เราต้องใช้ความอดทนเพราะถ้าเราใช้ความอดทนได้คือเราได้ไปดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบคือตอนนี้เหมือนเหตุการณ์ที่เหตุการณ์ก็รุนแรงทีนี้เราก็จะที่มาฝึกเป็นผู้นำอสเนี่ยอสชตตเนี่ยคือหักมาฝึกในการบูรณาการในตำบลแล้วก็ในการพบปะผู้นำศาสนาให้แบบให้พวกเราเข้าใจเจ้าหน้าที่ว่ามีอะไรก็ต้องไปพบปะพูดคุยว่าจะให้สันติสุขในพื้นที่เราสงบดีเพราะที่เราดูมันพื้นที่เราบ้านเรา20กว่าปีแล้วอยู่แบบไม่สงบทีนี้ใช้อสในพื้นที่ในการเข้าไปพบปะแก้ปัญหาในพื้นที่เรารับผิดชอบครับ

ภายใต้เครื่องแบบที่เห็นคือคนธรรมดาที่มีความรู้สึกไม่ต่างจากใครมีครอบครัวมีบ้านที่รักมีชุมชนที่ผูกพันและอาจเป็นสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้หลายคนยังเลือกยืนอยู่ในหน้าที่นี้

0: แบบเราก็ไม่รู้ว่าเราทำไมถึงต้องเป็นเราเพราะว่าช่วงที่เข้าไปในเซเว่นช่วงนั้นคือคนเข้าไปเยอะมากแต่คือหวยมันมาตกที่เราค่ะมันก็เลยแบบก็น้อยใจใช่ก็ช่วงระหว่างทางการใช้ชีวิตมันก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแย่เพราะว่าเหมือนมันสังคมช่วงนั้นก็ท็อกซิกก็แบบโดนบูลลี่โดนอะไรขนาดนั้นแต่พอแบบโตมาเราก็เริ่มเข้าใจว่าเราก็ยอมรับตัวเองได้แล้วว่าโอเคมันเป็นแบบนี้มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็เลยก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆค่ะก็โอเคแล้วกัน
1: ค่ะก็ขอบคุณฝ่ายที่มาเยี่ยมในวันนี้ก็ปลื้มปิ่มมากๆที่ทุกคนยังแบบยังให้คำสนับสนุนให้ความสนับสนุนกับเราอยู่ยังเห็นว่าทุกคนเนี่ยทุกหน้าที่ไม่ได้ละเลยเราค่ะ

0: ผมว่าให้เปลี่ยนแนวคิดอย่าระแวงกันไทยพุทธมุสลิมให้กลับมาอยู่เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมครับสำหรับเด็กประชาชนรุ่นใหม่นะครับที่ว่าคิดอยากจะช่วยกันแก้ปัญหาใน3จังหวัดแล้วนะครับกองอาสารักษาดินแดนเราก็ยินดีต้อนรับนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งเป็นเฟืองฟันเฟืองเล็กๆที่จะแก้ปัญหาใน3จังหวัดของเราครับ
1: ก็อยากให้เข้าใจอสอะไรมั่งดีๆมั่งนะครับว่าการทำดีก็บางทีมันก็ทำให้ท้อมั่งอะไรมั่งแต่ว่าถ้าว่าคนส่วนมากเข้าใจการทำงานของอสก็อยากให้เป็นกำลังใจให้เยอะๆนะครับ

0: จากความพร้อมสู่ความเสียสละวันนี้ทำให้เราได้เห็นว่าอส.ไม่ได้เป็นเพียงกำลังสนับสนุนแต่คืออีกกำลังสำคัญที่ร่วมดูแลความสงบของบ้านเกิดและเบื้องหลังเครื่องแบบคือหัวใจของคนธรรมดาที่เลือกตอบแทนแผ่นดินเกิดด้วยการยืนหยัดทำหน้าที่อย่างไม่ธรรมดาและในพื้นที่ที่ความสงบไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยง่ายอส.เปรียบเสมือนรอยต่อระหว่างความหวาดระแวงกับความไว้ใจเป็นคนของชุมชนที่ยืนอยู่แนวหน้าเพื่อให้คนข้างหลังได้ใช้ชีวิตอย่างปกติพวกเขาอาจไม่มีชื่อในหน้าประวัติศาสตร์ไม่มีเหรียญตรามากมายให้คนจดจำแต่ทุกก้าวที่ออกเดินตรวจทุกคืนที่เฝ้าระวังคือการเขียนเรื่องราวของความเสียสละลงบนผืนแผ่นดินนี้อย่างเงียบงันบางคนต้องห่างครอบครัวบางคนต้องใช้ชีวิตอยู่กับความไม่แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนเสมอคือหัวใจที่เลือกปกป้องมากกว่าถอยหนีเพราะคำว่าบ้านของพวกเขาไม่ใช่แค่บ้านของตัวเองแต่คือบ้านของพวกเราทุกคนและบางทีความสงบที่เรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาในทุกวันอาจเกิดจากใครบางคนที่ยอมแบกรับความไม่ธรรมดาไว้แทนเรานี่แหละคืออส.คนธรรมดาที่ยืนอยู่ในหน้าที่ที่ไม่ธรรมดาและเป็นกำลังเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของคำว่าสันติสุขอย่างแท้จริง
1: แม้ไม่ใช่ทหารหรือตำรวจที่ปกป้องพระสุธาก็หาไม่อส.ก็ห่วงแหนแผ่นดินไทยพีชีพได้ทั้งตายเป็นเช่นเดียวกัน

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
7: แกสเทคงานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุด

ของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามประสาเมืองนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: เรามาเริ่มด้วยประเด็นใหญ่ประเด็นนึงนะครับเรื่องของสแกมเมอร์แล้วก็ในเรื่องของการฟอกเงินนะครับซึ่งกรณีเอกสารเผยแพร่สภาพแทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐตรวจสอบบุคคล26คนและนิติบุคคล2แห่งซึ่งก็ปรากฏชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยเพื่อพิจารณาคว่ำบาตรตามกฎหมายจากข้อกล่าวหาความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของสแกมเมอร์นายไบรอันมาร์สประธานคณะกรรมการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ส่งหนังสือถึงนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบบุคคลและกิจการที่ถูกระบุว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสแกมออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนังสือดังกล่าวนั้นขอให้2กระทรวงสอบสวนและพิจารณาภายใน180วันว่าบุคคลหรือว่ากิจการในรายชื่อเข้าเกณฑ์ที่จะถูกใช้มาตรการคว่ำบาตรใต้ภายใต้อำนาจตามกฎหมายของสหรัฐหรือไม่ตลอดจนมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาอาชญากรรมไซเบอร์และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาแทนราษฎรสหรัฐระบุว่าหนังสือดังกล่าวมีเป้าหมายให้รัฐบาลสอบสวนบุคคลต่างชาติที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือบ่งชี้ว่าอาจเชื่อมโยงกับศูนย์สแกมออนไลน์และหากผลสอบพบว่าเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายจึงจะพิจารณาใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไปในส่วนของเมียนมานั้นหนังสือดังกล่าวได้พูดถึงการปราบปรามศูนย์สแกมขนาดใหญ่ที่ชเวกโกโกและเคเคพาร์คพร้อมกับระบุว่าเครือข่ายศูนย์สแกมตามแนวชายแดนไทยเมียนมานั้นยังคงขยายตัวขณะที่ในส่วนของกัมพูชาหนังสืออ้างรายงานหลายฉบับที่กล่าวถึงการทุจริตการคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สแกมจึงขอให้รัฐบาลสหรัฐนั้นตรวจสอบ28รายการซึ่งประกอบด้วยบุคคล26รายและกิจการ2แห่งโดยมีชื่อของอดีตรัฐมนตรีของไทยอยู่ในรายชื่อดังกล่าวด้วยและยังมีชื่อของเบนสมิธและยิมเลียกรวมอยู่ด้วยด้านนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ชี้แจงกรณีที่รายชื่อของตนเองนั้นปรากฏในหนังสือของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาที่เสนอให้ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยได้ระบุว่ามีการประสานไปยังสำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศหรือ OFAC กระทรวงการคลังสหรัฐเพื่อเตรียมส่งหลักฐานชี้แจงความบริสุทธิ์พร้อมกับเดินหน้าพึ่งพากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยโดยการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นเพียงการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลว่าบุคคลในรายชื่อเข้าเกณฑ์การใช้มาตรการคว่ำบาตรทางกฎหมายหรือไม่ไม่ใช่ผลการสอบสวนคำวินิจฉัยความผิดหรือการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรแล้วแต่อย่างใดขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์ในการฟอกเงินการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึง
1: และจากกรณีที่ปรากฏชื่ออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเข้าไปมีส่วนเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์นะคะซึ่งทางการสหรัฐอเมริกาก็เตรียมพิจารณาในการคว่ำบาตรเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันบอกว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมระบุให้ผู้ที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการกฎหมายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวนะคะว่าได้รับทราบถึงรายชื่อที่ปรากฏแล้วพร้อมให้ความเห็นว่าบุคคลที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการจัดตั้งทนายความและหาวิธีการเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการดำเนินงานของรัฐบาลนอกจากนี้ค่ะในประเด็นที่ทางการสหรัฐอเมริกาเรียกร้องรัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้น
2: ก็เห็นชื่ออยู่ครับก็เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปตั้งทนายแล้วก็ไปหาวิธีในการที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
3: แต่พอดีว่าทางสหรัฐเขาไปใช้เวลาที่ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เอาใช้คำว่าถ้าเกิดใครไม่ดำเนินการจะคว่ำบาตร
2: รัฐบาลไหนอ่ะ ันไม่ใช่รัฐบาลนี้ฮะ
0: ทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็เข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูย่านบางบอนครับหลังพบเบาะแสการจัดตั้งเป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายมิจฉาชีพข้ามชาติโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้15คนซึ่งมีพฤติการตั้งศูนย์โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งติดตามตัวนายจ้างชาวจีนที่อยู่เบื้องหลังพลตำรวจตรีพันธนนุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูซอยเอกชัย112แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพมหานครหลังรับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกภายในบ้านหลังดังกล่าวเป็นจำนวนมากกลุ่มทั้งมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายค้นจากการเข้าตรวจสอบภายในอาคารพบว่ามีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นห้องต่างๆอย่างชัดเจนเช่นห้องทำงานสำหรับใช้โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายซึ่งมีหลักฐานเป็นบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นติดไว้ที่ผนังนอกจากนี้ยังพบห้องที่จัดเตรียมเครื่องแบบตำรวจพร้อมทั้งตราสัญลักษณ์ของสถานีตำรวจต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเพื่อใช้ประกอบการหลอกลวง
1: การสืบสวนเพิ่มเติมก็พบนะคะว่านายจ้างชาวจีนเนี่ยใช้ชื่อบุคคลอื่นหรือว่านอมินีค่ะเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังนี้มาเป็นระยะเวลานานกว่า1ปีค่าเช่าเนี่ยสูงนะคะถึงเดือนละกว่า 900,000 บาทเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย1คนชาวต่างชาติอีก14คนซึ่งประกอบด้วยสัญชาติญี่ปุ่นจีนไต้หวันและเมียนมาโดยทั้งหมดเนี่ยจะทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติการเพื่อโทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อสำหรับเครือข่ายนี้ค่ะจะมุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นเป็นหลักโดยมีรูปแบบในการกระทำความผิดด้วยการสุ่มโทรศัพท์หาเหยื่อแล้วก็อ้างว่ามีพัสดุผิดกฎหมายหากเหยื่อหลงเชื่อก็จะมีการโอนสายไปยังผู้ร่วมขบวนการที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนั้นก็สร้างเรื่องบอกว่าพบธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัยแล้วก็หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินมาเพื่อทำการตรวจสอบทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่เชื่อว่านายจ้างชาวจีนยังคงหลบหนีอยู่ภายในประเทศซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวแล้วก็เฝ้าระวังการหลบหนีออกทางช่องทางธรรมชาติ
0: สำหรับของกลางที่สามารถตรวจยึดได้นะครับก็ประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินตลอดจนยาเสพติดประเภทไอซ์และอุปกรณ์การเสพอีกจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของกลางทั้งหมดพร้อมทั้งควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินการผลักดันกลับประเทศต้นทาง
4: ลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เกิดความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นเคสคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะหลอกต่างประเทศแต่ว่าเคสคอลเซ็นเตอร์ที่ต่างประเทศมาหลอกไทยลักษณะเดียวกันมีความน่าเชื่อถือเหมือนกันแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้AI เฟกลักษณะเดียวกันนะครับไปทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่เพื่อเตือนประชาชนให้เห็นแล้วก็จะทำให้ประชาชนคนไทยนั้นถูกหลอกลักษณะแบบนี้น้อยลง
1: ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะตำรวจก็ไปจับ3ชาวจีนแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะหลังจากที่หลอกเหยื่อซึ่งเป็นหญิงสูงวัยอ้างบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะหลอกให้มีการถอนเงินสดถึง6ล้าน1แสนบาทเพื่อนำมามอบให้แต่เท่านี้ยังไม่พอนะคะยังมีการออกอุบายขอเพิ่มอีกกว่า2ล้านบาทแต่ว่าเหยื่อเนี่ยไหวตัวทันแจ้งตำรวจซ้อนแผนจับกุมได้เนี่ยทันควันค่ะตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นแนะนำกำลังเข้าจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์สัญชาติจีน3คนหลังร่วมกันก่อเหตุหลอกลวงหญิงสูงวัยอายุ67ปีอ้างตัวบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารและ DSI โทรเข้ามาข่มขู่เหยื่อบอกว่าบัญชีเนี่ยมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินจนเหยื่อเกิดความกลัวถอนเงินสดทั้งหมดเลยนะคะ 6,150,000 บาทมาส่งมอบให้กับคนร้ายที่หน้าอพาร์ตเมนต์แห่ง1กลางเมืองขอนแก่นค่ะแต่ว่ามิจฉาชีพได้เงินไปแล้วก็ยังไม่พอใจค่ะโทรกลับมาขอเงินเพิ่มอีก 2,650,000 บาททำให้เหยื่อเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าไปแจ้งความกับทางตำรวจเจ้าหน้าที่จึงวางแผนไปดักซุ่มจุดที่นักส่งมอบเงินในรอบ2นะคะภายในซอยหลังเมือง8ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจนกระทั่งเนี่ยแหละค่ะหนึ่งในแก๊งปรากฏตัวมารับเงินก็เลยล็อกตัวเอาไว้คนร้ายเนี่ยสารภาพบอกว่ารับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชันเทเลแกรมก่อนขยายผลรวบ ผู้ร่วมขบวนการอีก2รายที่นั่งรออยู่บนรถหรูใกล้กับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็มีการยึดของกลางนะคะเงินสดกว่า 500,000 บาทบัตรเดบิตต่างประเทศบุหรี่ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องรวมถึงรถยนต์หรู BMW ด้วยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาค่ะร่วมกันครอบครองของผิดกฎหมายตามพรบ.ศุลกากรแล้วก็ลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ขยายผลหาผู้บงการต่อไป
0: ตม.ชลบุรีเปิดปฏิบัติการสินสมุทรสยบมังกรดำบุกเข้าจับกุมในลีเจียนลู่ผู้ต้องหาชาวจีนเครือข่ายเว็บพนันข้ามชาติหลังหนีหมายจับแดงตำรวจอินเทอร์โพลมาซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักหรูที่จังหวัดชลบุรีพันตำรวจโทกิตติพัฒน์หงชูเวศสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนำกำลังบุกเข้าจับกุมในลีเจียนลู่อายุ37ปีสัญชาติจีนผู้ดูแลระบบเอเจนต์และการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์ข้ามชาติและเป็นบุคคลตามหมายแดงของตำรวจอินเทอร์โพลโดยจับกุมได้ที่บ้านพักหรูในย่านตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสืบเนื่องจากปี2564-65นั้นนายลีได้ร่วมกับพวกจะตั้งเครือข่ายชักชวนชาวจีนเล่นเว็บพนันออนไลน์ต่างประเทศโดยมีเอเย่นรายย่อยมากกว่า300รายและก็มีสมาชิกเล่นพนันกว่า 1,000 คนยอดเงินหมุนเวียนสูงถึง 1,500 ล้านบาทในลีจะรับประโยชน์ไปประมาณ15ล้านบาทก่อนจะหลบหนีหมายจับจากจีนลอบเข้ามาซักหลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยเบื้องต้นนั้นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีมีการเพิกถอนวีซ่าและก็นำตัวในลีเนี่ยมาส่งฝากขังรอส่งกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนต่อไป
1: เตือนภัยกันต่อนะคะกรณีการถูกหลอกลวงค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวงว่ามีใบสั่งจราจรที่มีการค้างชำระนะคะก่อนที่จะมี

0: หรือระบบ PTM แต่หากได้รับ SMS แนบลิงก์หรือ QR code ค่ะก็ต้องเร่งรัดให้กดหรือว่าชำระเงินในทันทีถ้าเจอข้อความแบบนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดอย่างไรก็ตามหากกรอกข้อมูลบัตรหรือว่าข้อมูลธนาคารไปแล้วค่ะให้ติดต่อธนาคารทันทีเพื่อระงับความเสี่ยงและหากเกิดความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ก็ให้รีบติดต่อ AOC 1441
1: 1เลยหากมีลิงก์เข้ามาห้ามกดรับลิงก์ไม่ว่าจะเป็น SMS หรือว่า LINE อ้างใบสั่งที่ส่งมาเนี่ยแบบนี้ลบทิ้งได้ทันทีนะครับ2คือห้ามใส่ข้อมูลรหัสผ่านหรือว่า OTP One Time Password ห้ามกรอกรหัสผ่านหรือว่าแนบลิงก์ปลอมเด็ดขาดแบบนี้ก็ลบได้เช่นกันนะฮะ3คือเช็คผ่านแอปทางการตรวจสอบใบสั่งผ่านเว็บหรือแอปพลิเคชันทางการของตำรวจจราจรเท่านั้นนะครับหรือหากเป็นหน่วยงานรัฐอื่น20กระทรวงคุณผู้ชมสามารถติดต่อไปที่ต้นสังกัดของแต่ละหน่วยงานได้แต่ถ้าหากพลาดไปแล้วล่ะทำอย่างไรให้รีบโทรไปอายัดบัญชีทันทีนะฮะที่สายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ครับ
2: ช่วงนี้เรียกว่าฝนฟ้าตกต่อเนื่องกันทุกวันบางพื้นที่นี่ตกหนักด้วยแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยเป็นผู้ประสบภัยกันเยอะเลยทีเดียวเชอรี
3: ่อย่างก่อนหน้านี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลปทุมนะคะที่นนทบุรีแจ้งวัฒนะก็เป็นคลองมาแล้วนะคะ
2: ครับก็ในช่วงนี้คงต้องระวังในหลายจุดแล้วก็หลายพื้นที่ทั่วประเทศเรื่องของฝนที่ตกหนักในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะ 17-20 กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเองก็เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากครับโดยเริ่มจากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นให้เฝ้าระวังต่อในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพอก็มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักที่อำเภอนาน้อยอำเภอนามื่นจังหวัดน่านครับระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำลาดเชิงเขาพอมีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนามื่นและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปอยู่อย่างพื้นที่ปลอดภัยและถ้าต้องการความช่วยเหลือก็ให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนในพื้นที่ด้านนายทวีศักดิ์พุ่มมรดกในอำเภอนาน้อยก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดที่ตำบลสถานบ้านนาดอยหมู่ที่10และบ้านทุ่งหมู่ที่12เพื่อประเมินสถานการณ์หลังในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจากการสำรวจพบว่าสถานการณ์น้ำยังคงอยู่ในภาวะปกติและยังไม่มีสัญญาณอันตรายในอำเภอนาน้อยนะครับได้กำชับให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและให้รายงานสถานการณ์ทุกๆ1ชั่วโมงขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนสภาพอากาศประเทศไทยในหลายพื้นที่ครับว่าจะเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักมากโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
4: แต่ฝนในที่ตกในครั้งนี้จะมีการเคลื่อนตัวเป็นระนาบลงมาตั้งแต่วันที่17ทางภาคเหนือไล่18ไล่19ครับฝนจะเป็นฝนลักษณะการตกผ่านพื้นที่ต่างๆตามมวลอากาศเย็นที่ผักเข้าลงมานะครับเมื่อมาดูข้อมูลการสะสมของฝน24ชั่วโมงครับวันที่17เราจะเห็นว่าฝนก็สอดคล้องกับโมเดลก็จะเกิดขึ้นทางด้านภาคเหนือเป็นหลักนะครับรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับฝนก็จะมีอยู่ประมาณสัก100กว่ามิลสีแดงๆนะครับแล้วก็อาจจะมีทางด้านภาคตะวันออกบ้างในบางพื้นที่นะฮะแล้วก็ภาคตะวันตกด้วยที่จะมีเรื่องของลมมรสุมที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นเนี่ยฝนที่เป็นแนวรับลมมรสุมพังงานะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับวันที่18นะฮะ17 18นะฝนสะสม2วันพื้นที่ไหนเพิ่มขึ้นมาบ้างก็พื้นที่โซนเดิมนะฮะภาคเหนือยังมีอยู่นะครับแล้วก็ภาคกลางเริ่มมีมากขึ้นเพราะนั่นจากว่ามวลอากาศเย็นผักลงมาแล้วนะครับภาคตะวันตกนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะแรงขึ้นนะตอนกลางของประเทศก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นรวมถึงนครราชสีมาภาคตะวันออกนะครับภาคใต้ที่เป็นแนวรับลมมรสุมก็จะมีฝนเพิ่มขึ้น
3: ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแต่ว่าประชาชนในย่านโชคชัย

0: ไอ4ยังไม่กังวลกับฝนที่จะตกในช่วงนี้ค่ะแม้ว่าจะส่งผลให้บนถนนนั้นมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างแต่ว่าปัจจุบันก็พบว่าการระบายน้ำถือว่าทำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนค่ะเราส่งทีมข่าว MVT นะคะลงพื้นที่ไปสำรวจถนนโชคชัย4เขตลาดพร้าวซึ่งเป็นหนึ่งในถนนเส้นหลักที่มักจะเกิดน้ำท่วมหากมีฝนตกหนักนอกจากน้ำที่ท่วมขังบนผิวการจราจรแล้วค่ะยังท่วมเข้าไปในซอยแล้วก็ชุมชนต่างๆที่มีพื้นที่อยู่ต่ำกว่าระดับถนนอย่างเช่นซอย36ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต่ำที่สุดชาวบ้านในซอยเนี่ยยอมรับนะคะว่าถนนภายในซอยมักได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานของกรมราชทัณฑ์เข้ามาช่วยขุดลอกท่อระบายน้ำน้ำระบายได้เร็วขึ้นเทียบกับแต่ก่อนที่ใช้เวลาเป็นสัปดาห์จึงไม่กังวลหากมีฝนตกหนักในพื้นที
1: ่ท่วมจะท่วมทุกรอบถ้ามันตกหนักอ่ะ
2: อย่างช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเป็นไงบ้าง
1: หนักสุดคือเที่ยงคืนยังไม่แห้งคือมันตกแรงมากแถวเนี่ยมันจะแรงทั่วกันไปหมดอ่ะมันจะแห้งช้าแต่เช้ามามันก็แห้ง
2: น้ำมันก็คือไหลจากถนนลงมาในซอย
1: ใช่ซอยเนี่ยมันต่ำสุดไง
2: แล้วที่ผ่านมาทางเขตเขาได้มีการมาลอกท่อหรือว่าม
1: า
2: ระบายยังไงบ้าง
1: มาเขาจะมาลอกให้กรมราชทัณฑ์มาลอก
2: ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนกับตอนนี้ถือว่าตอนนี้ระบายเร็วขึ้นไหม
1: เร็วขึ้นเพราะแต่ก่อนนี้ตอนมาอยู่ใหม่ๆอ่ะเป็นอาทิตย์ก็ไม่แห้งเดี๋ยวนี้2 ชั่วโมงก็แห้งแล้ว
3: ไม่ก่อนในหมู่บ้านสูงกว่าถนนนะลูกสูงกว่าเยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้พอเขาทำถนนมันก็ไหลอยู่แล้วแต่ทีนี้ทางเขตเขาก็ไม่ได้ละเลยหรอกเขาก็คนไอ้เจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็มาดูแล้วก็มีเครื่องปั๊มน้ำไม่ใช่จะเป็น2ปั๊มได้ไหมมันไม่ผิดนะเขาก็สูบมันก็จะลงเร็ว
2: ตอนนี้มันมีการพยากรณ์ว่าอีก3-4 วันเนี่ยมันจะตกติดกันไปอย่างเงี้ยยังเรากังวล
3: กังวลไหมกับมนุษย์เนาะมันก็ต้องกังวลอยู่แล้วกังวลคือหนึ่งการไปมาไงลูกมันก็ต้องลำบากใช่ไหมฮะอย่างคนบ้านชั้นเดียวเนี่ยมันตก2-3 วันมาจะถึงเนี้ยมันจะมากน้อยแค่ไหนมันกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ตรงนี้ไงลูกถ้ามันตกตามฤดูกาลจะแรงหน่อยแต่มันก็ไม่ถึง2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็โอเค
4: เมื่อก่อนท่วมตลอดตอนแบบข้ามวันข้ามคืนเลยข้ามวันข้ามคืน
2: ตอนนี้น้ำยังระบาย
4: ดีกว่า
2: เป็นเพราะว่าจะมาแพ้บ้างเลยระบายเ
4: ร็วก็มาอยู่นะบางทีก็มีผมราชทัณฑ์มาลอกล่าสุดเห็นใน TikTok ก็มีนักฟักเพลงสู่เข้ามาลอกด้านหลัง
0: ส่วนบนถนนโชคชัย4ค่ะก็มีบางร้านค้าที่อยู่ติดริมถนนก็นำกระสอบทรายมาวางเตรียมเอาไว้หากมีน้ำท่วมขังก็จะสามารถช่วยกันคลื่นน้ำที่เกิดจากรถวิ่งสัญจรไปมาเข้าร้านได้โดยบอกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยใช้เวลาไม่นานน้ำก็สามารถแห้งได้ไวขึ้นค่ะส่วนขยะที่ลอยมากับน้ำเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเก็บกวาดทุกวันเพื่อไม่ให้ไปขวางทางระบายน้ำ
5: คือซอยทุกซอยแถวเนี้ยมันต่ำไงซอยมันต่ำเกือบจะหลายซอยนะที่ท่วมนะ
6: หลายซอย
5: แหละแล้วมันก็ท่วมแล้วน้ำมันก็จะเออออกมาตรงถนนแล้วถ้าท่วมถ้าฝนตกหนักมากๆก็มาท่วมถนนเลย
2: แต่เนี้ยการท่วมมันระยะเวลานาน
5: ไม่นานนะ
6: ไม
5: ่นาน
2: เจ้าหน้าที่เขาแบบมาดูแลในเรื่องการขุดของล็อกท่ออะไร
5: มาเมื่อก่อนนะมาบ่อยมาบ่อย
6: กรมราชทัณฑ์มา
5: บ่อยละช่วง
6: ทำเป็นจุด
5: ช่วงที่เขาลอกท่อมาบ่อยเลยเห็นบ่อย
0: ส่วนคลองลาดพร้าวนะคะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งสูบน้ำที่ไหลเข้าท่วมขังภายในวัดลาดพร้าวออกสู่คลองลาดพร้าวค่ะโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีลักษณะเป็นแก้มลิงรองรับน้ำแล้วก็มักประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่องสูบน้ำบอกนะคะว่าหากไม่มีเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำจะเอ่อท่วมพื้นที่ภายในวัดเป็นวงกว้างขณะเดียวกันการสูบน้ำยังช่วยลดปริมาณน้ำในระบบท่อระบายน้ำรอบวัดแล้วก็เร่งระบายสู่คลองราชพร้าวได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ
7: ทางด้านสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนยังคงวิกฤตนะครับโดยที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานั้นถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันที่หนาแน่นมาก เทศบาลเมืองเบตงเองต้องมีการเร่งแจกหน้ากากอนามัยป้องกันขณะที่จังหวัดสงขลาครับก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของหมอกควันไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ภาคใต้ของไทยตอนนี้ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลากับท้องฟ้ายังคงมืดมัวและก็ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งก็เกิดจากควันไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซียโดยผลการตรวจรายงานคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชัน IQ Air วัดค่าฝุ่นได้สูงถึง 45.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเปราะบางทางเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเบตงก็ได้ลงพื้นที่ย่านการค้าในเขตเทศบาลเมืองเบตงเพื่อแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและก็แผ่นพับเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียพร้อมแนะวิธีสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง
8: ร่วมกันสร้างความตระหนักให้กับตัวเองโดยการสวมแมสนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มเด็กหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่มีโรคทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดหัวใจค่ะอันนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะควรสวมแมสนะคะการออกกําลังกายก็อาจจะต้องเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็อาจจะต้องอยู่ในออกกําลังกายในที่ร่มเพื่อป้องกันการก็เรียกครับป้องกันโรคที่สามารถจะเกิดได้จากควันฝุ่นหมอกควันค่ะ
7: สำหรับสถานการณ์ล่าสุดนั้นคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาบริเวณสนามตรงพิธีช้างเผือกในช่วงเช้าวันนี้ปรับตัวแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงพุ่งสูงขึ้นมาอยู่ที่ 39.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่งผลให้ดัชนีคุณภาพอากาศดีดตัวไปถึง106ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อถึงกรณีค่าฝุ่นรายชั่วโมงที่จังหวัดสงขลาพุ่งสูงขึ้นถึง 47.9
0: เชื้อเพลิงแล้วก็ใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ซึ่งเป็นรอยต่อนะคะเขตคลองเตยแล้วก็เขตยานนาวาค่ะทางกทม.ร่วมกับกระทรวงพลังงานรวมถึงบริษัทน้ำมันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเข้าไปแก้ไขปัญหารอยรั่วของท่อส่งน้ำมันนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาไปพบแล้วนะคะจุดที่สงสัยว่าน้ำมันรั่วจากท่อที่บริเวณถนนพระราม3เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เร่งซ่อมค่ะพร้อมกับมีการทดสอบสภาพภายในระบบท่อส่งตลอดแนว32กิโลเมตรแล้วก็เตรียมเปลี่ยนท่อปรับแนวใหม่เพื่อป้องกันเกิดเหตุซ้ำค่ะ
9: ตรงนี้ใช่ไหมคะ
10: พี่นี้มาหันมาฝั่งนี้ให้ท่านเลขาเขาเห็นหน่อยมีไอ้เกณฑ์ต่อไปไหน
9: ไม่ได้เอามา
10: ชี้ไว้หน่อยครับพี่นี
9: ้ที่สงสัยว่าเป็นจุดที่มีการรั่วถูกไหมคะ
10: เป็นจุดสงสัยแต่มันรั่วเนี่ยมันอาจจะรั่วมันจากใต้สลิปแล้วมันโผล่ตรงนี้อาจจะไม่ใช่จุดที่รั่วแต่อาจจะใต้สลิป
9: โอเคคือแนวสีตรงนี้นะคะจุดตรงนี้มันคือสลิปก็คือแผ่นเหล็กที่เอาไว้คุ้มตัวของท่อขนส่งน้ำมันเพื่อป้องกันแรงกระแทกกับบริเวณต่อหม้อใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าว่ามันมีบวมอยู่ตรงนี้นะคะพอมันมีบวมตรงนี้มันก็เลยทำให้น้ำมันเนี่ยมันอาจจะซึมมาเมื่อวานนี้ตอนเย็นที่เราเจอนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเลื่อนไอ้ตัวแผ่นสลิปเนี่ยออกเพื่อหาดูว่ามันมีแผลบริเวณนี้หรือเปล่า
0: ก็เป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะของนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปตรวจสอบพบจุดที่มีน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อขนส่งน้ำมันที่ถนนพระราม3นะคะโดยระบบท่อดังกล่าวเนี่ยมีบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือว่า BPT เป็นเจ้าของใบอนุญาตขณะที่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือว่า BFPL ในกลุ่มบริษัทบางจากเป็นผู้ดำเนินการระบบท่อค่ะทั้ง2บริษัทเนี่ยจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานสำหรับแนวทางในการดำเนินการนะคะทางกรมธุรกิจพลังงานได้กำหนดขั้นตอนเอาไว้3ส่วนด้วยกันก็คือ1เร่งค้นหาแล้วก็ซ่อมแซมจุดที่เกิดความเสียหายผู้ประกอบการจะต้องเร่งหาจุดบกพร่องของแนวท่อเพื่อซ่อมแซมโดยเร็วและต้องส่งข้อมูลประวัติการดูแลและประวัติการซ่อมบำรุงระบบท่อทั้งหมดให้กับกรมธุรกิจพลังงานตรวจสอบเพื่อประกอบการหาสาเหตุและประเมินความเสี่ยงทดสอบระบบท่อตลอดแนว32กิโลเมตรหลังดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็จะต้องมีการทดสอบสภาพภายในระบบท่อส่งตลอดแนวท่อระยะทางประมาณ32กิโลเมตรเพื่อสำรวจสภาพภายในระบบ และตรวจหาบริเวณที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมหรือความผิดปกติอื่นๆหากระหว่างการทดสอบพบการรั่วไหลหรือว่าพบความผิดปกติบริเวณใหญ่ก็จะต้องหยุดดำเนินการ

0: ในทันที 3. ค่ะเปลี่ยนท่อแล้วก็ปรับแนวใหม่ในจุดเสี่ยงต้องจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณที่แนวท่อเนี่ยอยู่ใต้ต่อหม้อหรือโครงสร้างที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคต
1: พักกันสักครู่ครับจะน่าติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีครับ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ดูภารกิจนายกรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแก้ปัญหาชายแดนใต้พร้อมชื่นชมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.และผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยที่สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพตามแผนเผชิญเหตุพร้อมกำชับให้เพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมซึ่งได้มีการแบ่งงานทั้งในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงรองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนและสามารถใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการดำเนินการได้ทันทีนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความโปร่งใสในการทำงานโดยยึดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะพร้อมเน้นย้ำการกวาดล้างระบบอุปถัมภ์และการวิ่งเต้นหัวประมูลในโครงการต่างๆของกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าตลอด3ปีที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยยุคนี้ไม่มีปัญหาการล็อกสเปคหรือว่าการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับเหมาและไม่ต้องการให้วัฒนธรรมเดิมๆกลับมาอีกพร้อมฝากเตือนไปยังประธานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทุกแห่งให้ตั้งกฎเกณฑ์การประมูลให้โปร่งใสและรัดกุมหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
1: ไปดูสถานการณ์ชายแดนกันบ้างค่ะกองทัพภาคที่2ก็ชี้แจงกรณีคลิปการขุดคูแล้วก็วางแนวลวดหนามที่บริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสะงำจังหวัดศรีสะเกษนะคะล่าสุดก็เข้าคุมพื้นที่แล้วพร้อมกับมีการประสานกับทางกัมพูชาให้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ห้ามเคลื่อนย้ายกำลังและปรับพื้นที่ซึ่งก็อาจจะเข้าข่ายรุกล้ำดินแดนค่ะกองทัพภาคที่2นะคะออกมาชี้แจงตามที่ปรากฏข่าวสารฝ่ายกัมพูชามีการขุดคูติดต่อและวางแนวลวดหนามที่บริเวณเนิน450พื้นที่ช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งก็พบว่าเป็นการลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยนั้นกองทัพภาคที่2ได้ตรวจสอบแล้วก็มอบหมายให้กองกำลังสุรนารีจัดกำลังเข้าไปควบคุมพื้นที่พร้อมประสานกับทหารกัมพูชาให้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ซึ่งต้องไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังทางทหารหรือปรับพื้นที่ในลักษณะที่อาจจะเป็นการรุกล้ำเข้าไปในดินแดนของอีกฝ่ายและหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆที่อาจจะทำให้สถานการณ์เกิดความตึงเครียดทั้งนี้ผลการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะฝ่ายกัมพูชาได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่คูติดต่อและแนวลวดหนามกลับคืนสู่สภาพปกติส่วนกองทัพภาคที่2ก็ยืนยันว่ายังคงปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและก็ความปลอดภัยของประชาชน
0: ศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ปัจจุบันมีความสำคัญทำให้

0: การขยายตัวอย่างมากซึ่งจากการจะทำโพลในการสอบถามความคิดเห็นประชาชนส่วนใหญ่นั้นทราบถึงประโยชน์แต่ก็กังวลถึงเรื่องของผลกระทบด้านพลังงานจึงอยากให้ภาครัฐนั้นมีการทำประชาพิจารณ์ก่อนที่จะมีการอนุมัติสร้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สานิชสิริวิสิทธิ์กุลหัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็น North Bangkok Poll มหาวิทยาลัย North กรุงเทพเปิดเผยว่าผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็น Data Center โตไวคนไทยกังวลอะไรความเสี่ยงที่รัฐต้องเร่งจัดการพบว่าประชาชนส่วนใหญ่รู้จักโดยมองว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับประเทศนั้นเป็นอันดับแรกคือการสนับสนุนการพัฒนา AI และเทคโนโลยีร้อยละ 59.5 รองลงมาคือการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการสร้างการลงทุนและก็รายได้ให้กับประเทศ
1: ส่วนมุมมองการลงทุน Data Center ขนาดใหญ่นั้นส่วนใหญ่ก็มองว่ามีทั้งประโยชน์แล้วก็ความเสี่ยงควบคู่กันไปโดยข้อกังวลจากการขยายตัวของ Data Center หลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจนกระทบกับความมั่นคงทางพลังงานมากที่สุดค่ะรองลงมาภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์เรื่องของการใช้น้ำแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็กังวลนะคะว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอาจจะตกอยู่กับกลุ่มทุนต่างชาติแม้ประชาชนร้อยละ38ค่อนข้างเชื่อมั่นต่อความสามารถของภาครัฐในการกำกับดูแลแต่ก็ยังน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นกับกลุ่มที่ไม่เชื่อมั่นเลยซึ่งรวมกันแล้วประมาณร้อยละ55ประชาชนเห็นว่าสิ่งที่รัฐควรให้ความสำคัญก่อนอนุญาตให้สร้างอย่างแรกก็คือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรองลงมาค่ะความปลอดภัยทางไซเบอร์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าดังนั้นส่วนใหญ่จึงเห็นด้วยว่าก่อนที่จะเริ่มโครงการค่ะควรต้องมีการประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด
0: สำหรับแนวทางการดำเนินงานของรัฐนั้นกรณีมีผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมประชาชนเห็นว่าควรสนับสนุนการลงทุนต่อไปแต่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดมากที่สุดรองลงมาคือการจำกัดขนาดหรือว่าจำนวน Data Center ในแต่ละพื้นที่ให้การสนับสนุนเฉพาะโครงการที่ใช้พลังงานสะอาดและชะลอการลงทุนจนกว่าจะมีมาตรการที่รองรับอย่างชัดเจนและกรณีที่การมี Data Center ใกล้กับชุมชนที่พักอาศัยนั้นประชาชนส่วนใหญ่พร้อมให้การสนับสนุนแต่ต้องมีมาตรการป้องกันผลกระทบที่ชัดเจนและขอให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามชมข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับชมข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะคะทางกรมพัฒนาที่ดินมีการเปิดตัว AgriMap Platform ค่ะนำ Big Data และ AI มาใช้วิเคราะห์เพื่อที่จะวางแผนในเรื่องของการเพาะปลูกนะคะพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในวันที่30กันยายนนี้ค่ะนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดตัวนะคะ AgriMap Platform ซึ่งพัฒนาโดยกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเป็นระบบภูมิสารสนเทศกลางภาคการเกษตรบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรทั้ง11กรมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญอย่างเช่นพื้นที่เพาะปลูกคุณภาพดินแหล่งน้ำข้อมูลเกษตรกรพื้นที่ประสบภัยพิบัติแหล่งรับซื้อข้อมูลการตลาดและสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ AgriMap Platform นะคะประกอบไปด้วยระบบต่างๆได้แก่ AgriMap Exclusive AgriMap Pro AgriMap Plus AgriMap Online และ AgriMap Mobile ค่ะพร้อมกับนำ AI มาวิเคราะห์พื้นที่ข้อมูลดินปริมาณฝนแล้วก็ประวัติผลผลิตให้เกษตรกรได้วางแผนเพาะปลูกเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติอย่างเหมาะสมสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแพลตฟอร์มนี้ยังช่วยสนับสนุนในการจัดทำนโยบายและแผนการแก้ปัญหาสำหรับผู้บริหารนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ภาคสนามตามเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งยกระดับภาคการเกษตรด้วย Big Data เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์โดยจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่30กันยายนนี้
3: งาน Gas Tech 2026ก็ตอกย้ำบทบาทเวทีสำคัญแห่งอุตสาหกรรมพลังงานโลกเพียง3วันแรกครับมีการตกลงทางธุรกิจและแผนลงทุนมูลค่ารวมกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานก็มองว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการหาแหล่งเงินทุนเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคตในงาน Gas Tech 2026มีการทำข้อตกลง7ดีลสำคัญครอบคลุมตั้งแต่การซื้อขาย LNG การผลิตไฟฟ้าการลงทุนปิโตรเคมีไปจนถึงการขนส่งทางเรือรวมมูลค่ากว่า 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหนึ่งในดีลสำคัญคือ China Gas Holding และ Venture Global LNG ทำสัญญาซื้อขาย LNG จากสหรัฐปีละ 500,000 ตันเป็นเวลา20ปีเริ่มปี2573ส่วน GE Vernova ก็ลงนามกับ Bigrim Powerจัดหาเทคโนโลยีกังหันก๊าซและการบริการระยะยาวรองรับโครงการผลิตไฟฟ้าในไทยและมาเลเซียนอกจากนี้เอนี่ลงนามกับรัฐบาลเซเนกัลเพื่อประเมินศักยภาพแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่ง5แปลงส่วนรักซารวักหารือกับอินโดรามาเวนเจอร์และพันธมิตรญี่ปุ่นในการเตรียมลงทุนก๊าซธรรมชาติและปิโตรเคมีราว 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่เวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์นั้นเน้นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเงินทุนและความมั่นคงทางพลังงานนายพอมาเดนประธานเบคเทล Energy กับก็มีการระบุว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการหาแหล่งเงินทุนจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงพลังงานในอนาคตสำหรับงาน Gas Tech 2026นั้นก็คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ไทยได้ราว 14,620 ล้านบาทพร้อมกับเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่ของคุณค่าพลังงานโลก
2: สตง.ค่ะครบรอบ151ปีเดินหน้าในการยกระดับการตรวจเงินแผ่นดินใช้เทคโนโลยีแล้วก็ระบบข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงในการใช้งบประมาณของภาครัฐพร้อมกับเปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นค่ะนายมนเทียนเจริญผลผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ให้การต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญและภาคเอกชนที่เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ151ปีการตรวจเงินแผ่นดินไทยโอกาสนี้นะคะนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมผู้แทนจากสำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุนให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยโดยนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยรับมอบเงินจำนวน 500,000 บาทนายมนเทียนกล่าวว่าสตง.ค่ะมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เงินแผ่นดินถูกใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสำหรับแนวทางการทำงานหลังจากนี้สตง.ก็จะนำเทคโนโลยีและก็ระบบข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อให้ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดมากขึ้นพร้อมปรับปรุงรูปแบบการตรวจสอบโดยจะเน้นดูการใช้งบประมาณเป็นรายโครงการไม่ใช่เฉพาะรายหน่วยงานอย่างเช่นงบแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จะมีการตรวจสอบว่ามีหน่วยงานใดได้รับงบประมาณแล้วก็นำไปดำเนินการอย่างไรนอกจากนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมค่ะสตง.จะมีการผลักดันให้หน่วยงานราชการส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ลดขั้นตอนแล้วก็การใช้ดุลยพินิจเพื่อช่วยในการตรวจสอบข้อมูลทำได้รวดเร็วและเป็นระบบมากขึ้นสอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันสตง.ค่ะจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบสามารถแจ้งข้อมูลหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบและป้องกันความเสียหายของเงินแผ่นดิน
4: การตรวจเป็นส่วนหนึ่งแต่การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานของหน่วยงานจะเป็นการป้องกันการทุจริตต้นที่ต้นน้ำแล้วถ้าเพราะโดยสตง.โดยรัฐบาลเห็นตรงกันผมว่าหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจะมาใช้คนทำงานโดยให้ดุลพินิจเพิ่มขึ้นทำงานล่าช้าไม่มีระบบผมว่ามันจะเปลี่ยนไป
3: ประเทศไทยก็นับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะจัดเปิดฉากขึ้นครับในอีก24วันข้างหน้าโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนประเทศไทยนะครับและประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์โดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
2: เข้าสู่ช่วงต้องเฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศนะเพราะว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้นะคะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
5: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTเริ่มแล้วค่ะวันนี้เข้าสู่ช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก 17-20 กันยายนวันนี้ประกาศเตือนเป็นฉบับที่5จากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้จะมีฝนหนักถึงหนักมากต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มพื้นที่เสี่ยง17กันยายนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับไปก่อนจะมีฝนหนักมากที่น่านแพร่อุตรดิตถ์เลยหนองคายรวมทั้งภาคใต้ที่ระนองและพังงาส่วนฝนหนักยังเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้สำหรับกรุงเทพมหานครวันนี้เตรียมพร้อมรับฝนกันด้วย 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่ง วันนี้รวมมิตรตัวการฝนตกหนักเข้ามาในบ้านเราค่ะทั้งร่องมรสุมพัดผ่านอยู่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกำลังแรงขึ้นเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือด้วยจากนั้นวันที่18กันยายนเป็นต้นไปแนวฝนจะขยับลงมาตามมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ตัวร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพัดผ่านอยู่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้น18กันยายนจุดเสี่ยงที่ต้องระวังคือระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานี19กันยายนฝนตกหนักมากเกิดขึ้นที่ราชบุรีระยองจันทบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี20กันยายนพื้นที่เสี่ยงฝนหนักมากขยับมาที่ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมสำหรับคลื่นลมในทะเลก็ต้องระวังเช่นกันทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กต่ำกว่า6เมตรในฝั่งอันดามันงดออกจากฝั่งก่อนท่าวันนี้ภาคเหนือคาดการณ์ว่าจะมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของน่านแพร่อุตรดิตถ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่บึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของเลยและหนองคายภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่นครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่ทุกจังหวัดมีความเสี่ยงฝนตกหนักทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักที่ภูเก็ตกระบี่ตรังมีฝนหนักมากที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
3: ช่วงนี้ไปติดตามการสรุปข่าวข้อมูลในภาคภาษาอังกฤษกันนะครับกับ NBT World Brief
6: สวัสดีค่ะ and welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Thra Thirakalsan. A border dispute near the Cheongsangam has drawn attention after trenches and barbed wire appeared at Hill 450 in Sisakape Province. The Second Army Region says the area is now under control and the site has been restored.The Second Army Region says it has taken control of Hill 450 near the Cheongsangam border crossing in Pusing District of Sisakape Province after reports that Cambodian troops dug a trench and installed barbed wire in the area. The Suranari Task Force was deployed to secure the site and coordinate with Cambodian troops, reminding them of the General Border Committee or GBC agreement that prohibits moving military forces or altering the terrain in ways that could encroach on the other side's territory. The Second Army Region says the talks went smoothly and the Cambodian side has restored the trench and barbed wire area to its original condition. Thai forces will continue closely monitoring the border to maintain security and public safety. Cross-border haze is affecting air quality in parts of southern Thailand as smoke from wildfires in Indonesia moves across the region. Authorities are monitoring the situation and advising people to take precautions. Cross-border haze from wildfires in Indonesia continues to affect southern Thailand, with thick smoke reported in Betong district of Yala province. The haze has reduced visibility, prompting Betong municipality to distribute face masks and health information to Thai and Malaysian visitors and vendors in the town's commercial area. IQ Air reported PM2.5 levels of up to 45.9 micrograms per cubic meter, above the standards cited by local authorities and posing a health concern for vulnerable groups. In Satang sub-district of Mueang Yala, PM2.5 averaged 39.3 micrograms per cubic meter over 24 hours this morning, pushing the air quality index to 106, which is considered unhealthy for sensitive groups. The Pollution Control and Environmental Office 16 says that PM2.5 levels in the south are rising due to 240 hotspots in Sumatra, winds carrying smoke toward Thailand, poor ventilation, high humidity. The office also said an hourly PM2.5 reading of 47.9 in Songkhla province may have been affected by high humidity, interfering with sensors. Residents are advised to wear masks and limit outdoor activities. GasTech 2026 is highlighting its role as a major global energy industry platform. In just its first 3 days, 7 major deals worth more than $40 billion were announced. GasTech 2026 has seen 7 major deals covering LNG trading, power generation, petrochemicals and shipping, with a combined value of more than $40 billion. One key deal was signed between China Gas Holdings and Venture Global LNG. The agreement covers the supply of 500,000 tons of LNG from the U.S. each year for 20 years starting in 2030. GE Vernova also signed an agreement with Begrim Power to provide gas turbine technology and long-term services for power generation projects in Thailand and Malaysia. Meanwhile, Eni signed an agreement with the Senegalese government to assess the potential 5 offshore oil blocks. The state of Sarawak also held talks with Indorama Ventures and Japanese partners on potential investments of around $1 billion in natural gas and petrochemical businesses. Strategic discussions at GasTech 2026 focus on infrastructure, financing and energy security. Paul Marston, president of Bechtel Energy, said that infrastructure investment and access to financing will be key to future energy security. The event is expected to attract more than 50,000 participants from over 150 countries and generate around 14.62 billion baht in economic value for Thailand, while connecting Thai businesses with the global energy value chain. In Thailand, your home address may soon disappear from the outside of your package. A new digital delivery system aims to keep personal information out of scammers' hands. The Ministry of Digital Economy and Society, or DE, is working with Thailand Post and the Personal Data Protection Committee, or PDPC, to develop a digital delivery ID known as DID. The system will replace personal delivery details on packages with a QR code and a 6-character combination of letters and numbers. The aim is to keep sensitive information hidden and reduce the risk of scammers misusing personal data. Thailand Post is currently testing the system internally and mapping delivery locations with more than 24,000 employees. A nationwide location database is expected to be completed within 3 months. The new system of service is expected to open to the public in the first quarter of 2026 through the DID app and Thailand Post Super App. Now, during the transition, the new system will operate alongside the current addressing system. Authorities hope DID will eventually become a new standard for parcel delivery services in both the public and private sectors. Farmers in Thailand will soon have a new digital tool to make smarter planting decisions. The AgriMap platform combines agricultural data and AI to help farmers prepare for changing weather and natural disasters. The Ministry of Agriculture and Cooperatives has launched the AgriMap platform, a central agricultural mapping system developed by the Land Development Department. The platform brings together data from all 11 departments under the ministry, including farmland, soil quality, water resources, farmer information, disaster areas, markets, and natural resources.

0: อร่อยมากรสชาติดีมังคุดทิพย์พังงาค่ะ
1: มังคุดของอำเภอกระปง1ต้องผิวลาย2ลูกโตรสชาติหวานอมเปรี้ยวเป็นซึ่งเป็นลักษณะเด่นของมังคุดทิพย์พังงาได้รับบรรจุให้ใช้การทางรักษาด้วย

0: ันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะคะอยู่กับท่านนายกเช่นเดิมค่ะนายกขาเมื่อวานเราไปตะลุยสวนทุเรียนกันมาแล้วนะคะไปชิมทุเรียนอร่อยๆมาแล้วอย่างวันนี้นายกก็พาขวัญลงพื้นที่อีกหนึ่งสวนผลไม้ก็คือสวนมังคุดค่ะที่นี่ที่ไหนคะนายก
1: ครับที่นี่เขาเรียกว่าตำบลท่านาบ้านปากผู้เป็นสวนของสวนมังคุดพิงๆของคุณบุญรัตน์ศรีนวลเป็นประธานของมังคุดด้วยครับ
0: ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสวนสำคัญในพื้นที่ของอำเภอกระโปง
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเราจะไปชิมรสชาติความอร่อยรวมทั้งรู้จักสวนมังคุดที่นี่นะคะว่าราชินีมังคุดที่พังงานั้นอร่อยสมคำล่ำลือจริงหรือเปล่าค่ะไปกันเลยค่ะ
1: ครับเชิญเลยครับ

0: ียนด้วยครับ
1: อันนี้ก็คือแบบทางจากที่ฝนตกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่
1: แต่วันนี้คือดีว่าเรามาสวนแล้วแบบอากาศดีนะคะ
0: ใช่ครับเมื่อวานเจอฝนตก ตกหยุดตกหยุดวันนี้อากาศร้อน
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ ครับเนี่ยครับเนี่ยเจ้าของสวน
1: ครับ
3: กับผมนายบุญรัตน์ศรีนวลเป็นเจ้าของสวนมังคุดปิงปิงครับสำหรับสวนมังคุดของสวนปิงปิงก็เริ่มปลูกประมาณกลางปีพ.ศ. 2537ครับสมัยก่อนมันเป็นปลูกยางแล้วก็ด้วยสภาพราคายางไม่ดีก็เลยค้นยางแล้วก็เปลี่ยนสภาพมาปลูกไม้ผลซึ่งดูแล้วการปลูกไม้ผลที่ให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ทนต่อโรคก็มังคุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่แปลงนี้ก็เลยปลูกมังคุดครับครับสำหรับราคาผลผลิตปีนี้ก็ช่วงแรกๆก็ราคาค่อนข้างโอเคอยู่ตกไซส์ A ก็ประมาณ70บาท70ถึง75บาทไซส์ B ก็50กว่าบาทไซส์ C ก็ประมาณ30กว่าบาทแล้วก็ลูกดำก็ประมาณตกไซส์นี่ประมาณ20กว่าบาทก็ยืนระยะมาได้ประมาณสัก20วันก็ประมาณ6วันนี้ราคาค่อนข้างไม่ค่อยโอเคเลยคือเหลือประมาณเมื่อวานนี้ก็15บาทเบอร์1เบอร์2ก็11บาทเบอร์3ก็9บาทซึ่งเป็นราคาที่เจ้าสวนขายแล้วขาดทุนไม่คุ้มกับค่าแรงงานที่เก็บครับ

ที่นี่นะคะสวนมังคุดผิงผิงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสวนมังคุดทิพย์พังงาซึ่งถือว่าเป็นราชินีมังคุดในอำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะคะสำหรับมังคุดทิพย์พังงานั้นเป็นมังคุดที่ขึ้นทะเบียน GI นะคะรับรองเรื่องของรสชาติและก็คุณภาพของมังคุดนะคะการันตีความเป็นมาตรฐานของมังคุดทิพย์พังงาซึ่งที่สวนผิงผิงแห่งนี้นะคะมีพื้นที่ประมาณ13ไร่ปลูกมังคุดกว่า300ต้นนะคะซึ่งเริ่มปลูกมาตั้งแต่ปี2537 32ปีแล้วล่ะค่ะที่มังคุดที่พังงายังคงอยู่คู่กับอำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะคะและที่สำคัญสวนแห่งนี้จะเห็นถึงความร่มรื่นเห็นถึงความสะอาดเห็นถึงความใส่ใจในการที่จะคงคุณค่าและก็รสชาติของมังคุดเอาไว้นะคะเพื่อจะให้มังคุดที่พังงานั้นยังคงเป็นมังคุดราชินีของอำเภอกระโปงจังหวัดพังงานั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบเรื่องของมังคุดชื่นชอบเรื่องของการท่องเที่ยวเกี่ยวกับสวนผลไม้สวนเกษตรนะคะก็สามารถแวะมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาที่นี่ได้นะคะมาเที่ยวชมสวนผลไม้ในช่วงกรีนซีซั่นหรือว่าในฟรุตซีซั่นแบบนี้นะคะก็มาชิมผลไม้สดๆจากต้นอย่างที่ขวัญได้นำชิมไปนะคะซึ่งต้องบอกว่ามังคุดที่พังงานั้นรสชาติดีสมคำล่ำลือจริงๆค่ะ

0: สำหรับมังคุดทิพย์พังงาก็เป็นตัวล่าสุดที่ได้รับ GGI ซึ่งประมาณปี2567ซึ่งลักษณะเด่นของมังคุดทิพย์พังงาก็คือผิวลายรสชาติหวานอมเปรี้ยวตามสโลแกนที่ว่ารสชาติหวานอมเปรี้ยวหนึ่งเดียวในประเทศไทย
1: อร่อยมากคอยค่าดีมังคุดทิพย์พังงาค่ะ
0: สำหรับที่มาของทิพย์พังงาก็คือเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2550กว่าซึ่งดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขานิคมการมูลนิธิชัยพัฒนาในขณะนั้นท่านได้มาที่จังหวัดพังงาแล้วก็มีคนนำมังคุดพังงาไปมอบให้กับท่านท่านก็นำไปถวายให้กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาท่านก็ทรงทานดูแล้วก็ดูในรสชาติท่านก็บอกว่าเป็นรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็ไม่ฉ่ำน้ำเนื้อขาวแล้วก็ท่านดร.สุเมธท่านก็เลยตั้งชื่อว่าทิพย์พังงาก็มาอันหมายถึงผลไม้จากเทวดาก็ประมาณนี้ที่มาแล้วก็เมื่อปี2567ก็ได้เป็นพืชที่ได้รับบรรจุให้ใช้การทางรักษ์ GGI ด้วยสำหรับมังคุดทิพย์

หลังจากได้รับราจีไอแล้วนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะเด่นของพื้นที่ในการปลูกมังคุดซึ่งเรามี

ไอ้ผลผลิตของเรามันเด่นอยู่แล้วสามารถจะไปประกาศเชิดชูให้คนได้รับรู้ทั้งประเทศว่าพังงาเราก็นอกจากมีทุเรียนดีแล้วสาลิกไอ้มังคุดก็รสชาติไม่แพ้ใครในประเทศ

สภาพพื้นดินก็ต้องเป็นที่ลาดสักนิดหน่อยเนื่องจากทางพื้นที่ทางอำเภอกระพงนี่ฝนจะเยอะแต่พื้นที่ลาดมันได้มังคุดมันจะอุ้มน้ำน้อยแล้วก็สภาพภูมิอากาศก็มังคุดเป็นพืชที่ทนแล้งแล้วก็ทนฝนทนโรคมันเหมาะสำหรับพื้นที่อำเภอกระพงที่ใช้ในการปลูกมังคุดสำหรับทางสวนมังคุดผิงๆนอกจากไอเราทำผลผลิตไปขายแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่สวนโดยการซื้อมังคุดจากสวนไปครับ

นี่นะคะก็คือผลมังคุดคลิปพังงาจะเห็นได้เป็นแบบลักษณะเด็กก็คือผิวลายใช่ไหมคะแล้วก็จะมีผลคือแบบกระทัดรัดนะคะเปลือกบางนะคะแล้วก็เนื้อจะเป็นสีขาวแล้วก็วิธีดูว่ามังคุดมีกี่กลีบข้างในก็ดูจากตรงนี้นะคะนี่จะมี1 2 3 4 5 6กลีบนะคะเดี๋ยวเราแกะกันค่ะเดี๋ยวให้กูแกะให้มาดูเนื้อนะคะเนื้อสวยนะคะขาวช่ำนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าเนื้อแบบเนื้อช่ำแบบรสชาติต้องหวานนำก่อนนะคะแล้วค่อยเปรี้ยวเดี๋ยวขวัญจะกินทั้งหมดนี้เลยนะคะหวานหอมค่ะอร่อยมากรสชาติดีมังคุดทิพย์พังงาค่ะ

0: ทำด้วยเปรี้ยวนิด
1: ๆรสชาติอร่อยค่ะ
2: มังคุดทิพย์พังงาสวนทิ้งๆ

0: ครับสำหรับผมนอกจากเป็นเจ้าของสวนมังคุดปิงปิงแล้วก็ยังเป็นประธานกลุ่มมังคุดแปลงใหญ่ตำบลท่านาด้วยครับซึ่งเราก็ดำเนินกิจกรรมการรวบรวมมังคุดก็ซื้อขายในปริมาณวันละประมาณ3ตันถึง5ตันมีสมาชิกมาขายก็ประมาณ30ลายถึง50ลายครับสำหรับอำเภอกระปงพื้นที่การเพาะปลูกก็ประมาณ 4,000 กว่าไร่ครับคือในพื้นที่อำเภอกระปงแต่สำหรับในกลุ่มแปลงใหญ่ก็ประมาณสัก 1,000 ไร่ครับท่านผู้ใดที่สนใจจะเข้ามาที่สวนมังคุดปิงๆก็ติดตามได้ทางช่องทาง Facebook มังคุดสวนปิงๆซึ่งเราก็ปักหมุดแล้วท่านก็เข้ามาได้เลยครับแล้วก็มีเบอร์โทรด้วยถ้าท่านใดก็ขอความกรุณาให้โทรมาสอบถามก่อนครับเพราะบางครั้งเราไม่ได้เก็บทุกวันครับปีนี้ผลผลิตมันเป็นน้อยครับครับใกล้ให้โทรมาสอบถามก่อนครับช่องทางอากิจเราก็ทาง Facebook มังคุดสวนปิงปิงเบอร์โทรก็อยู่ในนั้นแล้ว
1: สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบเรื่องของมังคุดชื่นชอบเรื่องของการท่องเที่ยวเกี่ยวกับสวนผลไม้สวนเกษตรนะคะก็สามารถแวะมาที่อำเภอกระปงจังหวัดพังงาที่นี่ได้นะคะมาเที่ยวชมสวนผลไม้ในช่วงกรีนซีซั่นหรือว่าในฟรุตซีซั่นแบบนี้นะคะก็มาชิมผลไม้สดๆจากต้นอย่างที่ขวัญได้นำชิมไปนะคะซึ่งต้องบอกว่ามังคุดที่พังงานั้นรสชาติดีสมคำล่ำลือจริงๆค่ะ

เชิญนักท่องเที่ยวเข้ามาในอำเภอกระปงเราก็มีของดีนอกจากทุเรียนสาลิกาแล้วเราก็ยังมีมังคุดทิพพงาซึ่งรสชาติก็ดังที่ได้เรียนไปแล้วท่านก็คงทราบดีเพราะการกินทุเรียนมันต้องกินมังคุดตามครับมันถึงจะรักษาสมดุลของร่างกายได้ครับสำหรับมังคุดของอำเภอกระปงอย่างน้อยหนึ่งต้องผิวลาย2ลูกโตแล้วก็รสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็รสชาติหวานอมเปรี้ยวเป็นซึ่งเป็นลักษณะเด่นของมังคุดที่นี่ครับคือที่ลูกลายก็เพราะเราไม่ใช้สารเคมีครับ

ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองกระปงนะคะซึ่งวันนี้ที่นี่ค่ะเขามีการรวบรวมเกษตรกรผลงานผลิตผลทางการเกษตรมากมายนะคะมาไว้ที่นี่นะคะซึ่งเป็นเทศกาลประกวดทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดทิพย์พังงา นะคะรวมทั้งมีเกษตรกรเจ้าของสวนมากมายนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่ตามขวัญมาเลยค่ะ

สวัสดีค่ะณัฐยาผาสุขค่ะนามอำเภอกระโปงค่ะสำหรับงานนี้นะคะชื่องานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระโปงประจำปี2519นะคะซึ่งอำเภอกระโปงร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนนะคะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ผู้ประกอบการชาวสวนเกษตรกรนะคะร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนะคะสินค้าคุณภาพซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของอำเภอกระโปง

ผลไม้การท่องเที่ยวในช่วงฤดูผลไม้นะคะหากเดินทางมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะคะก็จะได้พบกับความสุขแบบนี้ค่ะมาชิมผลไม้สดๆจากสวนนะคะหลากหลายเลยละค่ะทางที่เดินทางมาชิมผลไม้นะคะภายในสวนทั้งสวนทุเรียนทั้งสวนมังคุดนะคะไปชิมผลไม้สดๆจากสวนไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรในสวนกันแล้วนะคะยังมาทานผลไม้หลากหลายที่นี่นะคะที่อำเภอกระโปงค่ะมีการจัดงานมหกรรมของอำเภอกระโปงนะคะที่รวบรวมผลไม้ต่างๆภายในอำเภอกระโปงนะคะมาไว้ที่นี่ค่ะเพื่อให้ชาวบ้านนั้นได้มาร่วมกันทานเป็นบุฟเฟ่ผลไม้นะคะมีทั้งมังคุดทิพย์พังงาทุเรียนสาริกาทุเรียนขึ้นชื่อนะคะกล้วยเล็บมือนางซึ่งมีการแข่งขันมีการประกวดการรางวัลชนะเลิศกันด้วยนะคะรวมทั้งจำปาดะนะคะมีเงาะมีหลากหลายผลไม้ในพื้นที่เลยละค่ะซึ่งเรียกว่าก็เป็นสีสันอย่างหนึ่งของอำเภอกระโปงนะคะในช่วงฤดูผลไม้ค่ะมาที่อำเภอกระโปงในช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้นะคะก็มาชิมผลไม้สดๆที่นี่กันได้ค่ะ

ฤดูผลไม้นะคะที่นี่ก็จะมีชาวสวนทุกสวนนะคะทั้ง30กว่าสวนซึ่งได้รับGI นะคะเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดจากสารพิษปลอดจากสารเคมีก็เชิญชวนทุกท่านนะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมที่สวนของทุกสวนได้นะคะ

0: ันนี้มาที่สวนลุงแก้วค่ะคืออยากมีสวนทุเรียนเป็นของตัวเองเนี่ยไม่คิดเลยว่าสวนทุเรียนมันจะเลิศขนาดนี้ดีมากค่ะสวนทุเรียนลุงแก้วนี่เป็นสวนเก่าแก่นะคะมีทุเรียนสาลิกาต้นเก่าแก่เลยไม่ใช่สวนใหม่แล้วก็มีหมอนทองอร่อยมากสวนลุงแก้วทุเรียนอร่อยมากอร่อยทั้งแล้วลุงแก้วใจดีมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนมานะคะได้ประสบการณ์ได้ตัดทุเรียนเองด้วยมีความสุขมากไม่เคยคิดเลยว่าการที่แบบว่ามากินทุเรียนในสวนจริงๆเนี่ยมันดีมากอ่ะยังไงอยากเรียนเชิญให้ทุกคนมากินทุเรียนที่สวนลุงแก้วกันเยอะๆนะคะไม่อยากบอกเยอะอ่ะอยากให้มามากกว่าเดี๋ยวบอกแล้วมันไม่เซอร์ไพรส์อ่ะมาแล้วจะมียิ่งกว่าที่พูดยิ่งกว่าที่คิดมาเที่ยวทุเรียนที่สวนลุงแก้วกันนะคะ
1: ก็อย่างนี้ยังไม่สุกประมาณอีก3วัน2วัน3วันแบบนี้สุกแล้วเสียงจะหลวมครับทุเรียนสุกมีกลิ่นหอมเคาะเถียงลุเถียงแล้วหลวมแล้วก็ดูถ้าว่าให้นิ่มสักหน่อยก็เริ่มคั่วเริ่มปริถ้าคั่วเริ่มหลุดแล้วจะนิ่มมากถ้าสุกคือมีกลิ่นแล้วก็เคาะแล้วเถียงหลวมถ้ายังแน่นเถียงยังแน่นนี่ทุเรียนยังไม่สุกครับก็รสชาติหวานมันเข้มข้นแล้วก็เป็นเนื้อเป็นครีมอร่อยเพราะต้นมันอายุเยอะแล้วประมาณ20ปี20กว่าปีครับ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
2: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
3: ยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพลับพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาเป็นต้นไป
4: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
5: ทุกเรื่องที่อยากรู
6: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
7: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
8: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
5: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

ดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: สวัสดีค่ะพบกับออมนะคะในรายการรอบภูมิภาคค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเกาะสมุยเกาะที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2569นะคะแล้วจะดีแค่ไหนถ้าเกาะสมุยมาเป็นส่วนหนึ่งของลวดลายบนผืนผ้าจะสวยงามและน่าประทับใจแค่ไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: วันนี้รายการรอบภูมิภาคจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสอีกหนึ่งเสน่ห์ของเกาะสมุยที่ไม่ได้มีเพียงทะเลสวยและธรรมชาติอันงดงามแต่ยังถูกถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลป์บนผืนผ้ากับลายผ้าเกาะสมุยผลงานจากกลุ่มสตรีวิถีมุยที่หยิบเอาแรงบันดาลใจจากธรรมชาติใต้ท้องทะเลของเกาะสมุยมาร้อยเรียงเป็นลวดลายร่วมสมัยสะท้อนทั้งความแข็งแกร่งความพลิ้วไหวและความมีชีวิตชีวาของธรรมชาติ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงนะคะ
2: พี่มณีนะคะพี่มณีอุปสิทธิ์ประธานกลุ่มสตรีวิถีมุยนะคะของหมู่บ้านโอท็อปนววิถีบ้านหินลาดค่ะ
0: เดี๋ยวรบกวนให้พี่มณีนะคะช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของกลุ่มสตรีวิถีมุยให้เราฟังนิดนึงค่ะ
2: คือเมื่อรัฐบาลมีนโยบายโอท็อปนววิถีบ้านหินลาดนะคะพ่อพี่ก็รวมกลุ่มกันทำงานเริ่มต้นเพื่อที่จะทำโปรแกรมทัวร์ของหมู่บ้านพอเราทำเรื่องหมู่บ้านโอท็อปนววิถีเรียบร้อยแล้วเราก็ขยายหาสมาชิกนอกกลุ่มนะคะที่จะทำงานรอบเกาะเพื่อที่จะให้มีหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวรอบเกาะสมุยก็เลยเป็นที่มาของกลุ่มสตรีวิถีมุยที่มีสมาชิกรอบเกาะค่ะ
0: สมาชิกประมาณกี่คนคะตอนนี้
2: ตอนนี้ที่ทำงานจริงจังอยู่ประมาณ30คน
0: ก็คือเป็นคนพื้นที่สมุยหมดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: 30คน
2: เราจะเข้าใจวิถีของความเป็นคนสมุยไม่ว่าบริบทของการทำอาหารหรือว่าเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตของสมุย
0: กลุ่มเนี่ยค่ะจัดตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ.ไหนได้คะ
2: หมู่บ้านโอท็อปนววิถีเมื่อประมาณปี2562ประมาณนั้นค
0: ่
2: ะ
0: ก็ตอนนี้ก็6ปีแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ในกลุ่มนะคะมีการผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะตอนนี
2: ้คือเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์ของชุมชนโอท็อปนววิถีที่เรามีลูกประคบสบู่เหลวกุหลาบแล้วก็ยาหนมขนมไข่ปลาเริ่มต้นด้วยเมี่ยงไมตรีเมี่ยงนะคะแล้วก็มีพวกหมูโคน้ำชุบพริกคือสินค้าเด่นของเกาะสมุย
0: ค่ะสมุนไพรนี้ก็คือเป็นสมุนไพรที่ในกลุ่มแบบปลูกกันเองเลยไหมคะ
2: ส่วนมากเราก็จะเน้นปลูกเองแต่พอช่วงไฮซีซั่นเนี่ยในสมุยไม่พอใช้เราก็จะใช้ของเครือข่ายสมุนไพรสุราษฎร์ธานีเพราะว่าสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองสมุนไพรนะคะแต่บางครั้งในสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยมันไม่ได้ปลูกในปริมาณที่เยอะก็เลยต้องสั่งของเครือข่ายที่เป็นปลาจีนบ้างเพชรบูรณ์บ้าง
0: ค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้เราก็จะซื้อจากเครือข่ายที่เป็นเมืองสมุนไพรต้นแบบค
0: ่
2: ะ
0: เห็นล่าสุดมีผ้าลายเกาะสมุยด้วยใช่ไหมคะ
2: คือช่วงนั้นมันจะมีนโยบายซอฟต์พาวเวอร์นะคะแล้วพอดีพวกพี่อ่ะทำสกรเขาทำเรื่องอีโคพรินเอาวิทยากรมาสอนสมาชิกของกลุ่มนะคะ
0: ค่ะ
2: พวกพี่ก็ทำอีโคบินแล้วก็พอดีของอะไรสวทเขาเห็นเขาพวกพี่ถ่ายทอดสดท่านนายอำเภอท่านก็มาคุยที่บ้านนี่แหละท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้พวกพี่ทำลายผ้าเกาะสมุย
0: ก็คือออกแบบกันเลยออกแบบกันตอนนั้นเลยใช่ไหมคะ
2: ตอนนั้นก็มีสมาคมท่องเที่ยวเกาะสมุยร่วมกับราชพัฒน์เกาะสมุยนะคะที่เกาะสมุยหาหบประมาณสนับสนุนแล้วก็ไปหาดีไซเนอร
0: ์
2: มาออกแบบให้ชุมชน
0: ตอนนี้ก็มีลายผ้าตามนี้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้มีแรงบันดาลใจจากอะไรบ้าง
2: คือตอนที่ดีไซเนอร์เนี่ยคุณมุกเนี่ยคุณเพลินจันเนี่ยท่านเป็นดีไซเนอร์ดังของประเทศไทยทำงานระดับโลก
0: ค่ะ
2: ท่านก็มาลงชุมชนไปที่ตลาดหัวถนนขับรถรอบเกาะอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เขาก็มีการประชุมนะประชุมกลุ่มประชุมหลายๆคนในเกาะสมุยเขาบอกว่าในมิติของการร่วมสมัยเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องเห็นเป็นต้นมะพร้าวเห็นเป็นลิงเขาก็เลยไปเอาหัวใจของความอุดมสมบูรณ์ของตลาดที่หัวถนนนะคะเป็นชาวประมงเขาก็เลยเอากระดองหลังปูม้าเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของหลังกระดองปูม้าแล้วเขาขยายออกมาแล้วพี่เขาก็ไปดำน้ำดูหญ้าทะเลสาหร่ายทะเลเขาก็เลยเอามาใส่
0: แต่ละลายก็มีที่มาที่ไปหมดเลยเนาะ
2: แล้วก็มันก็จะเป็นพลายน้ำที่นี่มีคำว่าสมุยอยู่ข้างในทั้งภาษาไทยและอังกฤษอ
0: ัน
2: นี้คือที่มาแล้วอีกลายหนึ่งเนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์ของเขาแถมให้อีกลายหนึ่งก็คือไอ้มโนราอันนี้เป็นลายมโนราก็จะใช้เรื่องเล่าของมโนราอันนี้พวกพี่ก็จะใช้ในคอลเลกชันของแนวนักท่องเที่ยวที่แนวเซ็กซี
0: ่
2: ชายหาดแต่อันนี้ก็แนวทั่วไปที่ว่าทุกคนใส่ได
0: ้ก็จะเป็นเสื้อเป็นอะไรแบบนี้เน
2: า
0: ะ
2: เสื้อฮาวายผ้าพันคอแต่ว่าพวกพี่ทำสินค้าโอท็อปเป็นกางเกงลีเพราะว่ามันเป็นลักษณะของคนเกาะสมุยที่พี่ใส่เนี่ยค่ะม
0: ัน
2: จะเป็นกางเกงผูกเอวใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายม
0: ัน
2: ก็จะมีอัตลักษณ์ของความเป็นสมุยคือกางเกงลี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้ก็เลยทำคล้ายๆกับว่าของเขาที่เป็นกางเกงช้างแต่เราอันนั้นมันไม่ใช่บุคลิกของเกาะสมุยก
0: ็
2: เลยออกแบบเป็นกางเกงลี
0: อันนี้ตั้งแต่เกาะสมุยเนี่ยค่ะได้รางวัลแบบเป็นเกาะที่ดีที่สุดในโลกอันนี้ส่งผลอะไรบ้างไหมคะ
2: หนึ่งก็คือมันก็เป็นความภาคภูมิใจนะว่าเราก็เป็นคนเกาะสมุยดั้งเดิมแล้วเราก็อยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นอันดับโลกใช่ไหม
0: ที่หนึ่งของโลกเลยนะ
2: ใครใครก็สนใจใครใครก็มาตรงนี้มันก็อีกอย่างเนี่ยความเป็นชุมชนดั้งเดิมของเกาะสมุยเนี่ยตัวพี่เองเนี่ยทำศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยพี่รู้เลยว่าเรามีดีที่เราเองยังไม่คิดว่าทำให้ผู้ใหญ่นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงเขาพาครอบครัวมาเรียนรู้สมุนไพรกับเราพี่ยังเอ๊ะเขารู้ได้ไงเราเป็นบ้านเล็กๆแล้วก็เราไม่ได้มีอะไรที่แบบหรูหราทำไมแขกที่พักโพซิชั่นมาที่เรา
0: ใช่อ
2: ันนี้คือมันเป็นเสน่ห์หรือว่าความเป็นวิถีของเกาะสมุยหรือว่าคนไทยอะค่ะ
0: ค่ะอันนี้มีหน่วยงานรัฐเข้ามาสนับสนุนบ้างหรือยังคะที่นี่
2: เต็มที่เลยค่ะเพราะว่าเกาะสมุยเป็นเมืองท่องเที่ยวแน
0: ่
2: นอนททน
0: ะ
2: แล้วก็พัฒนาชุมชน
0: อัน
2: นี้เขาก็จะมาพัฒนาคนที่อยู่ในกลุ่มพี่อ่ะ
0: ค่ะอ
2: ย่างสมาชิกคนนี้ทำเรื่องนี้เขาก็จะเข้าไปเสริมอย่างน้องใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือคุ้มสากีที่อยู่ที่เฉวง
0: ค่ะ
2: เขาก็เป็นสมาชิกของกลุ่มพี่แล้วเริ่มแรกพวกพี่ก็จะไปเป็นคนช่วยผลักดันเนาะช่วยกันส่งนักท่องเที่ยวไปให้อะไรอย่างเงี้ยจนว่าปีนี้เขาเข้าปีที่สองแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเขาอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวแล้วตอนนี้ราชพัฒน์เกาะสมุยนะคะเขาก็จะใช้เป็นฐานของการทำอาหารเกาะสมุยสอนนักเรียนที่ทำอาหารเพราะว่าเขาใช้แม่ป้าๆไปทำจริงอ
0: ัน
2: น
0: ี
2: ้ก็ถือว่าเป็นการที่ว่าหน่วยฮารัฐพอเข้ามาช่วยขับเคลื่อนชุมชน
0: ค่ะก่อนสมุยนะคะมีซอฟต์พาวเวอร์อะไรบ้างคะที่โดดเด่นมากๆเลยค่ะ
2: เกาะสมุยที่มีซอฟต์พาวเวอร์โดดเด่นถ้าพูดถึงเกาะสมุยเนาะเราต้องคิดถึงมะพร้าวเนาะอันนี้คือเรื่องที่ว่าทุกคนเข้าใจว่ามาสมุยเนี่ยคุณจะต้องคิดถึงมะพร้าวเป็นสิ่งแรก
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นพวกพี่ทำในวงการท่องเที่ยวเนี่ยเส้นทางทัวร์เขาจะมีเรื่องโคโคนัททัชชิ่งเขาก็จะกินเรื่องไปดูชาวบ้านที่ยังอนุรักษ์การทำมะพร้าวแบบดั้งเดิมเก็บมะพร้าวลงมะพร้าวใหญ่ๆที่ส่งออกแล้วก็ยังมาเรื่องที่ทำอาหารเกี่ยวกับมะพร้าวอย่างตัวพี่เองเนี่ยทำเรื่องเมี่ยงไมตรีซ
0: ึ่
2: งเป็นโปรแกรมทัวร์ที่ต้อนรับเรือสำราญช
0: ่
2: วงปลายปีนะคะก็เป็นโปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวกับมะพร้าวอาหารเกาะสมุยดั้งเดิมมะพร้าวคั่วเครื่องแกงแล้วก็ของพี่ก็ต่อยอดจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเกาะสมุยเนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางของเกาะสมุยแล้วเราทำในแนวธรรมชาติหรือแนวออร์แกนิกตรงเนี้ยมันเป็นฮานด์คราฟฮานด์ทำมือ
0: ก็จะเป็นที่นิยมในนักท่องเที่ยวด้วย
2: ใช่ถ้าเป็นฮานด์คราฟคราฟคอสเมติกหรือคราฟบาติกหรือคราฟอะไรก็แล้วแต่ที่ทำมือเนี่ยเขาจะชอบถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เขาต้องการเรียนรู้มีประสบการณ์ลงมือทําจริงกับชุมชน
0: ค่ะ
2: แลกเปลี่ยนกันเลย
0: อันนี้พี่มณีนะคะมีเป้าหมายที่จะผลักดันผ้าลายเกาะสมุยนะคะไประดับไหนคะระดับโลกเลยไหมคะ
2: คือลายผ้าตัวนี้น่ะมันเป็นฮานที่เขียนแบบลายสวยเคยเห็นใครชอบนะคะโรงแรมเขาก็จะเอาไปทําเป็นยูนิฟอร์มผ
0: ู
2: ้ใหญ่ท่านก็จะ อย่างท่านรัฐมนตรีการท่องเที่ยวเนี่ยท่านก็ใส่ให้วันนั้นท่านเจอปั๊บท่านก็สวมเป็นนายแบบให้ทันทีอันนี้ก็คือผู้ใหญ่เขาผลักดันเต็มที่นะคะแล้วก็กลุ่มสตรีเทศบาลเกาะสมุยก็ซื้อเป็นยูนิฟอร์มอ
0: ัน
2: นี้ก็คือพื้นฐานทั่วไปพี่ก็จะทำเป็นกระเป๋านะคะแล้วก็กำลังจะทำเป็นลอกลายเป็นฮานบาติกเพราะว่าพี่ต้องการให้แต่ละชิ้นเพิ่มมูลค่าถ้าเราสั่งลงพิมพ์เนี่ยราคามันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นหางทำมือมันก็จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็จากที่พี่อยู่กับนักท่องเที่ยวก็จะชอบหางทำมือ
0: เ
2: นี่ยพี่ก็คุยกับทีมอาจารย์แล้วก็ขออนุญาตที่จะเอาลายเนี่ยเขียนเทียนแล้วก็จะทำลักษณะปาเต้สมุยเป็นหางมือคือต่อยอดอีกระดับหนึ่งเพราะว่าเราจะขายนักท่องเที่ยวได้ราคามากกว่า
0: ค่ะอันนี้มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวแบบลองเข้ามาผลิตด้วยไหมคะตรงนี
2: ้ปีหน้าเนี่ยพวกพี่ทำโปรแกรมอีโคพินนะทำแล้วแล้วก็มีกรุ๊ปทัวร์ที่จองเข้ามา20คนเดือนพฤษภาคมปีหน้ามาจากออสเตรเลียเพราะฉะนั้นพี่อยู่ตรงนี้เวลาแขกมาเนาะนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่มาเนี่ยพี่สังเกตเห็นเขาจะจับหานที่ทำมือเขาจะไม่ค่อยสนใจหานลงพิมพ
0: ์
2: จากสองปีที่ผ่านมานะที่พี่เห็นทำให้ปีนี้นะพี่มีความคิดต่อยอดเลยว่าหานทำมือจะขายดีกว่าแล้วได้ราคากว่าแล้วมาดามเขาจะชอบ
0: อ
2: ันนี้คือที่พี่ตั้งใจไว้ที่จะทำเริ่มต้นเนี่ยเมื่อวานพี่ไปก็อบรมกับพช.นะแล้วเขาก็มีหานประกวดลายผ้าแต่พวกพี่ไม่ได้ส่งเพราะว่าพวกพี่ยุ่งทำไม่ทันก็เลยบอกหัวหน้าพช.จังหวัดว่าปีหน้าพวกพี่จะทำลายเนี้ยส่งเข้าประกวด
0: ค่ะคิดว่าได้แน่นอน
2: ตั้งใจเต็มที่ได้ไม่ได้แต่ขอส่งเข้าประกวด
0: ค่ะอันนี้เราแบบวางแผนไว้ว่าแบบอยากไประดับโลกในมิติไหนบ้างคะ
2: คือพวกพี่ก็เล็งไว้ที่เริ่มต้นที่จะไปฮานแฟชั่นวีคปีที่แล้วพวกพี่ไปไม่ทัน
0: ค่ะ
2: ปีเนี้ยปีหน้าจะเข้าแฟชั่นวีคก็เลย
0: ระดับนานาชาติเลยเน
2: า
0: ะ
2: ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีประกวดมิสโฮเทลเลียของเกาะสมุยก็จะใช้ให้มิสโฮเทลเลียเขาเอาไปใส
0: ่
2: เอาไปเดินอะไรแบบนี้แหละแล้วก็มิสแกรนด์ก็เคยมาใส
0: ่
2: นะคะเพราะว่าเราก็โชคดีที่ว่าเราอยู่ในพื้นที่การท่องเที่ยวแล้วก็ขอพื้นที่ในการใช้กิจกรรมของชุมชนที่เซ็นทรัลชวีเนี่ยเขาให้ทันทีแค่เราโทรไปบอกว่าชุมชนจะมีกิจกรรมทำเกี่ยวกับชุมชนเนี่ยเขาก็ยินดีสนับสนุน
0: ค่ะนะอันนี้ลายแต่ละลายเนี่ยค่ะมีการสะท้อนเอกลักษณ์ของเกาะสมุยยังไงบ้างคะ
2: อันนี้ก็คือความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล
0: ค่ะ
2: ท้องทะเลเกาะสมุยก็คือปูม้าแล้วก็ตอนนี้เขาพูดเรื่องอะไรล่ะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเราก็ช่วยกันปลูกหญ้าทะเลแล้วเราก็ปลูกป่ากงกลางเพราะว่าป่ากงกลางเนี่ยเป็นกันชนสำคัญระหว่างแผ่นดินใหญ
0: ่
2: กับทะเลถ้าเราไม่มีป่ากงกลางช่วยเป็นบับเบิ้ลโซนที่จะกรองน้ำเสียหรือว่าเป็นพื้นที่อนุบาลสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของเกาะสมุยก็จะหายไปตัวนี้มันก็จะเป็นเรื่องเล่าว่าอันเนี้ยความสมบูรณ์ของเกาะสมุยเนี่ยมันจะอยู่ได้ด้วยการที่เราต้องการต้องช่วยกันอนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ค่ะ
2: เป็นหัวใจ
0: ยิ่งช่วงนี้เนาะนักท่องเที่ยวก็แบบเข้ามาเยอะขึ้นเรื่องสิ่งแวดล้อมก็สำคัญเนาะเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาค่ะ
2: อันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยเมืองท่องเที่ยวต้องมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วกิจกรรมในการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่เดี๋ยวนี้ได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศพวกพี่จะมีโปรแกรมทัวร์ไปปลูกป่าบนภูเขาโปรแกรมทัวร์ไปปลูกป่าปากคลองหรือปะนาโดยการเดินบ้างปั่นจักรยานบ้างแต่ว่านักท่องเที่ยวเขายินดีที่จะทำ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าเขาช่วยกันเขาเรียกว่าลดคาร์บอน
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้เราได้มีโอกาสแบบไปดูการตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมคะ
2: ได้ค่ะไปดูที่ปากซอยได
0: ้ได
2: ้ว่างานตรงนี้เรากระจายรายได้ให้ชุมชนเนี่ยหลายจุดมีอยู่ที่บางเก่าพิจีแล้วตรงนี้3ครอบครัวแล้วปากซอยเนี่ยก็ได้หานไปเมื่อเดือนที่แล้วก็กระเป๋า80ใบจากโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะเพิ่งส่งไปอันน
0: ี้ก็เป็นลายเกาะสมุยเน
2: า
0: ะ
2: ลายผ้าอันนี้นะ80ใบเพิ่งส่งไป
0: ก็เป็นการกระจายรายได้ให้ชุมชน
2: ด้วยเนาะใช่ค่ะคือลายผ้าตัวนี้เราจะไม่สั่งตัดเย็บจากโรงงานเราจะให้ตัดเย็บในเกาะสมุย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไม่ตัดเย็บจากโรงงานไม่สั่งเสื้อนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือของช่างเย็บของชุมชนหมดค่ะ
0: ค่ะอันนี้เดี๋ยวให้พี่มณีเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเกาะสมุยกันเยอะๆหน่อยค่ะ
2: คือเกาะสมุยเนี่ยเราก็รู้นะไม่อยากคุยว่าเราได้อันดับไหนของโลกแต่ว่ามันเป็นความภาคภูมิใจไม่ใช่ว่าของคนเกาะมันต้องความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งหมดแล้วก็เกาะสมุยเนี่ยหลายคนบอกว่ามาแล้วก็เจอวิลล่าหรูๆอยู่บนภูเขาแต่อีกด้านหนึ่งของเกาะสมุยนะคะยังมีชุมชนยังมีธรรมชาติยังมีน้ำใสใจจริงของคนสมุยที่จะพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวอย่างหมู่บ้านพี่เนี่ยก็มีโฮมสเตย์ปากซอยเนาะของชุมชนเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาก็จะมาอยู่กลืนกับชุมชนพวกพี่ก็จะไปกินโฮกับแขกของชุมชนเนาะ
0: ก็เป็นวิถีชุมชนไปด้วย
2: อันนี้ก็คือความเสน่ห์ของคนไทยเนาะวิถีไทยหรือว่าวิถีสมุยเนี่ยที่เราชอบไปกินหอเบรกฟาสต์เนี่ยบางทีเขาก็โทรมาปลุกพี่ว่าพี่มณีไปกินเบรกฟาสต์ชายทะเลกันก็ไปกับครอบครัวฝรั่งเนี่ยก็เลยอยากให้คนไทยอ่ะมาสัมผัสกับชุมชนมาพักกับโฮมสเตย์ชุมชนแล้วก็มาใช้ชีวิตในวิถีที่ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ลงมือทำนะคะเพราะเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เหมือนรุ่นพี่ที่ได้อยู่กับพ่อแม่ได้ทำโน่นทำนี่แต่ว่าอยากให้เด็กรุ่นใหม่อ่ะคนรุ่นใหม่อ่ะเอาลูกหลานมาเรียนรู้กับชุมชนนะคะเพราะว่าพี่เป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยพี่รับเด็กนานาชาติทุกปิดเทอมกลุ่มหนึ่งเนี่ย30คนจากสิงคโปร์ฮ่องกงนานาชาติจากภูเก็ตเราเห็นเลยว่าต่างประเทศเนี่ยเขาส่งเสริมให้เด็กอ่ะมาเรียนรู้แบบลงมือทำกับชุมชนจริงๆนะคะอันนี้คือหัวใจของการท่องเที่ยวที่ยุคใหม่เลยที่โลกเขากำลังเป็นกระแสหลักนะคะ
0: โอเคค่ะโอเคตรงนี้จะมีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
2: คืออันนี้ที่พี่เล่าว่าเราไปรูปเกาะสมุยเนี่ยต้องคิดถึงมะพร้าวแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยก็เป็นที่รู้จักทั่วโลกแล้วแหละพี่ก็เลยเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมาแปรรูปเป็นผลิตต่างๆของฮันนี่โรสนะคะแต่ว่ามันเป็นฮานลักษณะของฮานคราฟทุกอย่างที่เห็นเนี่ยจะใช้น้ำมันมะพร้าวหมดอย่างตัวนี้น้ำมันมะพร้าวกันยุงพี่ก็ใช้แค่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอม
0: หอมจริงค่ะ
2: แล้วอันนี้มันจะ 100% ออร์แกนิกโรงพยาบาลกรุงเทพจะสั่งครั้งละประมาณ300ขวดวันนี้ก็จะมารับไปล็อตหนึ่งไปให้ไปใช้ในโรงพยาบาล
0: อันนี้ก็คือในกลุ่มสตรีวิถีมุ่ยก็เป็น
2: ใช่
0: คนผลิตกันเองเน
2: า
0: ะ
2: แต่พอถึงระดับหนึ่งเนี่ยพอเขาสั่งเยอะเนี่ยเราจะมีน้ำมันหอมระเหยไม่พอใช้แต่ความโชคดีก็คือวิทยาลัยสกลนครเทคโนโลยีสกลนครอาจารย์นำพลท่านจะมีโรงกลั่นของวิทยาลัยแล้วพี่ก็สั่งซื้อจากท่านเพราะที่นั่นเขาจะมีเกษตรกรปลูกส่งเยอะมากนะคะก็ใช้ของนั้นแล้วก็อย่างน้ำมันนวดเราก็ใช้มะพร้าวเริ่มจากกะทิอย่างตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันใส่ผมเนี่ยอันนี้เราก็จะซื้อมะกรูดจากวัดนะคะอย่างวัดดอนทูบหรืออะไรชาวบ้านที่เขามีลูกมะกรูดเขาจะรู้ว่าพี่รับซื้อเขาจะมาส่งทีละ2กิโล3กิโลอะไรอย่างเงี้ย
0: ชาวบ้านก็มีรายได้ไปด้วยเลยเนาะ
2: อันนี้ก็จะมีลูกมะกรูดบอระเพ็ดบัวบกขิงนะคะแล้วสิ่งที่มหัศจรรย์สำหรับพี่ก็คือพี่อ่ะไม่คิดว่าฝรั่งอ่ะจะสนใจน้ำมันใส่ผมแต่เวลาทัวร์มาเนี่ยกลายเป็นว่าน้ำมันใส่ผมพี่อ่ะขายดี
0: ค่ะ
2: เลยทำให้พี่รู้ว่าแค่พี่เอาลูกมะกรูดมาโชว์นะพี่ก็ขายได้แล้วเขาชอบมากเลยอันนี้คือเคล็ดลับที่จะ
0: สมุนไพรเน
2: า
0: ะ
2: เคล็ดลับที่จะขายฝรั่งนี่จะเน้นตัวไหนต้องเอาสิ่งนั้นน่ะที่เขาเห็นอ่ะมาให้เขาเห็นแล้วก็จะซื
0: ้ออ
2: ย่างตัวยาสระผมเนี่ยอันนี้คลาสสิกแขกเรือสำราญมาหาพี่ครั้งแรกเขามากับเรือสำราญอีกปีหนึ่งเขามาเขาก็เอารูปอะในโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปขวดมาว่าเขามาซื้อตอนที่เขามากับเรือสำราญเขาก็มาปีที่สองมาซื้อไป6ขวดแล้วมหัศจรรย์เดือนที่แล้วเขามาอีกเป็นครั้งที่สามแล้วพี่ก็บอกว่าตายแล้วเขาทำไมน่ารักอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เห็นความน่ารักของแขกเขาบอกว่าเนกเยียเขาคัมแบ็กอะเกนที่จะมาซื้อสิ่งนี
0: ้
2: อันนี้คือความน่ารักของนักท่องเที่ยวจากที่พี่อยู่ตรงนี้นะพี่รู้เลยว่าเราสามารถไปไกลได้โดยที่เราอยู่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกและเราไม่ต้องไปหาอะไรโฆษณาอย่างคนฮ่องกงมาเขาเป็นคนสวยคนดังนะ แต่เขามาทำคอนเทนต์ให้พี่หลายครั้งบางทีเด็กที่มาจากฮ่องกง6คน3คู่ก็มาทำอะไรกับพี่ มนุษย์ป้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะ แล้ว เขาก็ไปทำให้แล้วพี่ก็จะได้แขกฮ่องกง อันนี้ก็คือโลกยุคใหม่ที่พี่บอกว่าคนไทยเราอ่ะมีของดีเยอะแยะแล้วพี่ก็บอกทุกคนในสมุยนะที่เป็นสมาชิกพี่บอกว่าพี่ไม่ใช่ต้องการให้ดังแต่บ้านพี่บ้านเธอก็เปิดได้พี่รับเรือสำราญในสูงสุดพี่รับได้80คนต่อวันพี่รับ4รอบเพราะว่าพี่แบ่งว่ารับครั้งละ2รถตู้ก็คือ4รอบสูงสุดเขาต้องลงเรือพี่ก็ให้น้องๆบอกว่าใครที่รักจะทำตรงนี้ให้เปิดบ้านแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยเราทำไปเรื่อยนานๆน่ะมันจะดังเองเพราะว่ามันเป็นมรดกตรงนี้
0: โอเคเดี๋ยวเราไปดูลูกประคบกันต่อนะคะ
2: ได้ครับ
0: เป็นลูกประคบของเราเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะ
0: มีส่วนประกอบอะไรบ้างคะในนี้
2: อันนี้เป็นเวิร์กช็อปหลักที่นักท่องเที่ยวชอบมาทำก็คือห่อลูกประคบนะคะเพราะว่านวดไทยมันดังไปทั้งโลกอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะใช้ลูกประคบในการอธิบายการนวดไทยนะคะในลูกประคบอันนี้สีเหลืองเนี่ยพี่ย้อมด้วยขมิ้นชันแล้วพี่ก็จะใช้ขมิ้นชันไพร
0: หอมมากเลยค่ะตอน
2: ว่านสาวหลงแล้วก็ใบเตยนะคะที่ใช้เป็นหลักๆอันนี้จะเป็นโปรแกรมทัวร์ที่ทุกคนนักท่องเที่ยวมาแล้วจะชอบทำเขาก็จะได้ลูกประคบไปใช้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของผ้ามัดย้อมที่พี่ก้อยเขาทำเพราะว่าเขามาเรียนห่อลูกประคบกับพี
0: ่
2: แล้วเขาก็เอาไปต่อยอดเป็นมัดย้อมสมุนไพรขมิ้นชันแล้วพวกพี่ก็จะมีแก่นขวางที่ทำเวิร์คคอมริงพอมันเหลือก็เอาไปต้มเป็นสีธรรมชาติทำผ้ามัดย้อมคือเราพยายามที่จะใช้สิ่งที่เรามีให้หมดอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของว่าทำไมเรามีผ้ามัดย้อมขมิ้นชันมันเริ่มมาจากลูกประคบตัวลูกประคบเนี่ยของเราเนี่ยจะทำทรงสปานะคะเพราะว่าอันนี้จะไม่ใส่การบูนเคมี
0: อ
2: ันนี้เป็นเสน่ห์แล้วก็นักท่องเที่ยวเขาจะชอบส่วนมากจะเป็นเขกครอบครัวหรือว่าสามีภรรยาซึ่งเขาพอมันได้พอพวกพี่ห่อเสร็จก็จะนึ่งให้ร้อนแล้วก็ทดลองประคบไว้แขกนิดนึงส่วนมากคนจะตึงที่ไหล่ที่คอ
0: ออฟฟิศซินโดม
2: พอเขาได้ประคบปั๊บเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเลยว่ามันผ่อนคลายแล้วเราก็บอกว่าถ้าอยู่ชอบอ่ะอยู่ไปร้านนวดได้เลยบางทีเขาห่อเสร็จเขาก็ถือไปหาร้านนวด
0: ว่าเอาไปใช้เลย
2: เอาไปใช้เลยอ
0: ัน
2: นี้คือเสน่ห์ของสมุนไพรไทย

0: สวัสดีค่ะพี่ก้อยนะคะเป็นสมาชิกของกลุ่มสันติวิถีหมุยนะคะได้มาเป็นสมาชิกเพราะว่ามีความสนใจเรื่องสมุนไพรนะคะแล้วก็ชอบเรื่องธรรมชาตินะคะก็เลยมาเป็นสมาชิกเพราะว่ามาเรียนรู้เรื่องการทําลูกประคบแล้วก็การทําการกินเมี่ยงอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ชอบแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะทําอะไรต่อเนื่องจากที่พี่มณีทําได้บ้างก็คือเพราะพี่มณีเอาผ้ามัดย้อมที่ไปย้อมทําลูกประคบด้วยขมิ้นก็เลยว่าน่าจะไปทําต่อยอดโดยการทําผ้ามัดย้อมสมุนไพรแล้วก็ใช้ขมิ้นแล้วก็แก่นฝางที่พี่มณีทํารับวิลคัมดิงจากนั้นเราก็จะมาประยุกต์การใช้มิกกันแล้วค่ะว่าทำโน่นทํานี่อะไรเงี้ยค่ะก็ย้อมเป็นกระเป๋าย้อมเป็นหมวกย้อมเป็นอะไรที่เราสามารถนําไปต่อยอดแล้วก็ขายนักท่องเที่ยวหลังจากนั้นเราก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรเพิ่มขึ้นนะคะเลยก็ไปเรียนเพิ่มเติมจากการทำมัดย้อมไปต่อยอดเป็นอีโคปรินท์นะคะเริ่มรับโปรแกรมนักท่องเที่ยวโดยการสอนให้ทำอีโคปรินท์ในวีคต่อไปนะคะของเรานะคะตอนนี้ก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เรากำลังต่อยอดกันอยู่หลักๆก็คือเราจะทำผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นมานะคะจะเป็นหมวกเป็นผ้าพันคอหรือเป็นกระเป๋าอะไรที่เราจะสามารถนำไปต่อยอดโดยการรับเป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงแรมหรือว่าเป็นครัวทุบรูปใหญ่ๆที่จะสามารถนำไปเป็นของที่ระลึกจำนวนมากได้แล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถจะหิ้วกลับบ้านได้สะดวกขึ้นเรามีความรู้สึกว่าอันนี้คือช่วยชีวิตเราเนาะหลังจากที่เราเจอโควิดเราก็ไม่รู้จะทำอะไรจะกินอะไรเราเข้าไปในป่าเราก็ทำอะไรไม่เป็นสมัยนั้นแต่พอมาอยู่พี่มันนี้ก็มีความรู้เรื่องต้นไม้ใบไม้แล้วก็การทําผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีอย่างใบตองอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าในสวนเรามีประโยชน์เยอะมากเลยในสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติก็คือมีมูลค่ามากมายค่ะ
1: กันเยอะๆหน่อย
0: อ๋อค่ะและหลังจากที่เราได้รับเป็นเกาะรางวัลที่หนึ่งนะคะเราได้ของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเราต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะนับท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็พาไปดูธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วก็ช่วยกันปลูกเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดหายไปโดยที่อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทําให้โลกนี้แย่ลงก็อย่าทํา อย่างเช่นช่วยกันเก็บขยะแล้วก็ลดพลาสติกนะคะแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้ของที่ปราศจากพลาสติกสิ่งที่เป็นธรรมชาติพยายามให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้ตรงนี้ด้วยค่ะ
2: จากเรื่องราวของธรรมชาติและวิถีชีวิตบนเกาะสมุยสู่ลวดลายที่ถ่ายทอดลงบนผืนผ้าอย่างมีเอกลักษณ์ลายผ้าเกาะสมุยจากกลุ่มสตรีวิถีหมุยไม่เพียงสร้างคุณค่าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ยังต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นที่พร้อมพาเสน่ห์ของเกาะสมุยสู่สายตาคนทั่วโลกเพราะเสน่ห์ของเกาะสมุยไม่ได้มีเพียงทะเลที่สวยงามแต่ยังมีเรื่องราวและวัฒนธรรมที่งดงามไม่แพ้กันสำหรับวันนี้รายการรอบภูมิภาคต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่สป라이ดและความต้องการด้านพลังงาน

0: ชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอยู่แล้วนะคะ
1: เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเข้าสู่ในระบบประสาทมันไม่สามารถที่จะรักษาหายได้ในปัจจุบันโดยการฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุประมาณ3เดือนขึ้นไปก็มีการฉีดวัคซีนประจำปีหรือทุกปี
2: ต้องพาน้องไปฉีดวัคซีนประจำปีนะคะ
3: อย่าลืมนำน้องๆไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากันด้วยนะคะ
4: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
5: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านเหรอ
4: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
5: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
4: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค
3: ์เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
6: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
3: ทันทีที่เที่ยวไทย

0: ภาพถ่ายหนึ่งภาพอาจบอกเราได้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่ความทรงจำที่ถูกส่งต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งอาจทำให้เราเข้าใจได้มากกว่านั้นว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญกว่านั้นค่ะเมื่อคนรุ่นหลังได้รับฟังเรื่องราวเหล่านั้นอะไรคือสิ่งที่ยังคงอยู่ในหัวใจจนทำให้เขาอยากเล่าเรื่องนี้ต่อ
1: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2510เมืองชยาได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดพระบรมธาตุชยาเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีในวันวิสาขบูชาวันเวลาผ่านไปหลายสิบปีผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นอาจเหลืออยู่ไม่มากแต่เรื่องราวกลับไม่ได้หายไปพร้อมกับการเวลาเพราะบางเรื่องถูกเก็บไว้ในคำบอกเล่าของคนรุ่นหนึ่งแล้วเดินทางต่อไปยังหัวใจของคนอีกรุ่นหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของพระเมตตา
0: ได้ทราบเรื่องราวนี้มายังไงบ้างคะ
2: เรื่องราวเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินนะฮะของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระพันปีหลวงเนี่ยคือเริ่มจากตอนเด็กๆตอนเด็กๆเนี่ยผมเก็บสะสมรูปเป็นภาพเมืองสุราษฎร์ปกเก่าแล้วก็มีอยู่ 4-5 ภาพ เป็นภาพที่ในหลวงรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงเนี่ยประกอบพิธีที่วัดพระธาตุชยาก็คือเวียนเทียนนะฮะก็เลยตอนนั้นเราก็เก็บรูปที่คุณพ่อถ่ายไว้เอามาแปะใส่สมุดที่เราเรียนหนังสือนะเอากาวทาด้านหลังแล้วก็มาแปะแล้วก็ถามคุณพ่อว่ารูปเนี่ยในหลวงมาทำอะไรก็จะได้หลายๆรูปก็ในส่วนหนึ่งที่มีอยู่ก็คือมีรูปที่ท่านประกอบพิธีวิสาขบูชาก็รู้ว่าพ่อบอกว่านั่นแหละในหลวงมาเวียนเทียนที่วัดพระธาตุชยาเมื่อปี2510อันนั้นก็คือจุดที่เราเริ่มรู้ว่าในหลวงเนี่ยกับพระพันปีหลวงได้เสด็จมาสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเก็บภาพไปเรื่อยๆจนกระทั่งงานเหตุการณ์ที่ในหลวงการที่9ครองราชย์ครบ60ปีนะฮะตอนนั้นผมเป็นรองนายกเทศมนตรีนายกธนงศักดิ์ทวีทองเป็นนายกเทศมนตรีเมืองท่าข้ามอยู่เราก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินของในหลวงก9นะฮะกับพระพันปีหลวงให้คนสุราษฎร์ธานีได้รับรู้จึงเป็นที่มาของการรวบรวมเรื่องราวของการเสด็จพระราชดำเนินทั้งหมดครับ
0: ตอนที่ทราบเรื่องนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: พอเราทราบเรื่องนี้เนี่ยเราก็อยากศึกษาไปเรื่อยเพราะตอนนั้นถามว่ายังเด็กก็ยังเด็กแต่ก็พยายามที่จะเก็บเรื่องราวต่างๆแล้วก็เคยตามเสด็จเคยไปรับเสด็จตอนที่คุณพ่อไปบันทึกภาพของการเสด็จที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ที่อำเภอดอนซักก็ทำให้เราเนี่ยมีความสนใจที่อยากจะเรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้นก็ส่วนหนึ่งก็ได้จากการที่ไปกับคุณพ่อที่คุณพ่อก็บันทึกเรื่องราวไว้นะครับอันนี้ก็ทำให้เราอยากรู้เรื่องราวขึ้นมากขึ
0: ้นในเรื่องที่รับฟังมาเนี่ยค่ะกับการ ที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่พระบรมธาตุชยา
2: ครับ
0: เรื่องนี้ทำให้รู้สึกพิเศษกับช่วงไหนบ้างคะ
2: คือเรื่องนี้เนี่ยผมไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะฮะจากหนังสือราชสดุดีที่พระเทพรัตนกวีอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยท่านเขียนไว้นะครับก็ทำให้เราเห็นว่าที่พ่อเคยบอกว่าเนี่ยในหลวงมาวิสาขบูชาแล้วเราก็ไปอ่านหนังสือเล่มนี้เจอก็ทำให้เห็นว่าพระองค์ทั้งสองพระองค์เนี่ยทรงสนพระทัยในทุกเรื่องนะครับนอกจากในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและในเรื่องของหลักศาสนาพระองค์ก็สนพระทัยก็เคยทำถามว่าเคยถามพ่อว่าทำไมวิสาขบูชาทำไมในหลวงกับราชินีต้องมาถึงชัยยาทำไมไม่ทำที่กรุงเทพนะฮะพ่อก็บอกว่าในหลวงก็จะไปหลายๆที่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนั้นเนี่ยบ้านเมืองในถิ่นทุรกันดารต่างๆเนี่ยราษฎรก็มีความลำบากใช่ไหมฮะแล้วมันมีผลทางการเมืองในยุคของโลกประเทศข้างๆอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับพระองค์ท่านเนี่ยต้องการที่จะมาปลอบขวัญชาวบ้านในหลายๆเหตุการณ์และส่วนหนึ่งก็คือการแสดงเป็นพุทธมามกะของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็เสด็จมาประกอบพิธีวิสาขบูชาที่ชัยยาผมรู้สึกว่าท่านอยากจะมาความรู้สึกเรานะพอเรียนรู้ไปเรื่อยท่านอยากจะมาสักการะพระธาตุชัยยาด้วย ท่านอยากจะมาพบท่านพุทธทาสด้วยนี่ที่ผมครับ
0: ตอนที่ได้รับฟัง การเล่าจากคุณพ่อได้อ่านหนังสือในทุกๆคำบอกเล่าในทุกๆตัวอักษรที่ได้เห็นรับรู้ถึงความรู้สึกสัมผัสได้ถึงความรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: คือมีความรู้สึกว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยใกล้ชิดกับประชาชนนะครับไม่ได้ห่างไกลพอเราไม่ได้รู้เพียงแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวไงเรารู้ว่าตอนที่มาเขียนหนังสือเนี่ยก็รู้ว่าเอ้ยงานศาสนาพระองค์ก็มานะถิ่นทุรกันดารพระแสงที่ไม่มีทางเชื่อมเมืองพระองค์ก็ไปไม่ใช่แต่เฉพาะวัดพระธาตุชัยยางไงครับวัดสมัยสุวรรณพระองค์ก็เสด็จวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ที่เมืองดอนศักดิ์พระองค์ก็เสด็จแต่ถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกรักในหลวงกับพระราชินีว่าถิ่นทุรกันดารอย่างนี้ท่านยังเสด็จมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเกิดหลายๆโครงการที่ทำให้บ้านเมืองเนี่ยมันมีความเจริญขึ้น
0: อะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ควรที่จะจบแค่ในครอบครัวแล้วก็ในชุมชนของเราคะ
2: ประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์มันเป็นต้นรากของบ้านเมืองสิ่งที่ดีๆเนี่ยเราอยากจะส่งเสริมให้คนในยุคปัจจุบันได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทีนะครับว่าสิ่งที่คนรุ่นเก่าเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาจนกระทั่งมีวันนี้ได้สถาบันพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกันในหลวงก็เหมือนกันพระพันปีหลวงก็เหมือนกันนะฮะท่านตากตามพระวรกายท่านไปไหนมาไหนเนี่ยขี่ม้าล้าล่อไปกันทั่วหมดนะครับเราเองคนในพื้นที่เองถิ่นทุรกันดารถิ่นอันตรายเรายังไม่กล้าไปแต่พระองค์ต้องไปเรื่องนี้ต้องสอนให้คนรุ่นต่อไปได้บอกเล่าว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดจากน้ำพระทัยของทั้งสองพระองค์ที่สร้างกันมา
0: หลังจากที่ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมรู้สึกใกล้ชิดกับเรื่องราวที่พระองค์เสด็จมาที่พระธาตุชัยยายังไงบ้างคะ
2: โอ้สนุกมากครับก็อันแรกก็คือพอศึกษามาเนี่ยก็เห็นว่าพระองค์เสด็จถูกไหมครับมาประกอบบำเพ็ญพระราชกุศลท่านพระธาตุพิขุซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุชัยยาในขณะนั้นสมัยนั้นท่านเป็นพระราชกวีท่านก็เทศนาพระธรรมอนัตวิจักกคถาอะไรเนี่ยทำให้ผมก็สนใจนะว่าธรรมวิจักขณคถาเนี่ยคืออะไรก็เราก็ไปเรียนรู้ต่อว่าบทเทศเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ธรรมะที่ต้องสอนโดยมีเหตุมีผลประเด็นเล็กๆอย่างนี้นะผมว่าถ้าพระธาตุท่านก็คงคัดสรรเรื่องที่จะนำมาเทศนาถวายพระเจ้าอยู่หัวก็คือเรื่องการศึกษาธรรมะอย่างมีเหตุมีผลทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องนี้ไปด้วยจากที่ไม่เคย
1: ความทรงจำของคนเราอาจเลือนหายไปตามกาลเวลาแต่บางเรื่องเมื่อถูกเล่าซ้ำด้วยความรักและความศรัทธากลับยิ่งมีความหมายสำหรับราษฎรในยุคนั้นการมีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดย่อมมาพร้อมกับความตื่นเต้นหลายคนอาจไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรหรือจะกราบทูลพระองค์อย่างไรแต่มีเรื่องหนึ่งที่ถูกเล่าต่อกันมาว่าพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยทำให้ความประมาทเหล่านั้นคลายลงพระองค์ทรงบอกว่าให้พูดคำธรรมดาได้ประโยคสั้นๆแต่สำหรับคนธรรมดาที่กำลังยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์กลับมีความหมายอย่างยิ่ง
2: เห็นภาพที่คุณพ่อถ่ายไว้นะว่าเป็นภาพโต๊ะหมู่แต่ละอำเภอน่าสนใจมีโต๊ะหมู่คือไม่ได้ไปรับเสด็จกันอย่างเดียวแต่ละอำเภอเนี่ยอำเภอบ้านนาสารอำเภอชัยยาอำเภอพุนพินแทบจะทุกอำเภอแต่ละที่ก็จะประดับโต๊ะหมู่สวยงามมากถ้าเห็นจากในภาพก็จะดูว่านี่คือศรัทธานะครับศรัทธาในพุทธศาสนาศรัทธาในพระมหากษัตริย์ของคนในรุ่นนั้นแล้วถ้าเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆก็จะเห็นถึงความใกล้ชิดของพระองค์ทั้งสองพระองค์
0: ทราบมาว่า การรับเสด็จในวันนั้นค่ะมีประโยคที่บอกว่าให้พูดคำธรรมดาได้
2: เพราะเรื่องนี้ผมสัมภาษณ์อาจารย์ชนะนาคเวศนะครับอาจารย์ชนะนาคเวศเนี่ยท่านตอนนั้นท่านอยู่สำนักงานศึกษาธิการอำเภอชัยยานะครับท่านก็เล่าให้ฟังตั้งแต่การรับเสด็จครั้งแรกที่เฮลิคอปเตอร์มาลงจอดอยู่ตรงหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับแล้วก็รถพระที่นั่งเนี่ยก็เคลื่อนตัวมาเรื่อย มาผ่านหน้าบ้านท่านท่านก็ขอให้แม่ท่านเนี่ยมาหมอบกราบหน้าบ้านท่านก็บอกกับผมว่ารถในหลวงก็ชะลอความเร็วแล้วก็รถกระจกลงนะฮะอันนี้คือใกล้ชิดแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็เล่าไปต่อว่ามีราษฎรผู้หญิงอยากจะคุยกับพระพันตีหลวงอ่ะว่ากันอย่างนั้นนะครับก็บอกว่าตัวเองเนี่ยพูดราชาศัพท์ไม่เป็นพระพันตีท่านก็มีรับสั่งว่าไม่เป็นไรให้พูดภาษาธรรมดาอันนี้คือความไม่ถือยศไม่ถือศักดิ์ของสถาบันกษัตริย์ของพวกเรานะครับแล้วอาจจะเห็นภาพหลายๆภาพที่การสัมผัสใกล้ชิดกับราษฎรอย่างใกล้ชิดนี้ผมว่าทำให้เรามีความรู้สึกว่าใกล้ชิดกันมากระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับราษฎร
0: ทำไมถึงคิดว่าคำธรรมดาแบบนี้ค่ะเป็นประโยคธรรมดาแต่ถูกจดจำแล้วก็เล่ามาจนถึงทุกวันนี้
2: คืออย่างนี้ครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยในความรู้สึกของคนทั่วไปคนก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเราจะพูดกับพระมหากษัตริย์หรือจะพูดกับใครเนี่ยจะเกิดความเกรงถูกไหมครับจะเกิดความเกรงแล้วต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะไปพูดกับท่านแต่พอเอาความเป็นจริงเนี่ยการไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับท่านก็บอกว่าเหมือนกับคุยกันธรรมดาอย่างเงี้ยผมเลยบอกว่านี่คือความประทับใจของคนนะอันนี้คือความจริงไม่ใช่มีเฉพาะที่สุราษฎร์หรอกครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้มีกับทุกพื้นที่ราษฎรทั้งประเทศไทยคงไม่ได้เป็นแค่ประโยคนี้ที่ชัยยาที่เดียวคงเป็นประโยคแบบนี้ที่มีคนทั้งประเทศเนี่ยอยากจะพูดคุยกับพระเจ้าแผ่นดินแต่ท่านก็บอกว่าภาษาธรรมดานี่แหละก็ได้นะครับก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องแห่งความทรงจำของคน
0: ทำให้รู้สึกว่า เห็นพระเมตตาของพระองค์ในมุมไหนบ้างคะ
2: หนึ่งพระเมตตาของพระองค์เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ประกอบด้วยความเป็นทศวิตรราชธรรมนะครับความมีขันติความอดทนความเมตตาทุกเรื่องที่เราพูดแต่เรื่องของทศวิตรราชธรรมเนี่ยมีอยู่ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระพันตีหลวงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบโดยที่ไม่ต้องอธิบายเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำพระทัยที่พระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเนี่ยอันนี้คือความเสียสละความสุขส่วนตัวนะนี่คือสิ่งที่เห็นชัดๆก็คือแทนที่จะอยู่ข้างในรับรายงานใช่ไหมครับพร้อมทุกอย่างแต่ทำไมต้องออกมาตากตำพระวรกายทำไมต้องออกมานี่คือน้ำพระทัยที่พระองค์ทรงเสียสละมากที่สุด
0: หลังจากที่รับรู้รับทราบด้วยตัวเองแล้วพอในวัยที่โตขึ้นเห็นถึงการเล่าขานต่อๆกันมา
2: ครับ
0: เท่าที่ทราบมามีการเล่าเรื่องนี้ต่อกันมายังไงบ้างคะ
2: เรื่องการเสด็จพระชำเนินใช่ไหมครับก็เหมือนที่เล่าให้ฟังว่าเราจะจัดงานการครองราชของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อตอน60ปีงานครองราชผมก็รวบรวมเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะรวบรวมมาจากหนังสือของพระเทพรัตนกวีที่ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดนะฮะท่านแต่งเป็นบทกลอนไว้จากบันทึกของคุณพ่อที่คุณพ่อไปถ่ายภาพจากภาพที่คุณพ่อได้ถ่ายบันทึกไว้นะฮะแล้วก็จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารู้จักก็ไปขอภาพถ่ายเก็บมารวบรวมนอกจากนั้นแล้วก็ได้ทำหนังสือขอไปยังสำนักราชวังนะเพื่อขอภาพถ่ายให้เพิ่มพูนมากขึ้นก็เลยนำมาเขียนเป็น

0: และบางทีนี่อาจเป็นความงดงามของความทรงจำเมื่อคนที่เคยได้รับพระเมตตาเล่าให้ลูกหลานฟังลูกหลานจดจำและวันหนึ่งเรื่องราวเหล่านั้นก็เดินทางมาถึงเรา
1: เนื้อเรื่องของในหนังสือนั้นมีอะไรบ้าง
2: ก็เป็นเรื่องของการเสด็จพระราชดำเนินนะฮะเสด็จพระราชดำเนินผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง15ครั้งของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็เป็น13ครั้งของสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีแต่ละบริบทของพื้นที่เช่นไปที่เกาะสมุยนะฮะไปที่เกาะสมุย2505เนี่ยท่านก็มีรับสั่งว่าต่อไปให้ระวังเรื่องน้ำนะเห็นไหม2505ใครจะไปรู้ว่าสมุยจะขาดแคลนน้ำทุกวันนี้ขาดแคลนน้ำนะครับท่านเสด็จไปที่ดอนสักท่านเป็นดอนสักท่านก็เป็นห่วงเรื่องคนดอนสักไม่มีน้ำประปาใช้ท่านก็ทำประปาผิวดินถูกไหมครับไปที่คีรัตนิคมเสร็จไปคีรัตนิคม2512ท่านก็มีรับสั่งเรื่องของดินเรื่องของน้ำให้คนเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องน้ำเรื่องดินให้มากขึ้นเพราะที่นี่ดินดีน้ำดีเนี่ยหลายๆเรื่องนะครับ
1: ทราบมาว่าในวันที่ตอนที่ไปรับเสด็จนะคะก็ได้มีการทำหนังสือแจกเกี่ยวกับเมืองชยา
2: ก็รวมอยู่ในเล่มนั้นแหละครับก็รวมอยู่ในเล่มของการเสด็จพระราชดำเนินนะของทั้งสองพระองค์แล้วก็สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็นำไปพิมพ์บ้างนะฮะแล้วก็ออกไปเผยแผ่ยังสื่อต่างๆที่แล้วแต่หน่วยงานไหนจะหยิบเอาไปใช้กันนะครับ
0: การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์แต่เป็นช่วงเวลาที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรชีวิตของราษฎรและราษฎรเองก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดวันนี้เมื่อเรามองภาพเก่าๆเราอาจเห็นเพียงผู้คนจำนวนมากแต่ถ้าเรามองให้ใกล้ขึ้นเราจะเห็นใบหน้าของคนแต่ละคนคนที่เดินทางมาจากบ้านไกลคนที่พาลูกมาด้วยหรือคนที่เพียงต้องการเห็นพระองค์ด้วยตาตัวเองสักครั้งและเมื่อคนเหล่านั้นกลับไปเล่าเรื่องราวให้ลูกหลานฟังภาพหนึ่งภาพจึงกลายเป็นความทรงจำความทรงจำกลายเป็นคำบอกเล่าและคำบอกเล่ากลายเป็นมรดกทางใจของคนรุ่นต่อมา
1: ถ้าวันนี้มีคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลย
2: mm-hmm.
1: ท่านอยากจะเล่าให้คนรุ่นใหม่ฟังยังไงคะ
2: คือเมื่อ2วันตอนนี้ก็ได้รับเชิญให้ไปพูดให้กับนักเรียนฟังนะครับก็ถ้ามีเวลามีโอกาสก็อยากจะพูดเรื่องแบบนี้ให้กับเด็กรุ่นใหม่เขาได้ฟังเพราะว่าโลกวันนี้มันเร็วกระบวนการสื่อสารเนี่ยมันไปเร็วข่าวจริงข่าวปลอมข่าวไม่จริงเยอะแยะหมดเลยนะแต่ว่าฐานข้อมูลแห่งความเป็นจริงเนี่ยเรามีอะไรข้อมูลดีๆที่อยากจะส่งเสริมสำหรับคนที่ทำดีนะครับให้คนรุ่นต่อไปเนี่ยได้เรียนรู้เพื่อรักษาบ้านเมืองดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของทางในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับที่พระองค์ได้เสด็จแล้วก็มาสร้างบ้านแต่งเมืองให้ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยมันควรจะต้องถูกบันทึกแล้วก็จะต้องควรเล่าขานต่อไปให้กับเด็กรุ่นต่อไปได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเมืองมันถูกเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะมันถูกพัฒนาการมาอย่างนี้มันถูกสร้างมาอย่างนี้เพื่อเด็กรุ่นต่อไปจะได้เกิดความรักในประเทศชาติของเขาเองรักในสถาบันรักในเมืองในชุมชนของเขาแล้วก็จะได้มีคนมาช่วยกันสานต่อบ้านเมืองต่อครับ
1: ในอนาคตถ้ามีโอกาสอยากจะแพลนที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นพระธาตุชยาแล้วก็การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นให้กับคนที่ไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยรับรู้เรื่องนี้มามีแพลนไหมคะว่าอยากจะถ่ายทอดยังไงบ้าง
2: ผมว่าความคิดของตัวเองเนี่ยนะกำลังรอความหวังจากราชการที่จะมีหอประจำเมืองของเมืองสุราษฎร์ธานีนะแต่ถ้าไม่มีวันหนึ่งถ้ามีกำลังผมจะทำเป็นหอประจำเมืองนะฮะเป็นเรื่องราวที่เล่าเรื่องราวของเมืองสุราษฎร์ธานีไว้เก็บให้เป็นอนุสรณ์หรือว่าเป็นเรื่องราวที่คนรุ่นต่อไปได้มาเรียนรู้นะครับมาหอสุราษฎร์ธานีมาหอประจำเมืองแล้วเขาจะได้เรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับไม่ต้องไปวิ่งหาอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็วันหนึ่งพวกเราไม่อยู่อ่ะพวกเราก็ต้องล้มหายตายจากไปแต่สิ่งเหล่านี้มันจะอยู่กับบ้านเมือง พื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้สมัคร

0: เมื่อพระราชกรณียกิจในพื้นที่สิ้นสุดลงเส้นทางของวันแห่งความทรงจำกำลังเดินทางเข้าสู่ช่วงสุดท้ายจากวัดพระบรมธาตุชยาไปยังสถานีรถไฟชยาสถานที่ซึ่งจะกลายเป็นภาพจำสำคัญของผู้คนที่มาเฝ้าส่งเสด็จผ่านเวลามามากกว่า1ทศวรรษอาคารแห่งนี้ยังคงยืนอยู่และหนึ่งในเรื่องราวสำคัญที่สถานีแห่งนี้เก็บไว้คือการเสด็จพระราชดำเนินในปีพุทธศักราช2510จากพระบรมธาตุชยาจนมาถึงสถานีรถไฟอาจเห็นได้ว่าพระราชกรณียกิจ1วันไม่ได้จบลงเมื่อขบวนรถไฟเคลื่อนออกจากชันชลาเพราะสิ่งที่ยังคงอยู่คือศรัทธาและความทรงจำทั้งหมดนี้คือมรดกที่คนชยาช่วยกันรักษาไว้และส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง
1: มีความสุขที่ท่านได้เสด็จมาเห็นครอบครัวการเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่ละเวกของอำเภอชยาผมเกิดประมาณ2509ครับผมมีข่าวว่าพอตอนโตขึ้นมาก็มีข่าวว่าท่านเสด็จมาพร้อมกับนายหลวงร.9ครับผมก็มีคนพูดกันเป็นประจำเลยนะก็มีรูปภาพมีอะไรต่างๆที่ท่านได้เสด็จมาก็ยังมีอยู่ครับมีรู้สึกน่าจะมีท่านจะบอกว่าเราจะไม่ทิ้งประชาชนไงของท่านไงครับ
2: บางเรื่องราวเราไม่ได้เกิดทันที่จะเห็นด้วยตาของเราเองแต่เราโชคดีที่ยังมีคนรุ่นก่อนเก็บรักษาความทรงจำเหล่านั้นไว้แล้วส่งต่อมาให้เราเรื่องของเมืองชยาในวันนั้นจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของปีพุทธศักราช2510แต่เป็นเรื่องของพระเมตตาที่ยังคงถูกพูดถึงยังคงถูกจดจำและยังคงมีความหมายกับผู้คนจนถึงวันนี้จากคนที่เคยได้รับพระเมตตาสู่คนที่ได้รับฟังเรื่องราวจากคนที่ได้รับฟังสู่คนที่เลือกจะบอกต่อและจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นต่อไปเพราะพระราชกรณียกิจอาจสิ้นสุดลงเมื่อขบวนรถไฟเคลื่อนออกจากสถานีแต่พระเมตตายังคงเดินทางต่อเดินทางผ่านเรื่องเล่าผ่านความทรงจำผ่านหัวใจของประสบนิกร

0: การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
1: จริงๆแล้วรถสภาพทั่วๆไปเนี่ยนะโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนี่ค่อนข้างยากนะครับถ้าเราขับด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบบำรุงดูแลรักษารถนะครับให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมีสภาพมั่นคงแข็งแรงกรณีการตรวจเช็ครถนะครับเป็นประจำอันนี้ขอนำเรียนท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์บริการแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะนำรถไปใช้ได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็ต้องต่อเป็นปกติก็ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาในการเดินทางนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็สามารถ

0: โทรเบอร์1584นะครับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับตลอด24ชั่วโมงครับผม
1: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากระหว่างทางมีอาการง่วงควรจอดพักหรือสามารถใช้เทคนิคการพักผ่อนแบบ Power Nap เพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
2: เมื่อเรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อยเราต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเรากินยาที่ทำให้ง่วงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยาที่เรากินนั้นคือยาอะไรค่ะเราก็จะมีอาการหาวใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเราขับรถไปสักระยะนึงเรารู้สึกว่าเราง่วงเราหาวอันนี้ก็คือเราต้องควรพักแล้วค่ะการพักผ่อนแบบ power nap นะคะก็คือการพักผ่อนระยะเวลาสั้นนะคะใช้เวลา 15-20 นาทีในการพักผ่อนระหว่างทางหลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกตื่นตัวของร่างกายก็เกิดขึ้นสมองเราก็ตื่นตัวขึ้นทำให้เราสดชื่นขึ้นค่ะถ้าทุกคนใช้ power nap ในการเดินทางด้วยนะคะก็จะทำให้การเดินทางของเราราบรื่นและก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: การใช้รถใช้ถนนไม่ว่าเดินทางใกล้หรือทางไกลความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนก่อนขับรถอย่าลืมเช็ครถเช็คลิสต์เพื่อรักษาชีวิตของเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไป
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ทุกเรื่องที่อยากรู
3: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
2: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอแค่ต่อสายนะคะ14:30 น.ถึง15:00 น.ค่ะเจอกันแบบนี้นะคะทุกวันพฤหัสบดีค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผ่าน2ช่องทางด้วยกันนะคะทางช่อง11 NBT ภาคใต้ค่ะและสามารถติดตามรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะคะที่ Facebook Fanpage NBT สงขลาค่ะวันนี้ค่ะดิฉันพนภัทรเพชรรัตน์นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะนำเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะได้ติดตามเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นโรคใกล้ตัวนะคะนั่นก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะซึ่งเป็นโรคที่เกิดได้นะคะในทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะแล้วก็เป็นโรคที่หลายคนนี่อาจจะประสบพบเจออยู่แต่ว่าหากพูดถึงก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่อาจจะไม่อยากจะให้ใครทราบไม่อยากจะไปหาคุณหมอถ้ามีอาการนะคะซึ่งจริงแล้วถ้าเกิดว่ารู้ก่อนเนี่ยสามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ค่ะและที่สำคัญนะคะคุณหมอเขาก็ยินดีนะคะที่จะรักษาทุกโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยนะคะวันนี้จะได้พูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้จากโรงพยาบาลสงขลาค่ะและสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาสอบถามนะคะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวันนี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข074236547นะคะในช่วงประมาณท้ายรายการในวันนี้นะคะก็จะได้พูดคุยแล้วก็สอบถามกับคุณหมอถึงข้อสงสัยกันแบบสดๆในวันนี้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

ู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพบหมอแค่ต่อสายนะคะอย่างที่บอกกับคุณผู้ชมไปในช่วงที่แล้วค่ะวันนี้เรื่องราวที่จะพูดคุยกันในรายการนะคะคือเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอก็คือเรื่องนี้นะคะโรคนี้ถ้ารู้เร็วสามารถที่จะรักษาได้และที่สำคัญป้องกันได้นะคะวันนี้ค่ะทางรายการนะคะได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงนนทิการที่มาบุตรสูตินรีแพทย์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลสงขลานะคะขอบต้อนรับคุณหมอเข้าสู่รายการด้วยนะคะขออนุญาตเรียกว่าคุณหมอจูนนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวที่จะพูดคุยกันในรายการค่ะคุณหมอจูนคะหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ค่อยได้พูดกันเท่าไหร่เนาะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าควรจะเก็บไว้คนเดียวหรือบางคนก็จะปรึกษาทาง Google บ้างอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเจาะลึกดีกว่าไหนๆก็มีคุณหมอที่มานั่งพูดคุยกับเราแล้วในวันนี้ก่อนอื่นเลยสถานการณ์ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะคุณหมอปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างมีความน่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ต้องบอกเลยค่ะว่าในปัจจุบันนะคะสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยจากข้อมูลปี2568นะคะเป็นข้อมูลล่าสุดจากกรมควบคุมโรคพบว่าสูงขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะถ้าเทียบจากปีที่ผ่านๆมาโดยโรคที่สูงขึ้นอย่างน่าตกใจก็คือโรคซิฟิลิสค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจากข้อมูลล่าสุดก็คือพบได้ถึง50รายต่อประชากร 100,000 คนซึ่งเป็นตัวเลขที่โรคนี้เหมือนจะหายไปแล้วจากประเทศไทยแต่กลับมามีอีกครั้งหนึ่งและอีกโรคนึงนะคะก็คือโรคหนองในค่ะเราเจอถึง26คนต่อประชากร 100,000 คนซึ่งตัวเลขนี้บอกเลยว่าสูงขึ้นมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเลยค่ะ
0: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของอายุล่ะคะอายุที่มักจะพบในโรคนี้ปัจจุบันนี้พบได้อายุน้อยขึ้นหรือเปล่าคะคุณหมอคะ
1: ใช่ค่ะในปัจจุบันจากข้อมูลล่าสุดของกรมควบคุมโรคนะคะอายุเนี่ยจะไปอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นโดยอายุเฉลี่ยจะอยู่ที่กลุ่มอายุ25ถึง24ปีต้องบอกเลยว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่วัยรุ่นตอนต้นซึ่งกลุ่มนี้ค่ะเป็นการที่เข้าวัยรุ่นตอนต้นอาจจะยังมีความรู้ไม่มากพอซึ่งวันนี้ค่ะสำคัญเลยเมื่อเราได้มีความรู้และน้องๆก็จะได้มีเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้องแล้วก็ป้องกันโรคที่ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะทีนี้ค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็พูดออกมาแล้วว่ามีซิฟิลิสมีหนองในทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยบางคนก็อาจจะ อย่างที่เคยได้ยินคุ้นหูหนองในเทียมซิฟิลิสเริมใช่ไหมคะจริงๆแล้วโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างคะคุณหมอคะ
1: ต้องบอกเลยว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเยอะเลยค่ะแต่หลักๆวันนี้ที่หมออยากจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเลยค่ะก็คือในปัจจุบันที่เราเจอบ่อยอยากจะเน้นย้ำเลยคือกลุ่มโรคซิฟิลิสค่
0: ะ
1: เนื่องจากโรคซิฟิลิสเนี่ยเป็นโรคที่ตัวเลขพุ่งสูงขึ้นในปัจจุบันมากกว่านั้นค่ะการเจอโรคเนี้ยหลายๆคนเนี่ยไม่มีอาการหรือการมีรอยโรคที่เจอแล้วเนี่ยหลายคนคิดว่าเราหายไปแล้วคือไม่มีตัวโรคอยู่แล้วเลยไม่ได้ไปหาหมอแต่ในขณะนั้นนะคะโรคยังสามารถแพร่กระจายไปให้คู่นอนหรือคนรอบข้างได้ซึ่งอันนี้เป็นภาวะที่อันตรายจะทำให้เกิดการแพร่ของเชื้อโรคได้มากกว่านั้นค่ะคือซิฟิลิสเนี่ยสามารถกระจายไปที่อวัยวะสำคัญได้อย่างเช่นสมองหัวใจอาจจะทำให้เกิดโรคที่อันตรายอื่นๆตามมาได้ค่ะอีกอย่างนะคะโรคอื่นที่อยากเน้นย้ำที่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเช่นกลุ่มโรคหนองในแท้หนองในเทียม HIV แล้วก็ปัจจุบันที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันก็คือกลุ่มโรค HPV ค่ะ
0: ค่ะทีนี้เรื่องของอาการล่ะคะคุณหมอคะอย่างถ้าเกิดเป็นซิฟิลิสหนองในหรือว่าหนองในเทียมเนี่ยลักษณะอาการเนี่ยมันจะคล้ายๆกันหรือว่าเป็นยังไงบ้างคะ
1: ต้องบอกเลยว่าแต่ละโรคเนี่ยอาการไม่เหมือนกันเลยค่ะโดยเฉพาะกลุ่มโรคซิฟิลิสนะคะจะเริ่มต้นจากตอนแรกเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีผื่นตรงบริเวณอวัยวะเพศซึ่งผื่นจะเป็นสีแดงค่ะและไม่มีอาการเจ็บความสำคัญเลยคือหลายๆท่านที่มีอาการเหล่านี้อาจจะคิดว่าไม่เป็นอะไรและหลังจากนั้นตัวรอยโรคจะหายไปค่
0: ะ
1: ซึ่งพอรอยโรคหายไปเนี่ยบางท่านคิดว่าเราหายจากโรคแล้วค่ะทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเชื้อโรคยังอยู่และยังเผยแพร่กระจายไปให้คู่นอนที่เราไปมีเพศสัมพันธ์ได้ด้วยค่ะส่วนกลุ่มโรคหนองในนะคะก็คือคนไข้เนี่ยจะมาด้วยอาการมีหนองตรงบริเวณอวัยวะเพศโดยหนองเนี่ยจะออกทางรู ปัสสาวะค่ะกลุ่มนี้ก็เวลามีเพศสัมพันธ์ก็สามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เช่นกันค่ะแล้วก็บางท่านนะคะในผู้หญิงอาจจะมีอาการตกขาวที่ผิดปกติค่ะซึ่งกลุ่มโรคนี้ค่ะเราต้องตรวจค่ะว่าเป็นตกขาวของเชื้อโรคประเภทใดเพราะบางโรคเนี่ยเราสามารถแพร่กระจายได้แม้เราหายคนเดียวถ้าเรารับมาจากฝ่ายชายเราก็ยังเป็นอยู่ซ้ำๆได้อีกโรคหนึ่งคือ HPV นะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการเลยค่ะขณะที่เรากำลังเป็นซึ่งกลุ่มนี้ถ้าเราเป็นอาจจะทำให้เกิดการกลายไปเป็นมะเร็งในอนาคตได้เช่นกันค่ะ
0: ค่ะฟังแล้วเข้าใจเลยที่คุณหมอบอกว่าตอนนี้ต้องเน้นเรื่องของโรคซิฟิลิสเพราะว่ามันไม่รู้สึกเจ
1: ็
0: บแล้วบางคนก็จะละเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะไม่เป็นอะไรหรอกทีนี้แหละจริงๆเรื่องใหญ่เลยถ้าเกิดว่าไม่รีบรักษาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้อาการของกลุ่มโรคที่คุณหมอเล่ามาเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับการรักษาเราปล่อยเอาไว้เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นความรุนแรงของมันนี่จะเป็นยังไงคะ
1: ต้องบอกเลยสิ่งที่หมออยากบอกให้ทุกคนทราบนะคะต้องบอกเลยว่าการปล่อยไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะ อยากบอกว่าการติดโรคทางเพศสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องน่าอายเมื่อเราเกิดโรคแล้วเนี่ยไม่อยากให้โทษกันไปโทษกันมาว่าเกิดจากฉันหรือเกิดจากเธอแต่สิ่งสำคัญเลยควรรักษาเพราะว่าเมื่อรักษาเร็วแก้ได้เร็วแล้วก็ป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้โรคทุกโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถรักษาให้หายได้อย่างเช่นซิฟิลิสนะคะการใช้ยาฆ่าเชื้อเพียงแค่ฉีดยาฆ่าเชื้อและติดตามอาการเมื่อตรวจไม่เจอเชื้อแล้วก็คือหายจากโรคแล้วค่ะส่วนโรคหนองในเราก็จะมียาเป็นแบบกินนะคะให้คนไข้กินพอกินปุ๊บหายจากโรค ก็ลดการแพร่กระจายแล้วก็จะไม่ได้กลับมาเป็นซ้ำแล้วถ้าเราไม่ไปติดต่อโรคมาใหม่ค่ะส่วนกลุ่มโรค HPV เนี่ยกลุ่มนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าถ้าติดมาแล้วโรคอาจจะอยู่กับเรานานซึ่งถ้าเรารู้จักป้องกันก็จะทำให้เราลดการกลายไปเป็นมะเร็งในอนาคตได้สิ่งสำคัญเลยของโรคกลุ่มนี้คือรีบตรวจรีบรักษาถ้าสมมติว่าเราป้องกันได้ไวนอกจากลดการแพร่กระจายแล้วเนี่ยก็ลดการเกิดโรคอื่นตามมาและลดการเกิดมะเร็งในอนาคตได้ด้วยนะคะ
0: ค่ะทีนี้ค่ะอยากให้คุณหมอลองลงรายละเอียดของกระบวนการในการรักษาเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกกังวลรู้สึกกลัวรู้สึกเขินอายนะคะอยากให้คุณหมอเล่าให้เห็นภาพว่าถ้าเราคิดว่าจะเดินไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลและจุดเริ่มต้นขั้นตอนแรกรวมถึงกระบวนการต่างๆในการรักษาเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะ
1: ต้องบอกก่อนเลยค่ะคนที่คนไหนบ้างควรจะมาหาหมอนะคะอันแรกก่อนเลยคือ1การที่เรามีคู่นอนค่ะถ้าเรามีคู่นอนใหม่หรือว่าเราไม่แน่ใจประวัติของคู่นอนเราอันนี้ค่ะเราควรจะไปตรวจก่อนค่ะว่าเรามีโรคหรือเปล่าหรือเราพากันไปทั้งสองคนเลยค่ะว่าคู่นอนเราเนี่ยเป็นโรคหรือเปล่าการมีเพศสัมพันธ์ครั้งนี้ของเราก็จะได้ปลอดภัยอีกทั้งค่ะการที่เราเนี่ยมีคู่นอนหลายคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์ได้ถ้าเรามีประวัติเหล่านี้นะคะทุกคนไม่ต้องอายเลยค่ะเดินไปพบหมอสูได้ทั่วประเทศและทุกสถานพยาบาลนะคะหมอสูจะเริ่มจากการซักประวัติค่ะว่าเรามีอาการที่ผิดปกติไหมโดยจะถามว่าเรามีตกขาวที่ผิดปกติหรือเปล่ามีลักษณะผื่นที่ขึ้นตามอวัยวะเพศไหมมีอาการเจ็บมีอาการแสบเวลามีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าถ้าเราไม่มีอาการเหล่านี้ก็จะเป็นการตรวจภายในค่ะเพื่อดูความผิดปกติของบริเวณอวัยวะเพศเราซึ่งแต่ละโรคค่ะรอยโรคต่างกันอย่างเช่นกลุ่มซิฟิลิสบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปตอนที่มีอาการเลยก็อาจจะเห็นเป็นผื่นแดงตรงบริเวณอวัยวะเพศหรือถ้าเป็นหนองในเราก็จะเห็นหนองออกมาตรงบริเวณรูท่อปัสสาวะค่ะหรือว่าบางโรคที่เป็นแบคทีเรียที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็จะมีตกขาวออกมาตรงบริเวณช่องคลอดนะคะหลังจากคุณหมอตรวจภายในแล้วคุณหมอก็จะวินิจฉัยโรคแล้วก็ให้การรักษานะคะหลายๆท่านเนี่ยเมื่อหมอวินิจฉัยเนี่ยจะรู้สึกผิดรู้สึกอายหรือว่าพยายามจะหาสาเหตุว่าเราได้รับเชื้อโรคจากใครวันนี้หมออยากเน้นย้ำเลยว่าการติดโรคไม่ได้เป็นความผิดของใครแล้วก็ไม่อยากให้อายเมื่อถูกวินิจฉัยเพราะการติดโรคเพียงแค่เรารักษาโรคนี้ก็หายได้นะคะ
0: ค่ะอย่างที่คุณหมออยากจะสื่อก็คือไม่ต้องรอให้มีอาการนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเรามีความเสี่ยงนะคะหรือว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะต รวจเช็คนะคะสุขภาพร่างกายก็จูงมือคนที่รักของเราเนี่ยไปตรวจได้เลยแล้วก็ที่สำคัญเลยคุณหมอทุกคนยินดีมากๆในการที่จะรักษาไม่ต้องเขินไม่ต้องอายแล้วก็สามารถที่จะเล่าทุกเรื่องให้คุณหมอฟังได้แน่นอนว่าเป็นความลับแน่นอนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ค่ะคุณหมอพูดถึงเรื่องของโรค HPV นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีประเด็นที่เรียกว่าเป็นการพูดถึงถกเถียงกันอยู่ในสังคมนะคะเรื่องของการติดต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโรคที่ติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ 100% เลยไหมหรือว่ามันมีโอกาสที่จะติดต่อเชื้อโรคมาจากห้องน้ำสาธารณะค่ะประเด็นนี้คุณหมอคิดว่าข้อที่จริงเป็นยังไงคะ
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยค่ะว่าปัจจุบันโรคนี้คือเป็นโรคยอดฮิตของปัจจุบันอีกโรคนึงเลยนะคะ HPV เนี่ยหลายคนคิดว่าติดจากการเข้าห้องน้ำที่สาธารณะจนกลัวการเข้าห้องน้ำต้องบอกเลยว่าอันนี้จริงๆไม่ถูกต้องนะคะ 80% ของ HPV เนี่ยติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็การมีแผลตรงบริเวณอวัยวะเพศแล้วเรารับเชื้อมาก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อ HPV มาได้ค่ะซึ่ง 20% ค่ะเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยที่เกิดจากการเข้าห้องน้ำที่สาธารณะซึ่งการเข้าทุกครั้งแปลว่าเราจะติดทุกครั้งเลยหรือไม่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าการเข้าห้องน้ำเนี่ยเมื่อไหร่สภาพแวดล้อมเนี่ยตรงบริเวณนั้นไม่ทำให้เชื้อเกิดการเจริญเติบโตได้หมายความว่าเราไปนั่งในห้องน้ำนั้นแล้วก็สภาพร่างกายเราเนี่ยไม่ได้ทำให้เชื้อเกิดการเจริญเติบโตได้เราก็ไม่ติดเชื้อ HPV ค่ะแต่ว่าอย่าชะล่าใจต่อให้ติดจากเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่เราก็ควรป้องกันแล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดของทุกๆท่านนะคะ
0: ค่ะทีนี้ค่ะHPV ไม่ได้เท่ากับมะเร็งปากมดลูกถูกไหมคะบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยถ้ามีเชื้อ HPV เนี่ยยังไงมันจะนำไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกแน่นอนอันนี้ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงคะคุณหมอคะ
1: ต้องบอกเลยว่าต้นเหตุของมะเร็งปากมดลูกก็คือเชื้อโรคที่ชื่อว่า HPV ค่ะเป็นตัวที่ก่อโรคทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกแต่ขั้นตอนกว่าจะเกิดกลายไปเป็นมะเร็งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราติด HPV แล้วเราจะเป็นมะเร็งปากมดลูกเลยต้องมีเวลาค่ะเขาต้องอยู่ในร่างกายเราโดยใช้เวลาถ้าตามงานวิจัยทางการแพทย์ค่ะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี
0: ค่ะ
1: แปลว่าถ้าเรารับเชื้อมาเนี่ยถ้าเราตรวจเจอตั้งแต่แรกเราสามารถป้องกันและสามารถทำให้ HPV เนี่ยหายไปจากร่างกายเราได้ซึ่งการป้องกันและทำให้ HPV หายไปได้เนี่ยอันแรกก่อนเลยคือสภาพแวดล้อมเนี่ยต้องแข็งแรงเมื่อไหร่ภูมิเราแข็งแรงเนี่ยเชื้อโรคจะอยู่กับเราไม่ได้เราทำอย่างไรล่ะคะให้ร่างกายเราแข็งแรง1กินดีค่ะเมื่อเรากินดีกินอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนเพียงพอแปลว่าร่างกายเราแข็งแรงเชื้อโรคจะอยู่ไม่ได้ค่ะเชื้อโรคอาจจะออกไปจากร่างกายเราเลยหลายคนฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าหายไปได้จริงๆหรอคะจริงๆค่ะเชื้อโรคออกไปจากร่างกายเราได
0: ้
1: เพราะในปัจจุบันยังไม่มียาที่มาฆ่าเชื้อโรคที่เชื้อฆ่าเชื้อ HPV ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ดูแลตัวเองค่ะเชื้อโรคที่เรารับมาแล้วนี่แหละค่ะจะเกิดการขยายพันธุ์และเกิดการกัดกินเซลล์ตรงบริเวณปากมดลูกพอกัดกินเซลล์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยจะทำให้เกิดเซลล์ปากมดลูกเกิดการเปลี่ยนแปลงและจะเกิดกลายเป็นมะเร็งตามมาค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยก็คือเราต้องรู้ก่อนการไปตรวจเนี่ยการคัดกรองรวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกัน HPV เป็นสิ่งสำคัญตรงนี้ปัจจุบันนี้ควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ขนาดไหนคะคุณหมอคะ
1: ต้องบอกเลยผู้หญิงทุกคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์นะคะควรไปตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะโดยปัจจุบันนะคะโรงพยาบาลรัฐทุกที่ให้คนไทยทุกคนตรวจฟรีนะคะโดยการตรวจ HPV ซึ่งความแม่นยำในการตรวจสูงมากอยู่ที่ 99.99% เลยค่
0: ะ
1: ถ้าผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็คือสามารถเดินเข้าไปรับบริการที่โรงพยาบาลรัฐได้ทั่วประเทศนะคะเพื่อตรวจ HPV ส่วนวัคซีนในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกต้องบอกว่าใครไม่ฉีดสมัยนี้ก็คือถือว่าเชยเลยตอนนี้ไม่ต้องรอให้ตรวจเจอค่ะเด็กป.5ตอนนี้ก็คือเริ่มฉีด HPV ได้เลยนะคะและ HPV ถ้าเราฟังอย่างนี้เหมือนจะแบบเอ๊ะผู้หญิงอย่างเดียวหรือเปล่าที่จะต้องฉีดแต่จริงๆแล้วเนี่ยฉีดได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายเพราะเชื้อ HPV เนี่ยก็สามารถติดในเพศชายได้เช่นกันและถ้ารับเชื้อมาแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เกิดมะเร็งลำคอหรือว่าเป็นมะเร็งทวารหนักได้เช่นกันค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นี่บางทีก็อาจจะไม่ได้เกิดเฉพาะจุดของอวัยวะเพศอย่างเดียวมันอาจจะเป็นเกิดจากอวัยวะตรงไปเกิดที่อวัยวะตรงอื่นได้อีกด้วยใช่ไหมคะคุณหมอคะทีนี้พูดถึงเรื่องของการรักษาค่ะ บางคนนี่อาจจะรู้สึกอย่างที่บอกแหละรู้สึกเขินรู้สึกอายใช้วิธีไปหายามากินเองแบบนี้คุณหมอมีวิธีแนะนำเขายังไงบ้างคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรหรือไม่ควรยังไงอะค่ะ
1: ต้องบอกเลยค่ะว่าการซื้อยากินเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการที่ผิดปกติสำหรับผู้หญิงที่มีตกขาผิดปกติมีตุ่มหรือว่ามีความรู้สึกตรงบริเวณอวัยวะเพศที่ผิดปกตินะคะอย่าอายที่จะไปตรวจเพราะเมื่อไหร่เราไปซื้อยาเราอาจจะรักษาผิดโรคและทำให้การรักษาเนี่ยช้าลงและอาจเกิดการลุกลามได้แต่เพียงแค่เราเนี่ยเข้าไปเจอสูติแพทย์ค่ะไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะคะถ้าเราตรวจเจอเร็วรักษาเร็วเรามีโอกาสหายได้และมากกว่านั้นค่ะเราลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วระยะเวลาในการรักษาล่ะคะคุณหมอรวมถึงโอกาสในการที่จะหายขาดเนี่ยในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนคะรวมถึงระยะเวลาใช้เวลาในการรักษานานเท่าไหร่คะ
1: ต้องบอกเลยค่ะว่ากลุ่มโรคนี้ใช้เวลารักษาไม่ได้นานมากค่ะอย่างเช่นหนองในกินยาประมาณ7วันคุณหมอก็จะให้งดมีเพศสัมพันธ์หลังจากกินยาประมาณ7วันแล้วก็ถ้าหายจากโรค 100% แล้วก็คือกลับมาใช้ชีวิตตามปกติมีเพศสัมพันธ์ได้เหมือนเดิมเลยค่ะส่วนโรคซิฟิลิสค่ะก็จะมีการฉีดยาเราจะฉีดทุก1สัปดาห์3ครั้งค่ะถ้าสมมติว่าฉีดแล้วตรวจซ้ำเชื้อโรคหมดไปแล้วเราก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ซึ่งไม่ใช่ว่าเราเป็นแล้วเนี่ยต้องงดมีเพศสัมพันธ์ไปเป็นปีๆหรือว่าไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้อันนี้ไม่ใช่เลยนะคะ
0: ค่ะคุณหมอคะทีนี้เราอาจจะเคยได้ยินว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในบางโรคเนี่ยอาจจะสามารถติดต่อยังแม่สู่ลูกได้กรณีที่ผู้ป่วยนั้นเนี่ยตั้งครรภ์อยู่ค่ะตรงนี้รายละเอียดของเรื่องนี้มันเป็นยังไงคะ
1: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยที่ติดต่อจากแม่สู่ลูกได้เลยนะคะโรคแรกเลยก็คือโรคซิฟิลิสนะคะโรคต่อมานะคะก็คือโรค HIV แล้วก็โรคไวรัสตับอักเสบ B นะคะกลุ่มโรคนี้ค่ะก็คือถ้าสวมแม่เป็นในช่วงที่ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยสามารถติดไปสู่ลูกได้ตั้งแต่ตอนที่ลูกเกิดมาเลยนี่เป็นโอกาสทองเลยค่ะถ้าสวมแม่คนไข้ที่ก่อนจะท้องค่ะได้รับการตรวจก่อนหรือว่าที่ระหว่างการตั้งครรภ์เราได้รับการรักษาลูกที่เกิดมาก็จะไม่เป็นโรคเหล่านี้นะคะ
0: ค่ะก็ยังคงมีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้ลูกนั้นติดเชื้อโรคนี้ได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้เร็วแล้วก็รีบมาปรึกษารีบมาหาคุณหมอนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้คุณหมอคะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เมื่อกี้คุณหมอพูดมา HIV นะคะ HIV ปัจจุบันนี้เราก็มักจะได้ยินว่ามันมียาต้านในการรักษาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ทีนี้แล้วเอดส์ล่ะคะสัมพันธ์กับ HIV ยังไงเพราะว่าบางคนนี่อาจจะยังเข้าใจว่า HIV กับเอดส์เนี่ยมันคือโรคเดียวกันนะคะ
1: โอเค HIV กับเอดส์ก็คือเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่พอเรารับเชื้อมาแล้วค่ะอาจจะแพร่กระจายไปที่อวัยวะอื่นได้ซึ่งพอภูมิเราตกค่ะโรคนี้สามารถไปที่สมองทำให้ติดเชื้อไปบริเวณสมองหรือติดเชื้อมาที่ปอดทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบและสุดท้ายค่ะถ้าภูมิเราตกก็อาจจะทำให้เกิดการภูมิเราต่ำและเกิดเสียชีวิตในที่สุดได้นะคะสำหรับโรคเอดส์นะคะ
0: และปัจจุบันนี้วิธีการรักษาโรค HIV หรือว่าโรคเอดส์เนี่ยมีขั้นตอนหรือว่ามีเทคโนโลยีในการพัฒนาไปถึงไหนแล้วคะ
1: ต้องบอกเลยว่ายาในปัจจุบันเนี่ยเป็นยาที่ทันสมัยแล้วก็ทำให้กดภูมิและฆ่าเชื้อเอดส์ได้ค่อนข้างดีแต่ต้องบอกเลยว่าคนที่เป็นโรคนี้ก็คือจะอยู่กับเราไปตลอดแต่เมื่อไหร่ที่เรากินยาอย่างดีเรากดภูมิเชื้อโรคได้ดีเราก็จะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคได้น้อยมากๆเราจะได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเลยค่ะ
0: ค่ะคุณหมอคะแล้วถ้าเกิดว่าสมมตินะคะว่าเราสงสัยละว่าตัวเองเนี่ยอาจจะมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในร่างกายนะคะเราควรจะนำคู่นอนหรือว่าคนรักของเราเนี่ยไปตรวจด้วยเลยไหมคะหรือว่าเราต้องไปตรวจก่อนให้แน่ใจก่อนว่ามันใช่อย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่ต้องรอเลยนะคะแค่เราสงสัยว่าคู่นอนเราผิดปกติหรือเราสงสัยตัวเราเองค่ะว่าเราเนี่ยมีโอกาสติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไหมเดินไปเลยโดยไม่ต้องอายนะคะเพราะนี่คือโอกาสของเราแล้วค่ะที่เราจะตรวจว่าเราเนี่ยติดโรคหรือเปล่าเพราะถ้าเราติดโรคเราป้องกันก่อนเรารักษาได้ก่อนเราหายก่อนและลดการแพร่เชื้อได้นะคะ
0: ค่ะก็ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามีอาการก็ชวนคู่รักของเราไปเลยนะคะจะได้รักษาไปพร้อมๆกันเพราะว่าอย่างที่ย้ำมาตลอดก็คือรู้เร็วแล้วก็รักษาได้ที่สำคัญไม่ต้องเขินอายคุณหมอเลยนะคะเรื่องนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนจะต้องให้ความสนใจใส่ใจนะคะเดินเข้าไปหาคุณหมอแล้วก็อย่างที่คุณหมอย้ำไปก็คือว่าไม่แนะนำให้ซื้อยามารับประทานเองนะคะมีโอกาสถ้าเกิดได้พบคุณหมอเนี่ยมาพบคุณหมอเลยนะคะโอกาสหายขาดก็มีแล้วก็งดการมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่ได้นานด้วยนะคะเมื่อกี้คุณหมอบอกว่า7วันนะคะก็ในช่วงนั้นก็อาจจะต้องอดใจไว้สักนิดนึงนะคะ7วันนะคะใช้เวลาน้อยมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไปหลงทางไปรักษาเองกินยาเองเนี่ยบางทีเวลาในการจะหายเนี่ยมันอาจจะนานกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะกลายเป็นโรครุนแรงร้ายแรงไปเลยก็ได้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยในวัยรุ่นค่ะคุณหมอคะตอนนี้เนี่ยเขาก็อาจจะเป็นวัยที่มีความคึกขนองอยากรู้อยากลองใช่ไหมคะปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเราจะป้องกันเรื่องของโรคต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะในวัยรุ่นที่อาจจะยังไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องของโรคนี้มากนักเนี่ยเราควรจะป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังไงคะ
1: เซฟที่สุดเลยนะคะสำหรับการมีเพศสัมพันธ์สำหรับวัยรุ่นนะคะที่หมออยากจะแนะนำก็คือการป้องกันด้วยการใส่ถุงยางต้องบอกเลยว่าการคุมกำเนิดเนี่ยสามารถคุมกำเนิดได้ด้วยการใส่ถุงยางกินยาคุมฉีดยาคุมแต่ว่าการกินยาการฉีดยากลุ่มนี้เนี่ยป้องคุมกำเนิดได้แต่ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้แต่เมื่อไหร่เราใส่ถุงยางค่ะเราไม่แน่ใจคู่นอนหรือว่าเรากังวลว่าเรามีโอกาสจะติดการใส่ถุงยางสามารถป้องกันได้เลยหมอขอแนะนำสำหรับน้องๆที่เป็นวัยรุ่นในปัจจุบันนะคะเนื่องจากยอดเนี่ยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยค่อนข้างสูงดังนั้นถุงยางเนี่ยเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ดีแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันได้ 100% เลยดีที่สุดถ้าเราลักสนุกอย่างเดียวถ้าเราไม่ป้องกันเรามีโอกาสติดได้อย่าลืมใส่ถุงยางค่ะถ้าเรารู้สึกไม่มั่นใจหรือเราคิดว่าเราจะไปแพร่คนอื่นหรือคนอื่นมีโอกาสที่จะมาแพร่ให้เราอย่าลืมใส่ถุงยางนะคะ
0: ค่ะก็ถุงยางอนามัยเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในเรื่องของการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะทีนี้ค่ะคุณหมอคะปัจจุบันนี้เนี่ยจากที่คุณหมอก็อยู่หน้างานจริงๆแหละคนไข้ที่มารักษาด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปัจจุบันนี้เนี่ยหลากหลายหรือว่ามีเยอะมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ต้องบอกเลยว่าในปัจจุบันเนี่ยคนไข้ที่มารักษาค่ะค่อนข้างหลากหลายมีหลายช่วงวัยค่ะตั้งแต่วัยรุ่นตอนต้นวัยกลางคนแล้วก็เป็นช่วงผู้หญิงวัยใกล้หมดประจำเดือนก็คือมีทุกช่วงวัยเลยจริงๆแต่ในปัจจุบันที่หมออยู่หน้างานนะคะแล้วก็เจอคนไข้ทุกวันนะคะต้องบอกเลยว่าวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยเยอะขึ้นมากแล้วก็โรคหลายโรคที่หายไปแล้วเหมือนที่หมอกล่าวไปในตอนต้นเลยอย่างเช่นซิฟิลิสแต่ก่อนเนี่ยเราแทบจะไม่เจอเลยค่ะน้อยมากการที่เราจะวินิจฉัยซิฟิลิสแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่าเจอได้เรื่อยๆเลยเรื่อยๆในที่นี้คือเป็นรายสัปดาห์ได้เลยค่ะที่เราเจอค่ะ
0: ค่ะแต่ก็มันก็ทำให้เห็นว่ามีคนมาหาหมอเยอะขึ้นแปลว่าเขาก็เปิดใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการมาหาหมอเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเขินอายอีกต่อไปทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะรู้สึกว่ามีคุณหมอผู้หญิงไหมในการที่จะเดินทางไปรักษาคุณหมอรู้สึกว่าเราสามารถจะรีเควสคุณหมอผู้หญิงแบบนี้ได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะหมอสูแต่ละสถานพยาบาลมีทั้งคุณหมอผู้หญิงแล้วก็คุณหมอผู้ชายนะคะฝากถึงผู้หญิงทุกท่านที่ต้องการตรวจภายในต้องบอกเลยว่าสามารถแจ้งพยาบาลหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ว่าถ้าเขินอายในการตรวจกับหมอผู้ชายก็สามารถตรวจกับหมอผู้หญิงสามารถรีเควสได้เป็นเรื่องปกติแล้วก็เข้ารับบริการได้เลยค่ะ
0: ค่ะก็ไปบอกคุณหมอได้เลยนะคะว่าเราสบายใจอยากจะขอตรวจกับคุณหมอผู้หญิงแบบนี้ก็ได้เลยเหมือนกันนะคะสุดท้ายค่ะคุณหมอคะอยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านในเรื่องของการให้ความสำคัญของการดูแลตัวเองเฝ้าระวังตัวเองนะคะในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงอยากจะให้ฝากไปถึงอย่างที่บอกบางคนยังอายอยู่เขินอายอยู่ว่าให้รักตัวเองแล้วก็เดินทางมาพบคุณหมอค่ะ
1: ต้องบอกเลยสิ่งที่หมออยากฝากไว้ในตอนท้ายนะคะก็คือขอสำหรับ3คำค่ะอันแรกก่อนเลยก็คือตรวจค่ะแล้วก็รักษาป้องกันแล้วก็รักษาอันแรกก่อนเลยคือ1เราอย่าอายที่จะไปตรวจค่ะเมื่อเราสงสัยตัวเองก็คือรีบไปตรวจเพราะถ้ารีบตรวจเราจะยิ่งหายได้เร็วขึ้นนะคะอันที่2ค่ะป้องกันเมื่อเรารู้แล้วค่ะว่าเรามีโอกาสแพร่เชื้อหรือเราอยู่กับคู่นอนที่มีโอกาสแพร่เชื้อให้เราถ้าเราป้องกันเราก็จะลดการเป็นซ้ำและลดการแพร่เชื้อโรคได้ อันที่3นะคะรักษาก็คือหลายๆท่านเนี่ยตรวจแล้วอาจจะไปรักษาไม่ถูกต้องไปซื้อยาทานเองไม่แนะนำนะคะเมื่อไหร่เรารักษาถูกต้องเรามีโอกาสหายได้เร็วแล้วก็อย่าชะล่าใจที่จะไปตรวจแล้วก็อย่ารอที่จะรักษาแล้วก็อย่าลืมป้องกันนะคะ
0: ค่ะเอาละค่ะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รู้เร็วรักษาได้และก็ป้องกันได้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณแพทย์หญิงนนทิการที่มาบุตรนะคะสูตินรีแพทย์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลสงขลาค่ะที่ร่วมให้ข้อมูลกับเราที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วนี้รายการพบหมอแค่ต่อสายหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณหมอและดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในช่วงของรายการ NBT เสารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับก็เช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 15:00 น.ไปจนถึงเวลา 15:30 น.นะครับแต่ว่าเป็นคิวของ NBT ยะลานะครับมารับหน้าที่มาเป็นผู้ดำเนินรายการและนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ภาคใต้บ้านเรารวมไปถึงนโยบายของภาครัฐนะครับในวันพฤหัสบดีนะครับและวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่17 กันยายน 2569นะครับโดยผมนายอาหมัดรอดีบินจะรับหน้าที่มาเป็นผู้ดำเนินรายการมาบอกเล่าสู่กันฟังให้กับคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการนี้นะครับผ่าน2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกก็คือช่องทางของโทรทัศน์ที่กล่องดิจิตอลนะครับคุณผู้ชมไปกดที่หมายเลข11นะครับรายการของเราก็จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ทันทีเลยใน14จังหวัดภาคใต้นะครับเราจะส่งสัญญาณไปพร้อมๆกันในส่วนของช่องทางที่2นะครับคุณผู้ชมจะสามารถติดตามผ่านสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็สามารถที่จะติดตามผ่านในรูปแบบย้อนหลังนะครับผ่านเพจFacebook นะครับพิมพ์คำว่า NBT South นะครับรายการของเราก็จะปรากฏบนหน้าจอทันทีเลยนะครับแน่นอนนะครับผู้ชมครับรายการของเรานะครับเริ่มต้นด้วยสภาพอากาศนะครับเราจะมารายงานสภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานะครับโดยเฉพาะภาคใต้นี่ที่มีการแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับทั้งฝั่งอ่าวไทยและก็ฝั่งอันดามันนะครับวันนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้มีการรายงานถึงสภาพอากาศวันนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยนะครับว่าจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ประมาณ 60% ของพื้นที่นะครับในส่วนของฝั่งอันดามันนะครับผู้ชมครับก็จะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ประมาณ 70% ของพื้นที่ในส่วนของคลื่นทะเลนะครับก็จะมีความสูงอยู่ที่ 2-3 เมตรนะครับผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก็ขอฝากประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะคนที่เป็นชาวเรือชาวเลนะครับที่จะออกทะเลนะครับก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรในพื้นที่ของเรานะครับแต่ถ้าเรามองโดยรวมของทั้งประเทศนะครับวันนี้เนี่ยทั่วทั้งประเทศที่จะมีฝนตกมากนะครับก็จะมีในส่วนของภาคเหนือและก็ภาคอีสานนะครับผู้ชมครับภาคกลางก็จะมีบางส่วนประมาณ 70% ของพื้นที่นะครับอย่างแผนที่ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นี่นะครับที่มีทั้งสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีส้มซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับจะมีสีส้มนะครับก็หลายพื้นที่อยู่พอสมควรในส่วนของภาคใต้นะครับที่จะมีสีส้มอยู่ก็จะเป็นในส่วนของฝั่งอันดามันซะมากกว่านะครับผู้ชมครับพื้นที่สีส้มนี่ครับเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงปานกลางนะครับก็ประมาณน้ำฝนนี่อยู่ที่ประมาณ 65.1 ถึง 125.0 มิลลิเมตรนะครับผู้ชมครับในส่วนของพื้นที่สีเหลืองนะครับผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าจะมีความเสี่ยงน้อยก็จะมีปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ 35.1 ไปจนถึง 65.00 มิลลิเมตรนะครับผู้ชมครับแต่ถ้าพื้นที่ไหนนะครับเป็นพื้นที่ที่มีสีขาวนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยแต่ก็ไม่ชะล่าใจนะครับอย่างพื้นที่จังหวัดยะลาณตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูตามแผนที่นะครับผู้ชมครับก็จะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่สีขาวนะครับผู้ชมครับแต่ว่าในช่วงเที่ยงแล้วก็ในช่วงนี้นะครับผู้ชมครับท้องฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมืดครึ้มนะครับผู้ชมครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้ชมครับก็จะฝากไปยังใครก็ตามที่จะขับรถขับราโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยก่อนที่จะออกจากบ้านนะครับก็ต้องเตรียมเสื้อกันฝนไว้พรางๆนะครับผู้ชมครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะชะล่าใจกันได้นะครับว่าจะมีฝนตกลงมาตามที่สภาพอากาศหรือว่าตามที่กรมอุตุนิยมได้รายงานออกมาหรือไม่นะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับผู้ชมครับที่คนในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษณตอนนี้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของควันอินโดนะฮะซึ่งในพื้นที่ประเทศอินโดนีเซียก็มีไฟป่าอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ทุกปีเลยนะครับเมื่อมีการไฟไหม้ป่าในประเทศอินโดนีเซียโดยเฉพาะในเขตสุมาตรานะครับควันป่านะครับก็จะข้ามแดนมายังประเทศไทยเป็นประจำทุกปีซึ่งไม่เฉพาะในพื้นที่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับก็จะโดนไปประเทศโดยรอบด้วยอย่างประเทศมาเลเซียประเทศฟิลิปปินส์เวียดนามอะไรพวกนี้ก็โดนไปด้วยนะครับคุณผู้ชมซึ่งสถานการณ์หมอกควันในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าอยู่ในของอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากนะครับผู้ชมครับซึ่งวันนี้นี่วันที่17 กันยายน 2569นะครับสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับพบว่าจะมีระดับของผลกระทบนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นะครับเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับ
ก็คือมีผลกระทบตั้งแต่วันที่16เมื่อวานอีกนะครับผู้ชมครับในส่วนของค่า PM 2.5 ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานี่ครับอยู่ที่ประมาณ75ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็ท้องฟ้าเนี่ยมีลักษณะฟ้ามัวทัศนวิสัยลดลงแล้วก็มีการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงให้มีการหลีกเลี่ยงในเรื่องของการทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับผู้ชมครับขณะเดียวกันนะครับผู้ชมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนั่นก็คือพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีแล้วก็จังหวัดนราธิวาสนะครับสถานการณ์นี่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตโดยเฉลี่ยแล้วฝุ่น PM 2.5 ในรอบ24ชั่วโมงนะครับข้อมูลของเมื่อวานนี้อยู่ที่ประมาณ 11.6 จนถึง 15.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างไรก็ตามนะครับทั้ง3จังหวัดนี่ก็มีแนวโน้มค่าฝุ่นปรับตัวสูงขึ้นจากก่อนหน้านี้อย่างเห็นได้ชัดนะครับผู้ชมครับซึ่งจะถูกจัดให้อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่าสภาพอากาศนี่ก็มีอัตราการระบายต่ำประกอบกับความชื้นสัมพันธ์ในอากาศสูงกว่าร้อยละ90นะครับซึ่งจะส่งผลให้ฝุ่นละอองสะสมตัวใกล้พื้นที่ผิวได้ง่ายนะครับเพิ่มแล้วก็เพิ่งเริ่มส่งผลกระทบให้กับกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเด็กแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเรียกได้ว่าก็ต้องมีความระมัดระวังจากฝนตกด้วยนะครับเมื่อมีฝนตกฝุ่นก็ค่อนข้างที่จะลดลงแต่นอกจากฝนตกแล้วพอไม่มีฝนตกลงมาก็จะต้องมีความระมัดระวังกับฝุ่นด้วยเช่นกันนะครับผู้ชมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไรก็ตามที่เราจะออกจากบ้านแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้กับผู้ชมก็คือในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าสวมแมสนั่นเองครับผู้ชมครับอย่างน้อยเราสามารถที่จะป้องกันจากฝุ่น PM 2.5 ได้ในระดับหนึ่งนะครับอย่างในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะฮะทางโรงพยาบาลเบตงในพื้นที่อำเภอเบตงเองก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่าพื้นที่อำเภอเบตงนี่นะครับผู้ชมครับเป็นพื้นที่แอ่งนะฮะแล้วก็จะเป็นพื้นที่ปกคลุมด้วยฝุ่น PM 2.5 เรียกได้ว่าฝุ่นควันที่มาจากประเทศอินโดนีเซียค่อนข้างหนักนะครับผู้ชมครับสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฝั่งอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับก็ได้มีการแจกหน้ากากอนามัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีการแนะนำด้วยนะครับว่าเวลาที่จะออกพื้นที่หรือว่าจะออกกลางแจ้งนะครับก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่พยาบาลสาธารณสุขอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผู้ชมครับก็จะมีการแนะนำให้กับพี่น้องประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับเพื่อเพิ่มความระมัดระวังให้กับตัวของเราเองในส่วนของกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับนั่นก็คือกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางมีใครบ้างก็มีทั้งเด็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยโรคประจำตัวนะครับโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจในห้วงนี้นะครับก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงจากกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าการออกกำลังกายกลางแจ้งนะครับเพราะว่าอาจจะส่งผลระคายเคืองต่อดวงตาและก็ระบบทางเดินหายใจแล้วก็ขอความร่วมมืองดการกระทำที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพิ่มขึ้นเช่นการเผาพืชผลหรือว่าเผาขยะในที่โล่งแจ้งนะครับเพื่อรักษาคุณภาพอากาศในพื้นที่ร่วมกันนั่นเองครับผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับผู้ชมครับเราก็ต้องเฝ้าระวังและก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับผู้ชมครับไม่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลาอย่างเดียวเรียกได้ว่าในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานี่ที่ติดอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ในรัฐเปรักนะฮะของประเทศมาเลเซียก็ได้มีการประกาศปิดการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนจำนวน647โรงเรียนด้วยกันนะฮะของพื้นที่รัฐเปรักในเขตใน12เขตการศึกษาก็สัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับก็มีการปิดการเรียนการสอนเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่11กันยายน2569นะครับอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ในพื้นที่บ้านเราก็ต้องติดตามสถานการณ์จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยต่อตัวของเราเองนั่นเองครับคุณผู้ชมเอาละครับผู้ชมครับต่อไปนี้เราจะไปดูอีกหนึ่งโครงการของภาครัฐนะครับผู้ชมครับนั่นก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ทราบข่าวมาแล้วนะครับว่ารัฐบาลเขาจะเพิ่มจะขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสจากเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569ไปจนถึงกันยายน2569นะครับก็คือเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายกันแล้วนะครับคุณผู้ชมและถือว่าเป็นข่าวดีเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะฮะซึ่งท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยท่านก็ประกาศแล้วนะครับบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับไปทบทวนกันใหม่ว่าควรที่จะเพิ่ม
หรือว่าขยายเวลาของโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกหรือไม่นะครับซึ่งผลที่ออกมาก็คือว่านะฮะก็มีการเพิ่มมีการขยายเวลาบัตรไทยโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับจากเดิมนี่จะเสร็จสิ้นจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน2569ปรากฏว่าจะมีการเพิ่มขยายเวลาอีก2เดือนนั่นก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน2569นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งโครงการที่จะขยายเพิ่มอีกนี้นะครับผู้ชมครับก็เนื่องจากว่ามีงบประมาณจำนวนหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทนะครับนายกก็บอกว่าเพราะว่าไม่มีคนลงทะเบียนก่อนหน้านี้เนี่ยฮะนะครับผู้ชมครับเพราะว่าจำนวนยังไม่เต็มเพดานเอางบประมาณส่วนที่เหลือมาต่อเติมมาขยายมาขยายเวลานะครับมาต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสจากเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน2569นะครับอย่างน้อยนะครับก็สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายบรรเทาภาระให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยครับผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงของสถานการณ์น้ำมันนี่ก็ค่อนข้างที่จะแพงขึ้นเนี่ยครับผู้ชมครับอย่างน้อยเวลาที่รัฐบาลมีโครงการดีๆแบบนี้ก็พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้นะครับซึ่งพอไปถามความรู้สึกของพี่น้องประชาชนแน่นอนนะครับทุกคนก็ดีอกดีใจกันทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยทางภาครัฐเขาจ่ายให้กับเรา 60% และเราจ่ายเองเพียงแค่ 40% นะครับเมื่อไปสอบถามถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนก็ต่างคนก็ต่างดีใจนะครับผู้ชมครับนอกจากนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้ภาครัฐนี่เพิ่มจำนวนเงินจากเดิมนะฮะซึ่งปกตินี่60% บางคนก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เต็มเพดานเลยทั้ง 100% นะครับผู้ชมครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่อย่างไรก็ตามนะครับภาครัฐเองก็ต้องไปประเมินดูนะครับว่าค่าใช้จ่ายคนโครงการงบประมาณสมควรในการที่จะดำเนินการในลักษณะไหนนะครับผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่พี่น้องประชาชนสามารถใช้โครงการนี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน2569นั่นเองครับ ขออภัยนะครับผู้ชมครับอีกหนึ่งโครงการนะครับผู้ชมครับที่จริงแล้ว เราก็ได้ยินเสียงแว่วๆมาแล้วนะครับว่านอกจากที่ทางภาครัฐจะขยายเวลาของโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับเราก็คงจะได้ยินนะครับว่าจะมีอีกหนึ่งโครงการใหม่นั่นก็คือโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะฮะอย่างเมื่อกี้ใครโครงการไทยช่วยไทยพลัสอันนี้ไทยช่วยไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับซึ่ง ขออภัยนะครับก่อนหน้านี้นี่มีกระแสข่าวออกมานะครับว่าไทยเที่ยวไทยพลัสจะเริ่มมีการลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ไปจนถึงวันที่25ตุลาคมนะครับแต่ปรากฏว่าล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีข้อมูลออกมานะครับเนื่องจากว่านายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านก็บอกว่าจะต้องมีการเลื่อนนะฮะโครงการนี้เลื่อนแต่ว่าจะมีการดำเนินการอย่างแน่นอนจากเดิมนี่จะเริ่มจะมีการลงทะเบียนตุลาคมแล้วก็จะเริ่มใช้โครงการนี้คือพฤศจิกายน2569เปลี่ยนจากพฤศจิกายนไปเป็นเดือนเมษายน2570นะครับหลายคนก็ถามนะครับว่าทำไมทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะต้องมีการเลื่อนวันดำเนินโครงการด้วยนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็เปิดเผยมาอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมท่านบอกนะครับว่าความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อที่จะกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยขณะนี้นะครับผู้ชมครับก็มีแนวโน้มที่จะเลื่อนระยะเวลาของการดำเนินโครงการไปจากเดิมก็คือ1ตุลาคมเลื่อนไปเป็นโครงการนี้นอกจากฤดูการท่องเที่ยวนะครับนั่นก็คือในช่วงของ low seasonก็คือเป็นที่ทราบนะครับว่าตั้งแต่พฤศจิกายนนี่ก็เป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับก็จะมีพี่น้องทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะหมู่เกาะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีความคึกคักของนักท่องเที่ยวเป็นประจำทุกปีกันอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่จะสนับสนุนมีการกระตุ้นให้กับพี่น้องประชาชนไปท่องเที่ยวในช่วงของโลซีซั่นฉะนั้นนะครับโครงการนี้ก็เลื่อนไปเป็นเดือนเมษายน2570นั่นเองครับก็เนื่องจากว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานี่ครับก็ได้มีการหารือร่วมกันทั้งในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีไม่ว่าจะในระดับกระทรวงแล้วก็ผู้ประกอบการโรงแรมนะครับต่างคนก็ต่างเห็นพ้องกันนะครับว่าจำเป็นที่จะต้องมีโครงการกระตุ้นโครงการนี้และก็มีความเห็นแย้งเรื่องช่วงเวลานะฮะต่างคนก็มองมีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับบางคนก็เห็นว่าไม่ควรที่จะอัด
ฉีดงบประมาณในช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าในช่วงไฮซีซั่นซึ่งเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้านะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงของนักท่องเที่ยวเดินทางกันอยู่แล้วแล้วก็โรงแรมต่างๆก็มีผู้เข้าพักเต็มเป็นปกติซึ่งจะทำกันให้การ

0: คืนนั่นเองครับผู้ชมครับแล้วก็จะมีการแจกคูปองดิจิตอลแบบร่วมใจสัดส่วนที่เมืองหลักนะครับผู้ชมครับก็จะได้ 1,500 บาทต่อวันและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปเที่ยวในพื้นที่เมืองรองก็จะได้ 2,000 บาทต่อวันนะครับก็อย่างน้อยทางภาครัฐนี่ก็พยายามที่จะกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนไปเที่ยวในพื้นที่เมืองรองนะครับอย่างน้อยก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ไปสร้างความรู้จักนะฮะให้กับคนเพื่อให้คนไปรู้จักพื้นที่เมืองรองแบบที่คนไม่ค่อยไปเที่ยวมากเหมือนกับเมืองหลักนะฮะโอชมครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั่นเองครับเอาละครับผู้ชมครับในช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งรายงานพิเศษนะครับเกี่ยวกับการทำการเกษตรนะครับซึ่งเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลานี่ซึ่งตอนนี้นี่นะครับผู้ชมครับก็เดือนกันยายนเดือนตุลาคมพฤศจิกายนปี2ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยครับผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปทำให้ทางเกษตรกรในพื้นที่นะครับก็ต้องมีการปรับวิธีการทำการเกษตรนะครับโดยมีการปรับวิถีเพื่อที่จะสู้กับภัยน้ำท่วมในพื้นที่นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษชุดนี้กันเลยครับ
1: ริมแม่น้ำปัตตานีจังหวัดยะลาคือสายน้ำที่เป็นทั้งแหล่งชีวิตและแหล่งทำกินของผู้คนเกษตรกรใช้ผืนดินริมแม่น้ำปลูกทั้งสวนยางสวนปาล์มไม้ผลพืชผักรวมถึงเลี้ยงปลาเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวแต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนน้ำที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตกลับกลายเป็นความเสี่ยงที่ต้องเผชิญซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเมื่อฝนตกหนักมวลน้ำจากต้นน้ำเพิ่มสูงล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรส่วนที่เคยสร้างรายได้ต้องหยุดชะงักรายรับหายไปรายจ่ายยังคงเดินหน้าความเสียหายนี้ไม่ได้มีเพียงผลผลิตแต่รวมถึงหน้าดินและพื้นที่ทำกินก็ถูกน้ำกัดเซาะไปด้วยข้อมูลอุทกภัยจังหวัดยะลา3ปีล่าสุดเผยว่าปี2566น้ำท่วมกระทบ7อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 18,000 ครัวเรือนถัดมาปี2567เจอกับอุทกภัยครั้งใหญ่และวิกฤตหนักสุดในรอบ30กว่าปีกระทบทั้ง8อำเภอและปี2568ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 68,000 ครัวเรือนขณะที่พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 16,700 ไร่ตัวเลขเหล่านี้สำหรับคนริมน้ำแล้วน้ำท่วมจึงไม่ใช่แค่ธรรมชาติแต่คือความเสี่ยงต่อรายได้และชีวิต
2: กระทบมากเลยค่ะคือว่าพอหน้าฝนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วเวลาน้ำท่วมประมาณ11เดือน11 12 1ทำงานไม่ได้เลยขมาไม่ได้ใช่ไหมเพราะอะไรมันติดอยู่กับคลองน้ำก็แฉะในสวนนี้เข้าไปกิดยางกับอะไรไม่ได้ต้องน้ำแห้งนู้นแหละยังไม่มีอะไรได้อีกก็กระทบมากเลยค่ะไม่รู้จะแก้ยังไง
1: เกษตรกรริมแม่น้ำปัตตานีอำเภอกรงปีนังเมื่อถึงฤดูฝนคำถามที่มักปรากฏขึ้นคือปีนี้สวนเราจะเหลืออะไรบ้างเพราะเมื่อน้ำเข้าท่วมการกรีดยางต้องหยุดรายได้ชะงักหายไปพร้อมกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นซ้ำๆการรอให้น้ำลดอาจไม่ใช่คำตอบท่ามกลางด้วยข้อจำกัดยังมีเกษตรกรที่เลือกปรับตัวหนึ่งในนั้นคือนางฮาซียะเดือราเซหรือกะยะเกษตรกรริมแม่น้ำที่เรียนรู้จากประสบการณ์ว่าหากพื้นที่มีความเสี่ยงจากน้ำท่วมการปลูกพืชเพียงชนิดเดียวคือความไม่แน่นอนกะยะจึงปรับพื้นที่สู่สวนผสมผสานและปลูกพืชที่ขายง่ายตลาดมีความต้องการ
3: สวนแกก็มีหลายอย่างมีลองกองส่วนใหญ่ก็เป็นลองกองมะพร้าวมะนาวมังคุดก็มีบ้างสองสามต้นส้มโอก็มีบ้างทุเรียนก็พอมีบ้างบางปีท่านนั้นที่ไม่ท่วมถ้าช่วงหลังๆนี้จะมากจะท่วมมากช่วง 3-4 ปีครั้งนี้หลังจาก4ปีมานี้บางทีก็เว้นปีนึงไม่ท่วมก็ท่วมต่ออีกหนักอีกประมาณเว้นปี2ปีก็มาทีนึงหนัก
1: แม่น้ำจะเป็นโจทย์ใหญ่และไม่มีวิธีใดป้องกันความเสียหายได้ทั้งหมดแต่การปลูกพืชแบบผสมผสานกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงเมื่อพืชชนิดหนึ่งได้รับผลกระทบยังมีพืชอีกชนิดที่ให้ผลผลิตและสร้างรายได้หมุนเวียนช่วยให้ครอบครัวมีรายรับมากกว่าการฝากความหวังไว้กับพืชเพียงชนิดเดียว
3: ก็อยากที่จริงอยากให้แบบถ้ามีโครงการดีๆอยากให้เป็นทุกคนที่แถวนี้ชาวบ้านก็เหมือนกับเรานั่นแหละก็รู้สึกค่ะบางคนก็ท้อปล่อยทิ้งแบบเป็นร้างเหมือนป่านี่แหละเรานี่ท้อไม่ได้

0: ต้องทําไปก่อนถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งนี่เราสบายเรามีน้ําเยอะหน้าฝนนี่น่ากลัวเพราะปลูกไปพอจะถึงเดือนประมาณตุลานี่กว่าจะเข้าฤดูฝนนี่กังวลแล้วอะไรมั่งจะไปปีนี้อะไรมั่งจะเหลือนะลุ้นตลอดปีถ้าคุณแบบอยู่ริมน้ำนี่ถ้าเราแบบปลูกพืชยืนต้นถ้าไม่มีที่ร่มเยอะๆนี่ปลูกผักไปเรื่อยๆก่อนแต่ได้เสริมแบบเป็นพืชยืนต้นนี้แล้วก็ให้พวกห่างๆแบบปลูกผักได้มีแบบเกลือแบบนั้นก็ได้สามารถเราขายแบบขายผักแบบส่งให้เขาส่งตลาดแบบนั้น
1: จากเดิมที่น้ำท่วมทำให้เกษตรกรต้องหยุดทำกินวันนี้เกษตรกรริมแม่น้ำกำลังเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติและปรับวิถีการทำเกษตรให้เหมาะกับพื้นที่เพื่อผสมผสานริมแม่น้ำปัตตานีจึงเป็นการสร้างทางเลือกให้กับชีวิตเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ในวันที่การทำเกษตรรูปแบบเดิมไม่สามารถเดินหน้าต่อคนริมน้ำรู้ดีว่าน้ำคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ฉะนั้นแล้วการปรับตัวคือสิ่งที่พวกเขาเลือกทำได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นบทเรียนเปลี่ยนผืนน้ำให้เป็นความหวังให้เป็นแรงผลักดันในการสร้างชีวิตให้เดินหน้าต่อไปทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
2: ครับผมชอบคำบทในช่วงท้ายเมื่อกี้นะครับผู้ชมครับเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมน้ำได้แต่ว่าเราสามารถที่จะปรับวิถีหรือว่าปรับวิถีชีวิตของเราให้อยู่กับสภาพน้ำที่จะเกิดขึ้นอะไรตำนองนี้นะครับผู้ชมครับก็อย่างไรก็ตามนะครับผู้ชมครับเราก็ต้องปรับสภาพนะครับว่าตอนนี้นี่สถานการณ์ต่างๆนี่โดยเฉพาะในเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆนี่ก็จะเกิดขึ้นแบบแปลกๆมาใหม่นะครับผู้ชมครับเราเองก็จะต้องปรับสภาพต้องปรับตัวของเราเองต้องเรียนรู้กับสถานการณ์นะครับเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราอยู่รอดได้อย่างไรนะครับคุณผู้ชมเอาเลยครับผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับผู้ชมครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งภารกิจของทางด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับเมื่อเช้านี้เนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยครับผู้ชมครับทางด้านของกรมนเนี่ยได้มีการจับกุมแรงงานชาวต่างด้าวนะครับซึ่งเป็นชาวเมียนมาจำนวน12คนแล้วก็ผู้ให้พักพิงด้วยอีกประมาณ3คนนะครับเป็น15คนซึ่งทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับโดยกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้มีการบูรณาการกำลังร่วมกับสถานีตำรวจภูธรมูโนะนะครับฝ่ายปกครองกำนันตำบลมูโนะและก็สมาชิกอาสารักษาดินแดนและชุดคุ้มครองตำบลมูโนะได้มีการออกลาดตระเวนและตรวจสอบพื้นที่บริเวณบ้านปะดังโยนะครับในพื้นที่หมู่3ตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งในระหว่างการปฏิบัติภารกิจนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจพบบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลักลอบเข้าในราชอาณาจักรไทยพร้อมบุคคลที่ให้การพักพิงแล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มีการดำเนินการควบคุมตัวและตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้รวม15รายนะครับในจำนวน15รายนี้นะครับก็แบ่งให้แบ่งของผู้ให้การพักพิงด้วยจำนวน2รายโดยถูกกล่าวหาว่าช่วยซ่อนเร้นช่วยเหลือหรือว่าช่วยด้วยประการใดๆแก่คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มนะครับในส่วนของบุคคลต่างด้าวนะครับจำนวน12รายในข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับคุณผู้ชมแล้วก็บุคคลต่างด้าวอีก1รายในข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาแล้วก็อยู่ในราชอาณาจักรโดยการขออนุญาตสิ้นสุดนะครับผู้ชมครับภายหลังการจับกุมนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนและกฎหมายการปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับก็เป็นการความร่วมมือและก็การประสานการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อที่จะเฝ้าระวังและดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่แนวชายแดนตลอดจนป้องกันและการกระทำความผิดกฎหมายที่อาจจะก่อส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ชายแดนของเมื่อวานที่ผ่านมานี้นะครับผู้ชมครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับใครที่ให้ที่พักพิงสำหรับคนต่างด้าวนะครับก็เมื่อถูกจับกุมไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราไม่ใช่คนนำพาคนต่างด้าวมาอยู่พื้นที่ก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเราให้ที่อยู่อาศัยให้กับเขาก็เราจะเป็นผู้ที่ถูกต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไปเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมเอาเลยครับผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับสั้นๆนะครับผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่รองผบ.ตร.นะครับได้มีการจับกุมชาวจีนนะครับที่แล้วก็คนไทยนะครับคนไทยด้วยที่มีการถือทรัพย์สินให้กับชาวจีนประมาณ600ล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็ชาวจีนกลุ่มนี้เนี่ยมีการสวมบัตรประชาชนของคนตายมาแล้วเนี่ยครับผู้ชมเดี๋ยวเมื่อวานนี้นะครับผู้ชมครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังตำรวจฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบโรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

แล้วก็ได้มีการจับกุม ผู้ต้องหาที่ทางการจีนต้องการตัวในคดีคอร์รัปชันของโครงการรัฐเข้ามาในประเทศไทยโดยเข้ามาจัดตั้งโรงงานบริษัทในสมุทรสาครแล้วก็ให้คนไทยซึ่งเป็นคนขับรถของบริษัทนี่ใช้ถือครองทรัพย์สินมูลค่ากว่า600กว่าล้านบาทนะครับผู้ชมครับจากการตรวจสอบค้นนะครับสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้4รายนั่นก็คือนายเมียวหรือนายลี่อายุ37ปีสัญชาติจีนแต่ถือหนังสือเดินทางของเมียนมาหลังสืบสวนพบว่ามีหนีการจับกุมจากประเทศจีน2ก็คือนายธนดลลูกชายชาวจีนนะครับที่สวมบัตรใบสุทธิบัตรของคนไทยอายุ18ปี3ก็คือนางสาวนาฝานะครับจะชีแม่ทิพย์ของนายธนดลแล้วก็คนที่4นะครับนั่นก็คือลูกจ้างของบริษัทนายเมียวนะครับซึ่งเป็นคนขับรถแล้วก็เป็นโนมินีให้กับบริษัทด้วยนะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้มีการจับกุมนะครับก็ได้มีการตรวจสอบ DNA ของนายธนดลกับพ่อแม่ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนราษฎร์ด้วยซึ่งพบว่าทั้งสองนี่ไม่ได้มีความเกี่ยวพันทางสายเลือดของนายธนดลนะครับจึงทำให้ธนดลนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นลูกทิพย์ของสตรีที่ถูกมาตรวจสอบ DNA นั่นเองครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นเรื่องของการที่จะภาครัฐนะครับพยายามที่จะแก้ปัญหาหรือว่าจัดการกับกลุ่มโนมินีที่ให้คนต่างชาตินะครับมาใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็มาทำธุรกิจนะครับจนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาหนึ่งนะครับที่มีการลามปามไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยเราในปัจจุบันนี้นะครับผู้ชมครับผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของรายการเราประจำวันนี้นะครับผู้ชมครับโอกาสหน้าสัปดาห์หน้ารายการของเราจะกลับมาเจอกันใหม่กับคุณผู้ชมในช่วงวันและก็เวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสารและรักษาไว้ให้คงอยู
1: ่เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกันน่ารักอยากไปเที่ยวทุกวันเลยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: ยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไป
2: ไปโรงเรียนก่อนพอ
3: เออเข้าโรงเรียนได้ลูกเงื่อแล้วพวกกันนกอ่ะนี่น้ำมันบาดร้อยมั้ย
4: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: เอาลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
1: ถ้าคุณหน้าเหมือนคนดังอย่างนี้ต้องรีบแล้วครับ
0: พี่คะเอาระดับ2หวานน้อยค่ะ
1: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส.
2: คุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใครแต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
1: ถึงคุณจะถูกชนแค่ครั้งเดียวแต่สมองเปรียบเหมือนถูกกระแทกทุกทิศทุกทางทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าที่คุณคิดกันน็อกก่อนขี่

0: สวัสดีครับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับรายการร้อยวันร้อยใจไทยทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งที่ NBT 2 HD แห่งนี้และแพลตฟอร์มออนไลน์ YouTube FacebookTikTok Instagram และ X และยังสามารถรับชมย้อนหลังในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวได้ด้วยเช่นเดียวกันและที่เว็บไซต์ nbtplus.prd.go.th จากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อปี2538ครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสนพระทัยในการที่จะแก้ปัญหาและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนจนนำมาซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งปัจจุบันแนวทางและวิสัยทัศน์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากของสภากาชาดไทยนอกจากจะบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือและก็ฟื้นฟูผู้ที่ประสบภัยพิบัติแล้วขณะนี้ยังมีเรื่องของการวางแผนวางแนวทางในการป้องกันล่วงหน้าเพื่อจะให้ครอบคลุมในทุกมิติและมีอีกหนึ่งหน่วยงานครับที่รับสนองพระดำริและถวายงานพระองค์ท่านนั่นคือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.วันนี้จะพูดคุยกันนะครับกับท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในการถวายงานพระองค์ท่านครับเราจะพูดคุยกับท่านรองไพฑูรย์เก่งการช่างครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับท่านรองไพฑูรย์ครับน้ำท่วมใหญ่ปี2538ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งพระองค์ท่านสนพระทัยโดยเฉพาะเป็นห่วงเรื่องความเดือดร้อนของประสบกรณิกรชาวไทยต่างๆนำมาซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยอยากให้ท่านรองไพฑูรย์เล่าก่อนว่าในส่วนของสำนักงานเลขาธิการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยมีโอกาสถวายงานพระองค์ท่านในวาระอะไรบ้างครับ
1: ครับก็โดยหลักเราก็จะเป็นเรื่องของการจัดการภัยด้านน้ำนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการแจ้งเตือนข้อมูลต่างๆการประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากที่ทางสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์พาเนี่ยครับได้พระราชทานเรื่องของเรียกระบบโทรมาตรนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายพื้นที่โดยให้ทางสถาบันสารสนเทศสกลน้ำเนี่ยไปติดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เขตอำเภอแม่สายติดในประเทศเมียนมาเนี่ยทั้งหมด3จุดในประเทศไทย1จุดแล้วก็มีในประเทศลาวด้วยแล้วก็จะมีจุดที่ติดในประเทศไทยที่เป็นจุดที่เป็นป่าไม้เป็นอุทยานอีก500กว่าจุดนะครับซึ่งตรงนี้ระบบโทรทัศน์พวกนี้ก็จะใช้ในการบริหารจัดการและก็เตือนภัยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจุดเสี่ยงต่างๆครับ
0: ก็ทางด้านของสทนช.เองก็มีโอกาสได้ใช้ในส่วนของสิ่งที่พระองค์ท่านมีพระดำริในเรื่องของการติดตั้งการดูแลคือถ้าเรามองในภาพรวมอย่างเริ่มต้นของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะเริ่มจากการบรรเทาทุกข์การฟื้นฟูการให้ความช่วยเหลือแต่ทีเนี้ยทรงมองในมิติที่กว้างขึ้นคือเริ่มต้องแตกการป้องกันเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: จากที่เราเคยเป็นเรื่องของการตั้งรับพอภัยพิบัติมาก็เข้าไปเยียวยาเข้าไปฟื้นฟูแต่พระองค์ท่านทรงก้าวหน้าท่านมองถึงเรื่องการโปรแอคทีฟคือการเชิงรุกนะครับซึ่งสิ่งที่ท่านทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นตรงตามกรอบทางเซนไดเขาเรียกกรอบการจัดการภัยล่วงหน้าซึ่งในเรื่องนี้จะมีเรื่องของข้อมูลในเรื่องการแจ้งเตือนในเรื่องการเตรียมพี่น้องประชาชนในความเตรียมพร้อมหรือเราเรียกว่า community based นะครับในเรื่องของ CBDR CBDRM ได้เป็นการจัดการภัยที่ทันสมัยนะครับผมซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ระบบโทรทัศน์พระองค์ท่านพระราชทานเนี่ยคิดว่าการเตือนภัยที่ดีเนี่ยจะทำให้เราลดความเสียหายในการเยียวยาได้นะครับผมท่านก็เน้นในเรื่องการเตือนภัยจะทำอย่างไรท่านก็ติดเรื่องโทรมาศต่างๆเพราะท่านได้เห็นปัญหาของโทรมาศเนี่ยพอเราไปติดในป่าในอุทยานเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการขออนุญาตพื้นที่เรื่องของไฟเรื่องการดูแลรักษาท่านก็พระราชทานในเรื่องของทรัพย์ที่พระองค์ท่านเนี่ยพระราชทานให้กับทางสสน.เนี่ยแล้วก็เอาโครงข่ายที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าเป็นกรมอุทยานกรมป่าไม้สทนช.หน่วยงานประมาณ8หน่วยงานเข้าไปเป็นโครงข่ายท่านทํา MOU กันนะครับผมแล้วก็ติดตั้งพอติดตั้งเสร็จก็คือในเรื่องของข้อมูลแล้วท่านก็ให้สสน.เนี่ยประมวลผลนะครับแล้วก็ส่งต่อสร้างเครือข่ายแล้วก็ไปตั้งกลุ่ม มู่บ้านนะครับที่จะเป็นการที่จะเตรียมในการรับภัยอีก19หมู่บ้านซึ่งก็เป็นเรื่องของ community based นะครับแล้วก็เรื่องของการฟื้นฟูเรื่องการเยียวยาจะเห็นว่าน้ำท่วมหนักๆเราเห็นภาพองค์ท่านส่งพระวิ่งนะครับวิ่งนะครับที่นครศรีธรรมราชที่วิ่งไปดูพี่น้องประชาชนที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับผมว่าใครอยู่บ้านไหนได้กินข้าวหรือยังแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงท่านก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับแล้วก็ท่านทรงงานโดยที่เป็นการส่วนองค์เป็นส่วนใหญ่ท่านไม่โปรดให้มีการเผยแพร่เป็นข่าวพระสำนักหรืออะไรต่างๆเหมือนพระองค์ท่านปิดทองหลังพระอยู่ตลอดเหมือนไปเก็บงานต่างๆที่คนไม่ทำหรือแม้ทั้งท่านจะเห็นไหมครับเวลาเกิดเหตุเนี้ยมีครัวของมูลที่เพื่อนนุ่งผ้าเข
0: ้
1: าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมีข้าวเป็นอาหารมื้อแรกของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแล้วครับ
0: กับก็อย่างที่พระองค์ท่านทรงงานถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2538เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในครั้งนั้นเนี่ยที่เราได้เห็นพระองค์ท่านใส่พระทัยเลยเป็นที่มาจัดตั้งในภายหลังก็คือมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเราย้อนไปสักหน่อยได้ไหมครับท่านรองไปทุนในประเด็นตรงนี้ครับ
1: ครับก็ที่เรียนครับว่าท่านเริ่มต้นตั้งแต่ปี2538ประมาณเดือนกันยายนนะครับวันที่28ท่านเห็นเรื่องการที่พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ําแล้วก็มีส่วนราชการเนี่ยไปกั้นเป็นคันกั้นน้ําคันกั้นน้ำเนี่ยแถวบางพลัดเนี่ยนะครับ คนที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยก็จะท่วมสูงแล้วก็โวยวายจะยกกระสอบทรายอะไรต่างๆออกหมดนะครับท่านที่จะทำอย่างไรท่านก็จะเข้าไปช่วยเลยท่านก็รู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวท่านจะเป็นการมากเกินไปหรือเปล่าท่านก็ไปขอพระราชทานคำแนะนำจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9นะครับว่าเรามีความประสงค์ที่จะเข้าไปช่วยเหลือจะให้คนที่อยู่เขาไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยที่อยู่บริเวณในคันที่ถูกคันป้องกันแม่น้ำท่วมเนี่ยได้ไปช่วยกันท่านก็เปิดรับบริจาคแม้ทั้งตัวท่านเองเนี่ยก็ลงไปช่วยมันก็เกิดเป็นที่มาของเพื่อนพึ่งพาม
0: ี
1: การบริจาคมีการช่วยเหลือจนมาตั้งมูลที่ได้ในปี2544ท่านเห็นว่ามันควรจะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเพราะบางทีเนี่ยมันมีจุดบอดโดยเฉพาะส่วนราชการเนี่ยพอเราทำไปแล้วเนี่ยเราจะสังเกตนะครับว่าในหลายพื้นที่พอเราทำคันกั้นน้ำเนี่ยคนที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยจะเดือดร้อนเพราะน้ำจะสูงกว่าแล้วก็จะมีทลายคันไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมปี54หรืออะไรต่างมาเนี่ย
0: ครับ
1: ซึ่งหลังจากที่พระองค์ท่านได้ตั้งมูลที่เพื่อนพึ่งพาเนี่ยในทางเรื่องของตอนท่านเริ่มต้นก็คือเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปบริจาคเข้าไปดำเนินการฟื้นฟูช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านต่างๆท่านก็เลยเห็นเออถ้าลองรับมือลองรับภัยอยู่อย่างเงี้ยตลอดเนี่ยเราจะทำจัดการยังไงที่ต้นทางมันก
0: ็
1: คือเริ่มมาเริ่มเตือนภัยท่านเห็นไหมครับว่าคนที่ใส่เสื้อสีส้มเนี่ยพื้นที่เพื่อนพึ่งพาเนี่ยวันนี้เข้มแข็งมากเป็นองค์กรที่เข้มแข็งมากแล้วเข้าถึงพี่น้องประชาชนแทบจะเป็นกลุ่มแรกเลยที่เข้าไป
0: ครับอย่างเหตุการณ์น้ำท่วมหลายๆครั้งเราจะเห็นคำว่านอกคันกับในคันกั้นน้ำถูกไหมท่านรองไปตุ้ย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้มันมักจะมีปัญหาเสมอเลยคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำก็จะบอกว่าโอ้เนี่ยเราต้องรับน้ำนะแต่คนในคันเนี่ยเพราะมีคันกั้นเอาไว้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องรับน้ำมันจะเหมือนเป็นความขัดแย้งกันเหมือนกันนะฮะในบริเวณตรงเนี้ยพระองค์ท่านทรงบริหารตรงนี้ยังไงครับท่านรองไพฑูรย์ครับ
1: คือท่านก็ให้คนที่อยู่ในคันที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยบริจาคของช่วยเหลือนะครับแม้กระทั่งในส่วนของการที่จะดูแลกันว่าในคันเนี่ยจะดูแลนอกคันอย่างไรนะครับมีการช่วยเหลือคนที่อยู่นอกคันเนี่ยไม่ได้โดดเดี่ยวพระองค์ท่านเป็นตัวเชื่อมเป็นคนเชื่อมเป็นมูลที่ที่เผื่อแผ่ที่ให้คนที่อยู่ในคันเนี้ยมันช่วยคนนอกคันแล้ววันนี้เองเนี่ยจากที่น้ำท่วมไปบ่อยนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเราจะเห็นเลยคนอยู่นอกคันกับคนอยู่ในคันเนี่ยความเดือดร้อนแตกต่างกันเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยคนกลางเนี่ยถ้าเราบางทีจะเห็นว่ามีมูลที่เพื่อนนุ่ง

0: พาเนี่ยเข้าไปช่วยนะครับผมการอยู่นอกครรภ์หรือในครรภ์วันนี้มันไม่ได้ขอบเขตแค่อยู่ในพื้นที่หรือจังหวัดแค่นั้นแต่วันนี้เราเองเนี่ยเหมือนคนกรุงเทพเนี่ยพอเห็นคนพระนครศรีอยุธยาน้ำท่วมเนี่ยเราก็บริจาคให้เพื่อนพึ่งพาเพื่อนพึ่งพาก็ไปช่วยเพราะนั้นเนี่ยคำว่าในครรภ์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ค
0: ือที่ใดที่หนึ่งแต่คือในครรภ์เนี่ยคนที่น้ำไม่ท่วมจะช่วยคนที่ถูกน้ำท่วมได้อย่างไรนะครับหรือแม้กระทั่งน้ำท่วมที่น่านอย่างเงี้ยครับผมเราอยู่อุตรดิตถ์เราอยู่พิษณุโลกหรืออยู่กรุงเทพเนี่ยหรืออยู่ภาคใต้เนี่ยเราจะช่วยเขาได้อย่างไรวันหนึ่งเมื่อเราถูกน้ำท่วมที่บ้านเราเนี่ยคนที่เขาไม่ท่วมเขาก็ได้มาช่วยเรามันจึงก่อเกิดเรื่องของมูลที่ของเพื่อนพึ่งพาครับผม
1: ครับคือเอาใจเข้ามาช่วยกันในพื้นที่ไหนได้ความเดือดร้อนคนที่ไม่เดือดร้อนก็ต้องช่วยคนที่รับความเดือดร้อนถูกไหมครับท่านรองไพฑูรย์นะว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะอยู่ร่วมกันได้โดยเฉพาะสิ่งสำคัญคือการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งในการป้องกันในการดูแลและการให้กำลังใจซึ่งกันและกันที่เรียกว่าคอมมูนิตี้เบสอันนี้พระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญกับตรงนี้มาก
0: ใช่ครับเพราะว่าพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าเวลาเกิดเหตุเนี้ยข้าราชการหน่วยงานหรือมูลที่ต่างๆที่อยู่นอกพื้นที่เนี่ยเขาไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วหรอก
1: ครับ
0: เราจะเห็นว่าน้ำท่วมหนักๆที่ภาคใต้ปี2567เนี่ยมูลที่เพื่อนพึ่งพาเนี่ยจัดการคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ได้เข้มแข็งมากสามารถที่จะช่วยเหลือจะเป็นที่นครศรีธรรมราชที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยคนก็สามารถดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองพระองค์ท่านเนี่ยเน้นย้ำสำคัญที่สุดว่าการทำอย่างไรที่คอมมูนิตี้เบสเนี่ยซึ่งเป็นหลักสากลในการจัดการภัยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองเนี่ยเรามีระบบโทรมาตอย่างเช่นกรณีน้ำท่วมที่ปัวเนี่ยถ้าใช้แนวที่ท่านพระราชทานมาเนี่ยเราต้องไปฝึกคนที่ปัวให้คนที่ปัวเนี่ยสามารถที่จะดูว่าโทรมาตตัวเนี้ยฝนตกขนาดนี้น้ำท่าขนาดนี้จะต้องอพยพจะต้องย้ายอย่างไรไอ้เนี้ยแล้วท่านก็จะต้องเตรียมมีการซ้อมมีการรับรู้ข้อมูล คนที่นั่นเนี่ยจะต้องรู้แล้วอ๋อวันนี้มีเรดาร์มีปริมาณฝนมีเมฆขนาดนี้เราต้องเตรียมแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วเราต้องดูว่าร่องน้ำเราอยู่ตรงไหนพื้นที่น้ำหลากอยู่ตรงไหนคนในชุมชนต้องเตรียมเนี่ยครับเป็นหลักของที่พระองค์ท่านพระราชทานมาซึ่งเราเรียกว่า community based นะครับ disaster นะครับผมที่จะเป็น reduction ลดลงความเสี่ยงครับ
1: แต่ที่สำคัญคือคนในชุมชนเองก็ต้องมีความเข้มแข็งด้วยถูกไหมครับคนในชุมชนก็ต้องได้รับการฝึกได้รับการอบรมกันว่าถ้าเตือนมาแบบนี้ระดับนี้ควรจะปฏิบัติอย่างไรอันนี้เป็นส่วนสำคัญมาก
0: ๆถูกต้องครับก็เราจะเห็นได้ว่าจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายในการที่จะเผชิญเหตุเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เขาเรียกว่าการรับรู้ความเสี่ยงกับความสามารถในการรับมือ
1: ครับ
0: ซึ่งองค์ท่านเนี่ยเน้นย้ำมากซึ่งท่านพระราชทานแนวคิดเนี่ยที่จ้างทั้ง19หมู่บ้านตั้งทั้ง19หมู่บ้านนี่นะเข้ามาที่จะมาดูแลจัดการภัยด้วยตัวเองถ้าเราสามารถขยายขอบเขตอย่างเงี้ยเป็นบนพื้นที่เสี่ยงต่าง
1: ๆ
0: ที่เรามีอยู่ในตำบลต่างๆเรามีประมาณสัก 1,000 กว่าตำบลนะครับ 1,900 กว่าตำบลเพราะนั้นเนี่ยถ้า 1,900 กว่าตำบลเนี่ยชุมชนเข้มแข็งจัดการภัยได้ด้วยตัวเองได้เนี่ยการที่ตี3ตี4เกิดภัยเนี่ยส่วนละการเข้าไปไม่ถึงทันหรอกครับพี่น้องประชาชนต้องดูแลกันเองนี่ครับที่คำว่าเพื่อนพึ่งพาจุดนี้ที่พระองค์ท่านเน้นย้ำมากในเรื่องของการที่ทำยังไงให้ชุมชนเข้มแข็งในการที่จะจัดการภัยครับ
1: ครับจาก community base ในชุมชนเองให้ชุมชนเข้มแข็งแล้วพระองค์ท่านยังทรงสร้างเรียกว่า network หรือว่าเครือข่ายระหว่างชุมชนต่างๆด้วยให้แต่ละชุมชนนั้นมีการส่งข้อมูลข่าวสารมีการเตือนภัยซึ่งกันและกันอันนี้มันเลยครอบคลุมในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ
0: ครับ
1: ท่านรองไพฑูรย์ยังไงครับ
0: อยากเห็นภาพนะครับวันนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเองเนี่ยก็ร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเราก็ดูว่าในพื้นที่ทั้งประเทศไทยเนี่ยมันมีจุดไหนที่มันเสี่ยงสูงเสี่ยงมากเสี่ยงปานกลางจุดไหนที่เติมในเรื่องของชุมชนในเรื่องของ CBDR CBDRM หรือหลักคิดของพวกท่านที่เป็นการเชิงรุกนะครับคือจะเตรียมพี่น้องประชาชนให้พร้อมได้อย่างไรซึ่งตรงนี้นะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเนี่ยเขามีแผนงานโครงการที่จะทำยังไงที่จะไปให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีความรู้ในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่เทคโนโลยีที่มีอยู
1: ่
0: และใช้ในการเตือนภัยจำลองเหตุการณ์หรือแม้กระทั่งตัวอาจารย์มหาลัยนะครับที่เป็นปปท.หรือกระทรวงอว.เนี่ยก็เข้าไปเติมเต็มให้พี่น้องประชาชนในชุมชนถ้าเราลองคิดดูนะครับว่าถ้าในประเทศไทยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ความเสี่ยงเนี่ยได้เอาพระราชทานแนวคิดที่พระองค์ท่านพระราชทานมาเนี่ยเอามาใช้ในการที่จะรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติเนี่ยเชื่อได้ว่าเรื่องของความสูญเสียนะครับเรื่องทรัพย์สินชีวิตเนี่ยก็จะลดด้วยเลยครับ
1: ครับ อย่างตัวของท่านรองไพฑูรย์เก่งกันช่างเองเนี่ยก็มีโอกาสได้รับเสด็จแล้วก็ถวายงานพระองค์ท่านพระองค์ท่านทรงไปเยี่ยมสถานการณ์ภัยพิบัติทิ้งทางพื้นที่ภาคใต้อยากให้ท่านรองเล่าความประทับใจตรงนั้นให้ฟังหน่อยครับ
0: ก็เห็นพระองค์ท่านครับไปที่นราธิวาสนะครับวันนั้นไปที่สุครินทร์ก็เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับทั้งหลายๆเรื่องนะครับผมพระองค์ท่านก็รับสั่งให้ทางทีมที่ไปด้วยว่าให้เป็นเรื่องส่วนพระองค์ท่านก็ขึ้นไปดูจุดที่บนเขาจุดที่เป็นฐานีฝายจุดวัดน้ำเตรียมชุมชนอย่างไรนะครับแล้วก็ส่งงานละเอียดเลยนะครับถามพี่น้องประชาชนคนที่ดูแลเครื่องไม้เครื่องมือแบบจำลองแล้วท่านก็มาที่สอบต.หรือศูนย์บริหารจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้
0: ที่ตัวเมืองยะลาว่าระบบมันเป็นยังไงการเชื่อมโยงข้อมูลภาพรวมอะไรพวกนี้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีเขาเรียกแบร์เลาะนะครับก็จะเป็นคนที่ดำเนินการตามมูลที่เพื่อนพึ่งพาทุกเนี้ยก็จะกลางคืนกลางค่ำเนี่ยบางทีก็โทรมาตีสามตีสี่บอกว่าท่านรองฝนตกหนักแล้วน้ำจะท่วมอยู่ตรงนู้นตรงนี
1: ้
0: ท่านรองส่งตรงนู้นตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยหรือเขาก็จะโทรไปที่สำนักงานสสน.นะครับหรือทั้งหน่วยงานเนี่ยคนพวกเนี้ยถูกฝึกจากมูลที่เพื่อนพึ่งพาแล้วก็ใจที่เป็นกุศลนะครับที่จะเนี่ยพื้นที่เนี่ยครับตำบลมามงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ภาคใต้เนี่ยฝนตกหนักมาก
1: ครับ
0: เนี่ยตรงเนี้ยเวลาเราจะเข้าท่านคิดดูนะส่วนราชการจะเข้ายังไงเข้ากลางคืนตีสามตีสี่ฝนตกหนักเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยพี่น้องประชาชนนะครับที่จะต้องดูแลกันเองบางทีบ้านหายทั้งหลังเลยนะครับที่สุครินทร
1: ์ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยที่เรียนนะครับว่าถ้าทุกพื้นที่ทุกอำเภอทุกจังหวัดได้น้อมนำแนวคิดขององค์ท่านไปใช้เนี่ยผมเชื่อว่าภัยที่บ้านเราเนี่ยจะลดความเสียหายลงแล้วก็เรื่องของการรู้ตัวก่อนที่จะภัยมาเนี่ยจะดีขึ้นแม้กระทั่งเห็นฝายนี่ไหมคร
1: ับ
0: ผมเป็นฝายเหมือนฝายแมวหรือฝายต้นน้ำลำธารที่พระองค์ท่านเนี่ยน้อมนำแนวคิดของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาท่านไปที่ห้วยห้องไข่นะครับแล้วท่านไปที่เชียงใหม
1: ่
0: แล้วก็พระราชทานโทรมาที่ติดที่ภาคเหนือท่านเอาหลักคิดของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เกือบหมดแล้วก็ขยายผลไปแต่ละจุดแต่จุดเพราะถ้าไม่สร้างไว้เนี่ยพอน้ำมาเนี่ยมันจะแรงไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นปะทะปะทาไว้ถ้านึกภาพเหมือนที่น้ำท่วมที่เนปาลล่าสุดเนี่ยนะครับมันก็จะมีเป็นขั้นขั้นขั้นถ้าน้ำมาก็ปะทะกับฝายน้ำมาก็ปะทะกับฝายเรียกสะโบแดมหรือฝายต้นน้ำลำธารที่พระเจ้าหัวทำที่ห้วยองไคเนี่ยพวกเนี้ยก็จะลดกระแสน้ำลดความเร็วที่จะลงมาข้างล่างเพื่อทำให้คนข้างล่างเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนมากครับนี่ก็เป็นแบลล์ครับที่เป็นถวายงานพระองค์ท่านนะครับผมซึ่งก็เป็นคนอเลิร์ตมากนะครับผมแล้วก็ไม่หลับไม่นอนนะครับเวลาภัยมาเวลาฝนฟ้าเข้าสารจังหวัดใต้เนี่ยจะเป็นคนโทรบอกประสานหน่วยงานหมดนี่ก็เป็นคนที่สนองงานพระองค์ท่านในสารจังหวัดภาคใต้ครับผม
1: ครับอย่างท่านรองไพฑูรย์มีโอกาสได้เฝ้าได้ถวายงานเป็นส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยพระจริยวัตรของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับท่านรองไพฑูรย์ครับ
0: ถือว่าเรียบง่ายมากไม่เป็นพิธีการมากนะครับแล้วก็ทุกอย่างอย่างเช่นท่านไปที่เฉลิมพระเกียรติเนี่ยได้ฟังจากชาวบ้านเนี่ยแม้กระทั่งท่านเข้าไปใช้ห้องน้ำของประชาชนของชาวบ้านที่อยู่ตรงที่เฉลิมพระเกียรติด้วยชื่อบ้านนางวักมังตะบนนะครับผมท่านก็เข้าไปบ้านบางวักท่านก็เข้าไปใช้เสร็จแล้วท่านก็มาประทับบนโซฟาพอหลังจากท่านเสด็จกลับเนี่ยเขาเอาผ้าเอาอะไรปูไว้เลยไม่ให้คนนั่งเลยที่ดูได้ว่าท่านง่ายมากแล้วก็เป็นคนที่ไม่อยากให้คนเดือดร้อนมากท่านไปถึงที่เฉลิมพระเกียรติท่านบอกว่าคิดถึงขอโทษนะที่มาช้า
1: ครับ
0: เพราะว่ามาช้าท่านก็บอกว่าท่านไม่อยากมาตอนที่มันน้ำท่วมมากๆเพราะคนกำลังยุ่งคนกำลังจัดการนู่นนี่แต่ท่านก็ส่งฮุบรันเนินที่วิ่งครับ2กิโลแล้วจนคนที่ตามเป็นที่ตามไม่ทันก็ขอนั่งรถอะไรเงี้ยท่านก็ไปดูในแต่ละบ้านแต่ละบ้านแล้วเข้าไปเยี่ยมเข้าไปดูถามว่าจะมีคนที่ใส่ใจกับพี่น้องประชาชนนะครับประสบนิกรขนาดนี้นะครับหาได้ยากมากนะครับ
1: ครับ
0: ท่านทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญานะครับแม้กระทั่งทุนทรัพย์ทั้งหมดนะครับเหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าอาหารมื้อแรกเนี่ยเป็นเพื่อนมึงพาเพราะว่าไม่ต้องรองบประมาณไม่ต้องรอระเบียบราชการไม่ต้องรอจัดซื้อจัดจ้างสามารถเข้าไปได้เลยนะครับผม
1: ครับ
0: ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพระมหานคุณของพวกเราทุกคนที่ได้รับจากพระองค์ท่านครับ
1: แต่ฟังสิ่งหนึ่งที่ท่านรองไพฑูรย์เมื่อสักครู่นี้เห็นได้ว่าพระองค์ท่านเวลาทรงจะลงมือปฏิบัติเรื่องอะไรก็ตามทีพระองค์ท่านต้องรู้จริงแล้วก็รู้ลึกในเรื่องนั้นๆก่อนที่จะทรงลงมือทำอันนี้น่าจะไม่ผิดเพราะว่าอย่างท่านลงพื้นที่ต่างๆท่านก็ทรงถามข้อมูลต่างๆอย่างละเอียด ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวทางในเฉพาะคนในพื้นที่จะมีคนให้ความรู้ได้มากที่สุดตรงนี้ถ่ายทอดยังไงครับท่านรองไปทูลฮะ
0: คงได้รับพระจิรวัตรเนี่ยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันในการทรงงานเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยจะเห็นรูปที่พุ่งพาชอบอยู่ใกล้ๆพระอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแล้วก็เห็นพระองค์ท่านทรงงานเนี่ยผมว่าพระองค์พาคงได้จำลองหรือเรียนแบบพระอยู่หัวรัชกาลที่9ในการที่จะทรงรายงานรายละเอียดนะครับในเรื่องของงานต่างๆที่ท่านทำท่านจะถามรายละเอียดมากว่าตรงนี้ติดตั้งติดขัดอะไรและด้วยพระองค์ท่านเนี่ยเป็นนักกฎหมาย
1: ครับ
0: ท่านเป็นคนที่จะต้องละเอียดรายละเอียดต้องครบต้องทำเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยสิ่งบางเรื่องเนี่ยท่านก็ได้ศึกษาจนครบรอบด้านแต่บางทีเนี่ยเรื่องของความเดือดร้อนประชาชนเนี่ยรอไม่ได้ท่านก็เลยจะมีเห็นไหมเพื่อนพึ่งพาเข้าไปช่วยส่วนหนึ่งแล้วทำไมว่าท่านทำเรื่องฟื้นฟูด้วยนะครับเพื่อนพึ่งพาเนี่ยทั้งเตือนภัยทั้งเข้าไปช่วยเหลือนะครับเผชิญเหตุและสุดท้ายเข้าไปฟื้นฟูด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านทำตลอดที่พระองค์ท่านทำงานเรื่องมูลที่เพื่อนพึ่งพาเนี่ยทำครบรูปของการจัดการภัย
1: ครับจากแนวพระดำริการทรงงานของพระองค์ท่านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นำมาเป็นแบบอย่างในการที่จับปฏิบัติงานยังไงบ้างครับในปัจจุบันนี
0: ้ก็เราน้อมนำแนวคิดพระองค์ท่านนะครับเรื่องการจัดการภัยเรื่องงบประมาณที่เราเป็นคนดูแผนงานเราเน้นเรื่องการเตือนภัยวันนี้เรามีเรื่องของเรดาร์นะครับที่เราเชื่อมโยงแปลงเป็นข้อมูลฝนเรากำลังทำระบบ DSS ที่จะเป็นระบบเตือนภัยที่เป็นระบบของประเทศเกือบทั้งหมดนะครับว่าจะเกิดทั้งเรื่องน้ำท่วมเรื่องแฟลชฟลัดเรื่องของการเตือนภัยในที่ชุมชนแล้วก็เรื่องที่จะเข้าไปสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างไรการฝึกพี่น้องประชาชนให้รับรู้ข้อมูลให้มีความสามารถในการรับมือเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรกรมป้องกันและบรรเทาภัยท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนในจุดเสี่ยงเนี่ยจะรับรู้ข้อมูลอย่างไรแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการวางแผนแม่บททางด้านการจัดการภัยเนี่ยทางด้านน้ำจะสร้างคูจะสร้างถนนจะสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนฝายตรงไหนเพื่อที่จะเบรกจะรอน้ำหรือแม้ทั้งที่ป่วนเนี่ยครับ ตรงนี้ก็เป็นแนวคิดของท่านที่จะทำทั้ง3เรื่องที่พระองค์ท่านใช้เป็นหลักในการจัดการของมูลที่เพื่อนพึ่งพาตรงนี้ก็จะแปลงเข้าสู่แผนปฏิบัติที่อยู่ภายใต้แผนแม่บทด้านทรัพยากรน้ำที่สำนักงานทรัพยากรน้ำชาติเนี่ยกำลังจะทำขึ้นครับผม
1: กับอย่างแผนแม่บทที่บอกว่ากำลังจัดทัพเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าสิ่งที่ตอนนี้หลายๆคนอยากที่จะได้ก็คือเรื่องของความแม่นยำความเที่ยงตรงเตือนมาบางคนประชาชนในบางพื้นที่อาจจะบอกว่าเอ๊ะจริงไหมน้ำจะท่วมจริงหรือเปล่าแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยเขาบอกเดี๋ยวฝนจะตกแล้วน้ำปริมาณน้ำเยอะความแม่นยำตรงนี้ในสิ่งที่ประชาชนต้องการเทคโนโลยีสมัยใหม่มันก็พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆสธนช.ให้คำยืนยันกับพี่น้องประชาชนยังไงในเรื่องของการเตือนภัยต่างๆเนี่ยครับ
0: ครับตอนนี้เราเชื่อมโยงข้อมูลหลายแหล่งเข้าด้วยกันแล้วก็มีการประเมินผลเช่นเราเชื่อมโยงข้อมูลจากเรดาร์คอมมิชชั่นของกรมฝนหลวงของกรมอุตุนะครับที่ส่องเข้าไปดูว่าเมฆมีความชื้นแล้วเท่าไหร่เราอาจจะใช้แบบจำลองของหน่วยงานต่างๆนะครับเราใช้ดาวเทียมของจิสตาเรากำลังขอความร่วมมือกับกรมแผนที่ทหารที่จะมีเดมเขาเรียกแผนที่เชิงพื้นที่ที่เป็นรายละเอียดค่อนข้างมากเพื่อที่จะคาดการณ์ได้ว่าฝนตกมาน้ำไหลท่วมเนี่ยจะท่วมขนาดไหนสูงลึกขนาดไหนอะไรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยจะเชื่อมโยงกับกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยในการที่จะส่งเซลล์บอดแคสต์จะเข้าไปสู่มือพี่น้องประชาชนได้อย่างไรและที่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดทำแผนชุมชน
1: ห
0: รือ community base ที่เป็นแนวคิดเดียวกับที่พระองค์ท่านพระราชทานมาเนี่ยตรงนี้ให้เตรียมพร้อมในพื้นที่เสี่ยงนะครับสำหรับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบหรือพื้นที่ทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่จัดการภัยซึ่งจะน้อมนำแนวคิดเนี่ยครับมาอยู่ในแผนเกือบทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผนที่เรามาทำทั้งเรื่องของการจัดการภัยการเตือนภัยการฟื้นฟูให้ครบรูปของการเมืองการครับ
1: ครับอย่างถ้าเกิดว่าเอาเหตุการณ์ล่าสุดสดๆร้อนๆที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยอย่างที่จังหวัดน่านอันนี้เราได้เห็นเรื่องของสิ่งที่เราก็มีการเตือนภัยเป็นระบบถามว่าน้ำมาเร็วน้ำมาแรงไหมแต่เราก็สามารถระบายน้ำต่างๆใช้เวลาประมาณ 2-3 วันเนี่ยน้ำหมดน้ำไปในส่วนของทิศทางของน้ำที่ควรจะไปเข้าสู่การฟื้นฟูอันนี้คือสิ่งที่มันประสบความสำเร็จจากแนวทางที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้ไหมครับท่านรองไปทูลกับตรงนี
0: ้ตรงนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเราอาจจะมีข้อที่ต้องปรับปรุง
1: อ
0: ีก 2-3 เรื่องแรกคือเรื่องการเตรียมประชาชนcommunity base
1: ครับ
0: คือที่ปัวเนี่ยที่ตรงจุดนั้นเนี่ยเคยเกิดน้ำท่วมหนักมาปี68ก็เกิด ในอดีตก็เกิดเพราะที่ปวนเนี่ยเป็นเรื่องฝนตกหนักเต็มที
2: ่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราขาดที่จะต้องปรับปรุงเร่งด่วนเราต้องเตรียมพี่น้องประชาชนที่อำเภอปัวเนี่ยเกือบทั้งอำเภอนะครับให้พร้อมในการที่จะเรียนรู้กับเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่วันนั้นเองเนี่ยเครื่อง Early Warning System ที่เป็นระบบเตือนภัยก็เตือนตั้งแต่ตีสองเซเวอร์แคทก็เตือนตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าแต่เตือนแบบนั้นเนี่ยชาวบ้านไม่ได้เตรียมตัวตั้งแต่หัวค่ำ ออกไปไหนไม่ได้แล้วครับน้ำมาพอเตือนก็น้ำมาแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมภาคประชาชนให้พร้อมซึ่งพระองค์ท่านเน้นย้ำว่าในการเรื่องอย่างเงี้ยเราต้องเตรียมตัวก่อนเพราะฉะนั้นถ้าตอนเย็นนั้นเนี่ยได้เห็นสถานการณ์ว่าฝนจะตกหนักที่ปัวหรือก่อนหน้านั้นสักสัปดาห์หรือเดือนนึงเนี่ยอย่างเช่นที่ตัวเมืองน่านเนี่ยมีการซ้อมใหญ
2: ่ครับ
0: เห็นไหมตัวเมืองน่านจะไม่ค่อยฉุกระหุกอะไรนะครับแต่ตัวปัวเนี่ยไม่ได้มีการซ้อมเลยเพราะนั้นถ้าได้มีการซ้อมว่าอ๋อวันเนี้ยถ้าฝนตกหนักขนาด100มิล150มิลทำอย่างไรแล้วถ้า300มิลเนี่ยเราต้องออกไปตั้งแต่150มิลแล้ว
2: โอ
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเคาะเนี่ยที่ Early Warning ของกรมน้ำเตือนเนี่ยผู้น้องประชาชนทุกคนเนี่ยถ้า150มิลเนี่ยทุกคนจะต้องออกไปแล้วออกไปไหนเขาต้องรู้ก่อนล่วงหน้าต้องเตรียมชุมชนก่อนล่วงหน้าและไอ้ทางน้ำที่จะไหลตรงไหนบ้านร้องแงงบ้านร้องเงี้ยคือบ้านร่องน้ำนะคร
2: ับ
0: ร้องมาคำว่าร่องน้ำเพราะน้ำจะมาตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับที่นั่นและต่อมาเนี่ยครับหลังจากที่เราเตรียมพี่น้องประชาชนพร้อมเรื่องการรับมือเนี่ยเราต้องจัดการโครงสร้างพื้นฐานยังเราจะเห็นบ้านนะครับบางทีไปทั้งหลังบางทีบ้านไปขวางทางน้ำบางทีถนนไปขวางทางน้ำพวกเนี่ยต้องเตรียมที่จะต้องปรับปรุงหรืออาจจะต้องทำคันกั้นน้ำขนาดใหญ่เพื่อที่จะปะทะกับน้ำฝนที่คาดว่าจะตกเพราะจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือลมที่พัดเอาความชื้นมาเนี่ยมันจะปะทะดอยภูคาแล้วก็ยกตัวสูงขึ้นแล้วก็ตกหนักตรงนั้นเพราะพื้นที่นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่เสี่ยงต้องนำแนวคิดขององค์ท่านเกือบทั้งหมดนะครับตั้งแต่เรื่องของการเตือนภัยที่แม่นยำการเตรียมพี่น้องประชาชนที่ดีที่ต้องมีการซ้อมอยู่ตลอดเกือบทุกปีเลยนะครับ
2: ครับ
0: เพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละปีเหตุการณ์ภัยไม่เหมือนกันและสุดท้ายเรื่องของการที่จะเตรียมในอนาคตว่าเพื่อจะลดภัยพิบัติได้อย่างไรตัวนี้ก็ต้องเตรียมครับ
1: ครับอย่างที่เราได้เห็นในตัวเมืองน่านที่เพิ่งผ่านมาในเหตุการณ์เมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับเราเห็นในเรื่องของการจัดการต่างๆที่เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงนะครับรัฐบาลพอเกิดเหตุก็เข้าไปในการดูแลพี่น้องประชาชนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็เข้าไปให้การช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาทุกข์กับพี่น้องประชาชนสทนชเองก็วางแผนในเรื่องของการจัดการน้ำแล้วก็ทิศทางน้ำว่ามันจะไปในทางไหนให้ความรู้แล้วก็ให้คำแนะนำสำหรับพี่น้องประชาชนแต่อย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดหนึ่งคือเวลาที่ฝนตกหนักๆฝนตกแรงๆเนี่ยบางทีการจัดการมันต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็สิ่งสำคัญคือคนในชุมชนด้วยอันนี้ต้องเชื่อแล้วก็สามารถปฏิบัติตามได้เพราะอย่างเป็นเรื่องของ fast flood เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยสิ่งสำคัญคือมันเร็วและมันแรงเพราะฉะนั้นมันต้องมีการจัดการที่ทันท่วงทีตรงนี้สทนช.มองยังไงครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่เราเป็นต้องเร่งทำทุกพื้นที่ที่ผมเรียนก็ว่ามี 1,984 ตำบลที่เป็นพื้นที่เสี่ยงของประเทศไทยโดยเช่นที่แม่แจ่มที่ปางอุ๋งที่เชียงใหม่เนี่ยครับหรือที่ปัวครับผมที่น่านเนี่ยมีเยอะที่สุด
2: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้เราจะต้องเตรียมพี่น้องประชาชนให้พร้อมเพราะต้องคิดนะครับว่าอย่างเช่นกรณีเกิดที่ปางอุ๋งเมื่อปีที่แล้วที่แม่แจ่มเกิดขึ้นตอนดึกเลยไม่มีใครเข้าไปช่วยได้ทันแล้วฝ่ายจังหวัดจะเข้าไปก็บ่ายแล้วครับระบบไฟฟ้าระบบอะไรดับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่พื้นที่จุดแบบนี้หนึ่งเขาจะต้องมีคนที่จะต้องรู้ข้อมูลในหลักการของ Fast Fast Guidance เนี่ยที่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีคน4กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มคนที่จะต้องเฝ้าระวังกลุ่มคนเนี้ยจะต้องมีเครื่องมือที่ทำอย่างง่ายที่สุดก็คือกระบอกตวงน้ำฝน
2: ครับ
0: ซึ่งกระบอกตวงน้ำฝนเนี่ยอาจจะมีระดับว่าเขียวเหลืองแดงถ้าเหลืองเตรียมตัวแดงอพยพไอ้เขียวเหลืองแดงเนี่ยนี่คือเฝ้าระวังเลยนะไอ้คนเตือนก็จะต้องมีเตือนว่าโอ้นี่จะต้องเตือนเหมือนที่กำนันออกเสียงตามสายผู้ใหญ่เสียงตามสายแล้วเตือนเสร็จแล้วก็ต้องมีคนพาอพยพไปไหนไปบ้านใครไปขึ้นที่สูงตรงไหนสุดท้ายก็คือคนเข้าไปช่วยเหลือต่างๆเข้าไปให้อาหารเข้าไปเตรียมอาหารเนี่ยคนต้องมี4กลุ่มแต่ทั้งหมดเนี่ยจะต้องทำก่อนที่ภัยจะมาจะต้องเตรียมให้รู้ว่าใครทำหน้าที่อะไรต
2: ้
0: องฝึกซ้อมให้ความรู้นะครับผม
1: ครับก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทางด้านของสทนช.เองก็ได้นำแนวพระดำริของพระองค์ท่านมาดำเนินการในการจัดการและก็ทำแผนต่างๆทั้งเรื่องของการเตือนภัยและก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติและต้องขอบพระคุณนะครับกับท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ที่มาพูดคุยกับเราครับวันนี้ขอบพระคุณท่านรองไพฑูรย์เก่งการช่างครับ
0: สวัสดีครับผม
1: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับ100วัน100ใจไทยในวันนี้แล้วครับผมวีระศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่พบประชาชนชาวภูเก็ตเดินหน้าดูแลแรงงานอิสระสร้างงานสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนสถานกงสุลอินโดนีเซียจัดงานเลี้ยงรับรองครบรอบ81ปีสานสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซียผ่านพลังการทูตวัฒนธรรมเชื่อม14จังหวัดภาคใต้เดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์สู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมยะลาคึกคักตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวชูของดีเมืองยะลาพร้อมแจกตะกร้าผลไม้ DIT 500ใบส่งฟรีทั่วประเทศดันลองกองมังคุดรังแขสู่ตลาดวงกว้างช่วยเกษตรกรลดค่าครองชีพประชาชนติดตามทุกเหตุการณ์เข้มทุกข่าวครบทุกมุมในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569วันนี้สดจากห้องส่ง NBT ภูเก็ตครับเย็นวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณสุนิสาหงทองและผมพิชยาบุญเฉลียวครับ
1: โดยตลอดทั้ง1ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้กันได้ค่ะ
0: วันนี้นะครับข่าวก็มีหลากหลายเลยนะครับโดยวันนี้นะครับก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับก็ได้มีการมาลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามแล้วก็เปิดโครงการในเรื่องของกระทรวงแรงงานพบประชาชนครับ
1: และขนาดในพื้นที่ภาคใต้นะคะหลายจังหวัดก็ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ค่ะก็แนะนำประชาชนนะคะงดกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็เมื่อหากออกจากบ้านก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นค่ะ
0: โดยข่าวแรกวันนี้นะครับเราก็จะไปกันที่พื้นที่จังหวัดยะลานะครับโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดานะครับก็ได้มีการเดินทางเสด็จมาที่จังหวัดยะลานะครับ
1: ค่ะ
0: โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินค่ายสิรินธรพระราชทานขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายครบรอบ46ปีครับเมื่อวานนี้เวลา 8:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ได้มีการเสด็จพระราชดำเนินมายังค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีทรงเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบรอบ46ปีโดยมีพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจสมาคมแม่บ้านทหารบกและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จครับโอกาสนี้ทรงประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ก็ได้มีการกราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาเข้าเฝ้าทูล9ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเข้ารับเข็มที่ระลึกจำนวน100รายก่อนที่แม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4จะเข้าเฝ้าทูล9ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยครับ
1: จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่จัดกิจกรรมทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรซึ่งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยและทรงลงสีลายผ้าบาติกก่อนทอดพระเนตรกิจกรรมของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรซึ่ง

0: เด็กอยู่ในความดูแลจำนวน40คนและพระราชทานของขวัญแก่ผู้แทนเด็กเล็กชายและหญิงการเสด็จพระราชดำเนินมายังค่ายสิรินธรในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลครอบครัวและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกทั้งเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพบกในการสืบสานงานตามแนวพระราชดำริและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.จังหวัดยะลาเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่
1: โอกาสนี้พระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนโครงการครัวโรงเรียนสุขครัวบ้านทุนวรเกษตรเมธีจำนวน10คนพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น34คนและพระราชทานโล่รางวัลแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ชนะการประกวดสื่อสร้างสรรค์3รางวัลพร้อมพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล10คนนอกจากนี้ครับมีการถวายรายงานผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริทางด้านการเกษตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิการช่วยเหลือคนพิการและงานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยในมาเลเซียภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทรงทอดพระเนตรภาพวาดของเด็กและเยาวชนและผลการดำเนินงานครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านครับ
0: ขณะเดียวกันกรมสมเด็จพระเทพค่ะจะมีเสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดงานประชุมวิชาการในวันที่12ตุลาคมนี้ค่ะคณะส่วนล่วงหน้าประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับภูมิภาคที่9ปี2569ค่ะที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน56อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาคณะส่วนล่วงหน้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำโดยพลโทกสิเดชวัฒนวรังกูลราชองครักษ์ในพระองค์ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานก่อนท้องถิ่นระดับภูมิภาคที่9ประจำปี2569ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569
1: โอกาสนี้ครับนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามการเตรียมความพร้อมโดยคณะส่วนล่วงหน้าก็ได้มีการตรวจในพื้นที่ของจัดงานห้องรับรองและนิทรรศการพร้อมประชุมมอบหมายภารกิจแก่ฝ่ายต่างๆครับ
0: จากนั้นเดินทางไปตรวจความพร้อมท่าอากาศยานหาดใหญ่เพื่อเตรียมการด้านสถานที่และอำนวยความสะดวกในการรับเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะ
1: ไปดูข่าวในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในการจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ได้รับพระราชทานครับที่ห้องรับรอง1ชั้น3อาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมบัติโยธาทิพย์นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็ได้เป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสายสะพายประจำปีพุทธศักราช2567ถึง2568ปากกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปีพุทธศักราช2565ถึง2566และเหรียญจักรพรรดิมาลาครับประจำปีพุทธศักราช2565ถึง2568เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริชัยนามบุรีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากล่าวรายงานและนางปัทมาเนียมบดีนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการทำหน้าที่เบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทานจำนวนทั้งสิ้น39รายสืบเนื่องจากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระ

0: วิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความวิริยะอุตสาหะค่ะ
1: จากจังหวัดยะลามาดูกันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะครับโดยจังหวัดภูเก็ตประชุมซักซ้อมแนวทางจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในส่วนภูมิภาคครับนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เชื่อมโยงกับกระทรวงมหาดไทย
0: การประชุมค่ะเน้นการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การรองรับประชาชนการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการจราจรรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลวันเวลาและสถานที่จัดพิธีให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงพร้อมกันนี้ค่ะได้ชี้แจงโครงสร้างคณะกรรมการและมอบหมายภารกิจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านพิธีการการบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญและการจัดพิธีทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่24 ตุลาคม 2569ค่ะ
1: ทั้งนี้ครับจังหวัดภูเก็ตก็ได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติครับ
0: จังหวัดพัทลุงค่ะได้มีการมอบเงินพระราชทานขวัญถุนกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะโดยทางจังหวัดพัทลุงได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านและชุมชนเป้าหมาย16แห่งส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและร่วมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะนายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพัทลุงประจำปี2569ที่โรงแรมศิวารอยัลอำเภอเมืองพัทลุงการดำเนินงานครั้งนี้ค่ะสืบเนื่องจากการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้เป็นผู้แทนรับเงินพระราชทานขวัญถุงเพื่อนำมอบให้แก่หมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เงินพระราชทานขวัญถุงซึ่งจะช่วยขยายพลังความร่วมมือของประชาชนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ส่งเสริมการทำความดีป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนนะคะสามารถพึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกันได้อย่างยั่งยืนภายในงานค่ะมีพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงแก่ประธานคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน16หมู่บ้านตลอดจนมอบพระฉายาลักษณ์แก่11อำเภอ16หมู่บ้านและปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงเพื่อนำส่งมอบให้แก่หมู่บ้านและชุมชนเป้าหมายต่อไปค่ะ
1: และที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนชั้น2ศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เป็นประธานมอบทุนแทนองค์ประธานมูลนิธิในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิขุนพุ่มแก่เด็กพิการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีปีการศึกษา2569โดยมีข้าราชการและนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองเข้าร่วมโอกาสนี้นางสุนิตาคงวิจิตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีต่อมาประธานในพิธีอ่านดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานมูลนิธิจากนั้นเบิกตัวผู้รับทูลและร่วมกันบันทึกภาพครับ
0: ทางนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการจัดสรรให้กับผู้พิการเรียบร้อยแล้วจึงได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิขุนพุ่มขึ้นอย่างเป็นทางการโดยจัดสรรทุนนะคะจำนวน100ทุนทุนละ5,000 บาทค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาทเพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาและช่วยเหลือเด็กพิการที่ยากไร้ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมและทั่วถึงค่ะ
1: โดยเช้านี้ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้มีการลงพื้นที่พบประชาชนครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีการลงพื้นที่พบประชาชนชาวภูเก็ตเดินหน้าดูแลแรงงานอิสระสร้างงานสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนครับวันนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเปิดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เพื่อส่งต่อบริการภาครัฐถึงประชาชนพร้อมสร้างโอกาสด้านอาชีพรายได้และการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของแรงงานอิสระโดยมีนายรอมฎอนฮะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

0: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ตร่วมให้การต้อนรับที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาฉลองจังหวัดภูเก็ตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าจังหวัดภูเก็ตถือเป็นเครื่องยนต์สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศโดยมีแรงงานอิสระหรือแรงงานนอกระบบในจังหวัดกว่า 173,000 ขออภัยครับ 17,341 คนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่คนขับรถรับจ้างไกด์ท้องถิ่นพนักงานนวดและสปาพ่อค้าแม่ค้าสตรีทฟู้ดไปจนถึงไรเดอร์ส่งอาหารล้วนเป็นส่วนสำคัญในการให้บริการและต้อนรับนักท่องเที่ยวการจัดการในครั้งนี้ครับจึงมุ่งนำบริการของกระทรวงแรงงานไปพบประชาชนโดยตรงภายใต้แนวคิดการทำงานเชิงรุกจากเดิมที่รอให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการเข้ามาติดต่อหน่วยงานปรับเป็นการที่กระทรวงแรงงานเดินเข้าหาประชาชนโดยตรงนะครับเพื่อให้แรงงานทุกกลุ่มเข้าถึงสิทธิการคุ้มครองสวัสดิการการพัฒนาทักษะและบริการภาครัฐได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับ
1: ภายในงานได้จัดบริการแบบ One Stop Service จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายโดยมีสินค้าจากชุมชนและแรงงานอิสระ30กลุ่มจากทุกอำเภอของจังหวัดภูเก็ตการรับสมัครงานจากสถานประกอบการกว่า16บริษัทรวมตำแหน่งงานมากกว่า 1,000 อัตรารวมถึงการสาธิตและฝึกอาชีพการพัฒนาทักษะด้านอาชีพการให้คำปรึกษาเรื่องแหล่งทุนและการออมการรับสมัครประกันสังคมมาตรา40และการขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีนิทรรศการนวัตกรรมและบริการภาครัฐอาทิการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตการให้คำปรึกษาด้านเงินทุนและเงินออมจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังตลอดจนบริการด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตรวมถึงการประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อกระทรวงแรงงานเพื่อให้ประชาชนและแรงงานสามารถเข้าถึงบริการและสอบถามข้อมูลได้อย่างรวดเร็วสำหรับการจัดงานครั้งนี้ค่ะยังมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระส่งเสริมให้แรงงานอิสระขึ้นทะเบียนผ่านระบบที่กระทรวงแรงงานกำหนดเพื่อเข้าถึงสวัสดิการและบริการภาครัฐพร้อมกับเปิดโอกาสให้แรงงานไทยได้พัฒนาทักษะสร้างช่องทางการตลาดและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนคาดว่าจะมีประชาชนนะคะเข้าร่วมงานตลอดทั้ง2วันไม่น้อยกว่า 1,000 คนค่ะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีการกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าการดูแลแรงงานเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับมิติเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงแรงงานจึงต้องปรับรูปแบบการทำงานให้ใกล้ชิดประชาชนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้ว่าตนเองมีสิทธิ์อะไรและสามารถเข้าถึงการคุ้มครองและสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างไรการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการนำบริการภาครัฐไปถึงแรงงานอิสระโดยตรงพร้อมส่งเสริมการมีงานทำการเพิ่มทักษะและการสร้างรายได้เพื่อให้เศรษฐกิจในระดับชุมชนเกิดการหมุนเวียนและแรงงานทุกกลุ่มสามารถเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตครับ
2: ผมเองเนี่ยได้รับการประสานมาจากในส่วนพื้นที่นะครับเช่นท่านนายกเรวัตเนี่ยนะครับก็มีการสื่อสารมายังกระทรวงแรงงานในเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่จริงๆไม่ได้อยู่ในมิติเดียวนะครับทุกมิติทั้งในส่วนของคนไทยที่อยากจะเข้างานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับอันนี้เราก็มาประสานงานในเบื้องต้น2ก็คือในเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่จำนวนมากนะครับเราก็ต้องจัดการให้อยู่ในระเบียบอยู่ในร่องรอยและภายใต้กติกาของเรานะครับว่างานใดเนี่ยที่กฎหมายอนุญาตให้ทำงานใดกฎหมายไม่อนุญาตนะครับทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่เรามีอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหลังจากได้รับการหารือแล้วเนี่ยก็คงจะมาทำงานกันอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับในช่วงบ่ายครับเราจะมีการหารือนอกจากในส่วนของจังหวัดในส่วนของท่านนายกอบจแล้วเนี่ยก็จะมีภาคเอกชนอีกจำนวนมากที่จะเข้ามาหารือกับเราเพื่อที่จะหารือในเรื่องของสถานการณ์แรงงานภายในจังหวัดภูเก็ตว่ายังขาดแคลนในกลุ่มใดนะครับว่ายังจำเป็นจะต้องมาแก้ไขปัญหาอะไรนะครับในเรื่องของผู้ประกอบการในเรื่องของแรงงานเนี่ยนะครับซึ่งอะไรที่อยู่ภายใต้กรอบของหน้าที่กระทรวงแรงงานเราจะได้ไปขับเคลื่อนต่อเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
1: กระชับความสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซียค่ะมีการฉลองครบรอบ81ปีค่ะสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียณสงขลาจัดงานเลี้ยงรับรองครบรอบ81ปีสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียค่ะ ที่โรงแรมลากูน่าจังหวัดสงขลาสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียณจังหวัดสงขลานำโดยนายวีนาดีเอสลักกี้กงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียณจังหวัดสงขลาได้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในการจัดงานเลี้ยงรับรองทางการทูตเนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้เกียรติเป็นแขกเกียรติยศพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคธุรกิจและภาคเอกชนจาก14จังหวัดในเขตอาณาของสถานกงสุลเข้าร่วมงานค่ะ
0: ภายในงานมีการนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมอาหารและดนตรีจากอินโดนีเซียโดยมีศิษย์เก่าทุนศิลปะและวัฒนธรรมอินโดนีเซียรวมถึงนักศึกษาอินโดนีเซียจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ร่วมสร้างสีสันนอกจากนี้ค่ะผู้เข้าร่วมงานยังได้สัมผัสอาหารและขนมพื้นถิ่นของอินโดนีเซียพร้อมร่วมกับการนะครับในการจัดกิจกรรมการเต้นรำในบรรยากาศแห่งมิตรภาพสะท้อนถึงบทบาทของการทูตด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศครับกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียณจังหวัดสงขลาก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองวันสำคัญของประเทศอินโดนีเซียแล้วนะครับยังเป็นโอกาสในการกระชับมิตรภาพและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอินโดนีเซียกับไทยโดยเฉพาะกับประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะที่อินโดนีเซียและไทยได้พัฒนาความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยในเดือนสิงหาคม2519ผู้นำทั้งสองประเทศก็ได้เห็นชอบ Roadmap on Strategic Partnership between Thailand and Indonesia 2026 to 2030ครอบคลุมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงการค้าและการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการท่องเที่ยวการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียณจังหวัดสงขลาครับ
1: ทางนี้ยืนยันความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับ14จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยและผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียให้เกิดความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะ
3: The Thai government also we have very good networking within the Songkhla provinces because the consulate is covered like 14 provinces so we trying our best to strengthen the cooperation in many fields.Economic, social, cultural, education is very important, and also investment. I think that kind of field we can have more collaborations between certain part of Thailand and Indonesia. Since we have many similarities, we have from people to people perspective like.We have a similar maybe food, social life, and culture, so that's you know, it can be the glue for our community, and it will be more strengthened and strengthened in the near future. Thank you very much. Thank you.
0: เรื่องในวันประมงแห่งชาติจังหวัดตรังก็ได้มีการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครับโดยจังหวัดตรังจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569มุ่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความมั่นคงทางอาหารครับนายทรงกฎสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกรมประมงผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนและเยาวชนให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำรวมทั้งรณรงค์อนุรักษ์ฟื้นฟูคืนความสมบูรณ์สู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นครับ
1: ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของวันประมงแห่งชาติว่าทรัพยากรสัตว์น้ำถือเป็นแหล่งอาหารและอาชีพสำคัญของชาวตรังซึ่งจะต้องช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศทางน้ำและส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ลูกหลานในอนาคตพร้อมกันนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตรังหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่แหล่งน้ำของจังหวัดตรังต่อไปค่ะ
0: ไปดูภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกันครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำส่วนราชการลงพื้นที่จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนให้บริการประชาชนแบบครบวงจรครับ นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ2519นำบริการภาครัฐลงพื้นที่ให้ประชาชนอย่างทั่วถึงภายในงานมีหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพการเกษตรงานปกครองและการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนสะท้อนถึงปัญหาและความต้องการโดยตรงโอกาสนี้ครับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการมอบถุงยังชีพ200ถุงแก่กลุ่มเปราะบางและมอบโฉนดที่ดิน9แปลงทั้งนี้โครงการมุ่งลดภาระการเดินทางของประชาชนพร้อมขับเคลื่อนการทำงานภาครัฐเชิงรุกนำบริการและหน่วยช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมครับ
1: นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติสมาชิกเหล่ากาชาดและเจ้าหน้าที่ผม.จังหวัดลงไปที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง3ครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาสุขภาพและรายได้ทั้ง3รายค่ะก็เป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพและข้อจำกัดในการดูแลตนเองโดยครอบครัวมีรายได้จำกัดและมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโอกาสนี้ค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดได้มอบเครื่องใช้จำเป็นและรถเข็นวีลแชร์ขณะที่สำนักงานผม.จังหวัดมอบเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาทพร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพและการเข้าถึงสิทธิ์จากภาครัฐจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะประสานผู้นำท้องที่ท้องถิ่นอสม.และจิตอาสาร่วมติดตามดูแลครัวเรือนกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะจากอดีตสู่ปัจจุบันรู้จักอัยการไทยและบทบาทที่เปลี่ยนไปผ่าน3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

หลายๆท่านคงคุ้นเคยกับบทบาทของอัยการในฐานะทนายของแผ่นดินแต่อัยการมีประวัติศาสตร์และความเป็นมาอย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะอัยการมีรากฐานมาจากตำแหน่งยกกระบัดในสมัยสุโขทัยและในสมัยอยุธยาค่ะซึ่งยกกระบัดมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลความยุติธรรมการตรวจสอบคดีความและการรายงานข้อเท็จจริงถวายพระมหากษัตริย์ค่ะยกกระบัดบางท่านก็ได้รับเลื่อนให้เป็นเจ้าเมืองนะคะบุคคลในประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เคยดำรงตำแหน่งยกกระบัดได้แก่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ค่ะท่านทรงเคยดำรงตำแหน่งหลวงยกกระบัดราชบุรีค่ะในสมัยรัชกาลที่5มีการก่อตั้งกรมอัยการให้สังกัดอยู่กระทรวงยุติธรรมนะคะและต่อมาในปีพ.ศ. 2465ได้มีการโอนกรมอัยการจากกระทรวงยุติธรรมมาที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การประสานงานระหว่างพนักงานอัยการและพนักงานฝ่ายปกครองเป็นไปด้วยความสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะในที่สุดในวันที่28กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2534กรมอัยการก็ได้มีการโอนออกมาอีกครั้งนะคะคราวนี้เป็นองค์กรอิสระค่ะขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาค่ะรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2560ได้บัญญัติรับรองความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดไว้นะคะและสำนักงานอัยการสูงสุดยังเป็นแกนหลักในการอำนวยความยุติธรรมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและคุ้มครองสิทธิ์แก่ประชาชนค่ะหากท่านมีปัญหากฎหมายสามารถปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทร1157ขอบคุณค่ะ

0: ติดตามในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการฟื้นฟูเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่ค่ะคณะกรรมาธิการการบริหารงบประมาณวุฒิสภาได้ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่รับฟังความเห็นและความต้องการของประชาชนเยียวยาฟื้นฟูปัญหาอุทกภัยค่ะนายสุประโชคศาลากิจประธานคณะกรรมการพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตลาดกิมหยงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยสำหรับปี2569โอกาสนี้นายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเทศบาลนครหาดใหญ่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับค่ะ
1: การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นและรับฟังปัญหาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเกี่ยวกับการได้รับความช่วยเหลือและการดูแลจากภาครัฐภายหลังประสบอุทกภัยทั้งในด้านการเยียวยาการฟื้นฟูและการดูแลประชาชนเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะแล้วก็นำเข้าสู่ที่ประชุมในช่วงบ่ายสำหรับประกอบการพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์มหาอุทกภัยต่อไปครับ
0: ภายหลังจากนั้นคณะกรรมาการได้เดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียม

0: การป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปค่ะ
1: จังหวัดยะลาเองก็ได้มีการเปิดประชุมด่วนนะครับเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ที่คุณสุนิสาได้มีการพูดไปในช่วงต้นรายการครับโดยจังหวัดยะลาเปิดประชุมด่วนเตรียมรับมือสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พุ่งแต่ระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพสั่งคุมเข้มในเรื่องของกลุ่มเปราะบางแล้วก็ตลอดสัปดาห์นี้ครับสถานการณ์ละอองขนาดเล็กนะครับในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 พื้นที่จังหวัดยะลายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเวลา12 นาฬิกานะครับตำบลสะเตงอำเภอเมืองยะลาวัดค่าได้ PM 2.5 อยู่ที่ 41.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและตำบลเบตงอำเภอเบตง 39.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในระดับสีส้มหรือเริ่มมีผลต่อสุขภาพแล้วนะครับ
0: นายวิรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมพร้อมรับมือหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมพื้นที่โดยเน้นการแจ้งเตือนประชาชนและดูแลสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้มีโรคประจำตัวและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหากจำเป็นต้องออกนอกบ้านก็ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นขณะที่ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งประชาสัมพันธ์สถานการณ์พร้อมเตรียมบุคลากรและสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วยค่ะ
1: ทางนี้คาดการณ์นะครับว่าสถานการณ์ฝุ่นอาจปกคลุมพื้นที่ต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์จึงขอให้ประชาชนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารและดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดครับ
0: ช่วงนี้เตือนภัยมิจฉาชีพที่มีในหลากหลายรูปแบบค่ะตำรวจนครศรีธรรมราชเตือนผู้เกษียณระวังมิจฉาชีพหลอกกดลิงก์อ้างสิทธิประโยชน์เงินช่วยเหลือก่อนสูญเงินในบัญชีค่ะพันตำรวจเอกสุทัศน์ทรงสยมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าปัจจุบันนะคะพบคดีเกี่ยวกับการถูกหลอกลวงผ่านช่องทางต่างๆเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะการหลอกลวงผ่านช่องทางออนไลน์จึงขอฝากเตือนประชาชนนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังและรู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพโดยเฉพาะข้าราชการและผู้เกษียณอายุราชการซึ่งอาจตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพที่อาศัยช่องทางออนไลน์ในการหลอกลวงโดยมิจฉาชีพนะคะมักแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์เงินช่วยเหลือหรือสวัสดิการต่างๆก่อนส่งข้อความพร้อมแนบลิงก์ให้ผู้เสียหายกดเพื่อยืนยันข้อมูลตรวจสอบสิทธิ์หรือรับสิทธิประโยชน์ค่ะ
1: ทั้งนี้นะครับขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังหากได้รับข้อความหรือการติดต่อในลักษณะดังกล่าวไม่ควรหลงเชื่อหรือกดลิงก์โดยทันทีรวมทั้งไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัญชีธนาคารรหัสผ่านตลอดจนข้อมูลสำคัญใดๆให้กับบุคคลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์หรือเงินช่วยเหลือต่างๆควรตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงผ่านช่องทางการติดต่อที่เป็นทางการเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและสูญสิ้นทรัพย์สินครับ
0: ซึ่งพันตำรวจเอกสุทัศน์สงสยมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็เป็นห่วงในเรื่องนี้โดยตำรวจนครศรีธรรมราชก็ขอประชาชนช่วยกันประชาสัมพันธ์และเตือนผู้สูงอายุผู้เกษียณและบุคคลใกล้ชิดให้รู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพเพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลขอยึดหลักไม่เชื่อไม่กดไม่กรอกไม่โอนและอย่าหลงเชื่อข้อความที่เร่งรัดให้ดำเนินการทันทีเพราะมิจฉาชีพมักใช้ความกลัวความโลภหรือความเร่งด่วนเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงค่ะ
2: ครับก็มีสิ่งที่ผู้สูงอายุนะครับหรือผู้ที่จะเกษียณนะครับซึ่งแก๊งพวกนี้นะครับเขาจะมีข้อมูลนะครับเราอยู่แล้วเบื้องต้นนะครับเชื่อว่ามีอยู่แล้วไม่ช่องทางใดก็ช่องทางหนึ่งนะครับเขาโดยวิธีการที่เราทำนะครับที่ทำให้เรารู้สึกว่านะครับที่จะมาหลอกเรานะก็คือ1นะครับทำให้เราดีใจนะครับที่2นะครับก็คือหลอกให้ลงทุนอันที่3ก็คือทำให้เราตกใจกลัวก็เป็นสิ่งเน้นย้ำนะครับของผู้ที่เกษียณนะครับที่มีเงินอยู่ในมือแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับว่าเราต้องมีสตินะครับต้องมีสติว่าวิธีการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะทางสื่อผู้ไม่หวังดีจะใช้ทางโทรศัพท์เป็นหลักนะครับเราคิดว่าถ้าเราไม่รู้จักเป็นเบอร์ที่เราไม่ได้เมมโมรี่ไว้นะครับที่บันทึกไว้ก็ไม่สมควรจะพูดหรือติดต่อสื่อสารด้วยนะครับและพึงระลึกว่าการติดต่อจากหน่วยงานราชการจะเป็นเอกสารเท่านั้นนะครับน้อยมากนะครับที่จะติดต่อทางโทรศัพท์ครับ
1: ไปดูในเรื่องของจราจรที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างครับโดยเทศบาลตำบลท่าช้างเดินหน้าปลูกฝังวินัยจราจรแก่เด็กปฐมวัยผ่านโครงการหนูน้อยตาสับปะรดมีวินัยใส่ใจกฎจราจรมุ่งสร้างความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยบนท้องถนนครับเมื่อวานนี้ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าช้างอำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานี

0: นายณรงค์ศักดิ์นินเวศนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้วินัยจราจรสำหรับเด็กปฐมวัยหนูน้อยตาสับปะรดมีวินัยใส่ใจกฎจราจรประจำปีงบประมาณ2569โดยมีคณะผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดจนปลูกฝังวินัยจราจรที่ดีให้แก่เด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยโดยโครงการได้รับการสนับสนุนครบประมาณจากนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ครับ
1: ภายในงานดาบตำรวจพงษ์ทัศน์เพียรวิเศษผู้บังคับหมู่งานจราจรพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรท่าช้างให้ความรู้เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธีการเรียนรู้ป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรรวมถึงสาธิตและจำลองสถานการณ์การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยบนท้องถนนจากนั้นค่ะมีการมอบหมวกนิรภัยให้แก่เด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้างเพื่อส่งเสริมให้เด็กนะคะตระหนักถึงความสำคัญในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งและก็พร้อมกับปล่อยขบวนรถรณรงค์นะคะรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ค่ะ
2: วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ก็คือเป็นการฝึกวินัยให้นักเรียนสวมหมวกกันน็อก 100% เพื่อความปลอดภัยก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าให้สวมหมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อลดอุบัติเหตุถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็จะได้ปลอดภัย
3: ต้องขอขอบคุณทางนายกเทศบาลตำบลท่าฉางนะครับท่านได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของน้องๆหนูๆนะครับร่วมกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตการดูแลของท่านนะครับให้มีการสวมหมวกกันน็อกนี้ไปเป็นโครงการที่ดีมากทางสถานีตำรวจภูธรท่าฉางต้องขอขอบคุณนะครับเพราะการจะขับเคลื่อนได้นะครับต้องนำโดยผู้นำท้องถิ่นนะครับมีการร่วมกันรณรงค์โดยจัดผ่านโครงการนะครับให้ผู้ปกครองเล็งเห็นถึงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนนแล้วเรามีการสูญเสียนะครับเมื่อมีการสูญเสียดังนั้นนะครับเพื่อลดการสูญเสียเราจะต้องมีการสวมหมวกกันน็อกนิรภัยทุกครั้งที่ใช้จักรยานยนต์นะครับ
1: ปปท.มีการจัดพิธีมอบรางวัลเครือข่ายต้นแบบการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตค่ะ36เครือข่ายภาคประชาสังคมพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะคะมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติเป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปี2569ค่ะที่โรงแรม TK Palace and Convention กรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจัดพิธีมอบรางวัลจัดเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569เพื่อเชิดชูเกียรติเครือข่ายที่ร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตในระดับพื้นที่โดยมีนางสาวรัชดาธนาดิเรกกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทั้งนี้การพิจารณารางวัลนะคะครอบคลุมผลงาน5ด้านแก่การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้การขับเคลื่อนงานการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านการป้องกันเฝ้าระวังการทุจริตการประชาสัมพันธ์และสร้างองค์ความรู้การบูรณาการป้องกันเฝ้าระวังการทุจริตกระบวนการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตโดยปี2569มีเครือข่ายผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น141เครือข่ายค่ะ
0: สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนบน7จังหวัดในความดูแลของสำนักงานปปท.เขต8คว้ารางวัลไปได้36รางวัลโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้รับ12รางวัลจากเครือข่ายทุกภาคส่วนอาทิสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชน NPT ภาคใต้สุราษฎร์ธานีซึ่งได้รับรางวัล2ปีซ้อนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับเทศบาลตำบลช้างซ้ายสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลย่านดินแดงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหอการค้าจังหวัดสำนักงานคลังจังหวัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและโรงเรียนบ้านท่าแซะโดยนายจุมพศวรรณชาติสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเองกล่าวนะครับว่าความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงพลังความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนในการร่วมมือการป้องกันและสร้างสังคมโปร่งใสอย่างไร้การทุจริตอย่างยั่งยืนครับ
4: วันนี้ต้องบอกว่ารู้สึกยินดีนะฮะว่าผู้ว่าการจังหวัดนะครับวันนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเราได้รับรางวัล12รางวัลจากหลายๆหน่วยงานตั้งแต่ส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจแล้วก็ต้องขอบคุณทางปปช.ปปท.ด้วยนะครับในพื้นที่เราที่ช่วยกันทำงานถามว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีปัญหาไหมยังมีครับที่ต้องแก้ไขแต่พวกเราจะร่วมมือร่วมใจกันให้สุราษฎร์ธานีดีขึ้นกว่าเดิมครับ
0: จังหวัดยะลาก็ได้มีการจัด professional education นะครับเป็นการจัดในเรื่องของ การศึกษานะครับสู่ชุมชนครับโดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลาผนึกกำลังเทศบาลเมืองสเตงนอกลงนาม MOU ขับเคลื่อนการเรียนรู้สหวิชาชีพ IPE สู่ชุมชนครับวิทยาลัยการสาธารณะขออภัยครับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหวิทยาศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนนกรวมกับเทศบาลเมืองสเตงนอกก็ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือว่า MOU เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพเชิงพื้นที่หรือว่า Interprofessional Education นะครับให้สอดคล้องกับบริบทและก็ความต้องการของชุมชนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชาญพิบาลผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลาและนายเสรีเรืองการนายกเทศมนตรีเมืองสเตงนอกได้มีการร่วมกันลงนามท่ามกลางคณะผู้บริหารและบุคลากรจากทั้งสองหน่วยงานรวมเป็นสักขีพยานมุ่งส่งเสริมในด้านของเรื่องทักษะให้นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกันกับสหวิชาชีพและชุมชนและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงในพื้นที่ครับ
1: โดยกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ5ปีค่ะนับตั้งแต่วันที่ลงนามภายใต้แนวคิดสร้างคนสร้างทีมสร้างสุขภาวะชุมชนในพื้นที่จริงเป็นห้องเรียนและเพื่อนเพื่อยมงการเรียนรู้ของนักศึกษากับการพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะและทางจังหวัดภูเก็ตนะคะมีการพิจารณาคำร้องเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะโดยทางจังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจารณาคำร้องเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะที่ห้องประชุมป่าตองชั้น2สารกลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนายรอมฎอนฮายีอาเวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่4ปี2569เพื่อติดตามและพิจารณาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนประจำจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: พร้อมทั้งนี้ก็ได้มีการรับทราบความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งและพิจารณาคำร้องขอเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจำนวน9รายและผู้แทนฝ่ายนายจ้างจำนวน9รายรวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
1: นอกจากนี้ที่ประชุมได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดครั้งที่5เพื่อเดินหน้าติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมให้การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อยค่ะ
0: จังหวัดภูเก็ตเองก็ได้มีการขับเคลื่อนอาชีพและก็สาธารณูปโภคครับโดยจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าพัฒนาชุมชนบ้านยามูขับเคลื่อนอาชีพสาธารณูปโภคยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ครับนายรอมฎอนฮะยีอาเวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการพัฒนาอาชีพสาธารณูปโภคและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยติดตามการดำเนินงานพื้นที่คทช.ป่าชายเลนชุมชนบ้านยามูหมู่7ตำบลป่าคลอกอำเภอถลางเนื้อที่อยู่ที่11ไร่99ตารางวาจัดสรรให้ประชาชน72ครัวเรือน33แปลงพร้อมพิจารณาพัฒนาถนนไฟฟ้าประปาและแหล่งเก็บน้ำรวมถึงงบประมาณปี2570จำนวน2โครงการวงเงินทั้งสิ้น 2,700 บาทเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้นอกจากนี้ครับยังเร่งแก้ปัญหาลิงแสมน้ำประปาไม่เพียงพอการจัดการขยะทะเบียนบ้านและมิเตอร์ไฟฟ้าตลอดจนปัญหาผู้ไม่มีบัตรประชาชนโดยมีในเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงควบคู่กับการพัฒนาสาธารณูปโภคอย่างยั่งยืนครับ
1: ในขณะเดียวกันที่ห้องประชุมจันพันวาชั้น4สารกลางจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านชุมชนซอยกอไผ่กรณีมีการแจ้งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและย้ายออกจากพื้นที่โดยผู้ร้องเรียนนะคะระบุว่าชาวบ้านบางรายมีสัญญาเช่าพื้นที่กับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีข้อกังวลเกี่ยวกับสิทธิในการอยู่อาศัยและกระทบสิ่งปลูกสร้างรวมถึงกรณีแนวรั้วเดิมชำรุดและมีการปรับเปลี่ยนแนวรั้วซึ่งอาจกระทบต่อพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างของประชาชนทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนประชาชนร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายและนำข้อมูลไปประกอบพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมค่ะ
0: ที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตนะครับนายวุฒิชัยบำรุงรัฐ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามนโยบายผลการดำเนินงานและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณประโยชน์ในพื้นที่พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่อปท.และอาสาสมัครที่มีผลงานโดดเด่นทั้งอาสาสมัครท้องถิ่นรักโรคดีเด่นอปท.ที่ผ่านการทวนในเรื่องของสอบก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนและอปท.ต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังมีการติดตามงานด้านการอากาศยาน

0: ไร้คนขับสถานการณ์ขยะและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนรับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่โดยเทศบาลเมืองป่าตองเสนอแก้ไขน้ำท่วมขังจากโครงการก่อสร้างถนนพระเมตตาขณะที่อบต.เชิงทะเลเสนอพัฒนากำแพงกันดินถนนและระบบระบายน้ำบริเวณถนนเลียบคลองหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับ
1: จังหวัดภูเก็ตนะคะมีการประสานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนด้านการอนุรักษ์ค่ะภูเก็ตเดินหน้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเสริมข้อมูลมรดกท้องถิ่นส่งเสริมการเรียนรู้สู่สาธารณะค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1ปี2569ขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่พร้อมกับติดตามผลการดำเนินงานและการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะโดยที่ประชุมนะคะรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพื่อประสานความร่วมมือด้านการอนุรักษ์คุ้มครองและฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมรวมถึงเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์แก่ประชาชนและเครือข่ายในพื้นที่ค่ะ
0: นอกจากนี้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2519ทางด้านการบริหารงานหน่วยอนุรักษ์การประกาศแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปะอันควรของการอนุรักษ์นะครับแล้วก็การจัดทำข้อมูลเส้นทางในเรื่องของการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติศิลปกรรมและอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อนำไปเผยแพร่ด้านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็วิดิทัศน์ออนไลน์ครับ
1: พร้อมกับร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาข้อมูลให้เหมาะสมโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะ
0: ยังคงกันอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาภูเก็ตเดินหน้าต่อยอด87สถานศึกษานำร่องหวังยกระดับผู้เรียนนะครับให้เก่งดีมีทักษะชีวิตสื่อสารได้พร้อมอนาคตครับเมื่อวานนี้นะครับที่ห้องประชุมพาโก้การ์เด้นฮอลล์โรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์จังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ทับ2519พร้อมหน่วยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดภูเก็ตครับ
1: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานภูเก็ต Education Sandbox ปัจจุบันมีสถานศึกษานำร่อง87แห่งจากทั้งหมด121แห่งครอบคลุมหลายสังกัดค่ะมุ่งให้สถานศึกษาสามารถออกแบบหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดและพร้อมกับส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกและการลงมือปฏิบัติจริงผลการประเมินภาพรวมได้รับ 63.79 คะแนนจาก100คะแนนผ่านเกณฑ์รอบแรกที่กำหนดไม่น้อยกว่า55คะแนนค่ะ
0: นอกจากนี้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในระยะต่อไปโดยมุ่งพัฒนาภูเก็ตเป็นห้องเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะวิชีวิตทักษะอาชีพการสื่อสารและความเข้าใจในบริบทของท้องถิ่นควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาชุมชนมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้สอดรับกับโลกอนาคตครับ
1: และทางเรื่องของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีการเตรียมจัดงานสีสันอันดามันค่ะเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยมลายูค่ะโดยทางที่และเรื่องของการจัดงานนะคะวัฒนธรรมไทยมลายูครั้งที่4ชูเศรษฐกิจฮาลานค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่โรบินสันไลฟ์สไตล์แถลงจังหวัดภูเก็ตมีการแถลงข่าวเตรียมจัดงานสีสันอันดามันเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยมลายูครั้งที่4ระหว่างวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ค่ะโดยมีนายฉลามอัจฉธรรมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางนวลจันทร์สามารถคุมบ้านประธานจัดงานประธานจัดงานนะคะนายสัตวัตรคุมบ้านเลขานุการชมรมภูเก็ตมุสลิมเฟลลี่และนายคาดาวีระแวงประธานชมรมภูอุวะอันดามันและผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการร่วมแถลงข่าวค่ะ
0: โดยการจัดงานมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่อันดามันและชุมชนที่มีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมไทยมาลายูพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจฮาลาลและสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นการจัดงานสะท้อนความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านภาษาการแต่งกายอาหารวิถีชีวิตและประเพณีควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเรื่องของผู้ประกอบการอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาลได้ประชาสัมพันธ์สินค้าเพิ่มช่องทางการตลาดแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของธุรกิจพร้อมส่งต่อองค์ความรู้และคุณค่าทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่ทั้งนี้นะครับขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมงานระหว่างวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคม2519ณโรบินสันไลฟ์สไตล์ทลางจังหวัดภูเก็ตครับ ไปดูกันในเรื่องของข่าวจังหวัดยะลานะครับโดยอบจ.ยะลาจัดตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวครั้งที่2ประชาชนแห่กันครับ

0: เข้าคิวรับตะกร้าผลไม้ฟรีพาณิชย์ส่งตรงถึงเมืองญาติเมืองไทยครับเมื่อวานนี้บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาคึกคักนะครับจากการจัดกิจกรรมตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวอบจ.ยะลาครั้งที่2รวบรวมสินค้าเกษตรอินทรีย์ผักผลไม้ตามฤดูกาลและผลิตภัณฑ์โอท็อปให้ประชาชนเลือกซื้อพร้อมแจกตะกร้าผลไม้ DIT จำนวน500ใบจากการสนับสนุนของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาโดยจำกัดท่านละไม่เกิน10ใบเพื่อนำไปบรรจุผลไม้ขึ้นชื่อของยะลาอาทิลองกองมังคุดและรังแขส่งต่อให้ญาติพี่น้องและลูกหลานในจังหวัดอื่นๆโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่งฟรีผ่านไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศถึงวันที่28กุมภาพันธ์2570นะครับก็คือกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยนะครับกรณีนี้น้ำหนักเกิน5กิโลกรัมคิดค่าบริการตามจริงขณะเดียวกันภายในงานมีไข่ไก่ราคาประหยัดจากโครงการธงฟ้าจำหน่ายนะครับแผงละ115บาทช่วยลดภาระค่าของชีพให้ประชาชนแล้วก็ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวจัดโดยอบจ.ยะลารวม2ครั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่และช่องทางจำหน่ายสร้างรายได้ให้เกษตรกรกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อยพร้อมส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ยะลาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนครับ
1: หมดเวลาแล้วสำหรับข่าวดีเมดินใต้วันนี้ค่ะเรา2คนพร้อมทีมงาน MBT ภาคใต้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาเป็นต้นไป
1: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

ไฟมีจำกัดควรประหยัดดูคุณค้าป้าไม้มีราคารวมรักษาย่าทำลายต่อจากนี้ไปพบกับรายการหมู่ข้าวเช้าเทียนต่อด้วยรายการระเบียงใต้ค่ะ

0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโมข้าวเช่าเทือนครับวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เจอกับน้องไม้แล้วก็น้องเจนนี่ครับ
0: ใช่แล้วค่ะสวัสดีค่ะวันเย็นวันนี้คุณผู้ชมอย่าไปไหนนะและรายการโมข้าวเช่าเทือนค่ะเรานำเรื่องราวในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้มาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำเลยตี5จนถึงตี5ครึ่งนะคะเลขกันได้ทางทีวีดิจิตอลกดไปเลยหมายเลข11ค่ะหรือว่าเฉลยทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ที่เพจ NVT นครศรีธรรมราชไลฟ์สดเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันรวมไปถึงเพจ NBT ภาคใต้ด้วยฝากกันหน่อยกันนะคะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้ครับยังอีกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ YouTube NBT นครศรีธรรมราชครับมีรายการให้ติดตามรับชมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ถ้าใครอยากติดตามข้อมูลข่าวสารกระชับชับไวเข้าใจง่ายติดตามผ่านแพลตฟอร์มของ TikTok NBT นครครับแล้วก็ฝากอีกช่องแพลตฟอร์มครับ x.com แล้วก็ IG NBT นครครับ
0: หลากหลายช่องทางเลยนะคุณผู้ชมค่ะเติมนิดเข้าไปแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์ไปกดเลรายการข่าวสั้นดีๆของช่อง NBT นครศรีธรรมราชได้นะคะ
1: ครับ
0: ข่าวเร็ววันนี้เริ่มต้นกันในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะรวมประชุมซักซ้อมนะคะการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์นะคะสำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ท่านกำชับนะคะให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะส่งประเกียรและก็ให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างรอบด้านด้วยค่ะที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายส้มชายลีลาน้อยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะท่านก็พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคนะคะในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงค่ะผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลนะคะจากห้องประชุมราชบพิตรชั้น5อาคารดำรงราชานุสรณ์กระทรวงมหาดไทยนะคะโดยมีนายอัศิษฐ์สัมพันธรัฐค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะจัดเป็นประธานในการประชุมค่ะ
1: ครับโดยการประชุมในครั้งนี้ครับก็เป็นการซักซ้อมและก็ทำความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตลอดจนเตรียมความพร้อมของจังหวัดอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้สามารถดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อย่างถูกต้องและก็เป็นระเบียบเรียบร้อยและก็สมพระเกียรติครับสำหรับกำหนดการในข้องจังหวัดและก็อำเภอนะครับก็จะรวมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569เวลา 8:30 นพร้อมกันทั่วประเทศครับคณะที่พิธีถวายดอกไม้จันทร์จัดขึ้นในวันพุธที่16ธันวาคม2569ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีกำหนดจัด2รอบครับได้แก่เวลา 9:00 นและเวลา 18:30 โดยจะหยุดพิธีในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถวายพระเพลิงพระบรมศพจริงในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็จะมีการกำหนดจัดพิธีที่บริเวณสนามหน้าเมืองครับ
0: นอกจากนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านยังเน้นย้ำนะคะว่าจังหวัดจะดำเนินการจัดพิธีให้สมพระเกียรติสุดนะคะพร้อมกำชับทุกหน่วยงานค่ะให้ใส่ใจในรายละเอียดของการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการบันทึกภาพบรรยากาศแล้วก็เหตุการณ์สำคัญนะคะซึ่งภาพทุกภาพถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นะคะและจะถูกเก็บไว้ในห้องจดหมายเหตุก็ขอให้ทุกฝ่ายนะคะรวมกันดูแลแล้วก็จะทำภาพให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านผู้ว่าท่านยังย้ำนะคะกำชับให้คำนึงถึงสภาพอากาศค่ะเนื่องจากว่าช่วงของการจัดงานอยู่ในช่วงฤดูฝนนะโดยให้วางแผนรองรับกรณีฝนตกรวมถึงจัดเตรียมน้ำดื่มแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นให้เพียงพอเพื่อดูแลประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีได้อย่างถั่วถึงค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็นำภาพบรรยากาศนะคะสำหรับการประชุมในวันนี้นะคะมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ
1: ยังอยู่กันในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเพราะว่าตอนนี้ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็ได้มีการจัดงานครับมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครครับจัดกันระหว่างวันที่15ถึงวันที่24กันยายน2569นี้บอกได้เลยครับว่าในงานเป็นการรวบรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นของดีจากหลากหลายจังหวัดเลยทีเดียวมากระตุ้นจับจ่ายสร้างรายได้ชุมชนครับ นี่เลยครับคุณผู้ชมบรรยากาศที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชนายวิทยาเขี้ยวรอดรองผู้

0: ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเป็นประธานเปิดงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครโดยมีนางเศร้านวพัฒน์ห้อมห้วนพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดพัทลุงพัฒนาการจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานและผู้ประกอบการเข้าร่วมงานครับ
1: นายวิทยาเขียวรอดค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านกล่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายนะคะปัจจุบันก็มีผู้ประกอบการโอท็อปจำนวน 2,121 รายค่ะมีผลิตภัณฑ์รวม 4,749 ผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ในปีก็ประมาณ 2,569 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2,568 จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2,569 ก็สร้างรายได้นะคะหมากว่า 4,008 ล้านบาทค่ะเป็นการสะท้อนนะถึงศักยภาพของผู้ประกอบการและก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดค่ะซึ่งการจัดงานดังกล่าวนะก็เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและก็เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและก็เกษตรกรค่ะประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและก็ผลิตพ้นทางการเกษตรนะคะให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางรวมทั้งสร้างโอกาสค่ะในการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าและเรียนเรียนรู้และก็เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็สำหรับการจัดงานครับก็ได้มีกำหนดอย่างที่บอกไปเลยก็คือ 15-24 กันยายน 2569 นี้นะครับก็มีผู้ประกอบการจากหลากหลายจังหวัดนะครับได้มีการนำเอาสินค้ามาจำหน่ายกว่า100ร้านเลยทีเดียวทั้งจากจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมพรพัทลุงสงขลาสุราษฎร์ธานีนครสวรรค์สมุทรสาครและก็จังหวัดตรังครับภายในงานนี้บอกได้เลยว่ามีการจัดแสดงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรรวมถึงสินค้าราคาประหยัดจากร้านธงฟ้ากิจกรรมส่งเสริมการค้าและก็กิจกรรมบนเวทีตลอดการจัดงานเลยทีเดียวครับ
1: 15-24 กันยายนนะคุณผู้ชมค่ะไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอท็อปกันได้นะคะที่บริเวณสนามนาเมืองนครศรีธรรมราชค่ะ
0: ครับก็มีสินค้าหลากหลายให้เราได้เลือกจับจ่ายใช้สร้อยเลยทีเดียวครับ
1: ลงใต้กันไปทีจังหวัดยะลากันมั่งพาไปเลยการปรับตัวของเกษตรนะคะริมแม่น้ำปัตตานีที่จังหวัดยะลาค่ะเมื่อปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่เกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบไอ้พื้นที่ทำกินแล้วก็ที่สร้างรายได้นะแต่ว่าเกษตรกรเขาไม่ยอมแพ้นะคะปรับพื้นที่สู้เกษตรประสบประสาทเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็เป็นการเพิ่มรายได้สู้ภัยน้ำท่วมนะคะเดินหน้าสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวรายละเอียดจะเป็นเรื่องพื้นติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ริมแม่น้ำปัตตานีจังหวัดยะลาคือสายน้ำที่เป็นทั้งแหล่งชีวิตและแหล่งทำกินของผู้คนเกษตรกรใช้ผืนดินริมแม่น้ำปลูกทั้งสวนยางสวนปาล์มไม้ผลพืชผักรวมถึงเลี้ยงปลาเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวแต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนน้ำที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตกลับกลายเป็นความเสี่ยงที่ต้องเผชิญซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเมื่อฝนตกหนักมวลน้ำจากต้นน้ำเพิ่มสูงล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรส่วนที่เคยสร้างรายได้ต้องหยุดชะงักรายรับหายไปรายจ่ายยังคงเดินหน้าความเสียหายนี้ไม่ได้มีเพียงผลผลิตแต่รวมถึงหน้าดินและพื้นที่ทำกินก็ถูกน้ำกัดเซาะไปด้วยข้อมูลอุทกภัยจังหวัดยะลา3ปีล่าสุดเผยว่าปี2566น้ำท่วมกระทบ7อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 18,000 ครัวเรือนถัดมาปี2567เจอกับอุทกภัยครั้งใหญ่และวิกฤตหนักสุดในรอบ30กว่าปีกระทบทั้ง8อำเภอและปี2568ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 68,000 ครัวเรือนขณะที่พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 16,700 ไร่ตัวเลขเหล่านี้สำหรับคนริมน้ำแล้วน้ำท่วมจึงไม่ใช่แค่ธรรมชาติแต่คือความเสี่ยงต่อรายได้และชีวิต
3: กระทบมากเลยค่ะคือว่าพอหน้าฝนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้ว เวลาน้ำท่วมประมาณ11เดือน11 12 1ทำงานไม่ได้เลยขมาไม่ได้ใช่ไหมเพราะอะไรมันติดอยู่กับคลองน้ำก็แฉะในสวนนี้เข้าไปกิดยางแต่อะไรไม่ได้ต้องน้ำแห้งนู้นแหละยังไม่มีอะไรได้อีกก็กระทบมากเลยค่ะไม่รู้จะแก้ยังไง
2: เกษตรกรริมแม่น้ำปัตตานีอำเภอกรงปีนังเมื่อถึงฤดูฝนคำถามที่มักปรากฏขึ้นคือปีนี้สวนเราจะเหลืออะไรบ้างเพราะเมื่อน้ำเข้าท่วมการกรีดยางต้องหยุดรายได้ชะงักหายไปพร้อมกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นซ้ำๆการรอให้น้ำลดอาจไม่

0: ใช่คำตอบท่ามกลางด้วยข้อจำกัดยังมีเกษตรกรที่เลือกปรับตัวหนึ่งในนั้นคือนางฮาซียะเดือราเซหรือกะยะเกษตรกรริมแม่น้ำที่เรียนรู้จากประสบการณ์ว่าหากพื้นที่มีความเสี่ยงจากน้ำท่วมการปลูกพืชเพียงชนิดเดียวคือความไม่แน่นอนกะยะจึงปรับพื้นที่สู่สวนผสมผสานและปลูกพืชที่ขายง่ายตลาดมีความต้องการ
1: สวนแกะก็มีหลายอย่างมีลองกองส่วนใหญ่ก็เป็นลองกองมะพร้าวมะนาวมังคุดก็มีบ้าง 2-3 ต้นส้มโอก็มีบ้างทุเรียนก็พอมีบ้างบางปีท่านนั้นที่ไม่ท่วมถ้าช่วงหลังๆนี้จะมากจะท่วมมากช่วง 3-4 ปีครั้งนี้หลังจาก4ปีมานี้บางทีก็เว้นปีหนึ่งไม่ท่วมก็ท่วมต่ออีกหนักอีกประมาณเว้นปี2ปีก็มาทีหนึ่งหนัก
0: แม่น้ำจะเป็นโจทย์ใหญ่และไม่มีวิธีใดป้องกันความเสียหายได้ทั้งหมดแต่การปลูกพืชแบบผสมผสานกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงเมื่อพืชชนิดหนึ่งได้รับผลกระทบยังมีพืชอีกชนิดที่ให้ผลผลิตและสร้างรายได้หมุนเวียนช่วยให้ครอบครัวมีรายรับมากกว่าการฝากความหวังไว้กับพืชเพียงชนิดเดียว
1: ก็อยากที่จริงอยากให้แบบถ้ามีโครงการดีๆอยากให้เป็นทุกคนที่แถวนี้ชาวบ้านก็เหมือนกับเราแล้วแหละการรู้สึกบางคนก็ท้อปล่อยทิ้งแบบเป็นร้างเหมือนป่านี่แหละเรานี่ท้อไม่ได้มันต้องทำไปก่อนถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งนี่เราสบายเรามีน้ำเยอะหน้าฝนนี่น่ากลัวเพราะปลูกไปพอจะถึงเดือนประมาณตุลานี่กว่าจะเข้าฤดูฝนนี่กังวลแล้วอะไรมั่งจะไปปีนี้อะไรมั่งจะเหลือนะลุ้นตลอดปีถ้าคนแบบอยู่ริมน้ำนี่ถ้าเราแบบปลูกพืชยืนต้นถ้าไม่มีที่ร่มเยอะๆนี่ปลูกผักไปเรื่อยๆก่อนแต่ได้เสริมแบบเป็นพืชยืนต้นนี้แล้วก็ให้ปลูกห่างๆแบบปลูกผักได้มีแบบมะเขือแบบนั้นก็ได้สามารถเราขายแบบขายผักแบบส่งให้เขาส่งตลาดแบบนั้น
0: จากเดิมที่น้ำท่วมทำให้เกษตรกรต้องหยุดทำกินวันนี้เกษตรกรริมแม่น้ำกำลังเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติและปรับวิธีการทำเกษตรให้เหมาะกับพื้นที่สวนผสมผสานริมแม่น้ำปัตตานีจึงเป็นการสร้างทางเลือกให้กับชีวิตเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ในวันที่การทำเกษตรรูปแบบเดิมไม่สามารถเดินหน้าต่อคนริมน้ำรู้ดีว่าน้ำคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ฉะนั้นแล้วการปรับตัวคือสิ่งที่พวกเขาเลือกทำได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นบทเรียนเปลี่ยนผืนน้ำให้เป็นความหวังให้เป็นแรงผลักดันในการสร้างชีวิตให้เดินหน้าต่อไปทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
2: ก็เป็นการแก้ปัญหานะคะโค้งเกษตรกรชี้มะยมเพกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะ
3: ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเปิดเส้นทางท่องเที่ยวไม่ไปชมปูที่เขาบอกว่านับล้านตัวเลยทีเดียวจะเป็นพันปลื้ออดใจกันสักครู่ช่วงนี้เราพักกันเดี๋ยวใจครับ
2: ค่ะ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ผู้ชมสำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ก็คือเกาะตั้งเล่นนะครับหรือที่ชาวบ้านเท่านั้นเขาเรียกว่าฮาดคอดครับตั้งอยู่ที่ตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงาเป็นจุดไม่สำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาตินะครับชมปรากฏการณ์ทะเลแวกแล้วก็ฟูงปูหมดแดงที่เขาบอกว่านะนับล้านตัวเลยทีเดียวหรือไล่คนเขาจะรู้จักในชื่อว่าปูทะห้านครับเขาออกมาหากินบนพื้นทรายในช่วงเวลาที่น้ำทะเลลดต่ำสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนครับ
1: นายพงวัฒน์บุญโกยนะคะตำนันตำบลบางเตยค่ะพร้อมด้วยนายสมยศวราหะค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลบางเตยนะนำซึ่งมวลชนและก็คณะนักท่องเที่ยวลงเรือจากท่าเรือบ้านตายค่ะหมู่ที่9ตำบลบางเตยนะเพื่อเป็นการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่อ่าวพังงาค่ะโดยใช้เวลานะคะนั่งเรือออกไปแค่20นาทีก็ถึงแล้วค่ะเกาะตังเลนหรือว่าฮาร์ดคอร์ดนี่แหละค่ะจะมีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่โดดเด่นในช่วงน้ำเลลอดนะคะในช่วงน้ำย้ายประมาณขึ้น12คำถึงแรม3คำค่ะก็จะปรากฏสั้นโดนทรายขนาดย้ายค่ะทอดยาวออกไปเป็นระยะทางนับกิโลเมตรนะคะก็คือกลายเป็นทะเลแวกค่ะก็ให้สามารถที่เราจะเดินชมธรรมชาติบนพื้นทรายได้เลยนะคะซึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือฟุ้งปูบดแดงค่ะหรือว่าปูทะห้านจำนวนมหาศาลที่ออกจากรูมาหากินบนพื้นทรายนะคะเมื่อเดินทางเข้าไปเคๆก็จะพบว่าปูตัวเล็กๆกามสีแดงนับล้านเลยกระจายตัวอยู่บนพื้นที่นะคะบางช่วงก็มองเห็นละลานตาไปทั่วพื้นทรายนี่แหละก็สร้างความตื่นตระหนกและก็ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้พบเห็นเป็นครั้งแรกก็ตกใจกันแหละในเมืองก็มีคนเดินเข้าไปเก็บปูก็จะวิ่งบ่อเข้าไปปูวิ่งเข้าไปปูวิ่งหมุดกระลงไปในรูยางโดดเดี๋ยวก็ชื่อว่าเป็นอีกไฮไลท์สำคัญนึงนะคะ
0: ใช่เลยครับนั้นนะที่เราเห็นกันอยู่นะตอนนี้ก็คือเนี่ยฟุ้งปูหมดแดงนะเขาบอกว่าสำหรับปูหมดแดงหรือไล่คนที่รู้จักกันในชื่อว่าปูทะห้านเป็นปูที่อาศัยอยู่ภายในรูตามพื้นทรายโดยจะออกจากรูในช่วงที่เขาบอกว่าน้ำลดเพื่อที่จะออกไปหากินแล้วก็เมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้นก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ปลอดภัยแล้วเกิดอันตรายแล้วต้องรีบกลับลงรูทันทีพร้อมใช้ทรายเนี่ยปิดปากรูเพื่อป้องกันภัยปูชนิดนี้นะครับเขาบอกว่ามีพฤติกรรมอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่เลยทีเดียวอย่างที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้จึงเกิดเป็นภาพฟูงปูนับล้านตัวบนพื้นทรายในช่วงเวลาที่เหมาะสมครับ
1: ใช่แล้วค่ะนั่นนะปู
0: ใช่
1: ปูทะห้าน
0: ปูทะห้านหรือว่าปูหมดแดงเขาจะอยู่กันเป็นฟูงเลยก็สามารถเดินทางไปเที่ยวไปชมครับธรรมชาติกันได้ครับ
1: ไปกันที่จังหวัดพัทลุงกันมั่งคุณผู้ชมคะชาวบ้านเยาวชนและก็นักท่องเที่ยวนะคะเข้ารวมกันลงแค่เก็บเกี่ยวข้าวค่ะกลางพื้นนาริมทะเลสาบสงขลากันอย่างคึกคักค่ะในกิจกรรมข้าวใหม่ปลามันนะคะครั้งที่4ค่ะจังหวัดพัทลุงก็สืบสานวิธีทำนาริมเลภูมิปัญญากว่า200ปีค่ะท้องทุ่งนาริมทะเลสาบสงขลากันที่บ้านปากพระนะคะจังหวัดพัทลุงตอนนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะชาวบ้านเยาวชนและก็นักท่องเที่ยวรวมไปถึงภาคีเครือข่ายนะก็รวมกันลงแปลงหน้าเก็บเกี่ยวข้าวทำกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและก็สนุกสนานเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตเรียบง่ายที่ผูกพันกับพื้นนาและก็ไร่นาค่ะ
0: ครับโดยกิจกรรมการเก็บเกี่ยวข้าวครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานข้าวไม่ปลามันครั้งที่4ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้มีการสัมผัสกับวิถีของชาวบ้านตั้งแต่การเก็บเกี่ยวข้าวการตำข้าวเปลือกไปจนถึงการนำข้าวที่ได้มาแปรรูปแล้วก็ประกอบเป็นอาหารพื้นถิ่นครับได้มีการสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนพื้นนาและก็ทะเลสาบสงขลาโดยงานครั้งนี้ครับทางด้านนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงท่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมข้าวไม่ปลามันครั้งที่4ภายใต้แนวคิดไทยลากูนความสุขปลูกได้มีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนนักท่องเที่ยวเยาวชนรวมไปถึงภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวครับแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับบ้านปากประครับก็เป็นชุมชนริมทะเลสาบสงขลาฝั่งจังหวัดพัทลุงที่นั่นก็จะมีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะการ ทำนาริมเลหรือว่าการทำนาในพื้นที่ริมทะเลสาบครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมาอย่างยาวนานกว่า200ปีเดิมก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะผลิตข้าวไว้บริโภคในครัวเรือนแต่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและก็เศรษฐกิจ

0: กิฟต์ทำให้การทำหน้าริมเล่ลดจำนวนลงแล้วก็ภูมิปัญญาดังเดิมก็เริ่มมีความที่จะเสี่ยงที่จะเลื่อนไห้ไปครับ
1: นอกจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะคะภายในงานก็ยังมีกิจกรรมให้รวมสนุกและก็เรียนรู้วิถีชุมชนค่ะทั้งการตำข้าวเปลือกการสาธิตอาหารจากข้าวหน้าริมเล่นะคะแล้วก็การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สัตว์น้ำรวมถึงการแสดงบนเวทีและก็เป็นการสร้างซีซั่นและก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานนะคะครั้งนี้ก็จัดเป็นครั้งที่4แล้วนะคะที่จังหวัดปัตตานีเหมือนการสืบสั้นการทำหน้าริมเล่ที่เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมากว่า200ปีแล้วค่ะ
0: ครับจากปัตตานีมาในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างครับกับข่าวประชาสัมพันธ์ทางเทศบาลนครศรีธรรมราชครับทางเทศบาลนครศรีธรรมราชครับรวมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสดาครับนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์จัดทำแผนที่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุนะครับหวังที่จะลดความเลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณะเราไปเล่ารายละเอียดเรื่องนี้กันครับโดยเรื่องราวนี้ครับที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครศรีธรรมราชดร.กนพเกชาร์ดนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยดร.ภาวินณ พัทลุงรองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชและพนักงานเทศบาลรวมต้อนรับคณะจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสดากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในโอกาสนำเสนอสรุปพ้นการดำเนินงานภายใต้โครงการจัดทำแผนที่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในการเข้าถึงบริการสาธารณะเพื่อลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่เมืองอัจฉริยะครับ
1: สำหรับโครงการดังกล่าวนะคะได้นำเทคโนโลยีอวกาศและก็ภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ค่ะในการสำรวจและก็จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้พิการและก็ผู้สูงอายุในพื้นที่เขตเทศบาลนครศรีธรรมราชนะคะรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องค่ะกับการเข้าถึงบริการและก็สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะนะคะก็นำมาวิเคราะห์และก็จะทำเป็นท่านข้อมูลในรูปแบบเดสบอร์ดนะคะเพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบค่ะแล้วก็การนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้นะคะก็เป็นการมุ่งให้ผู้บริหารเทศบาลเนี่ยสามารถมองเห็นภาพรวมของข้อมูลในพื้นที่แล้วก็นำไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาเมืองการจัดบริการสาธารณะค่ะตลอดจนถึงการกำหนดแนวทางการดูแลและก็อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการและก็ผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ค่ะ
0: ครับและนี่ก็คือการพัฒนาแผนที่อัจฉริยะเพื่อที่จะช่วยเลือกผู้พิการและก็ผู้สูงอายุครับ
1: ช่วงท้ายๆคุณผู้ชมค่ะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในช่องของเลิศข้าวภาครัฐค่ะ

0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ไม้และก็บัณฑิตพันธุ์ไม้นะคะจากเดิมที่สิ้นสุดในปี2569เป็นปี2574ค่ะเป็นการเดินหน้าพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงกว่า 80,000 คนละค่ะแล้วก็เป็นการรองรับ10กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทางเซมิคอนดักเตอร์ AI และก็ยานยนต์ไฟฟ้าและก็การเพชรมูลค่าสูงค่ะโดยรายละเอียดดังนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบค่ะในหลักการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ไม้และก็บัณฑิตพันธุ์ไม้นะคะเพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงนะคะเป็นการรองรับอุตสาหกรรม New Growth Engine นะคะตามแนวทาง Thailand 4.0 ค่ะและก็การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยนะคะจากเดิมโครงการบัณฑิตพันธุ์ไม้ปีพ.ศ.2561ถึง2569ค่ะเป็นบัณฑิตพันธุ์ไม้ปีพ.ศ.2561จนถึง2574ค่ะซึ่งการขยายโครงการนะคะอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณคงเหลือ3,100 ล้านบาทโดยตั้งเป้าผลิตและก็พัฒนากำลังคนที่มีทักษะและก็มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของประเทศนะคะจำนวน 81,600 คนค่ะเพื่อรองรับ10กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและก็ยุทธศาสตร์ประเทศอาทิเซรามิกดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV การแพทย์และก็สุขภาพมูลค่าสูงรวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็สำหรับผลการดำเนินโครงการในช่วงปี2561ถึง2568สามารถพัฒนากำลังคนได้แล้ว 9,035 คนคิดเป็นร้อยละ 83.15 ของเป้าหมาย 108,279 คนครับมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม123แห่งและสถานประกอบการเข้าร่วมมากกว่า 2,500 แห่งครับโดยข้อมูลผลการดำเนินงานก็ระบุว่าผู้สำเร็จการศึกษามีอัตราการได้งานทำและรายได้เริ่มต้นสูงกว่าหลักสูตรปกติครับแล้วก็สำหรับระยะต่อไปจะมีการปรับแนวทางการพัฒนากำลังคนตามแนวคิด Skill First Degree Later เน้นการพัฒนาทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการกันโดยก่อนที่จะเปิดหลักสูตรนี้นะครับด้านประกาศนียบัตรหรือว่า non degree ระยะเวลานะครับ 3-4 เดือนหรือว่า9หน่วยกิตเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสะสมหน่วยกิตแล้วก็เทียบโอนเพื่อรับปริญญาบัตรภายได้ในภายหลังผู้เรียนนะครับก็จะต้องมีประสบการณ์จริงในการทำงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ50ก็แบ่งเป็นเป้าหมายเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร 80,000 คนและก็หลักสูตรระดับปริญญา 1,600 คนครับ
0: นี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะในรายการหมู่ข้าวชาวเชือนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราส่งคนผู้ประชุมงาน NBT นครศรีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วเจอกันได้ไหมนะคะวันจันทร์จนถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อุ๊ยจริงหรือเปล่าเนี่ยข่าวเนี้ยที่เขาจะให้เงินนักเรียนนักศึกษา 10,000 บาทอ่ะไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมเนี่ยภูมิมาดูหน่อยสิลูกยังไง
1: เอ๊ะผมว่านี่น่าจะมาจากแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับดูเป็นข่าวปลอมด้วย
2: จะเสพสื่ออะไรอย่าลืมเอฟไว้ก่อนชัวร์ก่อนแชร์นะครับ
3: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาคใต้ค่ะวันนี้ NBT นครศรีธรรมราชจับมือกันเดินกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรื่องราวศักยภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วันนี้ต้องบอกว่าก้าวกระโดดพอสมควรวลัยลักษณ์ก้าวสู่เวทีสากลในระดับโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลากหลายภารกิจโดยเฉพาะความโดดเด่นในผลงานการวิจัยต่างๆที่ส่งเสริมให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและวันนี้ค่ะมาร่วมแสดงความยินดีมากๆหลายท่านได้เห็นข่าวคราวกันไปแล้วเรามาโฟกัสจุดนี้กันเป็นพิเศษว่าที่ไปที่มาของรางวัลที่ได้รับล่าสุดของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะล่าสุดเราทราบข่าวดีจากสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทม์ Higher Education ค่ะได้เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นสากลเป็นที่

0: ที่เรียบร้อยแล้วเรื่องราวของผลการจัดอันดับ The Sustainability Impact Rating 2026ซึ่งเราเคยรู้จักในนามของ The Impact Ranking ซึ่งเป็นการประเมินสถาบันการศึกษาทั่วโลกค่ะผลการขับเคลื่อนเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติปีนี้ต้องร่วมแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะซึ่งต้องบอกว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถที่จะทำคะแนนค่ะคุณผู้ชมค่ะได้สูงถึง 92.8 คะแนนนี่ไม่ธรรมดานะคะขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่47ของโลกแล้วก็ยังสามารถก้าวขึ้นเป็นอันดับ3ของประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญคะแนนทิ้งห่างครั้งก่อนมาพอสมควรตำแหน่งก็ขยับมาพอสมควรที่ไปที่มานี่ต้องบอกว่าไม่ได้จับฉลากได้มานะคะคุณผู้ชมค่ะรางวัลนี้เป็นอย่างไรเขามีกระบวนการอย่างไรพูดคุยกันตรงจุดในวันนี้ค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรศักดิ์สวัสดีขออนุญาตสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: สวั
1: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ไม
0: ่ได้เจอกันนานพอสมควร
1: นานสักพักแล้วครับ
0: ค่ะด้วยบทบาทภารกิจในอย่างแรกเลยต้องขอแสดงความยินดีก่อนและรางวัลที่ได้มาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญจุดหมายปลายทางที่ทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก้าวกระโดดเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกจุดเปลี่ยนสำคัญนี้คืออะไรคะ
1: คือตอนนี้ต้องพูดว่าถ้าโดยภาพรวมของมันแล้วตอนนี้เรามีการพัฒนาไปหลายรูปแบบมากนะครับทีนี้เหมือนกับระดับโลกเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยจริงๆก็เป็นระดับโลกที่ชี้ให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยมีการพัฒนาในทุกบริบทท
0: ุกมิติเลย
1: ทุกมิติเลยคือถ้าเป็นมหาวิทยาลัยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูก็คือหนึ่งเรื่องการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการจัดอันดับโลกเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยก็จะดูว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีการเรียนการสอนนะครับที่สอดคล้องกับบริบทโลกปัจจุบันยังไงมีหลักสูตรที่ทันสมัยไหมมีห้องเรียนต่างๆที่ทันสมัยรองรับการเรียนของเด็กๆที่จะเข้าลูกๆที่เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยไหมนะครับรวมทั้งสถานที่ต่างๆที่อยู่ในภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยเรามีการจัดสถานที่เพื่อรองรับให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนได้อย่างดีไหมน
0: ะคร
1: ับนี่ก็คือเป็นเรื่องของการการันตีว่าการได้รับอันดับโลกเนี่ยการันตีได้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเนี่ยดีมากอันดับที่หนึ่งนะครับอันดับที่สองการเรียนการสอนดีแล้วเนี่ยมหาลัยได้ใช้องค์ความรู้วิจัยนวัตกรรมเนี่ยไปช่วยนะครับชุมชนสังคมในบริบทอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกการันตีหนึ่งว่าแสดงว่ามหาลัยต้องมีองค์ความรู้ที่ดีมากถึงจะเอาไปช่วยพัฒนานะครับสังคมชุมชนเศรษฐกิจให้มีการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขายังดูเรื่องของวิจัยด้วยนะครับน้องใหม่ก็คือว่ามหาลัยเนี่ยถ้าจะเก่งได้แสดงว่าอาจารย์ต้องทำวิจัยเยอะ
0: ใช่
1: ไหมครับอาจารย์ต้องทำวิจัยเยอะงานวิจัยที่ทำก็จะนำไปสู่เรื่องของการสอนนักศึกษานะครับอีกอย่างนึงก็คือต้องเอาไปตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆดังนั้นก็จะดูว่ามหาลัยเนี่ยมีการตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆนะครับนวัตกรรมใหม่ๆนะครับในวารสารที่เขายอมรับหรือไม่ระดับโลกนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาประเมินเรา
0: พูดง่ายๆ
1: หลายด
0: ้
1: านมากการสอน
0: เหมือนงานวิจัยเองเนี่ยก็ไม่ใช่วิจัยที่ขึ้นหิ้งต้องสามารถที่จะนำไป
1: ใช้ได้ต้องเอาไปใช้แล้วก็เกิดประโยชน์ชุมชนจริงๆนะครับและที่สำคัญก็คือการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่ท่านในการสมบัติมาช่วยในเรื่องของการพัฒนามหาลัยเนี่ยเราก็เห็นการเติบโตมหาลัยพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยสวยเลยตั้งแต่ต้นนะครับจนไปถึงหลังมหาลัยที่เป็นเรื่องของอุทยานพืชศาสตร
0: ์
1: ที
0: ่
1: คนไปท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นก็จะเห็นเลยว่าที่ผมพูดตอนต้นว่าอันดับโลกเรื่องความยั่งยืนเนี่ยแสดงถึงการพัฒนามหาลัยในทุกบริบทไม่ว่าจะเป็นเรื่องการการสอนการวิจัยนะครับการบริการวิชาการที่ทำให้ชุมชนเนี่ยอยู่ดีมีสุขมากขึ้นแล้วก็เรื่องของบริบทมหาลัยที่เรามีการปรับปรุงสถานที่ต่างๆให้เหมาะกับผู้เรียนมากขึ้นครับ
0: ค่ะวันนี้ถ้าก่อนที่เราจะไปโฟกัสแต่ละ4ประเด็นเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้ให้รายละเอียดมาแนวนโยบายของการบริหารถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งที่สอดรับกับวิสัยทัศน์เป็นหลักในถิ่นเป็นเลิศสู่สากลขยายความตรงนี้เพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจนสักนิดนึงค่ะ
1: คือมหาลัยเนี่ยผมว่าตั้งแต่ต้นผมเป็นนักศึกษารุ่นที่1ออกมาไว้แล้ว
0: จะขออนุญาตไม่คำนวณอายุนะ
1: ค่
0: ะรุ่นที่1
1: ดังนั้นเนี่ยตั้งแต่รุ่นที่เราเข้ามาเนี่ยภาพที่เรารู้จักมหาลัยก็คือว่าคุณนครเสียมราชมีความโชคดีที่มีมหาลัยมาตั้งอยู่ที่จังหวัดนครเพราะฉะนั้นตอนที่เขาจัดตั้งเนี่ยก็มีหลายจังหวัดจะดึงวลัยลักษณ์ไปจัดตั้งนะครับแต่มีความโชคดีคือจัดตั้งที่จังหวัดนครดังนั้นในความโชคดีนี้เราสามารถที่จะทำให้มหาลัยเนี่ยมีประโยชน์กับชุมชนสังคมยังไงบ้างนอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพใช่ไหมครับเราต้องเป็นหลักในถิ่นได้ก็หลักในถิ่นหมายถึงว่ามหาลัยต้องมีองค์ความรู้วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยเพื่อไปแก้ปัญหาหรือว่าเพื่อไปยกระดับชุมชนที่เราอยู่เนี่ยให้มันดีขึ้นให้คนข้างนอกมองมาปุ๊บเนี่ยจังหวัดนครมีมหาลัยไว้รักอยู
0: ่ใช่
1: คนนครดีขึ้นยังไงหลังจากที่มีมหาลัยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องพูดตรงนี้แล้วก็สิ่งที่เราทำทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าหลายๆชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นในรอบมหาวิทยาลัยจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าไม่ภาคใต้หรือประเทศไทยเนี่ยอาจารย์ในมหาลัยเนี่ยเขาจะเข้าไปมีบทบาทในมิติต่างๆที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลให้ชุมชนสังคมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนั่นก็คือความเป็นหลักในถิ่นเอาองค์ความรู้ไปทำให้เกิดเป็นหลักในถิ่นนะครับแรกเราก็ เห็นถึงความเป็นหลักในถิ่นทีนี้ทำยังไงให้ความเป็นหลักในถิ่นเนี่ยสามารถสร้างความยอมรับในระดับสากลได้ทำให้คนนครศรีธรรมราชมีความภาคภูมิใจว่าเรามีมหาลัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เป็นมหาลัยระดับโลกที่สากลประเทศยอมรับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางที่เราต้องขับเคลื่อนแล้วก็ให้คนที่ต่างประเทศเนี่ยมาบอกเราว่ามหาลัยคุณเนี่ยอยู่ในระดับต่างยอมรับระดับโลกเลยนะ
0: ครับ
1: นี่ก็คือกลไกที่เราจะพยายามทำความเป็นหลักในถิ่นให้สู่ความเป็นเลิศทูตสากล
0: ค่ะวันนี้เรามาตอบโจทย์ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะเราต้องบอกว่ามีผลงานวิชาการต่างๆมากมายกว่า200โครงการที่เป็นโครงการที่ดีเป
1: ็
0: นโครงการที่มีคุณภาพเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์บอกว่าสำหรับการจัดอันดับ The Sustainability Rankingเป็นการประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย4ด้านหลักเดี๋ยวไหมจะขออนุญาตเป็นความรู้ให้กับผู้ชมทางบ้านด้วยเลยอยากจะให้อาจารย์ได้ขยายความแต่ละอย่างว่าศักยภาพผลงานทางด้านการวิจัยเราเป็นอย่างไรการบริหารจัดการทรัพยากรเราเป็นอย่างไรบริการวิชาการเป็นอย่างไรการเรียนการสอนเป็นอย่างไรเพื่อให้เห็นภาพแล้วก็ยกตัวอย่างกิจกรรมที่เราขับเคลื่อนผ่านทางโครงการต่างๆหรืองานวิจัยต่างๆของแต่ละหมวดหมู่ค่ะ
1: ครับก็ง่ายๆก็คือเรื่องของวิจัยก่อนแล้วกันยกเรื่องวิจัยกันมาก่อน
0: อันนี้เด่นเลย
1: เด่นเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดดูฐานข้อมูลก็เนี่ยฐานข้อมูลที่ดูฐานวิจัยที่เขารับคือเรื่องของฐานข้อมูลสโคปัสใช่ไหมครับเราจะเห็นรายงานวิจัยของไวรัสเนี่ยเมื่อเทียบเขาเรียกอัตราส่วน1ต่อ1เนี่ยตอนนี้ไวรัสอันดับ1ของประเทศนะครับฐานวิจัยเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยไวรัสสามารถผลิตงานวิจัยอาต่ออาจารย์1คนเนี่ยได้เป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในประเทศไทยเห็นไหมครับแสดงว่าอาจารย์ที่อยู่ในไวรัสเนี่ยเป็นนักวิจัยชั้นเลิศแน่นอนว่าวิจัยชั้นเลิศปุ๊บเนี่ยอาจารย์จะต้องมีความรู้ใหม่ๆไปสอนนักศึกษาแน่นอน
0: ครับ
1: ดังนั้นนี่คือการสร้างความเป็นสากลยอมรับเพราะว่าเวลาเราดูฐานสกอร์ปัตเนี่ยมันไม่ได้ดูเฉพาะไวรัสอย่างเดียวแต่เขาเทียบกับมหาลัยทั้งโลกนะครับแล้วก็เราคะแนนในเรื่องของวิจัยพวกนี้เราก็จะได้คะแนนดีมากนะครับเรื่องของแล้วเราก็มีสูงความเป็นเลิศต่างๆที่คอยทำงานตอบโจทย์เรื่องของงานวิจัยแล้วก็เอาเฉพาะงานดีพิมพ์เนี่ยนะครับทำยังไงเราจะย่อยไปถึงเรื่องของการใช้ประโยชน์ได
0: ้ถ้าเฉพาะงานวิจัยเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ได้ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เด่นๆเป็นรูปธรรมคือถามว่าเด่นหมดแหละเพราะว่ามีศักยภาพทั้งหมดแต่ว่าที่แบบจับต้องได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะเห็นผลในลำดับต้นๆและพอพูดถึงโครงการนี้งานวิจัยเนี้ยทุกคนว่าอ้อต้องคิดถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างเช่น
1: วลัยลักษณ์เราทั้งอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมผมยกให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด
0: ครับ
1: จริงๆ
0: เรื่องของ
1: SDG เนี่ยคือเรื่องของเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากเรื่องของบริบทที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่เราตั้งอยู่ในบริบทที่สังคมเนี่ยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเวลาเราไปที่ไหนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะพูดว่าเกษตรอย่างนี้ต้องเป็นเกษตรชีวภาพเกษตรปลอดภัยใช่ไหมครับงานวิจัยที่เด่นมากของเราคือเรื่องของถ้าน้องใหม่จำได้เชื้อราไดโคเดอร์มา
0: โอ้อันนี้จำได้เลยเพราะว่าเราก็เป็นลูกเกษตรกรด้วยไง
1: ใช่เชื้อราไดโคเดอร์มาเนี่ยเด่นขนาดไหนคืองานที่พิมพ์ของอาจารย์นี่อาจารย์มีทุกปีอยู่แล้วอยู่โนโคทาย1อะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ระดับต้นๆแต่ว่างานวิจัยเนี่ยสามารถย่อยมาเพื่อให้เกษตรกรใช้ได้ประโยชน์จริงๆหมายถึงว่าตอนนี้เกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยไม่ว่าจะปลูกทุเรียนมังคุดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะปลูกเนี่ยนะครับมีพื้นที่ต้นแบบยกตัวอย่างที่มังคุดที่วังอ่างแล้วกันนะครับเราทำแปลงต้นแบบแล้วก็เอาเชื้อราไปใช้นะครับเป็นมังคุดทุเรียนมีการช่วงที่มีน้ำท่วมเนาะแปลงอื่นๆที่ไม่ได้ใช้เชื้อราไดโคเดอร์มาเนี่ยตอนนี้โรคเอาไปจัดการหมดเลยในผลไม้แต่ว่าแปลงที่ใช้เชื้อราไดโคเดอร์มาเนี่ยนะครับพรูฟเลยว่าสามารถรอดได้หลังจากน้ำท่วมก็คือเชื้อราเนี่ยจะทำให้รากต่างๆเนี่ยแข็งแรงนี่เราก็จะเห็นภาพของงานวิจัยที่ดีพิมพ์และสุดท้ายถูกย่อยมาแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์กับคนนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมารู้สึกว่าสามารถช่วยป้องกันเรื่องของพื้นที่เกษตรหลังจากภัยน้ำท่วมเนี่ยผมว่าน่าจะเกือบร้อยล้านนะครับพื้นที่เกษตรที่เชื้อราไดโคเดอร์มาของท่านอาจารย์วารินเนี่ยที่อยู่ในไวรัสเนี่ยเอาไปช่วยแก้ปัญหาได้อันนี้ก็คืองานวิจัยที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ทำให้เกษตรของเราเนี่ยกลายเป็นเกษตรที่มีความยั่งยืนนะครับหรือว่างานอันนี้เป็นงานที่ผมทำเองก็คือเรื่องของปูม้าเราก็มีงานวิจัยต่างๆศึกษาเรื่องปูม้าศึกษาเรื่องระบบนิเวศทางทะเลแล้วก็ตีพิมพ์สุดท้ายเราก็เอามาทำเรื่องของธนาคารปูม้ามาช่วยเกษตรกรชาวประมงที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลนะครับเรา นครศรีธรรมราชมี6อำเภอติดทะเล
0: ค่ะ
1: เห็นมั้ยเราก็สามารถเอาให้ชุมชนเนี่ยมาทําเรื่องของธนาคารปูเพิ่มปริมาณปูม้าจาก2กิโลตอนนี้กลายเป็น10กิโลต่อวันแล้วครับ
0: ไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วค่ะเพราะว่าพอพูดถึงอาจารย์อมรศักดิ์เนี่ยหลายคนก็บอกว่าจะคิดถึงปูม้าเลย
1: ท่านในการบอกว่าเจ้าพ่อปูม้า
0: เจ้าพ่อปูม้า
1: ผมดีใจกับชื่อนี้มากนะ
0: ไหนๆก็มาแล้วเพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านบางท่านเนี่ยก็คือพอที่จะทราบเราๆแล้วแหละแต่ว่าบางท่านนี่บอกว่าอยากจะโฟกัสถึงรายละเอียดของงานวิจัยตรงเนี้ยยังไงดำเนินการอย่างไรและช่วยเหลือพี่น้องอย่างไรที่เกิดเห็นผลเป็นรูปธรรมอะคะ
1: ครับง่ายที่สุดคืองานวิจัยมันดูอะไรที่ชาวบ้านเข้าถึงยากเราทำยังไงงานวิจัยเราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมครับเราก็ส่งเสริมเนา
0: ะ
1: ให้ชาวประมงที่เขามีบทบาทโดยตรงในการจับปูม้า
0: อย่างเช่นในภาพเน
1: า
0: ะ
1: นะครับแล้วก็ทำยังไงให้ชาวประมงเนี่ยเป็นผู้ที่จะเป็นพระเอกในการที่จะมาฟื้นปูม้าแล้วก็ให้ชาวประมงจัดตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ทำเรื่องของกิจกรรมธนาคารปูม้าเนาะก็คือหมายถึงไงครับเอาปูที่มีไข่นอกกระดองเนี่ยเอามาใส่ไว้ในถังนะครับแล้วก็พอถึงเวลาไข่ฟักนะครับเราก็เอาปูเนี่ยนะครับไปปล่อยคืนสู่ทะเลง่ายๆแบบนี้แต่ว่าในกระบวนการเนี่ยในถังต่างๆเราก็จะมีปริมาณออกซิเจนที่เหมาะสมความเข้มที่เหมาะสมย่อยให้ชาวมงเข้าใจง่ายๆแล้วก็ให้เขาทำสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดคือว่าเราทำแบบนี้เมื่อก่อนก็บอกว่าอาจารย์มาหลอกชาวบ้านเอาน้ำไปทิ้งทะเลทำไมไม่เห็นมีอะไรเลย
0: อันนั้นคือยุคแรกๆใช่ไหมคะ
1: อาจารย์มาหลอกชาวบ้านใช่ไหม
0: โอ้อาจารย์ต้องฝันฝ่ามรสุมต่างๆมากมายนะ
1: ใช่ๆพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเขารู้เลยว่าการเราก็เอากล้องจุลทรรศน์อะไรสองไปดูนี่ลูกปูนะในหนึ่งถังเนี่ยมีลูกปูประมาณ1ล้านตัวเลยนะแล้วก็ไปส่งปล่อยคืนเนี่ยเดี๋ยวมันจะรอดเป็นตัวขึ้นมาน้องใหม่ใช่ไหมว่าใช้เวลาแค่6เดือนเราก็สามารถพูดได้ว่าชาวบ้านจากเดิมจับปูมาได้แค่2กิโลเนี่ยกลับเป็นเพิ่มขึ้นเป็น10กิโลต่อวันขึ้นมาน
0: ี่คือ
1: รายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้พอปูมาเพิ่มขึ้นปุ๊บเราไม่หยุดแค่นั้นเพราะว่าอาจารย์ไวรักมีคนเก่งเยอะมากเลยเนาะเราก็พอปูมาเพิ่มทำไงดีให้ชาวประมงเนี่ยใช้ปูม้าในช่องทางหารายได้อื่นๆ เราก็ส่งเสริมเรื่องของร้านอาหารชุมชนเอาอาจารย์ทางด้านเชฟโปรเชฟของมหาวิทยาลัยเนี่ยมาสอนเรื่องหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากปูม้าอัตลักษณ์ต่างๆของชุมชนแต่ละชุมชนก็จะมีเมนูปูม้าอัตลักษณ์ที่ใครก็ไปทานก็จะไม่ซ้ำกันจะไม่เหมือนกันแต่ละพื้นที่ก็จะมีเมนูอาหารที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อาจารย์ทางด้านท่องเที่ยวก็ไปช่วยเรื่องส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำอะไรต่างๆนะครับก็จะมีการเชื่อมโยงขึ้นมาอาจารย์ที่ดูเรื่องของการแปรรูปอาหารเรื่องของแพคเกจจิ้งอะไรต่างๆก็ไปช่วยกัน
0: ทุกคนช่วยกัน
1: ดังนั้นกลายเป็นว่าธนาคารปูม้าเราก็ไปทำให้เศรษฐกิจชุมชนชายฝั่งเนี่ยดีขึ้นในภาพรวมในภาพรวมทั้งหมดทุกคนก็จะได้ประโยชน์นะครับก็ให้เห็นภาพของการเอางานวิจัยเนี่ยสุดท้ายเราอยากย่อยแล้วก็สุดท้ายเอาไปสู่การใช้ประโยชน์ซึ่งงานวิจัยไวรัสส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้ครับ
0: งานวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรการบริการทางวิชาการคราวนี้ค่ะเรามาต่อยอดอีกหนึ่งอย่างซึ่งการผลิตบัณฑิตการผลิตนักศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญตรงนี้ค่ะเรื่องของการเรียนการสอนเราดึงศักยภาพของนักศึกษาที่มีอยู่ในสังกัดของเราเนี่ยเข้ามาลงพื้นที่เพื่อที่จะให้เขาได้ซึมซับและขับเคลื่อนไปพร้อมกันอย่างไรบ้าง
1: ทุกโครงการที่เป็นบริการวิชาการทั้งหมดที่น้องใหม่พูดมาถึง200กว่าโครงการนั้นคือเครื่องมือที่สำคัญในการทำให้นักศึกษาวัยรักเนี่ยไม่ใช่เก่งแค่วิชาการแต่เขายังเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติเขาสามารถลงพื้นที่ไปทำงานร่วมชุมชนได้เขามีซอฟต์สกิลบางทีเด็กเก่งๆเราจะคุยกับชุมชนยังไงจะคุยกับชาวบ้านยังไงจะคุยกับคนที่มีบริบทต่างๆกันยังไงพวกนี้ทักษะการพูดคุยสื่อสารพวกนี้เขาได้ฝึกเองนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเราฝึกปฏิบัติการในห้องแลบถูกไหมครับแต่บางครั้งเราเหมือนผู้ป่วยเนี่ยสมมติว่าเราไปทางด้านสุขภาพเราเจอผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเราก็ฝึกในแลบแต่ถ้าเราเอานักศึกษาที่เขาเนี่ยไปเห็นผู้ป่วยจริงๆในสภาพที่เขาติดบ้านติดเตียงจริงๆนะครับเขาก็จะเข้าใจได้ว่าเวลาเขาจบไปเป็นหมอไปเป็นเภสัชไปเป็นกายภาพบำบัดเขาจะต้องดูแลผู้ป่วย
0: เขาเข้าใจเนื้องานมากขึ้น
1: เนื้องานมากขึ้นแล้วก็ได้ฝึกวิชาการที่เรียนอยู่เนี่ยไปทำจริงในภาคสนามในชุมชนจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ในห้องแลบอันนี้ผมมองว่าการเชื่อมโยงแบบนี้เป็นสิ่งการเรียนสมัยใหม่เนาะไม่ใช่การเรียนแบบท่องจำละการเรียนแบบเรียนเข้าใจวิชาการดีแล้วก็ปฏิบัติได้อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามปลูกฝังนักศึกษาวัยรัก
0: ค่ะนอกจากการที่ให้นักศึกษาเหล่านั้นได้ฝึกปฏิบัติจริงแล้วก็นำมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันการได้ใช้ชีวิตอยู่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาหรือว่านักศึกษาเองเรื่องของสภาพแวดล้อมถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าบ้านเราไม่น่าอยู่บ้านเราไม่ถูกสุขลักษณะการที่จะพัฒนาตรงส่วนอื่นก็ค่อนข้างที่จะยากตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกัน
1: สำคัญแน่นอนเพราะว่าถ้าเราพูดถึงมาอะไรที่เขามีการจัดอันดับอีกอันหนึ่งก็เรียกว่า มาลัยสีเขียว
0: ค่ะ
1: โลกอันนี้ก็คืออันดับโลกเหมือนกันนะครับเราก็มาลัยไวรัสเน
0: ี่
1: ย
0: ได้รับรางวีรางวัลก็
1: รางว
0: ั
1: ลเหมือนกัน
0: ใช่ไหมคะอ
1: ยู่ใน1ใน100ของโลกที่เป็นมาลัยที่เป็นมาลัยสีเขียวหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่ามีระบบนิเวศที่เหมาะต่อการเรียนการสอนการอยู่อาศัยของนักศึกษา
0: เราจำแนกเป็นยังไงบ้างคะมีระบบนิเวศที่เหมาะ
1: มันก็จะมีหลายด้านมากนะครับแต่ด้านที่สำคัญก็คือด้านของอินฟราสตรัคเจอร์มีด้านหนึ่งเลยเขาเรียกด้านอินฟราสตรัคเจอร์ก็คือเขามีโครงสร้างต่างๆเนี่ยอาคารเรียนมีเรื่องของสวนสาธารณะมีเรื่องของระบบนิเวศน้ำมีน้ำที่เพียงพอจะมีเรื่องสิ่งเรียนรู้ต่างๆในมหาลัยห้องเรียนที่ทันสมัยสมาร์ทคลาสรูมพวกนี้ก็จะทำให้เป็นส่วนที่มาพิจารณานะครับซึ่งจะเห็นว่าไวรัสเนี่ยถ้าเราเข้าไปตอนนี้เราเห็นเลยห้องเรียนตอนนี้ต้องเรียนขนาดเล็กแหละเหมาะกับการการสอนไม่เกิน30คนสมาร์ทคลาสรู
0: ม
1: เข้าหน้ามหาลัยปุ๊บเจอสวนสาธารณะนักศึกษาเหนื่อยเครียดนะครับหรือว่าเรียนหนักอย่าพักผ่อนนักศึกษาสามารถมาวิ่งเล่นหน้าสวนสาธารณะได้เรามีแหล่งพิพิธภัณฑ์เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายที่นักศึกษาสามารถไปเรียนได้เรามีแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ในมหาวิทยาล
0: ั
1: ยที่ใหญ่โตมากที่อุทยานพืชศาสตร์สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เขาประเมินว่าโครงสร้างเหล่านี้มันเหมาะกับไม่ใช่แค่นักศึกษามานั่งเรียนในห้องแต่เมื่อไหร่ที่นักศึกษามาใช้ชีวิตหมายถึงว่าเขามีหอพักอยู่ในมหาลัยหอพักก็ราคาที่สมเหตุสมผลไม่แพงก็ถึงได้ใช่ไหมครับมีหอพักข้างในเรียบร้อยมีความปลอดภัยนักศึกษามีโรงอาหารที่เพียงพอมีอาหารที่หลากหลายให้นักศึกษาได้กินราคาประหยัดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะเห็นว่าระบบนี้เหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็จะถูกจัดขึ้นมาเป็นมาลัยสีเขียว
0: ค่ะ
1: จะบอกข่าวดีอันนึงคือว่า
0: เชิญค่ะเชิญค่ะ
1: เราเนี่ยเป็นอันดับ6ของประเทศเนาะมาลัยสีเขียวเนี่ยอยู่อันดับ6ของประเทศอันดับที่82ของโลกแต่ว่าถ้าเรามองด้านที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ด้านอินฟราสตรัคเจอร์ก็คือด้านที่เราเตรียมไว้สำหรับรองรับนักศึกษาบุคลากรที่มาทำงานข้างในเนี่ยเราอยู่อันดับหนึ่งของประเทศมา6ปีแล
0: ้
1: วแสดงว่าโครงสร้างต่างๆพวกนี้มัน
0: เรารักษาแชมป์มาได้อย่างยาวนาน
1: 6ปีแต่ว่าถ้าดูภาคใต้เราก็อันดับหนึ่งของภาคใต้แต่ถ้าข้อที่ไปเกี่ยวกับอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยอันดับหนึ่งของประเทศเลย6ปีซ้อน
0: ทำไมเราสามารถครองแชมป์ไว้ได้ถึง6ปีซ้อนเรามีจุดแข็ง
1: เพราะว่ามหาลัยไม่หยุดพัฒนาเราจะเห็นว่าทุกปีที่เราเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดไม่ว่ามิติกายภาพมิติการศึกษาอะไรต่างๆตอนนี้อาจารย์ที่สอนในมหาลัยเนี่ยเรายกตัวอย่างว่าท่านอาจารย์บอกเลยว่าต้องมีคุณภาพเราต้องอาจารย์ที่สอนต้องได้มาตรฐาน UKPSF นั่นก็คืออันหนึ่งที่การันตีคุณภาพของการเรียนการสอนจำนวนอาจารย์ที่ผ่าน UKPSF เนี่ยมีการรายงานเนี่ยทุกวันมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขตลอดเวลาเราพัฒนาตลอดเวลานะครับพื้นที่ก็ขยายเติบโตดูสวยงามขึ้นตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยสามารถรักษามาตรฐานไว้ได้ไม่เคยหยุดนะคร
0: ับ ค่ะมีอีกหนึ่งแนวทางที่อาจารย์กบได้เคยมีโอกาสได้ด้วยความที่เจอหน้างานกันบ่อยครั้งขออนุญาตเรียกชื่อเล่นอาจารย์ไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าหลายท่านที่บอกว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่น่ารักมากเป็นแนวคิดที่ดีและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงช่วงท้ายพอมีเวลาเนี่ยอยากให้อาจารย์เนี่ยได้ให้แนวทางรายละเอียดเรื่องของWU Happy Tree ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเราทำอย่างไรแล้วก็มีวิธีการอย่างไรบ้างคะ
1: คุณหมายอย่างนี้ก็คือชีวิตเราเนี่ยสิ่งที่เราจะภาคภูมิใจมากเนาะ
0: ค่ะ
1: คือเราทำเกิดกับตัวเราก็คือสเต็ปแรกใช่ไหมครับเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเกิดประโยชน์ตัวเราแต่ถ้าเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยประโยชน์เนี่ยเกิดกับคนอื่นนั่นคือสิ่งที่ผมว่าน่าจะเป็นความภาคภูมิใจมากอันนี้นี่คือที่มาของโมเดล Happy Tree มาอะไรทำแล้วระดับโลกดีขึ้นนะครับอะไรต่างๆดีข
0: ึ้
1: น
0: ตอบโจทย์มากขึ้น
1: ตอบโจทย์ประมาณอะไรมากขึ้นแต่ว่าถ้ามาอะไรเราทำไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดประโยชน์เนี่ยเกิดกับชุมชนสังคมด้วยนั่นคือสิ่งที่เราจะภาคภูมิใจมากว่าเราเป็นหลักในถิ่นที่แท้จริงทุก
0: ไปสอนรับกับวิสัยทัศน์ละ
1: และเราก็เป็นเลิศสู่สากลเหมือนที่เราเป็นอยู
0: ่
1: ใช่ไหมครับดังนั้นโมเดล FPT คืออะไรก็คือว่าเราพยายามเอาต้นไม้ในนี้ผมให้แทนองค์ความรู้วิจัยและนวัตกรรมของมหาลัยต้นไม้ต้นนี้เราอยากเอาไปปลูกในชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่อยู่รายรอบมหาวิทยาลัยชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าชุมชนภาคใต้หรือว่าชุมชนที่ใดที่หนึ่งในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็แล้วแต่ที่สอดรับกับโครงการที่เราทำในมิติที่ตั้งแต่พื้นท้องถิ่นแล้วก็ไปถึงระดับประเทศเราก็มีโครงการประมาณนี้นะครับทำยังไงให้คนมีความสุขมันชื่อ FPT คือต้นไม้แห่งความสุขเอาความรู้วิจัยนวัตกรรมทำให้คนมีความสุขก็คือคนจะมีความสุขได้หนึ่งเขาต้องมีอาชีพนั้นเราก็เลยพยายามเอาความรู้ที่สามารถไปสร้างอาชีพใหม่หรือทำให้อาชีพเดิมเขาสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยไปช่วยชุมชนนะให้คนมีอาชีพก่อนนะครับมีอาชีพเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขทีเดียววันนี้เสียงผมไม่ค่อยดีเนาะสุขภาพก็สำคัญ
0: ไม่เป็นไรเสียงไม่ดีแต่ว่าใจดีให้ใจดีไว้ก่อนค่ะคุณผู้ชม
1: สุขภาพสำคัญ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทำไงให้เขาสุขภาพดีครับอาชีพดีสุขภาพดีเรามีอาจารย์ทางด้านสุขสายสุขภาพเยอะมากเลยเรามีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
0: ค่ะ
1: เราจะเอาเรื่องนี้ไปบริการชุมชน ทำให้เขามีสุขภาพดีซึ่งเราก็ทำได้หลายพื้นที่แล้วเรามีต้นแบบเยอะมากที่คนมาดูงานนะครับอาชีพดีสุขภาพดีที่สำคัญทำให้เขามีความสุขยาวนานได้เนี่ยเขาต้องมีการศึกษาที่ดีเด็กๆยังมีเด็กๆอีกหลายกลุ่มเลยหลายชุมชนเลยที่ในโรงเรียนเนี่ยเราจะช่วยเขายังไงให้เขาเนี่ยแม้ว่าเขาเรียนในเรียนที่เป็นชนบทแต่การเรียนของเขาเนี่ยสามารถที่จะเทียบเท่าหรือว่าใกล้เคียงกับเด็กในเมืองได
0: ้
1: ยกระดับเรื่องภาษายกระดับเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนตั้งแต่เรื่องของชั้นอนุบาลประถมมัธยมนะจนถึงปริญญาตรีที่เข้าไปเรียนในวัยรักเราก็ยังยกระดับแบบนี้นะครับเราก็จะมีโครงการต่างๆทุกระดับตั้งแต่โครงการที่ไปช่วยน้องๆอนุบาลว่าพัฒนาการเรียนการสอนยังไงในโรงเรียนชนบทประถมนะครับแล้วก็มัธยมส่งเสริมไปเรื่อยๆจนได้วัตถุที่ดีเราคาดหวังวันหนึ่งเขาจะมาเรียนที่วัยรักอย
0: ่
1: างนี้เป็นต้นนะครับนอกนั้นไม่พอเขาต้องมีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดียกตัวอย่างเหมือนพวกยกอย่างปูม้าเนี่ยชาวประมงจับเป็นแต่ปูม้าอย่างเดียวไม่มีปูม้าแล้วเขาจะเอาอะไรมาบริโภคเอาอะไรมาใช้จ่ายใช่ไหมครับก็อันนี้ก็เพิ่มเติมเรื่องทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแล้วเราเนี่ยเหมือนที่เราอยู่ในพื้นที่เขาป่านาเลใช่ไหม
0: ห
1: ลากหลายมากเรามีทรัพยากรที่ดีนะครับเราก็มีอาจารย์ไปทำงานตั้งแต่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่สูงนะครับป่าต้นน้ำดูแลเรื่องป่าต้นน้ำดูแลเรื่องพื้นที่ราบนาคงนาข้าวอะไรต่างๆจนถึงพื้นที่ทะเลนะครับเราพยายามรักษาสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ที่สำคัญสังคมและวัฒนธรรมอันนี้มีอยู่ตัวหน้าพระธาตุพอดีพระบรมธาตุพอดี
0: เมืองมรดกโลก
1: ใช่มรดกโลกอันนี้ก็ไว้รักก็ไปช่วยส่งเสริมเรื่องของการจัดทำข้อมูลองค์ความรู้อะไรต่างๆที่ประกอบในเรื่องของการเสนอเพื่อจะขอรับเรื่องของการจัดตั้งมรดกโลกนะครับจากยูเนสโกอันนี้ก็ไว้รักก็ไปช่วยในเชิงวิชาการนะครับสิ่งเหล่านี้ผมมองว่าถ้าเราสามารถทำแล้วก็ทำให้เกิดเป็นรูปธรรมนะครับเอาไปปลูกต้นไม้ต้นนี้ไปปลูกที่ไหนเนี่ยคนมีความสุขใน5มิติเนี้ยก็จะทำให้เขามีความสุขอย่างยั่งยืนนะครับเราก็อยากปลูกต้นไม้ FPC ต้นเนี้ยของเราของไวรัสเนี่ยไปทั่วๆในพื้นที่แล้วเราอันไปมองปุ๊บเราก็จะมีความสุขเพราะเราทำแล้วมันไม่ได้เกิดเฉพาะกับหมาอะไรแต่มันเกิดกับชุมชนมันเกิดกับคนอื่นๆที่เขาได้ประโยชน์จากวิชาการจากหมาอะไรที่เป็นหลักในจินตรงนี้ครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นหลักในถิ่นเป็นเลิศสู่สากลสิ่งที่จะเดินต่อไปในวันข้างหน้าเฉพาะตัวผู้บริหารอย่างเดียวก็คงไม่เพียงพอทุกคนจะต้องร่วมกันหมดพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะที่สำคัญเราต้องให้ความสำคัญกับทุกคนทุกคนเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่จะช่วยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ยังคงรักษาระดับอยู่ในเรียกว่าต้นๆของระดับโลกและขอให้ขยับเป็นตัวเลขน้อยๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะคะจนถึงเดอะวินเนอร์แหละขออวยพรตรงส่วนนี้ค่ะมีอะไรอยากจะบอกไปยังคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะบูรณาการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยกันในภาพฝันวันข้างหน้า
1: จริงๆจริงๆผมอยากเน้นย้ำตรงนี้นึงเพราะเวลาไวรัสได้อันดับโลกเนี่ยบางทีผมอยากให้ทุกคนทราบว่าอันดับโลกที่ได้มาเนี่ยได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเน
0: า
1: ะเพราะไวรัสไม่เคยทำงานคนเดียวไวรัสเนี่ยจะมีภาคีภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคราชการภาคเอกชนภาคชุมชนเนี่ยทำงานร่วมกับเราทุกมิตินะครับดังนั้นเนี่ยรางวัลอันดับโลกเนี่ยผมอยากให้ทุกคนภาคภูมิใจโดยเฉพาะคนนครศรีธรรมราชที่เราเคยดีใจว่ามีมหาลัยเนี่ยตั้งอยู่ในจังหวัดใช่ไหมครับแล้วก็มหาลัยเนี่ยตอนนี้เป็นหน้าเป็นตาของง่ายๆว่าของคนนครได้
0: ะ
1: นะครับแล้วเราก็ต้องภูมิใจว่าสิ่งที่เป็นหน้าเป็นตาเนี่ยคือส่วนหนึ่งมาจากน้ำพักน้ำแรงเราด้วยทุกคนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแล้วก็ทำให้ไวรัสมีจุดนี้ได้นะครับก็อยากให้ทุกภาคีเครือข่ายนะครับที่เห็นว่าไวรัสเนี่ยเราสามารถที่จะไปช่วยกับเคลื่อนในเรื่องอะไรได้ตอบโจทย์เรื่องมิติอะไรได้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือว่าชุมชนเนี่ยให้บอกเรามาเพราะว่าเหมือนศูนย์วิชาการเนี่ยหน้าที่หลักของศูนย์นี้เลยก็คือว่าต้องเอาองค์ความรู้วิจัยนวัตกรรมที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเรามีอาจารย์อยู่เกือบ900คนในมหาวิทยาลัยเนี่ยซึ่งองค์ความรู้เยอะมากซึ่งพร้อมที่จะเอาไปบริการขอแค่ว่าเราได้โจทย์ที่ดีมาแล้วเราก็ไปช่วยกันปรับตรงนี้ได้ยกระดับตรงนี้ได้ครับ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะพูดคุยกันพอหอมปากหอมคอวันนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์บนเวทีความยั่งยืนในระดับโลกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสครั้งต่อไปที่จะพูดคุยกันเราคงจะได้เห็นตัวเลขการประเมินครั้งต่อไปที่ขยับน้อยลงน้อยลงเป็นตัวเลขที่น้อยลงแล้วขอให้เจอเลขตัวเดียวก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากมากค่ะ
1: ขอบค
0: ุณผู้ชมที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดใหม่พร้อมด้วยอาจารย์และทีมงานระเบียงใต้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไป
1: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
2: ตาเองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
3: ่ฮะนี่มันขาบเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
2: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
3: ้หึนี่ก็ขาบกลางๆถ้าขาบน้อยๆต้องนี
2: ่โอเคก็ได
4: ้นับขาบแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่ขาบสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได
2: ้เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หน้าที่สำคัญประการหนึ่งของผู้เป็นบัณฑิตคือการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมการทำเช่นนั้นหาใช่การละทิ้งประโยชน์ส่วนตนไม่แต่คือการทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันและมีความสุขความเจริญไปด้วยกันการสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมจึงเป็นวิธีการที่ถูกต้องและยั่งยืนที่สุดในการสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนตนของแต่ละบุคคลขอให้บัณฑิตทุกคนทำความเข้าใจในข้อนี้แล้วร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างเต็มกำลังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณฉลองรัตน์บุตรวงศ์ครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เราเริ่มมาที่ความคืบหน้าการตรวจสอบรอยรั่วของท่อส่งน้ำมันบริเวณถนนเชื้อเพลิงนะคะหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พบดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณจุดต่อท่อแล้วก็มีการทดสอบระบบจนพบจุดที่สงสัยว่าจะมีการรั่วซึมวันนี้ค่ะทางทีมวิศวกรแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งถอดปลอกครอบท่อออกนะคะเพื่อจะค้นหารอยร้าวและความเสียหายอย่างละเอียดหลังจากนี้ก็เตรียมจะพิจารณาเปลี่ยนท่อส่งน้ำมันใหม่หากพบการชำรุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนค่ะทีมวิศวกรช่างเทคนิคและบริษัทเอกชนผู้รับผิดชอบได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานเพื่อจะเลื่อนปลอกครอบท่อจุดที่สงสัยว่ามีน้ำมันรั่วซึมออกโดยจุดนี้อยู่ฝั่งเกาะกลางระหว่างจุดกลับรถใต้สะพานพระราม3เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งการเปิดปลอกครอบท่อก็จะช่วยให้ระบุตำแหน่งและสาเหตุของการรั่วซึมได้อย่างชัดเจนคาดว่าจะทราบผลในช่วงค่ำของวันนี้ค่ะนางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ก็เปิดเผยว่าปลอกครอบท่อมีระยะประมาณ2เมตรจึงจำเป็นต้องเปิดตรวจสอบให้ละเอียดจะได้ระบุตำแหน่งของแผลที่เกิดขึ้นกับท่อรวมทั้งตรวจสอบสาเหตุว่าเกิดจากการกัดกร่อนสนิมหรือมาจากแรงกระแทกจากภายนอกและหากพบตำแหน่งที่ได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ก็จะซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วนจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการทดสอบระบบท่ออย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการรั่วซึมในบริเวณอื่นเพิ่มเติม
2: ไอ้ปลอกครอบท่อเนี่ยมันมีระยะประมาณสัก2เมตรได้ไม่แน่ใจว่าใต้นั้นเนี่ยมันมีแผลอยู่บริเวณไหนคือหลักการเนี่ยต้องซ่อมแผลในท่อก่อนแล้วก็ดูสาเหตุว่าแผลนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากสนิมหรือเกิดจากการกระแทกนะคะก็ต้องไปดำเนินการในการซ่อมท่อก่อนหลังจากที่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีการทำpicking test นะคะก็คือว่าให้เทสทั้งระบบด้วยเครื่องมือขั้นสูงสุดดูความละเอียดในเรื่องของการรั่วซึมของท่อทั้งหมด32กิโลเมตรตั้งแต่โรงกลั่นไปจนถึงพื้นที่ดอนเมืองนะคะว่า32กิโลเมตรเนี่ยมีจุดเสี่ยงจุดวิกฤตตรงไหนบ้างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้กรมควบคุมกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยได้ออกคำสั่งเรียกประวัติการดูแลท่อของบริษัทบาร์กทั้งหมดนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทบาร์กเนี่ยได้มีการซ่อมท่อแมนเทนแนนท่อหรือว่ามีประวัติในการที่มีจุดไหนที่มีความเสี่ยงก็จะตรวจดูทั้งหมดนะคะ
0: ส่วนสาเหตุของการรั่วซึมประเมินเบื้องต้น 90% คาดว่ามาจากท่อส่งนะคะซึ่งหากพบรอยแตกหรือความเสียหายจริงหลังจากซ่อมเสร็จก็จะต้องเปลี่ยนท่อใหม่เพื่อป้องกันปัญหาซ้ำรอยนอกจากนี้ยังเตรียมหารือเพื่อทบทวนแนวท่อส่งน้ำมันในอนาคตเนื่องจากจุดดังกล่าวมีรถสัญจรตลอด24ชั่วโมงซึ่งแรงสั่นสะเทือนอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดท่อชำรุดได้
2: ตอนนี้ถือว่า 90% มาจากท่อขนส่งน้ำมันแน่นอนแต่ว่าจุดที่เราจะดูว่ามันมีแผลหรือแผลนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรเราจะต้องหาให้เจอก่อนแต่ว่าโดยหลักการแล้วถึงแม้ว่าซ่อมท่อแล้วแล้วทำ picking test แล้วเนี่ยเราต้องการความมั่นใจแล้วก็ดูว่ามันมีความปลอดภัยจริงๆนะคะก็จะดูว่ามันมีการรั่วซึมหรือมีบริเวณไหนที่มีความเสี่ยงหรือเปล่าแต่ว่าตรงไหนที่พบรอยรั่วโดยหลักการต้องเปลี่ยนนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเปลี่ยนแล้ววางแผนในการเปลี่ยนท่อแล้วเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของแนวท่อใหม่ด้วยเพราะว่าแนวท่อที่วางตลอดตามแนวต่อหม้อเนี่ยโอกาสที่ได้รับแรงกระเทือนจากการขนส่งของรถที่เดินทางตลอดเวลา24ชั่วโมงเนี่ยอาจจะเกิดเหตุซ้ำได้ฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำนะคะก็ได้มีการพูดคุยเบื้องต้นระหว่างกรมธุรกิจพลังงานแล้วก็รวมถึงบริษัทเอกชนที่เป็นเจ้าของท่อและรวมถึงบริษัทที่รับบริหารจัดการท่อเนี่ยว่า1ซ่อมก่อน2ทำ picking test เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามันไม่มีเบรนอื่นรั่วแล้วอันที่3เนี่ยตรงไหนที่พบว่ามันมีแผลต้องเปลี่ยนนะฮะ4เนี่ยในอนาคตเรามองแล้วว่าถ้าตรงไหนที่ตรงบริเวณต่อหม้อเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดเหตุอีก3ปี4ปีเกิดอีกเราไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำนะคะเพราะว่า1มันเป็นเรื่องความปลอดภัยของประชาชน2เนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะ
0: ด้านกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและสารระเหยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องโดยบริเวณที่พบการรั่วไหลวัดค่าสารระเหยได้ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่ว่าตัวเลขก็มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องเช่นเดียวกับค่าระดับการติดไฟที่ก็มีทิศทางลดลงอย่างชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ยังคงต้องใช้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เกิดประกายไฟเนื่องจากยังมีความเสี่ยงจากไอระเหยของน้ำมันพร้อมกันนี้ได้มีการติดตั้งเครื่องดูดและบำบัดไอน้ำมันเพื่อช่วยกรองสารระเหยและลดกลิ่นเหม็นบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เร่งแก้ปัญหาม
1: าที่กระแสความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของชาบัดเฮาส์ศูนย์รวมตัวของชาวยิวและก็นักท่องเที่ยวอิสราเอลในพื้นที่กรุงเทพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณถนนพระอาทิตย์ชาวบ้านออกมาร้องเรียนให้ตรวจสอบอาคารมีความผิดปกติทำชั้นใต้ดินล่าสุดทางกทมเตรียมเอาผิดใช้อาคารผิดวัตถุประสงค์ครับแล้วก็สั่งเบรกโครงการอีกอันหนึ่งเป็นการสร้างชาบัดที่ย่านสุขุมวิท22นะครับหลังจากดัดแปลงแบบไม่เป็นตามกฎหมายครับทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปสำรวจชาบัดเฮาส์ที่ถนนพระอาทิตย์นะครับก็พบว่าอาคารมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ครอบคลุมทุกจุดเลยและไม่อนุญาตให้คนนอกหรือว่าคนไทยทั่วไปเข้าไปข้างในได้เข้าไปได้เฉพาะสมาชิกชาวยิวซึ่งต้องแจ้งรหัสผ่านกับรปภ.เท่านั้นครับซึ่งการทำแบบนี้ต่างจากศาสนสถานทั่วไปแหล่งข่าวในพื้นที่บอกนะครับว่ามีข้อมูลเชิงลึกจากอดีตช่างก่อสร้างระบุว่าอาคารแห่งนี้ด้านในถูกขุดเจาะเป็นชั้นใต้ดินลึกถึง3ชั้นแล้วมีการใช้วัสดุพิเศษกันกระสุนแล้วก็รองรับแรงระเบิดด้วยที่น่าสังเกตก็คือเดิมชาบัดแห่งนี้เคยเช่าพื้นที่อยู่ในย่านรามบุตรีตอนนั้นมีพนักงานคนไทยครับแต่พอย้ายมาอยู่ตรงถนนพระอาทิตย์นี่ไล่คนไทยออกหมดเลยแล้วไปจ้างแรงงานต่างด้าวแทนคาดว่าเพื่อป้องกันไม่ให้แปลนอาคารรั่วไหลนะครับแล้วก็ยังสะท้อนพฤติกรรมของกลุ่มชาวยิวในพื้นที่ให้นักข่าวฟังด้วยว่ามักจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญส่งเสียงดังสูบกัญชาในที่สาธารณะเตือนแล้วก็ไม่ฟังและปฏิเสธไม่จ่ายค่าอาหารจนมีการขนานนามกันว่ายักษ์สะท้อนถึงพฤติกรรมกลางอีกทั้งบางคนก็มีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามคนไทยด้วยครับ
3: พวกคนไทยที่เคยทำงานที่นั่นอ่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเคยเห็นแปลนเขาก็เล่ากันมาเห็นแปลนอาคารนั่นแหละแล้วเขาก็เล่ากันมาว่าเนี่ยข้างในอ่ะมันมีชั้นใต้ดินนะชั้นใต้ดินประมาณ3ชั้นแล้วก็ทำเหมือนแบบว่าไว้หลบระเบิดได้ด้วยเลยนะถ้าเกิดมีการก่อการร้ายหรืออะไรขึ้นมาเนี่ย
4: ค่ะ3ชั้นเหรอคะพี
3: ่ใช่เห็นเขาพูดอย่างนั้นนะช่วงเนี้ยโดนขู่กันเป็นแถบๆเลยว่าห้ามวุ่นวายกับพวกนี้นะห้ามยุ่งกับเขานะอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ตำรวจไปเฝ้าข้างหน้า24ชั่วโมงซึ่งภาษีประชาชนชาวไทยจ้าค
4: ุ
3: ณมาทำธุรกิจประเทศไทย
4: ค่ะ
3: แล้วคุณให้เงินประเทศไทยหรือเปล่าคุณเสียภาษีถูกต้องไหมคุณทำอะไรทุกอย่างต้องไหมแล้วประชาชนน่ะเขาแค่เดินผ่านไปผ่านมามองก็ยังไม่ได้เลยโดนว่าโดนด่าใช่หรือเปล่ามันไม่ถูกเปล่าอะไรเงี้ย
4: แค่มองเฉยๆล่ะคะพี
3: ่มองเฉยๆเขาก็เดินมาถามแล้วเธอว่ามองทำไมมามองอะไรมีปัญหาอะไร
1: นอกจากนี้นะครับยังพบรูปแบบการกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วก็หมุนเวียนใช้บริการกันเองในเครือข่ายทั้งในกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็สุราษฎร์ธานีเม็ดเงินไม่ตกถึงผู้ประกอบการไทยเลยจึงต้องการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงและกรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งรับเป็นคดีพิเศษเพื่อเข้ามาตรวจสอบเชิงลึกทีมข่าวจึงได้ไปสอบถามนายพัฒนเทพเครือชัยเอมผู้อำนวยการสำนักควบคุมอาคารสำนักการโยธากรุงเทพมหานครครับก็ได้ข้อมูลว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยขออนุญาตก่อสร้างกับสำนักงานเขตพระนครโดยระบุไว้ว่าใช้งานเพื่ออยู่อาศัยส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ได้มีการขออนุญาตสร้างชั้นใต้ดินนะครับแต่จากการที่เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบเมื่อ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าอาคารถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและเป็นสถานที่รวมคนแต่ขอไว้เป็นที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลดังนั้นใช้อาคารผิดประเภทผิดวัตถุประสงค์จึงได้ประสานสำนักงานเขตพระนครให้เร่งเข้าไปควบคุมแล้วก็บังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีและออกคำสั่งทางปกครองห้ามใช้อาคารในกิจกรรมที่เป็นการชุมนุมคนแล้วก็สั่งให้ปรับปรุงแก้ไขการใช้อาคารและเป็นที่พักอาศัยตามที่ได้เคยรับอนุญาตไปหากผู้ครอบครองอาคารฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งก็จะมีบทลงโทษตั้งแต่เปรียบเทียบปรับไปจนถึงจำคุกครับนายพัฒนเทพยังกล่าวถึงโครงการชาบัดแห่งใหม่ ที่อยู่ที่ซอยสุขุมวิท22ด้วยนะครับยื่นขออนุญาตโดยตรงกับสำนักการโยธากทม.โดยชี้แจงว่าเดิมทีอาคารแห่งนี้ได้รับอนุญาตตั้งแต่ปี2562เป็นอาคารเพื่อการศาสนาสูง6ชั้นแล้วจะมีชั้นใต้ดิน2ชั้นใช้เป็นที่จอดรถแต่ที่ผ่านมามีการทำเพียงงานตอกเสาเข็มแล้วก็เปิดหน้าดินจากนั้นก็หยุดไปเลยครับจนมาปีนี้2569เจ้าของโครงการมายื่นขอแจ้งก่อสร้างใหม่เปลี่ยนจาก6ชั้นเป็นอาคารสูง5ชั้นแต่ชั้นใต้ดินจาก2ชั้นเนี่ยขอเพิ่มเป็น3ชั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่อนุมัติครับเนื่องจากว่ามีส่วนที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายจึงแจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขแล้วก็เตรียมออกคำสั่งให้หยุดการก่อสร้างในส่วนที่ผิดแบบทันทีซึ่งปัจจุบันหน้างานก็ยังคงชะลอการก่อสร้างอยู่ครับ
0: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยก็ประสานกับกรุงเทพมหานครเร่งเข้าไปตรวจสอบการก่อสร้างอาคารชาบัตเฮาส์ในพื้นที่สุขุมวิทนะคะในจุดนี้เนี่ยก็จะตรวจสอบทั้งเรื่องที่มาของที่ดินแล้วก็เงินทุนก่อสร้างเพื่อคลายข้อกังวลให้กับประชาชนค่ะส่วนจุดที่ถนนพระอาทิตย์นะคะก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชุมชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มรวมไปถึงกระแสข่าวเรื่องการก่อสร้างชั้นใต้ดินค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว NBT ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการก่อสร้างชาบัตเฮาส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันได้รับรายงาน2แห่งนะคะก็คือที่พื้นที่สุขุมวิทและก็ที่ถนนพระอาทิตย์ซึ่งทั้ง2จุดได้ประสานไปยังทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วหากพบการกระทำผิดก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายทั้งนี้ในพื้นที่สุขุมวิทพบว่าเป็นการนำที่ดินที่ได้รับการบริจาคมาขอก่อสร้างอาคารซึ่งในจุดนี้นะคะทางรัฐมนตรีบอกว่าก็มีการตั้งข้อสังเกตทั้งเรื่องที่ดินและเงินทุนที่นำมาสร้างเจ้าหน้าที่ก็จะไปตรวจสอบนะคะว่าบุคคลที่เป็นผู้ถือครองที่ดินก่อนจะนำมาบริจาคเป็นใครและได้ที่ดินนั้นมาอย่างไรตลอดจนตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อจะคลายข้อกังวลให้กับประชาชนค่ะ
5: ตอนนี้ก็ประสานกับกทม.ก็รู้สึกว่าเรื่องแบบเรื่องอะไรเขาก็ใช้กฎหมายในการที่สร้างไปแล้วเดี๋ยวกทม.เข้าไปตรวจแต่ว่าในส่วนของผมนั้นผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าที่ดินได้มาโดยชอบหรือไม่ถึงแม้แต่จะเป็นการบริจาคมาก็ตามนะครับก็เดี๋ยวขอไปดูว่าบริจาคมาจากไหนแล้วคนที่ผู้ถือครองก่อนที่จะบริจาคเนี่ยเป็นใครสองก็คือว่าเงินหรือบริษัทที่มาก่อสร้างที่เอาเงินที่เอามาก่อสร้างนั้นเนี่ยเงินจะมาจากตรงไหนอันนี้ขอตรวจสอบนิดนึงครับเพราะว่าเป็นข้อกังวลของพี่น้องประชาชนเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางบริษัทการชาบัตเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่เชื่อมโยงที่สุสานที่ฉะเชิงเทราชาบัตที่ภูเก็ตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตไปดูโครงข่ายตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีรายละเอียดอะไรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกที
0: ส่วนกรณีชาบัตเฮาส์บริเวณถนนพระอาทิตย์นะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากกรุงเทพมหานครในจุดนี้เนี่ยประชาชนในชุมชนละแวกก็เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มตลอดจนกระแสข่าวเรื่องการก่อสร้างชั้นใต้ดินซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดค่ะ
5: เห็นอยู่ในกระแสอยู่ครับว่าทางชุมชนหรือพี่น้องประชาชนในละแวกนั้นเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยว่าภายในชาบัตนั้นเองเนี่ยมีการทำพิธีหรือว่ามีการบริการคนอิสราเอลอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีกระแสว่าเขาอาจจะมีชั้นใต้ดินมีอะไรก็เดี๋ยวจะให้ทางกทม.ตรวจสอบไปครับ
0: นอกจากการตรวจสอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วกระทรวงมหาดไทยก็ยังมีการขยายผลปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญนะคะซึ่งจากการลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ทั้งที่ภูเก็ตที่สมุยที่พะงันก็พบสถานประกอบการหลายแห่งดำเนินกิจการโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาตรวมถึงมีการดัดแปลงเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและยังพบการจัดตั้งบริษัทนอมินีเพื่อดำเนินกิจการต่างๆซึ่งก็ได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดไปแล้วถึง12สัญชาติเพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่ได้เป็นการพุ่งเป้าไปที่ชนชาติใดชนชาติหนึ่งเป็นพิเศษนะคะและย้ำว่ารัฐบาลยินดีต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องแต่ก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มที่ฝ่าฝืนและมากระทำผิดในประเทศค่ะ
5: รัฐบาลไม่ได้มีความตั้งใจเลยมีความเจาะจงที่จะไปตรวจสอบชนชาติใดชนชาติหนึ่งนะครับทางนี้ต่างชาติที่ใครที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือทำผิดกฎหมายเนี่ยเราก็ดำเนินคดีหมดยกตัวอย่างอย่างเช่นที่สมุยเราก็ดำเนินการไปแล้วเนี่ย12สัญชาตินะครับไม่ใช่เฉพาะแค่อิสราเอลอย่างเดียว
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าได้รายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องต่างๆต่อนายกรัฐมนตรีให้รับทราบแล้วทั้งการตรวจสอบการสวมสิทธิ์ทุนเทาเครือข่ายโนมินีนายกรัฐมนตรีเองก็มอบนโยบายชัดเจนว่ารัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประกอบกิจการอย่างถูกต้องแต่กลุ่มที่เข้าฝ่าฝืนแล้วก็กระทำผิดกฎหมายก็จะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะ
5: นายกก็บอกว่าต้อง

0: สุจริตและเคารพวัฒนธรรมไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรับนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยโดยเน้นย้ำว่าชาวต่างชาติเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบหรือไม่ใช้อำนาจทุนเพื่อหาผลประโยชน์โดยมิชอบถ้าเป็นแบบนี้ก็สามารถอยู่ร่วมกับคนไทยได้ตามปกติแต่ถ้าหากพบพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่หรือกระทำการที่ไม่เหมาะสมเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดตลอดจนการก่อสร้างศาสนสถานหรือสุสานส่วนบุคคลที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยก็จะต้องได้รับการจัดระเบียบอย่างเร่งด่วน
1: ขอชื่นชมท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับมท.2นะครับที่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินคดีแล้วก็ไปเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่ต้องไปปราบปรามคนเหล่านี้ซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าได้รับการตอบรับนะครับในเชิงบวกจากสังคมไทยอย่างมากมายเราก็ตรงไปตรงมานะครับตั้งมาอยู่ในประเทศนี้ก็ทำมาหากินสุจริตนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบนะครับไม่ใช้ไอเรื่องของกำลังตัวเองที่มีอยู่ในเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของเงินทุนนะครับเรื่องของระบบอะไรต่างๆที่เขาเป็นเจ้าเทคโนโลยีอยู่มาเอาเปรียบคนไทยก็อยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าเข้ามาแล้วแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงนะครับเอาเปรียบคนไทยแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อันตรงนี้ก็ต้องดำเนินการเต็มที่โดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดเป้าหมายจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมุยพังงานนะครับหรือแม้กระทั่งจังหวัดอื่นๆที่มีการทำดำเนินการในลักษณะนี้อยู่นะครับขอให้ใช้ท่านผู้ว่าทั้งหลายนะครับก็ต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่การจัดตั้งศาสนสถานหรืออะไรต่างๆก็ตามผมคิดว่าอยู่ดีจัดตั้งเองไม่ได้นะครับแล้วก็พฤติกรรมต่างๆก็ต้องให้ความเคารพต่อรูปแบบสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยจะมาใช้สุสานที่เรามีอยู่ใช้เซเมทารีใช้คริเมชันเซ็นเตอร์ไอเผานะวัดตามศาสนาตามฟาซิลิตี้ต่างๆที่เรามีอยู่ไม่ว่ากันจะเป็นโบสถ์เป็นวัดเป็นอะไรเมนเผาศพหรือเป็นสุสานที่มีอยู่สุสานคริสตจักรหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ไม่ว่ากันเลยนะครับแต่ไม่ใช่จะมามีที่ดินมาแล้วก็ฝังไปก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องให้มีความชัดเจนศาสนสถานถ้าตั้งขึ้นมาขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่มีเรื่องของศาสนสถานก็ต้องไม่ได้นะครับผมคิดว่าเราต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับเพราะว่า เราก็ยินดีที่ต้อนรับเขาแต่ต้อนรับเขาในลักษณะที่มาแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
0: สำหรับมาตรการเนรเทศนะครับซึ่งได้มีการประกาศบังคับใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีไปแล้วนั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพหากพบชาวต่างชาติมีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดก็ต้องดำเนินการเชิญออกนอกประเทศทันทีโดยไม่ต้องกังวลถึงงบประมาณสำหรับค่าเดินทางครับ
1: อย่าไปกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับถ้าพฤติกรรมเข้าเกณฑ์ก็ดำเนินการทันทีนะครับพวกนี้เอามาดำเนินคดีอยู่ในประเทศต่อให้เขาผิดแล้วไม่ในประเทศออกไปดันมาดำเนินคดีอยู่ในประเทศต้องใช้ข้าวของเราใช้น้ำของเรานะครับใช้ห้องพักของเราใช้อะไรของเรามีอยู่ช้อยเดียวคือเชิญออกนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับเขาจะอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไม่มีปัญหารัฐมนตรีมหาไทยลงนามในประเทศเขาอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีก็เชิญนะครับมันก็ท่านมีข้อได้เปรียบในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็ขอให้ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
0: นอกจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วนะครับท่านนายกยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กำชับให้เพิ่มความระมัดระวังในการรักษาความลับในการปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารรั่วไหลก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยทางนี้ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการ

0: จังหวัดทั่วประเทศติดตามการกระทำความผิดของชาวต่างชาติอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามยืนยันครับว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องครับ
1: ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าประเทศเรานะครับยังยินดีที่จะต้อนรับคนต่างชาติที่เข้ามาโดยสุจริตแต่เขาต้องเคารพกฎหมายเขาต้องเคารพขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศเราแล้วก็ทำให้คนไทยนะได้อยู่ร่วมกับเขาได้โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนานะครับไอ้ป้ายห้ามคนไทยเข้าถ้าท่านผู้ว่าเจอที่ไหนท่านผู้ว่าไปถอนด้วยตัวเองนะครับ
2: อีกหนึ่งเรื่องที่นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยก็คือเรื่องของ Data Center นะคะโดยสั่งตั้งบอร์ดควบคุม Data Center ให้เร่งออกกฎหมายเฉพาะดูแลการใช้ไฟใช้น้ำแล้วก็เชื้อเพลิงและดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในที่ประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยถึงธุรกิจ Data Center ว่าปัจจุบันไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะทั้งที่เป็นกิจการที่ใช้ไฟใช้น้ำและทรัพยากรจำนวนมากในขณะที่การจ้างงานมีไม่มากเท่าที่ต้องการแต่จะนำเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกันตรงๆคงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ต้องการปิดกั้นการลงทุนเพราะจะไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนแล้วแต่ก็ต้องวางกติกาให้รอบคอบซึ่งรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลแล้วเพื่อออกแบบกฎระเบียบรวมถึงจัดทำกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เข้ามาลงทุนและสร้างความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากร
1: 5ปีที่แล้วนี่ขอให้มาสักโรงนี่เราก็ดีใจตายแล้วนะครับเพราะว่าเงินที่เข้ามาจำนวนมหาศาลวินวินหมดบางทีมันก็ไม่ได้จะเอาทั้งเงินเขาเสร็จแล้วก็จะจ้างงานสูงสูงเสร็จแล้วก็จะต้องให้เขาขยายตัวอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยบางทีพอมาถึงวันนี้หลังจากเราทะลุเป้าในหลายๆอย่างในเรื่องของการเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาแล้วเราบอกเอ้ยอย่างนี้เดี๋ยวเราเริ่มจำกัดเริ่มไปสนับสนุนธุรกิจภาคอื่นๆแทนอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยแฟร์กับคนที่มาลงทุนเท่าไหร่รัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งจะเข้ามาดูแลด้านการออกแบบเรื่องกฎระเบียบแล้วก็กำหนดทิศทางแล้วก็ในเรื่องของให้มีกฎหมายเฉพาะนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนเกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงนะครับน้ำหล่อเย็นต่างๆสิ่งแวดล้อมนะครับ
2: นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมการปกครองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการไฟฟ้าและหน่วยงานด้านน้ำรวมถึงจังหวัดต่างๆที่มี Data Center แลกเปลี่ยนข้อมูลกันให้มากขึ้นและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบพร้อมติดตามดูแลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไม่ให้สร้างภาระกับประชาชนในระหว่างที่กำลังวางระบบ
0: ขณะที่นายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติก็ได้ออกมาแสดงความกังวลถึงความล่าช้าในการประกาศปรับขึ้นค่าไฟสำหรับศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center นะครับโดยระบุว่ามาตรการช่วยค่าไฟฟ้าใน2โครงการของรัฐทั้งการช่วยค่าไฟ200หน่วยแรกในอัตรา3บาทต่อหน่วยอันนี้ใช้งบ 12,000 ล้านบาทอีกอันนึงคือการนำค่าไฟส่องสว่างสาธารณะออกจากบิลค่าไฟประชาชนใช้งบอีก 18,000 ล้านบาทรวม2อันก็เป็นเงินกว่า 30,000 ล้านบาทแต่ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสครอณ31สิงหาคมระบุว่ากฟผมีรายได้นำส่งคลัง 16,011 ล้านบาทส่วนกฟนมีรายได้นำส่งคลัง 5,104 ล้านบาทรวม2การไฟฟ้าก็จะเป็น 21,000 ล้านบาทจะเห็นว่าตัวเลขยังต่ำกว่าภาระจาก2มาตรการข้างต้นอยู่ 9,000 ล้านบาทจะหามาโปะตรงนี้ยังไงนายอรรถวิทย์เสนอทางแก้ตัวเลขที่ติดลบตรงนี้นะครับโดยให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาประกาศให้ Data Center เป็นโรงงานประเภทที่108เนื่องจากว่าใช้กำลังไฟฟ้าสูงก็คาดว่ากระบวนการตรงนี้จะใช้เวลา60วันให้หน่วยงานรัฐเข้ามากำกับดูแลได้นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้กทม.เร่งตรวจสอบการตั้ง Data Center และเสนอให้จัดทำโซนนิ่งเตรียมระบบไฟฟ้าและน้ำให้เหมาะสมแล้วก็เร่งปรับขึ้นค่าไฟสำหรับศูนย์ข้อมูล Data Center แบบนี้โดยด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายติดลบจนกระทั่งกระทบต่อการขยายระบบไฟฟ้าไปยังพื้นที่ห่างไกลครับ
3: ในต่างประเทศเนี่ยเขาจัดโซนนิ่งให้ Data Center เพราะมันเข้าข่ายโรงงานท่านนึกออกไหมพอมันเข้าข่ายโรงงานปุ๊บเขาจัดโซนนิ่งให้บริเวณนั้นจะมีไฟพร้อมมีน้ำพร้อมนั่นคือกรุงเทพมหานครแล้วนั่นคือพระราม9นั่นคือรามคำแหงเพราะว่าเซ็นเตอร์ของประปาเซ็นเตอร์ของไฟฟ้าตรงนั้นแข็งแรงที่สุดเขาต้องเลือกจุดที่กริดมันเข้มแข็งสถานีย่อยมันเข้มแข็งไฟไม่ตกวันนี้ผมเสนอทางแก้ให้ใช้กฎหมายกรมโรงงานประกาศเป็น108ประเภทต้องใช้เวลา60วันแล้วผมเสนอท่านอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าขึ้นค่าไฟ Data Center ด่วนไม่ใช่เท่ากับภาคครัวเรือน
2: มาเตือนเรื่องสภาพอากาศกันหน่อยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยตลอดทั้งวันค่ะทางปภ.ได้แจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์หลายอำเภอของจังหวัดน่านซึ่งล่าสุดนะคะฝนที่ตกหนักในพื้นที่อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีเหตุฉุกเฉินก็พร้อมจะอพยพกลุ่มเปราะบางทันทีค่ะจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ของอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านเช่นที่บ้านห้วยเหล่าหมู่8ตำบลนาทนุงเกิดน้ำป่าไหลหลากทางอำเภอได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการอพยพครัวเรือนกลุ่มเสี่ยง1ครัวเรือนไปอาศัยอยู่กับญาติในที่ปลอดภัยเบื้องต้นได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดหางบประมาณแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนส่วนที่บ้านวังน้ำเย็นตำบลเมืองลีก็เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเช่นกันแต่จากการสำรวจเบื้องต้นยังไม่พบรายงานความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินหรือเหตุดินโคลนถล่มทางอำเภอนาหมื่นเร่งประชาสัมพันธ์และประสานงานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพร้อมเตรียมรับมือตลอด24ชั่วโมงค่ะด้านปภ.แจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองริมลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลดงพญาตำบลบ่อเกลือใต้ตำบลภูฟ้าและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญดูแลกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงขอให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็มีเฟกนิวส์บอกว่าอีก2ชั่วโมงพายุฝนจะเข้าน่านอีกรอบเตรียมตัวพร้อมภาพแผนที่แสดงพื้นที่ในจังหวัดน่านใครเห็นอันนี้นะคะอย่าตื่นตระหนกให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์เนื่องจากข้อความและภาพที่เผยแพร่อันนี้ไม่ปรากฏแหล่งที่มาของข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ค่ะด้านกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประกาศฉบับที่5นะคะระบุว่าวันที่17ถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยวันนี้เริ่มมีผลกระทบแล้วนะคะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นก็จะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปก็คือ18กันยายนค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
4: 17 18นะครับมวลอากาศเย็นไหลลงมาเนาะทำให้แนวร่องมรสุมขยับลงมานะครับดังนั้นใน17 18เนี่ยเหนืออีสานแล้วก็ภาคกลางตอนบนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับก็ต้องระมัดระวังกันแล้วถ้าเป็นภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกครับก็จะเป็น18 19 18 19ก็จะเยอะหน่อยนะครับทีนี้ทางภาคเหนือเองพอเป็นวันที่ต้องฟังดีๆเนาะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับ19 20เนี่ยฝนลดลงแต่ว่าไม่ได้หายไปเลยนะครับฝนยังพอมีอยู่นะครับถ้าเป็นภาคเหนือก็ทางตอนล่างซีกตะวันตกยังพอมีส่วนภาคตะวันเฉียงเหนือครับก็จะเน้นตอนล่างนะครับกับแนวเขาด้านตะวันตกยังพอมีฝนอยู่นะครับ
0: มาถึงช่วงรู้สู้ภัยเอลนินโญนะครับวันนี้จะพาไปสำรวจความพร้อมของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่กับการวางแผนจัดสรรน้ำรับมือสภาพอากาศสุดขั้วแม้ว่าปัจจุบันปริมาณฝนสะสมแล้วก็น้ำในอ่างเก็บน้ำก็ยังทรงตัวในเกณฑ์ดีแต่การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าคือหัวใจที่สำคัญในการสู้ภัยแล้งที่อาจจะลากยาวไปถึงปี2570ได้ติดตามจากรายงานของทีมข่าว NBT เชียงใหม่ครับ

0: นับตั้งแต่การประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ของกรมอุตุนิยมวิทยาพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูฝนซึ่งปีนี้ไม่พบภาวะฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ภาคเหนือที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในปี2569จะมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าปกติและลดลงกว่าปี2568และ2567ที่มีค่าปริมาณฝนสะสมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ5ถึง10ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงของจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ำสะสมสูงอยู่ในเกณฑ์ดีและยังสามารถรองรับน้ำได้ตลอดช่วงฤดูฝนแต่ขณะเดียวกันข้อมูลของหลายฝ่ายคาดการว่าประเทศไทยจะเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกเพิ่มสูงกว่า2องศาเซลเซียสส่งผลกระทบให้อุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดภาวะแล้งรุนแรงและยาวนานกว่าปกติ
1: ซุปเปอร์เอลนีโญมั้ยมันจะมีผลในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาซึ่งเป็นมันหมดฝนแล้วมันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วแต่ปีนี้อาจจะถามว่าหนาวมากไหมอย่างนั้นจะมากกว่าก็อาจจะหนาวไม่ค่อยมากครับปีนี้นะครับผม
2: ก็จะเป็นลักษณะนั้นมากกว่า
1: ใช่ครับผมใช่ฮะแต่อุณหภูมิจะสูงนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภาปีหน้าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติ
0: สำนักงานชลประทานที่1ระบุว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กในลุ่มน้ำปิงยังมีปริมาณน้ำกักเก็บในเกณฑ์ดีและในช่วงวันที่1พฤศจิกายน2569คาดการว่าจะมีปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำเต็มความจุที่265ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนแม่กงอุดมธาราจะมีปริมาณน้ำประมาณ180ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น168ของความจุอ่างซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการในช่วงฤดูแล้งและช่วงฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ชลประทานซึ่งสถานการณ์น้ำยังดีกว่าปี2558ซึ่งเป็นปีที่เกิดภาวะแล้งรุนแรงที่สุด
3: แผนโดยเราจะวางแผนในการใช้น้ำจากน้ำฝนเป็นหลักก่อนนะครับจากนั้นเมื่อเกิดปัญหาไฟแล้งฝนทิ้งช่วงเนี่ยเราก็จะสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยเอามาใช้ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยหากเกิดภัยแล้งเองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนเองเนี่ยนะครับทั้งเขตจังหวัดเชียงใหม่และเขตจังหวัดลำพูนเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนที่จะระบายน้ำจากเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนนะครับลงมาช่วยในลำน้ำปิงนะครับเพื่อสนับสนุนกิจการหลักๆไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการประปาการท่องเที่ยวนะครับระบบนิเวศนะครับการเกษตรโดยปกติเนี่ยเราจะมีการระบายน้ำในช่วง1มกราคมถึง31พฤษภาคมนะครับจำนวนทั้งสิ้น21ล็อตแบ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้ำแม่งะเนี่ยเราคาดการว่าเริ่ม1พยเราจะมีน้ำเต็ม 100% นะครับซึ่งก็จะเพียงพอสำหรับกิจการพวกนี้นะครับ
0: อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังคงต้องจับตาคือผลกระทบจากปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน2570ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกน้อยกว่าปกติฝนทิ้งช่วงที่จะกลายเป็นปัญหาใหม่ในช่วงหน้าแล้งปี2570ซึ่งสำนักงานชลประทานที่1คาดว่าอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับปี2558
3: ผมก็คาดการว่าจะไม่เลวร้ายเท่าปี58แน่นอนครับเพราะว่าตัวโดยเฉพาะตัวน้ำในลำน้ำแม่งัดเองนะครับปกติเนี่ยเราก็จะใช้น้ำ อยู่ประมาณจาก 50% นะครับทั้งในส่วนของตัวแม่งัดเองนะครับและในส่วนของน้ำปิงเองกรณีเกิดผลทิ้งช่วงหรือภัยแล้งใน21รอบเวรเนี่ยเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่เราก็จะมีน้ำเกินกว่า 23% แน่นอนในเขื่อนของเขื่อนแม่งัดนะครับในเขื่อนแม่กวงก็เช่นกันครับ
0: อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงและไม่สามารถควบคุมได้แต่สามารถทำความเข้าใจและวางแผนรับมือสถานการณ์ได้การเตรียมความพร้อมด้านชลประทานเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะบรรเทาความรุนแรงจากปรากฏการณ์นี้ขณะที่ประชาชนก็ต้องทำความเข้าใจและร่วมกันรับมือกับสถานการณ์ด้วยความตระหนักแต่ไม่ตระหนกธีรพงษ์โลหะวัชระทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน

ักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นรวมถึงการบรรจุใหม่กรณีที่มีการเพิกถอนผู้ที่กระทำผิดไปนะคะพักก่อนครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: ช่วงนี้มาดูความคืบหน้าการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นรอบ4นะคะซึ่งวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดวันบรรจุโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะในขณะเดียวกันก็เตรียมวางแนวทางเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็สวัสดิการคนที่ทุจริตสอบค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางโดยเป็นการประชุมเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาการบรรจุข้าราชการหลังจากที่มีการเพิกถอนผู้ที่ทุจริตซึ่งตามขั้นตอนปกติขณะนี้เนี่ยจะเข้าสู่การเรียกใช้บัญชีในรอบที่4แต่เนื่องจากมีการเรียกบรรจุไปแล้ว3 รอบก่อนหน้าและพบปัญหาผู้สอบผ่านถูกขบวนการทุจริตสวมสิทธิ์ลัดคิวทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจจึงนำเรื่องนี้เข้าหารือเพื่อเร่งแก้ปัญหาการโอนย้ายและการจัดลำดับการบรรจุของทั้ง3 รอบแรกให้แล้วเสร็จและเกิดความเป็นธรรมก่อนโดยวางเป้าหมายให้สามารถเรียกบรรจุรอบที่4ให้ทันภายในเดือนตุลาคมนี้เรื่องนี้ยังต้องรอข้อสรุปจากคณะกรรมการกลางว่าจะมีความเห็นต่อแนวทางอย่างไรเบื้องต้นคาดว่ามีกลุ่มผู้สอบที่อันดับขยับดีขึ้นประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ประสงค์จะขอย้ายหากคณะกรรมการกลางเห็นชอบแนวทางนี้ตัวเลขก็จะชัดเจนขึ้น
1: โดยปกติแล้วเนี่ยมันก็ควรจะเป็นการเรียกใช้บัญชีในรอบ4ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยปรากฏว่าก็มีกลุ่มที่มีการบรรจุไปแล้ว3 รอบนะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนตัดรัดคิวไปนะโดนคนที่สอบได้คะแนนเนี่ยแก้คะแนนรัดคิวไปก็มายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่กรรมาธิการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็ทางกรรมาธิการก็ได้ทำเรื่องมาหารือว่าอยากที่จะให้มีการเขาเรียกว่าโอนย้ายของการบรรจุ3 รอบนี้ก่อนที่จะมีการเรียกใช้บัญชีในรอบ4ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูแนวทางทั้งหมดแหละครับแล้วก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไงก็จะเร่งกระบวนการเนี่ยให้มีการเรียกรอบ4ได้เนี่ยภายในเดือนตุลาคมนะครับก็ต้องหาหรือกกลางว่ากกลางมีความเห็นว่าอย่างไรนะครับจริงๆแล้วเรายังระบุจำนวนไม่ได้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดกลุ่มคนที่มีลำดับดีขึ้นนี่ก็น่าจะ 3-4,000 คนแต่ไม่ได้แปลว่าทั้ง 3-4,000 คนจะมีความประสงค์ที่จะย้ายนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องเมื่อถ้ากกลางเห็นด้วยในแนวทางนะครับอันนี้เราจะเห็นตัวเลขชัดแล้วว่าใครที่มีความประสงค์บ้างเพราะว่าเขาก็ต้องเริ่มติดต่อสถานที่ต้นทางปลายทางเอาไว้แล้วเพื่อที่จะดูว่าโอเคจะขยับไปตรงไหนใน 3,868 ที่มีการถอนออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราก็จะเร่งกระบวนการถ้าเกิดว่ากกลางเห็นด้วยเราก็จะเร่งกระบวนการนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็นำไปสู่การเรียกใช้บัญชีในรอบ4นะครับเพราะว่าก็อีก 30,000 กว่าคนเหมือนกันที่กำลังรอใช้บัญชีอยู่เราก็จะเร่งให้เร็วที่สุดครับ
0: ส่วนประเด็นการเรียกคืนเงินเดือนและสวัสดิการย้อนหลังของผู้ทุจริตนายวรสิทธิ์ระบุว่าอยู่ระหว่างรอข้อเสนอแนะทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงต้องประสานข้อมูลเชิงลึกจากปปช.ประกอบด้วยยืนยันว่ามีเป้าหมายชัดเจนที่จะเรียกคืนเงินหลวงทั้งหมดแต่ยังไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาที่แน่ชัดได้เนื่องจากต้องรวบรวมหลักฐานจากหลายภาคส่วนให้รัดกุมที่สุด
2: ส่วนในที่ประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยนะครับนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเพื่อเร่งสางปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยกำชับให้สั่งข้าราชการที่กระทำผิดออกจากราชการไว้ก่อนทันทีเนื่องจากมองว่าการสั่งย้ายตำแหน่งนั้นไม่เพียงพอพร้อมกำหนดให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงต้องสรุปผลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่30 กันยายนนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวกลางที่ประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยยอมรับว่าเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างมากและถือเป็นเรื่องน่าสะเทือนใจที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมทุจริตซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ยึดทรัพย์ขบวนการภายนอกไปแล้วกว่า380 ล้านบาทดังนั้นในส่วนของข้าราชการภายในของกระทรวงมหาดไทยที่มีส่วนทำผิดกฎหมายก็จะต้องเร่งดำเนินการแค่ย้ายตำแหน่งถือว่าไม่พอหากเข้าเกณฑ์ปลัดกระทรวงต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีพร้อมสั่งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงโดยไม่กลัวถูกฟ้องกลับนายกรัฐมนตรียังส่งสัญญาณเตือนไปยังประธานสอบสวนวินัยร้ายแรงด้วยนะครับประกาศชัดว่าไม่ให้มีการขยายเวลาสอบสวนเด็ดขาดทุกอย่างจะต้องจบภายในวันที่30 กันยายนนี้ครับ
3: ไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่ท่านจะต้องไปเกรงกลัวนะครับฟาดให้ยับครับนะครับเพราะถือว่าเป็นการทำความเสียหายให้กับหน่วยงานของเราเผาบ้านเราครับนะครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะท่านทุกคนเป็นเจ้าของบ้านมีบ้านมีทรัพย์สินอยู่ดีๆคนไหนก็ตามที่มาทำลายทรัพย์สินทำลายบ้านของเราเนี่ยเราก็ต้องถือว่าเขาไม่มีความเหมาะสมที่เขาจะอยู่ร่วมกันกับเรานะครับวันนี้ก็ต้องดำเนินการให้เต็มที่อย่างที่เรียนครับผมอยู่ที่นี่มา3ปีนะครับต้องมันต้องเกรงใจกันบ้างนะครับการทำแบบนี้จะมาบอกว่ามันกระทำมาตั้งนานแล้วทำมานานแล้วผมยังไม่เข้ามาผมไม่รับทราบผมมารับทราบเมื่อถ้าผมอยู่ที่นี่ทำเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเวลาโดนพี่น้องประชาชนโดนสื่อมวลชนโดนมวลชนต่างๆเขาไม่ได้พูดถึงเลยครับว่าผอ.คนไหนผู้ตรวจคนไหนอธิบดีคนไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาบอกว่าต้องเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นที่จะทำเรื่องนี้ได้เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นที่นี้แล้วเราก็มีความจำเป็นที่ผมก็เรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้ท่านไม่ต้องมากังวลเลยจะไม่มีการไปบอกให้ท่านยั้งมือเว้นคนนั้นเว้นคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นการสอบสวนสืบสวนถ้าพลาดพิงไปโดนคนไหนก็ต้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่กฎหมายยังไงก็ปกป้องคุ้มครองคนที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าช้าถ้าไม่ให้ขยายเวลานะผมพูดกันตรงนี้ก่อนเลยนะมีคนมาบอกผมว่าจะมีการขยายเวลาเรื่องนี้ไม่มีนะครับต้องจบภายในเนี่ยที่เวลาที่กำหนดไว้นะครับอย่าไปจบวันที่เลย30กันยายนเป็นทางการเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคน
0: ส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลนะคะหลังจากประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครั้งแรกเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะทางอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายก็ได้เข้ารายงานผลการประชุมต่อนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมย้ำว่าทีมไทยนั้นสู้เต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของชาติค่ะนายเบนจามินสุกาญจนทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสโดยเปิดเผยว่าเป็นการรายงานบรรยากาศในที่ประชุมตามปกติซึ่งภาพรวมก็เป็นไปด้วยดีเป็นเพียงการเจรจาในระดับปูพื้นฐานยังไม่มีประเด็นใดเป็นพิเศษซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับทราบข้อมูลพร้อมส่งกำลังใจให้ทีมทำงานทุกคนส่วนกระแสสังคมที่จับตาและให้กำลังใจทีมไทยนั้นอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายก็ยืนยันว่าทีมงานทุกคนสู้เต็มที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบ้านเมืองแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกได้เนื่องจากกระบวนการเพิ่งเริ่มต้นและต้องใช้เวลาในการดำเนินการอีกประมาณ 11-12 เดือนพร้อมย้ำชัดเจนว่าการพูดคุยในกรอบนี้ครอบคลุมเฉพาะมิติทางทะเลเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางบก
4: ท่านไม่ได้ลงในรายละเอียดตรงนี้นะฮะท่านไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตดีกว่านะฮะในรายละเอียดอย่าเพิ่งเลยนะฮะ
5: เอาไว้พูดคุยหรือมีการนัดหารือกับนายกรัฐมนตรีอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่าน
4: อ๋อคงยังไม่มีตอนนี้แหละครับครับเพราะว่าวันอย่างที่บอกนะฮะการประชุมเพิ่งจะเริ่มต้นจริงๆนะครับมันเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานฮะเรากำลังพูดถึงปีนึงนะฮะ11เดือน12เดือนขึ้นไปเพราะฉะนั้นคงเร็วเกินไปนิดนึงนะฮะที่จะให้ข้อมูลอะไรตอนนี้นะครับ
5: แต่ภาพรวมจากการที่มีการพูดคุยคือมันไปในทิศทางที่ดี
4: ไปในทิศทางใช่ไหมครับไปในทิศทางที่ดีฮะแน่นอนครับแน่นอนฮะบรรยากาศเป็นอย่างดีนะฮะเป็นด้วยดี
6: นอกจากที่เราไปคุยเรื่องทางทะเลแล้วทางบกเองเราจะมีการเดินหน้า
4: โอ้อันนี้ผมพูดได้เลยนะฮะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางบกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องทะเลล้วนๆนะครับ
6: หมายถึงว่าหลังจากนี้ค่ะเรื่องทางบกทางทะเลคุยไปแล้วทางบกเราจะดำเนินการยังไงต่อ
4: ยังฮะยัง
2: ด้านกองทัพอากาศก็ถอดบทเรียนจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเดินหน้ายกระดับระบบควบคุมและสั่งการร่วมหรือว่า JCC ขณะที่กองทัพบกระบุถึงสถานการณ์บริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสง่ำจังหวัดศรีสะเกษที่มีทหารกัมพูชาไปขุดคูเลตนะครับล่าสุดกัมพูชายอมปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วครับพลอากาศโทจักรกฤษธรรมวิชัยโฆษกกองทัพอากาศเปิดเผยว่าขณะนี้กองทัพไทยอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับสู่หน่วยบัญชาการขีดความสามารถร่วมหรือว่า JCC ซึ่งปัจจุบันกองทัพอากาศมีระบบบัญชาการและควบคุม ACCS ซึ่งมีการยกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทั้ง3เหล่าทัพทางบกทางเรือและทางอากาศสามารถประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเห็นภาพการรบในมิติเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพศูนย์การจัดหาเครื่องบินขับไล่กริปเพนระยะที่1ซึ่งจะเริ่มทยอยส่งมอบในปี2572นั้นกองทัพอากาศได้รับมอบทรัพย์สินทางปัญญาของระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญโดยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ไทยสามารถพัฒนาระบบ Data Link เพื่อเชื่อมต่อยุทโธปกรณ์ของทั้ง3เหล่าทัพได้เองภายในประเทศ
7: ที่ในสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยระบบ CCS มีบทบาทสำคัญยิ่งครับในขั้นในขั้นตอนของการวางแผนการปฏิบัติและการประเมินผลการปฏิบัตินะครับกองทัพอากาศก็จะยกระดับขีดความสามารถของ ACCS ไว้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก็ในการดำเนินการตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ย ACCS จะถูกยกระดับเป็นระบบจัดการและควบคุมร่วมกันของทุกเหล่าทัพเพื่อทำให้ผู้คำชาในทุกระดับชั้นเนี่ยได้เห็นและเข้าใจภาพสถานการณ์การลบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องร่วมกันในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นมิติทางบกทางเรือหรือทางอากาศโดยที่การดำเนินการเนี่ยก็ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องตลอดมาปีที่ผ่านมาก็อย่างที่ท่านโฆษกของกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงนะครับมีการประชุมเพื่อจะทำให้ขีดความสามารถตรงนี้มันพัฒนายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปนอกจากนี้ก็เรื่องของ tactical data link หรือระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติการทหารเป็นอย่างยิ่งนะครับการเชื่อมโยงทุกแอสเซททุกทรัพยากรที่เรามีเข้าด้วยกันเป็นระบบเนี่ยมันทำให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์การลบมันทำให้การปฏิบัติการทั้งหมดเป็นอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกันในทุกมิติตรงนี้ถือเป็นปัจจัยทวีกำลังที่จะทำให้การปฏิบัติการทหารในอนาคตของกองทัพไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2: นอกจากนี้กองทัพอากาศยังเตรียมยกระดับขีดความสามารถของเครื่องบินตรวจการ SAR 340 AEW ให้สามารถสั่งการหน่วยบินในอากาศได้โดยตรงพร้อมเร่งวิจัยและพัฒนาการมิกาเซ่โดรนเพื่อสร้างความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคต
7: อันนี้คือผลการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในปีที่ผ่านมานะครับไฮไลท์ก็คงไม่พ้นในเรื่องของการปฏิบัติการทางอากาศในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาและส่วนหนึ่งคือการพยายามยกระดับในเรื่องของเทคโนโลยีป้องกันประเทศของเราเองนะครับก็คงทราบว่าปีนี้กองทัพอากาศให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างยิ่งโดยเฉพาะยิ่งการวิจัยและพัฒนาสร้างโดรนที่เป็นการมีกระแสโดรนนะครับเพื่อทำให้เราสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคตเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมของความขัดแย้งในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องพบว่าจริงๆแล้วสงครามผสมมาตรหรือ asymmetric warfare เนี่ยก็เป็นผลกระทบที่ส่งผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการเตรียมกำลังของเราอย่างยิ่งการที่เราสามารถจะสร้างคามิกาเซ่โดรนที่มาใช้งานได้เองเนี่ยก็ส่งผลให้เราเนี่ยมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจมากยิ่งขึ้น
2: ขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกได้กล่าวถึงที่ทหารกัมพูชาขุดคูเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกล้ำพื้นที่อธิปไตยของไทยนะครับโดยบอกว่าล่าสุดชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วซึ่งสามารถเจรจากันได้และแก้ปัญหาได้ด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้ยังขอให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลให้ฟังข่าวสารจากทางราชการเนื่องจากข่าวสารในโซเชียลมีเดียมีที่มาที่หลากหลายอาจทำให้เกิดความวิตกกังวลและยืนยันว่าหน่วยงานในพื้นที่ทั้งเจ้าหน้าที่ปกครองและทหารมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลาครับ
7: ล่าสุดเนี่ยบริเวณพื้นที่เนิน450ใช่ไหมครับตรงที่ช่องชะงันก็ถือว่าชุดประสานงานในพื้นที่เนี่ยก็ถือว่าได้พูดคุยกันนะแล้วก็ทางฝ่ายกัมพูชาเองเขาก็ยอมที่จะปรับคืนสภาพแล้วนะครับเพราะว่าส่วนที่ดำเนินการมันเป็นคล้ายๆมาทำเครื่องกีดขวางนะตอนนี้มันอยู่ในพื้นที่ฝ่ายไทยก็ถือว่าสามารถเจรจาได้ปัจจุบันก็เรียบร้อยครับ
8: ตอนนี้ชาวบ้านสามารถหวังใจได้ไหมครับว่าของงานนี้ว่าชาวบ้านก็ตื่นตระหนกพอสมควรท่านจะทำความสะอาดมอเตอร์แล้ว
7: จริงๆต้อง จริงๆอยากให้ฟังข่าวสารจากทางราชการมากกว่าบางครั้งอาจจะเนื่องจากที่มาของข่าวสารจะเยอะโดยเฉพาะในทางโซเชียลนะครับก็เลยอาจจะทำให้มีความกังวลบ้างแต่ว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยนะเราอาจจะเห็นความกังวลผ่านมาทางโซเชียลเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยในระบบออนกราวเนี่ยทั้งฝ่ายปกครองทั้งฝ่ายทหารเขาจะเขามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ทุกวันอยู่แล้วไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้น
0: มาติดตามการดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างนะคะกรณีผู้บริโภคซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งค่ะแต่ว่าหลังจากรับรถมาใช้งานได้เพียง2วันล้อแม็กด้านหน้าเนี่ยนะคะเกิดแตกขณะขับขี่ก็ส่งผลให้ลมยางรั่วแล้วก็ได้รับความเสียหายค่ะจึงยื่นเรื่องต่อสคบนะคะจากนั้นสคบก็นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาแล้วก็เรียกบริษัทรถยนต์เข้ามาหารือท้ายที่สุดก็สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยผลสำเร็จกรณีผู้บริโภคซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งแต่ว่าหลังจากรับรถมาใช้งานได้เพียง2วันล้อแม็กอยู่ที่ด้านซ้ายเนี่ยนะคะเกิดแตกขณะขับขี่ส่งผลให้ลมยางรั่วแล้วก็ได้รับความเสียหายจึงยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อสคบเพื่อขอความเป็นธรรมโดยสคบก็นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคชุดที่3เพื่อเจรจาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันผลการไกล่เกลี่ยสุดท้ายบริษัทตกลงเปลี่ยนล้อแม็กยางแล้วก็ชุดคาลิเปอร์เบรกนะคะพร้อมตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยที่ผู้ร้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งก็นำไปสู่การยุติข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีนางสาวสุภมาศกล่าวว่าการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจจากคุณดีจตุรงค์ครับ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBTเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

0: เศรษฐกิจวันนี้อัปเดตการเจรจาการค้ากับสหรัฐนะครับที่เรามาถึงจุดสำคัญแล้วเมื่อย้อนไปเมื่อคืนวันที่15กันยายนที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ของไทยได้หารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อสรุปรายละเอียดขั้นสุดท้ายนะครับถึงการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ซึ่งการเจรจาสมบูรณ์เกือบทั้งหมดแล้วขั้นตอนหลังจากนี้คือการต่อสายตรงระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อปิดดีลอย่างเป็นทางการครับART นั้นสหรัฐมีเป้าหมายเพื่อลดการขาดดุลการค้านะครับซึ่งกรณีของไทยนั้นเกินดุลเขาไปมากกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากการต้องนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเพิ่มเติมแล้วไทยยังต้องเร่งแก้ไขอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเช่นกฎระเบียบมาตรฐานการอนุญาตนำเข้าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญารวมไปถึงการแก้ปัญหาการที่ไทยเป็นทางผ่านของสินค้าต่างชาติที่เข้าสู่สหรัฐวันนี้นายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะครับว่าการต่อสายพูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐจะนำกรณีจอยสเตทเมนต์ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ผู้นำสหรัฐเคยรับปากเอาไว้มาเจรจาปิดท้ายด้วยครับเพื่อหวังจะลดภาษีลงให้ได้มากที่สุดครับ
1: ผู้แทนการค้าทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะให้มีการต่อสายในประเด็นสุดท้ายอย่างถ้าผมจะพูดกับทางได้มีโอกาสพูดกับทางท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็จะขอท่านในเรื่องที่ตอนที่ท่านบอกว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามจอยสเตทเมนต์ของความขัดแย้งที่เรามีกับกัมพูชานะครับที่ว่าเราต้องไปกวาดเก็บกวาดทุกระเบิดเราไปถอนทหารเราต้องดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับซึ่งเราทำตามหมดเลยทุกอย่างท่านก็บอกว่าที่จำได้ไหมท่านบอกว่าท่านจะพิจารณาอัตราให้เป็นพิเศษก็จะเรียนถามท่านว่าประเทศไทยเราจะได้ตรงนี้หรือเปล่า
0: คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าเตรียมหารือกับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในวันพรุ่งนี้กรณีทีมไทยแลนด์และสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐได้สรุปรายละเอียดสุดท้ายของความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART พร้อมยอมรับว่าทิศทางการเจรจาเป็นไปด้วยดีนะครับก่อนหน้านี้คุณสุภจีระบุถึงกำหนดการที่นายกรัฐมนตรีจะหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่าอยู่ระหว่างที่สหรัฐจะพิจารณาเลือกวันนัดหมายเพื่อพูดคุยทางโทรศัพท์ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐและคาดว่าจะได้พบกับผู้นำสหรัฐอีกครั้งครับกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสสว.แถลงผลสำเร็จโครงการ Boost Up SME สู่ตลาด FTA นะครับช่วยยกระดับผู้ประกอบการไทยผ่านการอบรมและจับคู่ธุรกิจสร้างมูลค่าการซื้อขายมากกว่า571ล้านบาทครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงผลสำเร็จโครงการ Boost Up SME สู่ตลาด FTA ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ช่วยให้ SME ไทยใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA เพิ่มโอกาสทางการค้าขณะที่กรมการค้าต่างประเทศได้ออกแบบการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทั้งองค์ความรู้และโอกาสศึกษาดูงานในตลาดจริงนับตั้งแต่เริ่มโครงการมีผู้ประกอบการเข้าร่วม450รายนะครับก่อนคัดเลือกเหลือ150รายและ64รายในรอบสุดท้ายเพื่อร่วมกิจกรรม Business Matching เกิดการเจรจาธุรกิจรวม177คู่มูลค่าการซื้อขาย571ล้านบาทกรมการค้าต่างประเทศมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้ SME ใช้ประโยชน์จาก FTA ไทยที่มี14ฉบับครอบคลุม18ประเทศทั่วโลกและเตรียมพร้อมขยายสู่ตลาดใหม่นะครับเช่นอินเดียนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์โอกาสนี้คุณสุภจีได้มอบ3แนวทางสำคัญแก่ผู้ประกอบการนะครับก็คือการเปิดมุมมองตลาดให้กว้างขึ้นพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ประเทศใหม่ๆขอให้ใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและต้องต่อยอดในตลาดนั้นอย่างต่อเนื่องครับ
2: กระทรวงพาณิชย์เองก็จะพยายามที่จะทำ การค้าเสรี FTA ให้เปิดกว้างขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างปีนี้เราก็มีแผนการที่จะทำมากขึ้นไปอีกดังนั้นเนี่ยโลกจะกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านเนี่ยอย่าได้หยุดนิ่งพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะสูตรที่เราเคยทำแล้วสำเร็จในอดีตมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆ
0: สามหน่วยงานเดินหน้าโครงการ BOI to IPO นะครับผลักดันให้ผู้ประกอบการ10กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านการทำ IPO ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ BOI to IPOระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยเฉพาะ10กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายสามารถระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างงานทักษะสูงดึงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานรวมถึงเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการผ่านกลไกตลาดทุนนะครับBOI จะให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเช่นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม3ปีหรือลดหย่อน 50% เพิ่มเติม5ปีสำหรับบริษัทในกลุ่ม New Economy ที่ได้รับการรับรองจากตลท.ส่วนบริษัททั่วไปจะได้รับการยกเว้นเพิ่มเติม2ปีหรือลดหย่อน 50% เพิ่มเติม3ปีขึ้นกับประเภทกิจการขณะที่ตลท.และกลต.เตรียมปรับปรุงกระบวนการ IPO ให้กระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างระยะเวลาการดำเนินธุรกิจหรือว่า track record จากเดิมไม่น้อยกว่า2ปีให้เหลือ1ปีและลดมูลค่าราคาตลาดหรือ market cap สำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดเซตจากเดิม 5,000 ล้านบาทเหลือ 3,000 ล้านบาทและตลาด MAI ครับจากเดิม 1,500 ล้านบาทให้เหลือ 1,000 ล้านบาทครับ
3: วันนี้เราเริ่มเห็นตัวเลขของการหว่านเมล็ดพันธุ์ New Economy ผ่าน BOI เดี๋ยวท่านจะค่อยๆเห็นแรงงานไทยที่ได้งานที่ดีขึ้นวันนี้เริ่มเห็นตัวอย่างบริษัทที่ทำ Optical Transceiver บริษัทที่ทำอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่บริษัทที่ทำอาหารสัตว์สมัยใหม่เป็น Pet Food Top 5ก็อยู่ที่เมืองไทยต้องเอาบริษัทเหล่านี้มา listed ในตลาดให้ได้หรือ PCB ต้องมา listed ในตลาดให้ได้อันนี้ก็คือโจทย์ใหญ่ของวัดผลของ KPI ของ3หน่วยงานที่จะสามารถเปลี่ยนผ่านได้นี่แหละครับคือการ transform ประเทศไทย
0: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการอีตะเบกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 ถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90 นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างสมพระเกียรติระหว่างเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำภารกิจสำคัญช่วงปลายปีที่กระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบคือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่กำหนดไว้กลางเดือนธันวาคม2569กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมการจัดงานให้สมพระเกียรติและเตรียมการต่อเนื่องในการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยกำชับให้มีการวางแผนการดำเนินการอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพพร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภออย่างสมพระเกียรติ
1: วุฒิสภาจัดงานนิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเนื่องในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์โดยพิธีเริ่มด้วยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมงานลุกขึ้นยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นเวลา1นาทีก่อนรับชมวิดิทัศน์เกี่ยวกับพระประวัติโครงการพระราชดำริขออภัยครับโครงการพระดำริและพระกรณียกิจพร้อมร่วมกันขับร้องบทเพลงเจ้าหญิงของคนไทยซึ่งขับร้องโดยน้ำฟ้าอรัญญาร่วมกับชมรมศิลปินอิสระจากนั้นนายมงคลได้กล่าวถึงพระกรณียกิจทั้งในมิติด้านกระบวนการยุติธรรมทรงนำความรู้ด้านกฎหมายมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงผ่านโครงการกำลังใจและมิติด้านบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งพระกรณียกิจทั้งหมดสะท้อนถึงพระเกียรติคุณพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยการจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความเมตตาความถูกต้องและการให้โอกาสโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนด้วยความจงรักภักดี
0: มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติเดินหน้าผลิตสื่อเผยแพร่เรื่องราวประวัติศาสตร์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์โดยการจัดทำสารคดี3ตอนเพื่อสื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านสื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่อสังคมออนไลน์ค่ะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติครั้งที่3ทับ2569โดยมีนายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์วาระสำคัญมีการหารือการจัดทำวารสารทิศไทยและความร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่เนื้อหาสาระจากวารสารทิศไทยและเตรียมจัดทำสารคดี3ตอนประกอบด้วยเล่าไม่ได้เล่านำเสนอเรื่องพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์เน้นเหตุการณ์ที่ทรงยุติความขัดแย้งระหว่างคนไทยคนจีนและคนแขกเรื่องที่2สร้างคนสร้างอนาคตสร้างชาตินำเสนอแนวคิดของโครงการเยาวชนยั่งยืนและเรื่องที่3ป่ารักน้ำน้ำคือชีวิตสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อเนื่องจากแนวพระราชดำริด้านการสร้างป่าและแหล่งน้ำ
2: สื่อต่างๆนะครับตามที่ได้นำเรียนมาแล้วและผมก็คิดว่าการดำเนินงานของทางกรมประชาสัมพันธ์นี้ก็จะทำให้ผู้คนที่ได้รับฟังรับชมมีความเข้าใจในเรื่องของ ทางประวัติศาสตร์เรื่องของความเป็นอยู่ในช่วงที่ผ่านมาตลอดจนถึงการพัฒนามาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับได้อย่างดีก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดความรักเกิดความหงแหนในบ้านเมืองของเราแล้วก็ช่วยกันดำรงรักษากันไว้ต่อไป
0: ด้านนายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รายงานว่าที่ผ่านมากรมประชาสัมพันธ์ได้นำเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์จากวารสารทิศไทยมาผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์วิทยุและสื่อสังคมออนไลน์ด้วยทาง NBT2HD ผลิตรายการทิศไทยจำนวน2ตอนขณะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำประเด็นที่น่าสนใจจากวารสารมานำเสนอในรายการชื่นชมนิยมไทยจำนวน7เรื่องส่วนสื่อสังคมออนไลน์มีการนำเนื้อหาจากวารสารมาผลิตเป็นคลิป TikTok จำนวน5คลิปเผยแพร่ผ่านช่องไทยสตอรี่รวมทั้งผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับอารยธรรมลุ่มแม่น้ำมูลเผยแพร่ผ่านช่องมีเรื่องมาเล่าและเพจ Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อขยายการรับรู้สู่ประชาชนผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
3: เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์จากวารสารทิศทางไทยนะครับมาออกแบบเป็นผลิตเป็นคอนเทนต์นะครับเผยแพร่ทางแพลตฟอร์มต่างๆได้แก่ช่อง NBT2SD นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียครับ
0: ทั้งนี้ก่อนการประชุมคุณหญิงทิพวดีเมฆสวรรค์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์บริษัทบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนมอบเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารและรายการทิศไทยจำนวน 500,000 บาทให้แก่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรี
1: วันนี้มวลอากาศเย็นมาถึงแล้วนะครับแต่ยังไม่ทำให้ไทยหนาวแค่จะทำให้แนวฝนเปลี่ยนพรุ่งนี้คาดการฝนหนักที่สุดจะเป็นพื้นที่ภาคใต้ครับส่วนภาคอื่นๆก็ยังคงมีฝนหนักครอบคลุมติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับ

วันนี้หลายคนนะคะน่าจะได้ยินคำว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมากันแล้วแต่ถ้าถามว่าแบบนี้ประเทศไทยกำลังจะหนาวแล้วหรือยังคำตอบคือยังค่ะมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาในช่วงนี้นะคะยังไม่ได้ทำให้อุณหภูมิของบ้านเราลดลงจนเป็นอากาศแบบฤดูหนาวโดยข้อมูลคาดการณ์7วันของกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือช่วงนี้ยังมีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 22-27 องศาเซลเซียสและยังมีความชื้นสูงจากฝนที่เกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะแต่สิ่งที่มวลอากาศเย็นระลอกนี้ทำชัดเจนนะคะมาเปลี่ยนตำแหน่งของร่องมรสุมค่ะที่เห็นอยู่ในจอนี้นะคะจะเห็นว่าวันนี้ยังคงพัดผ่านอยู่ในโซนของพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือลมหนาวตัวนี้นะคะจะดันร่องนี้ลงมาค่ะมาพัดผ่านอยู่ตอนกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะคะจะมีการขยับนะคะสำหรับตัวร่องส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนี่จึงเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาถึงยังไม่หนาวแต่ทำให้บ้านเรานะคะต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนค่ะจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะพิกัดฝนหนักนะคะจะเปลี่ยนแปลงนะคะหลังจากวันที่17กันยายนนะคะจะเริ่มมีฝนกระทบนะคะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสร็จแล้ววันที่18นะคะพื้นที่ฝนหนักนะคะก็จะขยับลงมานะคะอยู่ในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและพื้นที่ของภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ค่ะพรุ่งนี้18กันยายนจุดที่ต้องจับตาฝนตกหนักอยู่ที่ภาคใต้ระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานี19กันยายนฝนหนักมากจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดราชบุรีระยองจันทบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี20กันยายนพื้นที่ฝนตกหนักมากขยับมาที่ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาฝนตกหนักและฝนตก

0: จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลมีฝนหนักมากที่เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นสำหรับพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาทะเลตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังมีฝนหนักมากที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: ตอนนี้จึงยังไม่ต้องรีบหยิบเสื้อกันหนาวมานะคะสิ่งที่ต้องหยิบก่อนยังเป็นร่มค่ะเพราะว่ามวลอากาศเย็นรอบนี้ไม่ได้พาความหนาวมาเป็นพระเอกแต่กำลังเข้ามาเปลี่ยนตำแหน่งของฝนเรือนสภาพอากาศยกให้ออยจันทิมาเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะให้รู้ทันสภาพอากาศสู้ภัยโลกเดือดได้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่กระแสข่าวลือเกี่ยวกับสุขภาพของผู้นำจีนนะคะโดยลือกันว่าเขามีอาการวูบหมดสติระหว่างร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มบริกส์ที่อินเดียค่ะข่าวลือดังกล่าวแพร่สะพัดในโซเชียลมีเดียนะคะโดยระบุว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนวัย71ปีเกิดอาการวูบหมดสติและมีภาวะหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันรุนแรงระหว่างที่เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่หรือบริกส์ที่อินเดียทำให้เขาไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำระหว่างการประชุมได้และต้องเดินทางกลับกรุงปักกิ่งเป็นการด่วนเพื่อเข้ารับการรักษาตัวข่าวลือยังระบุว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีผู้นำอินเดียเป็นผู้สังเกตเห็นอาการผิดปกติและขณะเกิดอาการก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปประคองนายสีกลับไปพักผ่อนที่โรงแรมทำให้นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนต้องมาทำหน้าที่ประชุมแทนอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแถลงยืนยันจากรัฐบาลจีนหรืออินเดียเกี่ยวกับสุขภาพของนายสีแต่ข้อมูลของทางการจีนได้ระบุว่าเขาได้เดินทางกลับจีนตามกำหนดการปกติเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมา
1: ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดภายใต้การนำของนายเควินวอชประธานคนใหม่ได้ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% จาก 3.5 ถึง 3.75% เป็น 3.75 ถึง 4% ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีโดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมปัญหาเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงมาอย่างต่อเนื่องนายวอชย้ำครับว่าเรื่องนี้เป็นภารกิจหลักของเฟดในการจัดการกับเงินเฟ้อที่สูงเกินไปและยืดเยื้อมานานนับเป็นการตัดสินใจดำเนินการอย่างสวนทางกับความต้องการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เรียกร้องเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยมาโดยตลอดเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจการดำเนินการดังกล่าวจึงถือเป็นการแสดงให้เห็นว่าการทำงานของวอชไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของทรัมป์นอกจากนี้เฟดยังส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย1ครั้งภายในปีนี้ด้วยเพื่อทำให้เงินเฟ้อกลับมาสู่อัตรา 2% ครับ
0: สถานการณ์ราคาน้ำมันแพงในฝรั่งเศสทำให้เกิดการปล้นสะดมปั๊มน้ำมันต่างๆอย่างน้อย4แห่งในเมืองดูแอร์จังหวัดนอร์ทางเหนือของประเทศเป็นเหตุให้ปั๊มน้ำมันเหล่านั้นรวมทั้งแห่งอื่นๆที่หวั่นวิตกพากันปิดให้บริการยิ่งเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีกทั้งนี้ราคาน้ำมันในฝรั่งเศสปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

0: งครามอิหร่านที่ทำให้เกิดการปิดการเส้นทางเดินเรือขนส่งน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุสโดยราคาน้ำมันในฝรั่งเศสเวลานี้ทุบสถิติหลายตัวอาทิเบนซินพรีเมียมลิตรละ81บาทดีเซลลิตรละ84บาทแต่บางพื้นที่เช่นในเมืองใหญ่รวมทั้งในกรุงปารีสดีเซลขายกันลิตรละกว่า90บาท
1: ชาวอิหร่านจัดการชุมนุมใหญ่หลายเมืองรวมทั้งในกรุงเตหะรานเนื่องในโอกาสครบรอบ200วันแห่งการเสียชีวิตของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านคนก่อนจากการโจมตีร่วมกันของสหรัฐกับอิสราเอลเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์การชุมนุมใหญ่ครั้งนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากภาครัฐและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านเนื่องจากมองว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชาติอย่างไรก็ตามหลังการเสียชีวิตของผู้นำสูงสุดคนก่อนมุชตาบาคาเมเนอีซึ่งเป็นลูกชายได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดแทนแต่ยังคงไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนท่ามกลางข่าวลือที่ว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียโฉมจากการถูกโจมตีในครั้งนั้น
0: มาถึงช่วงทำไมนะคะวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณนวัสกรจะพาไปพูดคุยกับคุณนฤทธิ์บุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เรื่องสินค้าเกษตรส่งตรงปลดล็อกพ่อค้าคนกลางค่ะตอนนี้ทั้ง3ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: ได้โอกาสอีกแล้วค่ะ
2: ครับ
0: อาจารย์ท่านรองอธิบดีคุณวัสกรคะ
3: คือท่านรองบางทีผมก็สงสัยนะเวลาเชิญแขกรายการทำไมเนี่ย ทำไมมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ประกาศตลอดเวลา เพราะคุณแอนเนี่ยเป็นชาวสวนด้วยถูกไหมครับปลูกอะไรบ้างนะครับ
0: ทุเรียนมังคุดเงาะค่ะมีทุกอย่าง
3: อย่างนั้นวันนี้ต้องดูรายการเลยน
0: ะ
3: เพราะเดี๋ยวท่านรองจะบอกว่าจะช่วยเกษตรกรได้อย่างไรกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยตอนนี้มีแนวทางในการทำให้เกษตรกรขายตรงถึงผู้บริโภคได้ราคาดีกำไรเยอะขึ้น
0: ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางด้วยนะคะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะ
1: ช่วงนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: อุดรพร้อมจ้า
2: พร้อมจ้า
3: พร้อมค่ะ
4: พร้อมครับ
5: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
6: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1 พฤศจิกายน 2569ถึง14 มีนาคม 2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรศรสนะครับผู้ชมสามารถติดตามช่วงทำไมได้นะครับทางแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ท่านอาจารย์เกษมสรรวีระกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณนวัชกร
0: ผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าเรื่องของสินค้าทางการเกษตรนะครับโดยเฉพาะพี่น้องคนไทยนะครับอาจจะเจอกับปัญหาที่แม้เราจะมีสินค้าเกษตรที่เยอะแยะมากมายมีสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพแต่ปัญหาคือเรื่องของสินค้าล้นตลาดนั่นเองนะครับหรือว่าเรื่องของราคาที่ตกไปยังผู้บริโภคที่อาจจะได้ราคาหน้าสวนเนี่ยถูกแต่ไปถึงมือผู้บริโภคกลับมีราคาที่สูงขึ้นนั่นเองปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับทางด้านของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับได้มีการเดินหน้าครับในการนำเอาศูนย์กระจายสินค้าซึ่งมีอยู่กว่า125แห่งทั่วประเทศนะครับนำเอาสินค้าจากผู้ผลิตส่งตรงไปยังผู้บริโภคสำหรับรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้จะได้พูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คุณนฤทธิ์

0: ชัยนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
2: ขอบพระคุณท่านรองนะครับ
3: ครับ
2: ที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
3: ครับ
2: ท่านรองครับที่เราเกริ่นไปเกษตรกรปลูกอะไรก็แล้วแต่จะผลไม้จะข้าวจะอะไรก็แต่เนี่ยถึงเวลามันออกมาพร้อมๆกัน
3: ครับ
2: ราคาก็ตกนี่เดือดร้อนมากเพราะลงของออกมาขายไม่ได้ราคาตอนนี้กรมส่วนสรรพากรมีวิธีจะขายตรงจากเกษตรกรไปถึงผู้บริโภคและได้ราคาดีจะทำยังไงครับ
3: ครับครับวันนี้เองนะครับทางกระทรวงเกษตรเองโดยท่านรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยท่านปิยรัตน์แล้วก็ท่านอธิบดีนะครับก็ได้มีนโยบายนะครับที่จะใช้สหกรณ์นะครับเป็นกลไกหรือเป็นศูนย์กระจายสินค้านะครับด้านการเกษตรนะครับเป็นศูนย์กระจายซึ่งณวันนี้เราได้ตั้งศูนย์กระจายสินค้าอย่างน้อยจังหวัดละ1แห่งนะครับตอนนี้มีอยู่125แห่งนะครับบางจังหวัดก็มีศักยภาพในการรวบรวมผลผลิตก็เกินนะครับ
2: เป็นศูนย์กระจายสินค้า
3: ศูนย์กระจายสินค้า
2: ครับศูนย์ที่ว่านี่ทำหน้าที่อะไรบ้างครับท่าน
3: ศูนย์ที่ว่านี้นะครับก็เดี๋ยวผมขออย่างนี้ก่อนนะครับว่าทำไมเราต้องทำศูนย์กระจายสินค้าเกษตรนะครับที่อาจารย์เกษมสันได้พูดถึงเมื่อกี้นะครับก็สินค้าเกษตรนะครับอย่างที่เราได้เห็นนะครับบางทีก็
2: ล้น
3: บางทีก็ราคาตกต่ำนะครับก็จะใช้ศูนย์สินค้าตรงนี้นะครับในต้นทางนะครับในการรวบรวมผลผลิตนะครับแล้วก็กระจายไปปลายทางให้เร็วที่สุดนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็นโยบายท่านอธิบดีเห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยที่มีสินค้าที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นเราไปภาคเหนือเนี่ยม
2: ี
3: ลำไยมีลิ้นจี่นะครับมีอะโวคาโดมีสินค้าที่แตกต่างกับ
2: ภาคอื่น
3: ภาคตะวันออกก็เมื่อกี้พูดถึงมังคุดทุเรียนนะครับซึ่งภาคตะวันออกก็ฤดูกาลช่วงเมษาพฤษภานะครับลงไปทางใต้ก็มีผลไม้แต่ว่าอาจจะเหลื่อมฤดูกับทางภาคออกด้วยสภาพอากาศนะครับพอภาคอีสานเรามีข้าวที่อร่อยนะครับเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลินะครับภาคใต้ปลูกไม่ได้เราผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับภาคกลางก็มีผลไม้มะม่วงนะครับเพราะนั้นสินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ตรงจากเกษตรกรเนี่ยไปสู่ผู้บริโภคที่ต่างภูมิภาคนะครับ เพราะนั้นศูนย์ CDC ศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยต้องทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตที่ว่าแล้วก็สร้างธุรกิจให้กับตัวของสหกรณ์ด้วยรวบรวมจากสมาชิกสหกรณ์เองหรือเกษตรกรที่ผลิตโดยตรงเองเขาก็จะไม่ต้องผ่านข้อค้าคนกลางนะครับได้รายได้ตรงนี้นะครับในขณะเดียวก็ทำเป็นปลายทางให้กับที่อื่นด้วยส่งกลับมาจากมากระจายเป็นตัวกระจายสินค้าจากจังหวัดอื่นหมายถึงผมยกตัวอย่างที่เราเดินอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับข้าวที่อร่อยจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นข้าวหอมมะลิภูเก็ตม
2: ี
3: ข้าวอยู่40ไร่อาจารย์ตอนนี้ทั้งจังหวัด
2: ไม่พอแน่ๆ
3: ใช่ครับแต่เรามีนักท่องเที่ยวปีละ14ล้านคน
2: อยากได้ข้าวหอมมะลิดีๆจากอีสานส่งไป
3: ครับสหกรณ์ทางร้อยเอ็ดเนี่ยก็ลากข้าวไปให้ภูเก็ต
2: ครับ
3: ในขณะเดียวกันก็เอาสินค้าประมงแปรรูปมาจากภูเก็ต
2: ครับ
3: แล้วก็แวะเก็บผลไม้ที่สุราษฎร์ธานีก็ส่งไปทางอีสานนะครับก็ตัวของภูเก็ตตัวของร้อยเอ็ดเนี่ยทำหน้าที่ทั้งรวบรวมสินค้าขายแล้วก็รับผลไม้กระจายด้วยนะครับ
2: เพราะนั้นศูนย์กระจายสินค้า CDC ของกรมสรรพากรเนี่ยเป็นทั้งคนขายเป็นทั้งคนซื้อเป็นทั้งศูนย์รับ
3: ถูกต้องครับ
2: ส่งศูนย์รับ
3: ครับ
2: เพราะนั้นคนร้อยเอ็ดก็จะได้กินอาหารทะเลได้กินผลไม้จากภาคอื่นคนภูเก็ตก็ได้กินข้าวจากร้อยเอ็ดประมาณนี
0: ้ครับท่านรองครับเรื่องของการกระจายสินค้าซึ่งท่านรองบอกว่าเนี่ยเป็นการนำเอาสินค้าจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าการกระจายสินค้าเราเนี่ยจะต้องไปที่จุดไหนที่ไหนมีการต้องการสินค้าอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยครับวิธีการกระจาย
3: สากลเป็นคนทำหน้าที่นะครับที่จะมีข้อมูลด้วยกันว่าสินค้าเนี่ยออกช่วงฤดูกาลไหนมีผลผลิตเท่าไหร่แล้วก็ที่ไหนต้องการที่จะรับสินค้าบ้างนะครับก็เมื่อเดือนที่แล้ว

0: เราได้นำศูนย์ CDC 125แห่งเนี่ยมาพบเจอกันนะครับแล้วก็จับคู่ธุรกิจกันว่าจะส่งไปที่ไหนนะครับวันนั้นจับคู่กันวันเดียวนะครับรวมถึงการเสริมความรู้ให้กับตัวของ CDC ด้วยโดยการเอาอาจารย์ที่มีความรู้มาเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการตลาดนะครับวันนั้นจับคู่กันก็สินค้าประมาณ300ล้านนะครับได้
1: เฉพาะวันเดียวนะคร
0: ับ ใช่ๆครับวันเดียวครับเพราะว่าขนาดข้าวเนี่ยก็มูลค่าสูงแล้วครับอาจารย์แล้วตอนนี้ผลไม้เนี่ยจากใต้เนี่ยเมื่อวานข้อมูลจากสกรพรมคีรีก็รวบรวมขึ้นไปทางอีสานบ้างนะครับแลกเปลี่ยนผมเพิ่งไปเชียงใหม่มาก็เชียงใหม่รับมังคุดไปจากชุมพรนะครับ
1: มังคุดชุมพรก็อร่อย
2: นั่นแสดงว่าแต่ละที่ก็จะมีฐานข้อมูลทั้ง125แห่งว่าที่ไหนมีของดีของเด่นและต้องการสินค้าอะไรก็จะมาแลกเปลี่ยนจับ
0: คู่กัน
1: แปลว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยที่จังหวัดเช่นท่านผู้ว่าและสกรเองต้องร่วมมือกันเพราะข้อมูลมันจะได้สมบูรณ์เต็มที่ใช่ไหมครับ
0: ครับตรงนี้กำลังจะมีแผนในปี70แล้วก็เร่งดำเนินการที่จะทำเครือข่าย
1: ครับ
0: นะครับก็นโยบายท่านอธิบดีต้องบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำ
1: ครับ
0: นะครับต้นน้ำหมายความว่าทำสินค้าให้มีคุณภาพกรมส่งเสริมสหกรณ์ทำหน่วยงานเดียวไม่ได้นะครับเรามีกรมปศุสัตว์กรมประมงที่ดูแลสินค้าเรามีหน่วยงานที่ดูแลมาตรฐาน GAP ด้านพืชอย่างเช่นกรมวิชาการเกษตรผลิตแล้วก็ทำคุณภาพร่วมกันนะครับแล้วก็ตัวของการแปรรูปเนี่ยเขาเช่นกันนะครับก็ต้องอาศัยหลายหน่วยงานสินค้าที่ล้นตลาดบางตัวก็มาทำเป็นการเพิ่มมูลค่าแปรรูปนะครับคุณต้องใช้อุตสาหกรรมเครือข่ายตอนนี้เราก็มีอยู่แต่ว่าอยากจะทำให้ปริมาณมากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็สหกรณ์ก็เป็นคนกลไกรวบรวมแล้วก็กระจายก็คงต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานนะครับอย่างเช่นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยสำคัญที่สุดทุกจังหวัดเป็นเครือข่ายให้เรานะครับเพราะท่านเป็นพ่อเมืองดูแลหลายหน่วยงานนะครับการกระจายเนี่ยก็ไม่เรามีสหกรณ์อยู่ทั่วประเทศเนี่ย 6,000 กว่าแห่งนะครับ
1: 6,000 สหกรณ์ทั่วประเทศ
0: 6,000 กว่าสหกรณ์ทั้งนอกภาคเกษตรและในภาคเกษตรก็เป็นมีคนสหกรณ์อยู่ประมาณ10ล้านคน
1: 10ล้านกว่าคนกันเนี่ย10ล้านกว่าคน
0: ก็เป็นสินค้าที่จะกระจายให้กับสมาชิกสหกรณ์แต่ว่าเราคาดหวังว่าต้องไปที่อื่นด้วยนะครับซึ่งก็มีดำเนินการอยู่อย่างเช่นโมเดิร์นเทรดนะครับหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผู้บริโภคค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ครับแปลว่าสหกรณ์ CDC เนี่ยศูนย์กระจายสินค้าที่ท่านทำสมมติว่าส่งผลไม้นะครับจากภาคหนึ่งจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งเนี่ยไม่ได้ขายเฉพาะเกษตรกรด้วยกันแต่ขายไปยังสหกรณ์อื่นๆที่ไม่ใช่เกษตรกรด้วยขายไปยังโมเดิร์นเทรดขายไปยังธุรกิจการค้าอื่นด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นตลาดก็จะกว้างมากกว่าสหกรณ์ต่อสหกรณ
0: ์ครับ
2: ครับซึ่งตัวของสินค้าที่ขายเนี่ยถ้าฟังดูแล้วไม่ใช่เฉพาะเจาะจงเฉพาะอาหารสดหรือว่าเป็นสินค้าทางการเกษตรเท่านั้นพวกของดีคืออย่างอื่นที่เป็นพวกเสื้อผ้าหรือเป็นของเดียวนี่ก็นี่ก็ขายด้วยแหละฮะ
0: เป็นสินค้าของดีที่สหกรณ์ผลิตอยู
1: ่
0: หรือเป็นของเด่นของจังหวัดนั้นที่ผ่านสหกรณ์ที่สามารถที่จะรวบรวมได้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์อื่นนะครับก็ที่วัตถุประสงค์ข้อที่2ที่ผมบอกว่าอยากให้สินค้าดีในแต่ละภูมิภาคเนี่ยได้ไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันนะครับ
2: แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสินค้าเวลาเราซื้อของเนี่ยอาจารย์โดยเฉพาะสินค้าสดพวกผลไม้พวกอาหารสดเนี่ยเราอาจจะกลัวว่าเรื่องของระยะทางยิ่งถ้ายิ่งไกลเนี่ยเดี๋ยวมันจะเน่ามันจะเสียหรือเปล่าอันนี้เรามีมาตรการรองรับยังไงไหมครับที่ทำให้อาหารที่ส่งมาจากปลายทางหรือของสดเนี่ยมีความเฟรชมีความสดอยู่ตลอดเวลา
0: ก็เรามีมาตรการนะครับก็ดูแลให้ความรู้ของ125แห่งแล้วนะครับเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะครับเรื่องของการขนส่งนะครับเราตอนนี้ก็ได้พูดคุยไว้กับทางบกส.บริษัทขนส่งนะครับก็เดี๋ยวจะทำ MOU ด้วยแล้วก็ไปรษณีย์ไทยด้วยนะครับที่จะจัดการเรื่องของโลจิสติกในการขนส่งสินค้าตรงนี้นะครับ
1: ก็ใช้บริษัทของไทยทั้งบกส.ทั้งไปรษณีย์ไทยเป็นตัวขนส่ง
0: เป็นตัวขนส่งเป็นเครือข่ายให้กับสหกรณ์ด้วย
1: ให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นผลไม้อาหารทะเลยังต้องสดอยู
0: ่
1: สั่งซื้อสดและคุณภาพใครรับประกัน คุณภาพรับประกันยังไงว่ามันต้องดีจริง
0: คุณภาพก็ต้องสากลรับประกัน
1: ครับ
0: เป็นสินค้าที่รับรองมาตรฐานอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวผลไม้เนี่ยก็ต้องได้มาตรฐาน GAP นะครับจากกระทรวงเกษตรจากพืชก็กรมวิชาการเกษต
1: ร
0: แล้วก็จากประมงก็กรมประมงกรมปศุสัตว์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นสินค้าอาหารนะครับแล้วก็รวบรวมส่งไปก็สากลต้องรับประกันสินค้าไปถึงปลายทางนะครับสากลบางสากลกรมส่งเสริมสากลก็ได้ให้งบประมาณไปอย่างเช่นเรื่องของรถที่เขามีศักยภาพก็เขาขนส่งเองได
1: ้
0: นะครับเพราะเราสนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์การตลาดนะครับเรื่องของรถขนส่งนะครับที่หลายสากลก็พอมีศักยภาพตรงนี้อยู่นะครับนอกจากใช้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยนะครับ
1: คุณนวัชกรฟังแบบนี้ดูเหมือนกรมเนี่ยจะใช้สากลเป็นทำตัวเป็นพ่อค้าคนกลางแทนแล้วก็ส่งไปเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรก็จะตกอยู่กับสากลแล้วก็เกษตรกรมากขึ้นขายได้ราคาดีขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: ขายได้ราคาดีขึ
0: ้
1: น
0: ก็เกษตรกรผลิตเองนะครับเราก็70ก็จะขยับไปดูคุณภาพให้เกษตรกรด้วยนะครับโดยใช้เครือข่ายไปทำแต่ว่าสินค้าที่เกษตรกรผลิตเองเนี่ยก็ขายรวบรวมตรงโดยสากลนะ
1: ครับ
0: เขาก็จะได้ราคานะครับ
2: ครับที่ศูนย์กระจายสินค้า CDC ตอนนี้เอาละเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปยังพื้นที่อื่นๆแต่ทราบว่าไม่ได้ทำหน้าที่เฉพาะการกระจายสินค้าแต่ทำหน้าที่ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยอย่างที่ท่านรองเคยให้สัมภาษณ์อันนี้เป็นยังไงฮะ
0: หมายถึงว่าต้นน้ำก็คือเรื่องของการส่งเสริมผมยกตัวอย่างทางสหกรณ์ที่ผมคีรีนะครับเป็นตัวอย่างที่ปลูกผลไม้นะครับก็สหกรณ์เองดูแลผลผลิตพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่การขายปัจจัยการผลิตนะครับซื้อมาจำนวนเยอะปุ๋ยจำนวนเยอะแล้วที่ผมคิดดีเขาทำเรื่องของปุ๋ยเองเป็นปุ๋ยสหกรณ
1: ์
0: นะครับจำหน่ายไปเอาไปดูแลสมาชิกในราคาที่ยุติธรรมนะครับเพราะว่าซื้อมาจำนวนเยอะแล้วอีกประเด็นหนึ่งคือเขาไปให้ความรู้กับตัวสมาชิกในการผลิตสินค้าเพื่อทำสินค้าให้ได้มาตรฐาน
1: ครับ
0: ครับแล้วบางส่วนก็แนะนำบอกการปลูกพืชที่หลากหลายนะครับอย่างเช่นที่นั่นปลูกสลัด
1: ครับ
0: ร่วมคู่กับทุเรียนเพราะว่าทุเรียนฤดูกาลเดียวสลัดเนี่ยมันมีผลผลิตออกทั้งปี
1: ครับ
0: ก็มีผลผลิตก็ปลูกสตอเพื่อลดความเสี่ยงตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นต้นน้ำ
1: ครับ
0: ก็ประสานหน่วยงานต่างๆหรือประสานพวกเราภาครัฐกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรไปให้ความรู้ไปสอนนะครับแล้วก็ทำสินค้าคุณภาพ
1: อันนั้นเป็นต้นน้ำเนี่ยเป็นภาระดั้งเดิมภารกิจเดิมของสหกรณ์อยู่แล้วถูกไหมครับที่ทำกันอยู่แล้วเป็นประจำ
0: จริงๆแล้วตัวกรมส่งเสริมสหกรณ์ดูคน
1: ครับ
0: เราอาจจะองค์ความรู้เรื่องของพืชประมงสัตว์เราต้องดึงคนอื่นมานะครับก็เดินบางส่วนนะครับแต่ว่าต้องทำคุณภาพให้ได้มากกว่านี
1: ้นั่นเป็นต้นน้ำแล้ว
0: ไอ้ได้ตรวจมาตรฐานตรงนี้นะครับแต่ว่ากระบวนการกลางน้ำเนี่ยถ้ายกตัวอย่างเขาแปรรูปนะครับแปรรูปสละนะครับแล้วก็รวบรวมผลผลิตนะครับโดยรวบรวมผลผลิตทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นกลางน้ำแล้วก็กระจายไปยังปลายน้ำตลาดนะครับก็อยากจะมีแผนในการเพิ่มสมัครเพิ่มสหกรณ์ลักษณะนี้ให้ทำให้ครบวงจรลักษณะนี้จริงๆผมมีหลายที่แต่ว่ายกตัวอย่างที่เดียวนะครับก็คือทำให้ครบวงจรนะครับดูแลต้นน้ำอย่าให้มีปัญหาให้มีมาตรฐานนะครับให้มีคุณภาพปลูกพืชที่หลากหลายมีองค์ความรู้ในการผลิตนะครับแล้วก็เป็นการแปรรูปเองเป็นการรวบรวมผลผลิตเองแล้วก็กระจายผลผลิตเอง
2: ครบเลยอาจารย์
1: ตอนที่ท่านบอกว่าศูนย์กระจายสินค้าตอนนี้มี125แห่ง
0: ครับ
1: มีแผนจะขยายไปสักกี่แห่งครับเป้าหมายสุดท้ายคือกี่แห่งครับ
0: มีแผนขยายเนี่ยผมจะมีแผนเป้าหมายคือการยก ระดับรายได้ผ่านที่นี่ดีกว่าครับอาจารย์แต่เพิ่มเนี่ยเพิ่มแน
2: ่คือใช้ทั้ง120
0: เพิ่มแน่
1: ตอนนี้125คิดว่าพอแต่ว่าแต่ละที่ให้เพิ่มรายได้ขึ้นมาให้ได้
0: ใช่ครับแต่ว่ามีแผนที่จะเพิ่มใครตรงไหนมีความพร้อมก็เพิ่มหรืออาจจะเป็นเครือข่ายของแต่ละแห่งเพราะว่าเราทำเครือข่ายอยู่แล้วในจังหวัดเนี้ยก็ปี70เนี้ยก็จะมีแผนไปให้จังหวัดเนี้ยสร้างเครือข่ายในจังหวัดด้วยแล้วก็ที่บอกทำเรื่องของ PRศูนย์กระจายสินค้าผ่านหลายหน่วยงานนะครับก็ทางท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ต้องช่วยผมทางสื่อก็ต้องช่วย
1: ทางกรมสินค้าต้องช่วยอยู่แล้ว
0: ใช่ก็ต้องช่วยสินค้าของสากลของผมนะครับที่จะช่วยกันบริโภค
1: เวลาสินค้าบางอย่างตกเราก็เหมามาเข้ามาขายกันที่กรมที่น่าเอ็นบีทีเนี่ยนะครับทำเป็นประจำทีนี้เป้ารายได้มีตั้งเป้าไว้ไหม
0: ก็เป้าว่าจะกระจายให้ได้อย่างต่ำสัก5,000 ล้าน
1: 5,000 ล้าน
0: ครับ
1: คือปีหน้า
0: 2570
1: เป้าอยู่ 5,000 ล้าน
2: ตอนนี้เราดำเนินการมากี่เดือนแล้วฮะแล้วก็เป้าเป็นยังไงบ้างครับณวันนี
0: ้จริงๆCDC เดิมก็มีอยู่แต่ว่าเราเพิ่งมาทำยกระดับ3เดือนที่แล้วนะคร
2: ับ
0: 3เดือนที่แล้วก็ได้ประมาณ 2,800 ล้าน
2: 2,800 ล้านที่เพิ่มขึ้นจากกว่าเดิมจากเดิมเนี่ย
0: ครับแต่ขอยกแต่ว่าผมตั้งตัวเลขต่ำไว้ก่อนสัก 5,000 ล้าน
1: จะได้ทะลุเป้าแน่ๆเพราะว่าถ้าเริ่มมาไม่นานได้ 2,800 ล้านตั้งเป้าปีหน้า500ล้านนี่อาจจะต่ำไปนิดแต่ว่าละเพื่อความสบายใจ
2: มาลุ้นกัน
1: นะครับทีนี้มีคนอาจจะท่านผู้ชมชมอยู่อาจจะเอ๊ะแล้วหน้าที่มาช่วยขายของเนี่ยมันจะไปทับซ้อนกับหน้าที่กระทรวงพาณิชย์หรือเปล่าครับ
0: ไม่ทับซ้อนนะครับโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยกับเรากระทรวงเกษตรนะครับกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็บูรณาการการทำงานอยู่แล้วนะครับทางกระทรวงพาณิชย์ตลาดเขาช่วยซับสินค้าอยู่ไปต่างประเทศนะครับจำนวนเยอะทีเดียวนะครับในภายในประเทศก็มีกรมการค้าภายในดูแลกันอยู่นะครับบางกลไกก็ใช้สหกรณ์นี้เรานี่แหละในการกระจายบางกลไกก็ก็ท่านไปตลาดอื่นนะครับก็ช่วยกันบูรณาการนะครับ
1: เรียกว่าเสริมแรงกัน
0: เสริมแรงกันครับ
1: ทีนี้คนรุ่นอย่างคุณนวัชกรเนี่ยชอบสั่งซื้อของออนไลน
2: ์นอนสั่งเลยครับตอนทุกวันนี้นะใช้มือถือรูดเพื่อจะสั่งทราบว่าตอนนี้เนี่ยทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็พยายามที่จะคิดแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะสั่งสินค้าแบบสบายๆครับท่านรองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เห็นว่าชื่อว่าCoop Easy Shop มันคืออะไรฮะ
0: Coop Easy Shop เนี่ยก็ตั้งแต่ทำงานที่3เดือนที่ผ่านมาก็กรมส่งเสริมสหกรณ์อยากจะทำแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับแต่ว่าด้วยปัญหาต่างๆเรื่องงบมาก็ดีตอนนี้เราทำได้เป็น e-catalog นะครับเป็น catalog สินค้านะครับซึ่งมีอยู่ในเว็บกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือว่าสามารถเซิร์ช Google ได้นะครับก็จะมีสินค้าที่เราให้ป้อนสินค้าดีในแต่ละจังหวัดว่ามีอะไรบ้างมีรายละเอียดตัวสินค้า
2: ครับ
0: นะครับก็สามารถดูได้ว่าสินค้าที่นั้นก็แต่ว่าต้องโทรไปสั่งที่สหกรณ์นะครับก็เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยนะครับตรงเนี้ยนะครับ
2: ครับอย่างที่เห็นหน้าจออยู่ในขณะนี้คือพอเข้าไปข้างในเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าตาของสินค้าแต่ละที่นะครับก็จะมาวางรูปแบบว่าผมแอบไปดูมาแล้วอาจารย
1: ์
2: นะครับแล้วก็จะมีสินค้าเด่นๆมีราคาแล้วก็มีเหมือนกับเบอร์โทรด้วยให้เราโทรไปสอบถาม
1: ครับขณะนี้ไปถึงขั้นที่เรียกว่ามีรูปสินค้าแล้วรูป
0: มีรายละเอียดมีราคา
1: หน้าตาอยู่ในรายละเอียดแล้วก็บอกว่าจะติดต่อใครเป็นคนผลิตคือตอนนี้ใช้วิธีโทรแบบนี้ก่อน
2: ครับ
1: แต่ว่าจะไม่หยุดแค่นี้ใช่ไหมครับจะพัฒนาต่อเป็นช้อปปิ้งออนไลน
0: ์ก็เดี๋ยวเป็นเฟสก่อนแล้วกันนะครับอาจจะปี70ดูเรื่องเดินเรื่อง e-catalog ให้มันแบบดูดีให้มันเห็นแล้วน่าสนใจอะไรก่อนนะครับแต่ว่าแพลตฟอร์มเนี้ยก็ต้องดูรายละเอียดนิดหนึ่งที่จะซื้อขายเหมือนเอกชนเนี่ยอาจจะดูระเบียบกฎหมายอะไรนิดหนึ่งนะครับว่าจะเดินยังไงแต่ว่าปี70จะปรับรูปแบบ e-catalog เนี่ยให้มันดูดีให้มันเชื่อมกับสหกรณ์ได้เงี้ยครับ
1: ยอด 5,000 ล้านต่ำไปแล้วท่านรองต้องอาจจะต้องสัก10,000ล้าน20,000ล้าน
2: ครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้บอกว่าคนที่เป็นสมาชิกอยู่เนี่ยประมาณสัก10ล้านคนแต่คนที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์นะครับแต่เป้าหมายหลังจากนี้ไปก็คือเห็นบอกว่าจะต้องดึงคนอื่นที่อยู่นอกภาคการเกษตรมาเนี่ยเพื่อให้มาเป็นลูกค้าประจำต่อไปเนี่ยพอซื้อสินค้านะครับโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรลักษณะเนี้ยจะได้มาซื้อกับเรามีวิธีการใน การดึงกลุ่มคนที่อยู่นอกภาคการเกษตร10ล้านคนยังไงครับให้มาเป็นลูกค้าของเราให้ได้ครับ
0: จริงๆสหกรณ์รวมทั้งหมดนะ
2: ครับ
0: ก็จะมีสหกรณ์ทั้งในภาคเกษตรนอกภาคเกษตร7ประเภทนะครับ แล้วก็มีสมาชิกอยู่10ล้านคนตอนนี้อาจจะ

0: สินค้าอาจจะไม่ไปถึงนอกภาคคนนอกภาคเกษตรอย่างเช่นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสหกรณ์เครดิตยูเนียนซึ่งมีคนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับต้องบริโภคอุปโภคสินค้าอยู่แล้วนะครับก็เราจะทำเครือข่ายตรงนี้นะครับโดยให้ทางศูนย์ CDC แล้วก็สหกรณ์จังหวัดไปกระชับตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ที่บอกไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์อย่างเดียวนะครับก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานล่ะครับว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีคนอยู่เยอะหรือว่าทางบริษัทต่างๆหรือว่าคนของข้าราชการเองนี่แต่ละจังหวัดผมว่ามีมากมายอ่ะครับอาจารย์อย่างเช่นจัดประชุมทีนึงเอาสินค้าสหกรณ์ไปเป็นเบรกนะอะไรประมาณเนี้ยนะครับหรือแม้แต่โมเดิร์นเทรดนะครับซึ่งเราเชื่อมหลายแห่งแล้วนะครับโมเดิร์นเทรดจะมารับสินค้าจากสหกรณ์แต่เขาต้องขอสินค้าที่พรีเมียมมีคุณภาพนะครับได้รับรองมาตรฐานตรงนี้นะครับ
1: ผมต้องเรียนท่านรองเลยบทเรียนตรง
2: คุ
1: ณวัชกรกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยท่านทิพย์ดีพาไปประชุมต่างจังหวัดบ่อยไปตรวจงานประชุมหน่วยงานเนี่ยนะครับแล้วในหลายจังหวัดเนี่ยท่านประจำจังหวัดหรือท่านเขตไปสั่งผลไม้นี่อาจจะจากสหกรณ์เนี่ยเวลาเอาของพื้นที่มาให้เนี่ยเวลาเราทานในที่ประชุมเรารู้สึกว่ามันสด
2: มัน
1: อร่อยมันไม่เหมือนกับเราซื้อในห้างทั่วไปอันนี้ผมว่าน่าจะได้ผลนะถ้าหน่วยราชการเวลาประชุมเอกชนไปประชุมแล้วติดต่อสหกรณ์ให้ส่งของในพื้นที่มาเนี่ยโอ้โหผมว่าจะได้ประโยชน์อย่างมากเลย
0: อันนั้นก็กระจายในจังหวัดอาจารย
2: ์ครับ
0: ก็ใครไปประชุมอย่างเงี้ยนะครับก็ได้ใช้ของสหกรณ์รวบรวมใช้ของเกษตรกรโดยตรงนะครับก็ผมว่ามีโอกาสสูงตรงนี้นะครับ
1: ในต่างประเทศท่านรองรูปแบบเนี้ยเขาพัฒนาต่อไปถึงสินค้าที่มันเป็นสินค้าออร์แกนิกสินค้าชุมชนดีๆแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาไปแล้วรู้ว่าเนี่ยอยากจะได้สินค้าออร์แกนิกดีๆนะต้องสหกรณ์แบบนี้เพราะสหกรณ์เป็นคนรับประกันว่าออร์แกนิกแท้ๆเราจะไปถึงขนาดนั้นไหมครับ
0: มีหลายสหกรณ์ที่เดินอยู่นะครับแล้วก็เป็นความตั้งใจของรัฐมนตรีด้วยนะครับก็มีให้นโยบายรัฐมนตรีช่วยด้วยแล้วก็ท่านอาชีพดีด้วยนะครับเรื่องของสินค้าที่พรีเมียมหรือเฉพาะถิ่นอย่างเช่นสินค้า GI เราก็มีหลายที่นะครับที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร
2: ์
0: นะครับเราก็จะผลักดันเรื่องของตัวสินค้าเหล่านี้นะครับให้เป็นเฉพาะที่นะครับอย่างเช่นทุเรียนหลายที่นะครับที่เป็นของสหกรณ์เนี่ยก็จะมีเรื่องของทุเรียนลิ้นหลงอย่างเงี้ยนะครับทุเรียนป่าละอูอย่างเงี้ยไปที่ไหนก็มันแตกต่างของบริบทแต่ละที่นะครับก็จะเดินตรงนี้อันนี้คือต้นน้ำที่ผมได้พูดถึงเบื้องต้นนะครับก็สหกรณ์จะต้องดึงภาคีมาเพราะว่าเราทำงานคนเดียวไม่ได้อย่างเช่นการรับรอง GI ก็กระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งเขาช่วยเราอยู่นะครับในกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นคนรับรองสินค้าเหล่านี้นะครับ
1: ครับครับท่านรองครับประสบการณ์ของผมของอะไรก็ตามเนี่ยจะขายได้ราคาดีต่อเมื่อมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจแล้วผมขออนุญาตเรียนให้ท่านรองทราบว่าคนของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยที่อยู่ในระดับประจำจังหวัดสถานีวิทยุประจำจังหวัดNBTต่างจังหวัดเนี่ยเล่าเรื่องเก่งทุกคนถ้าท่านลองมาเซ็นอินบิวกับพวกเรานะให้พวกเราช่วยขายของช่วยเล่าเรื่องนะผมว่าของจะได้ราคาดีขึ้นแล้วพวกจะได้ของดีในราคาที่ยุติธรรมมากขึ้นด้วยลองดูนะครับท่านลอง
0: ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะให้ช่วยกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับช่วยตัวของเกษตรกรนะครับเรื่องเล่าเรื่องเราต้องใช้มืออาชีพลักษณะนี้นะคร
2: ับ
0: เช่นที่ผมไปนครพนมนะครับเขาก็พยายามทำสากลเรื่องข้าวพนมนาคาจริงๆก็รวบรวมส่งใต้ด้วยหมายถึงไปเที่ยวจังหวัดนครพนมเนี่ยก็ต้องไป
1: ไหว
0: ้พญานาคนะครับแล้วก็มีพระนะครับเช้าๆแล้วคนท่องเที่ยวเนี่ยก็จะใส่บาต
2: ร
0: ก็พยายามทำข้าวที่ไปขายนักท่องเที่ยวเพื่อให้ใส่บาตรเป็นแพ็คเล็กๆอาจารย์เป็นแพ็คเกจจิ้งเล็กๆแล้วเป็น
1: รูปพญานาคอยู่ในนั้นแน่เลย
0: เป็น7วัน
1: เป็น7วัน
0: มี7วันวันจันทร์นี่เข้าลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีตรามีของสากลพยายามสร้างแบรนด์สร้างสตอรี่ตรงเนี้ยถ้าได้กรมประชาสัมพันธ์ช่วยเนี่ยผมว่า
1: ข้าวพนมนาคา
2: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับ

0: สร้างเรื่องราวให้เพิ่มมูลค่ากับสินค้า
1: ครับใครจะมาช่วยกรมส่งเสริมสหกรณ์เล่าเรื่องได้ดีกว่าคนกรมประชาสัมพันธ์ ผมว่าเราต้องรีบมาจับมือกันแล้วใครจะมีสื่อเยอะเท่ากับพวกเราถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าทําแล้วเกษตรกรดีเนี่ยผมคิดว่าก็ตอบโจทย์ท่านตรี
2: ครับ
1: นะครับเชิญท่านรองฝากอะไรหน่อยกับคนสหกรณ์เป็น10ล้านคนที่ชมอยู่ตอนนี้ครับ
2: สิ่งที่อยากฝากนะครับพี่น้องประชาชนนะครับทั่วประเทศนะครับรวมถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับก็อยากจะให้ช่วยกันบริโภคสินค้านะครับที่เป็นของสหกรณ์นะครับมาจากพี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ผลิตปลูกผลิตเลี้ยงแล้วก็บางส่วนก็แปรรูปที่ไม่สดมาผ่านสหกรณ์นะครับอยากจะให้ช่วยกันบริโภคตรงนี้นะครับเยอะๆนะครับจะได้ช่วยสินค้าล้นตลาดช่วยเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจของประเทศนะครับก็อีกส่วนหนึ่งอยากจะให้ทางสื่อทุกสื่ออย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์นะครับศูนย์กระจายสินค้าตรงเนี้ยนะครับให้มันเกิดผลประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะครับ
1: ครับได้น่าสนใจนะวันนี้ฟังได้ประโยชน์อย่างมากคุณนรสกร
0: ใช่ครับวันนี้เราคงได้เห็นบทบาทนะครับของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับโดยเฉพาะศูนย์กระจายสินค้าที่มีอยู่กว่า125แห่งทั่วประเทศนะครับศูนย์นี้แหละครับจะนำทำหน้าที่ในการนำเอาสินค้าจากพี่น้องประชาชนกระจายไปยังภูมิภาคอื่นและขณะเดียวกันนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำเอาสินค้าจากที่อื่นมากระจายที่นี่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำเอาสินค้าของเราที่ดีที่เด่นของแต่ละที่เนี่ยกระจายให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศนะครับและถือว่าเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในแต่ละพื้นที่นั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับท่านนฤทธิ์บุญชัยนะครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณครับ
2: ท่านรองครับ
0: ครับและนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
1: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
3: รากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT True HD

0: รายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD
4: เราน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช
5: ้
4: ขุดอย่างเงี้ยค่ะคลองไส้ไก
5: ่
4: ล้อมรอบแล้วจะมีนกเป็น100-200ตัวค่ะตอนเย็นที่เขาโฉบมาทานน้ำที่สวนเราระบบนิเวศก็เหมือนกับว่าทุกอย่างคือสมบูรณ์ขึ้นนะคะ
5: ดีขึ้น
4: แล้วก็โรคต้นไม้นี่ก็จะน้อยลงแข็งแรงค่ะก็จะมีความแข็งแรง

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
2: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 11:46 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณห้องจูเนียร์บอลรูม1โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่บริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกกับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วยเวลา 15:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับโดยมีผู้จัดการทั่วไปและพนักงานโรงแรมรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และผู้อำนวยการสาขาหวานเกี้ยมกลุ่มบริษัทเกเล็กซ์เวลา 15:00 น.ขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทแก่นักศึกษาคณะต่างๆนับแต่ปี2552มหาวิทยาลัยฮานอยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน19แห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆณหอประชุมใหญ่อาคาร A1ได้แก่วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยการแสดงรำไทยประยุกต์ประกอบเพลงรากไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอย
1: ปวงประชาสุขสันต์
0: พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลบทกลอนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยณห้องไทยศึกษาอาคารบีทั้งนี้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันปัจจุบันศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมีบุคลากร3คนมีนักศึกษาวิชาโทภาษาไทยสะสมรวม959คนและผู้เรียนหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสะสมรวม180คนและมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการมีทักษะภาษาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามแล้วส่งพระดำเนินไปยังห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยอาคารบีบริเวณหน้าห้องได้ติดตั้งภาพที่ทำจากกระเบื้องลายพิเศษในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนาม

ในปี 2569ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวเวียดนามผ่านสายน้ำโดยไทยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและเวียดนามมีแม่น้ำแดงที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังมีภาพสถานที่สำคัญของทั้งสองประเทศใช้สีครามเป็นตัวแทนสายน้ำที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตงานหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงที่ผ่านมาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงและสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแกะสลักผลไม้การแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยอาทิโครงการเพื่อนมิตรไทยเวียดนามเยาวชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน2569การเป็นอาสาสมัครในงานเทศกาลไทยและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้พระราชทานสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยอาทิหนังสือพระราชกรณียกิจหนังสือการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยคอมพิวเตอร์ชุดเครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นชุดแต่งกายสีผ้าของไทยหัวโขนชุดเล็กอุปกรณ์รำไทยมวยไทยร่มบ่อสร้างและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพปักวิหารวรรณกรรมวันเหมียวกัวเตื้อยามซึ่งเป็นโบราณสถานและมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามตั้งอยู่ในกรุงฮานอยเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเวียดนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายระยะทาง31กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีเวลา 16:55 นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามโดยผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศพร้อมด้วยภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จผู้ส่งเสด็จฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนางเหวียนถี่ฮวาเวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายฟัมเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเหวียนวูฮาเลอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามนายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลนางเหวียนถี่งอกซุงรักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งและทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16กันยายน2569ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับระหว่างไทยและเวียดนามให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าไทยและเวียดนามให้ความสำคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและพร้อมสำหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: กิจที่จังหวัดนราธิวาส
1: วันนี้เวลา 8:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2519เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่โดยรอบอันเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีนี้ยังจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ111ปีการพระราชทานนามเมืองจากบางนราเป็นนราธิวาสโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อวันที่10มิถุนายน2458เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าโอกาสนี้พระราชทานพระราชบรกาศให้ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผู้ชนะการประกวดกิจกรรมที่ไปร่วมแสดงผลงานในงานมันลองกองและการประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนรารวม54ประเภทผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและเจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสำหรับงานของดีเมืองนราครั้งที่49จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิวันลองกองการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานรวมถึงขบวนแห่ทางบกจากทั้ง13อำเภอที่นำเสนออัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการจาก26หน่วยงานแบ่งเป็น5โซนภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยโซนเกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรนำเสนอการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรในพื้นเศษผสมผสานการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนส่วนสนองงานพระราชดำริอาทิสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสกรมพัฒนาที่ดินศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรตินราธิวาสกรมหม่อนไม้นำเสนองานการสนองตามพระราชดำริทางด้านการพัฒนาที่ดินและทรัพยากรการเกษตรหม่อนไม้การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ส่วนเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาอาทิสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำเสนองานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาการ

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนำทั้งการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพการส่งเสริมสุขภาพสมัยใหม่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกรงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งจัดภายใต้ชื่อศิลปาชีพนราก้าวไกลล้อมดวงใจด้วยพระบารมีอาทินิทรรศการราชภัตราสู่สากลจะแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเป็นรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพอาทิกระจูดใบลานปานหนันปักผ้าเซรามิกและผลิตภัณฑ์ทอผ้านอกจากนี้มีการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสู่รั้วโรงเรียนเพื่อถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานให้คงอยู่สืบไปเวลา 12:39 น.ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชโอรสให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอ้อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยดังนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการบริษัทตากใบการโยธาจำกัดและคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MBA Engineering เวลา 13:40 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนบ้านปานหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนและตัวแทนโรงเรียนและพระราชทานต้นไม้แก่ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไปโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารโรงอาหารพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นทดแทนอาคารโรงอาหารหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นประจำทุกปีเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่9กุมภาพันธ์2567แล้วเสร็จในวันที่26สิงหาคมปีเดียวกันเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นกว้าง 10.70 เมตรยาว18เมตรปูพื้นกระเบื้องเซรามิกแบ่งเป็นห้องรับประทานอาหารและห้องประกอบอาหารจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารพระราชทานจำนวน25คนโรงเรียนบ้านปานนั้นเดิมชื่อโรงเรียนบ้านปานแหนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2525บนพื้นที่6ไร่ได้รับการปรับปรุงก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์เพิ่มเติมเรื่อยมาโดยในปี2548ได้รับเงินพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีในการสร้างอาคารเรียนจำนวน1หลัง6ห้องเรียนเพื่อให้มีจำนวนห้องเรียนเพียงพอต่อปริมาณนักเรียนและสมเด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนแห่งนี้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน411คนครูและบุคลากร29คนมีนายอาฮัมมัดสดามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิเด็กที่มีภาวะเตี้ยผอมแก้ปัญหาด้วยการเสริมนมและร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการเสริมอาหารเช้าแก่นักเรียนและให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการครบ5หมู่ชุมนุมป้านันเบเกอรี่ฝึกนักเรียนทำเค้กกล้วยหอมเต้าหู้นมสดขนมโคและขนมชั้นส่งขายภายในสหกรณ์โรงเรียนโดยนำกำไรที่ได้เก็บเข้าเงินกองทุนชุมนุมไว้สำหรับซื้อวัตถุดิบในครั้งต่อไปและรวบรวมไว้จ่ายปันผลแก่นักเรียนในปีการศึกษานั้นๆชุมนุมสวนสมุนไพรโดยครูร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่นักเรียนเน้นสมุนไพรที่เป็นพืชสวนครัวเช่นขิงข่าขมิ้นมะกรูดการประลุกสมุนไพรเป็นยาดมน้ำมันนวดและบาล์มสมุนไพรโอกาส

0: นี้ทรงฟังบทกลอนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประพันธ์โดยอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยเป็นการฝึกทักษะการจำการอ่านและการออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้องแก่นักเรียนที่ห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิยุวะบรรณรักษ์น้อยให้รุ่นพี่ชั้นประถมศึกษาตอนปลายอ่านหนังสือให้รุ่นน้องชั้นประถมศึกษาตอนต้นฟังกิจกรรมทายคำสุภาษิตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และกิจกรรมบันทึกการอ่านสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือโดยมอบรางวัลแก่นักเรียนที่อ่านและทำบันทึกได้มากที่สุดในแต่ละเดือนนักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์โดยในปี2568พบนักเรียนเป็นไข้ปวดศีรษะอุบัติเหตุเป็นแผลและปวดท้องตามลำดับด้านทันตกรรมพบนักเรียนมีปัญหาฟันผุเป็นจำนวนมากจึงเข้าร่วมโครงการเด็กไทยฟันดีของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขส่งผลให้นักเรียนมีฟันผุลดลงร้อยละ3ด้านสายตามีการตรวจวัดสายตาเบื้องต้นหากพบมีปัญหาจะส่งไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกิจกรรมสหกรณ์ดำเนินการจัดกิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมร้านค้าและพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานณโรงเรียนบ้านบางเก่าจังหวัดปัตตานีเพื่อนำเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับระบบสหกรณ์ของโรงเรียนสินค้าที่วางขายในสหกรณ์ส่วนมากเป็นผลผลิตจากโรงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอาทิผักบุ้งผักไซซินมะเขือเปราะปลาดุกไข่ไก่เห็ดนางฟ้าและสินค้าที่ชุมชนนำมาฝากขายอาทิกล้วยฉาบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจัดทำแปลงเกษตรโดยยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝึกให้นักเรียนหมุนเวียนการรับผิดชอบดูแลแปลงเกษตรตลอดจนดูแลรับผิดชอบให้อาหารเป็ดไก่ปลาดุกและปลาทับทิมซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญของโรงเรียนปัจจุบันผลผลิตมีเพียงพอต่อการบริโภคแต่ไม่เพียงพอต่อการแบ่งปันสู่ชุมชนเนื่องจากโรงเรียนประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีจึงทำให้ผลผลิตมีจำนวนน้อยโรงเรียนดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการเฝ้าระวังน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเพื่อขนย้ายผลผลิตและสัตว์เลี้ยงไปในที่ที่ปลอดภัยส่งเสริมการปลูกผักยกแคร่และพืชที่มีระยะการเติบโตเร็วสามารถเก็บเกี่ยวได้ในเวลาอันสั้นจากนั้นทรงเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลศรีสาครโรงพยาบาลรือเสาะและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสที่ออกหน่วยให้บริการณโรงเรียนบ้านปานันระหว่างวันที่16และ17กันยายน2569มีราษฎรและนักเรียนเข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไปและทันตกรรมรวมจำนวน316คนพบผู้ป่วยส่วนมากเป็นโรคทางเดินหายใจเหงือกและฟันตามลำดับโอกาสนี้ส่งเยี่ยมราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ไปเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จเวลา 15:32 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนตั้งแต่ปี2522ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูและบุคลากร149คนมีนักเรียน 1,697 คนโดยได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือกพด.มาตั้งแต่ปี2563ด้านการศึกษาในส่วนของผลการประเมินคะแนน NT และผลการประเมินคะแนน O-NET มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขโดยการสอนพิเศษเพิ่มเติมในรายวิชาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ด้านจริยธรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะรู้จักเคารพสิทธิและช่วยเหลือเกื้อกูลกันสำหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพได้นำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นทำกล้วยตากธัญพืชทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวทำให้โรงเรียนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพและการพึ่งพาตนเองกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้ากิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังขยายผลไปสู่ผู้ปกครองนักเรียนสามารถนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาฝากขายได้โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งให้เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่การเรียนขั้นพื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูลไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลเพื่อช่วยในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าโดยรับจักเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานโดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเองและสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดหมู่ต่างๆจำนวน137เล่มก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้เข้ารับการตรวจรักษาจำนวน 1,078 คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและทรงเยี่ยมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนในโครงการกพด.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและราษฎรบ้านแกแม่เก้าตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จทนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมทบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองและทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทบีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองวันนี้เวลา 21:00 นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนมัธยมตากสินระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายชมรมทบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทบีนัมเบอร์วันมาใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนโดยมีหน่วยงานที่เห็นความสำคัญผู้บริหารคณะครูให้ความร่วมมือชุมชนมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายที่เข้มแข็งที่สำคัญมีเด็กและเยาวชนเป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการทำให้ชมรมทบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมีความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนเพื่อสนองพระปฏิทานตามคำขวัญโครงการ To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งเก่งดีมีสุขและห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งในศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆสลับหมุนเวียนในแต่ละวันเช่นกิจกรรมทำสละลอยแก้วกิจกรรมจัดสวนแก้วกิจกรรมแปรรูปเมล็ดกระบกและใบชะมวงกิจกรรมทำยาดมสมุนไพรกิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมเต้น cover dance กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาวะผู้นำรวมทั้งยังบริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาพัฒนา EQ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกันนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทบีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองที่น้อมนำพระดำริมาขับเคลื่อนโครงการทบีนัมเบอร์วันอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา24ปีมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาสถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนดำเนินงานตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดซึ่งมุ่งขับเคลื่อนโครงการทบีนัมเบอร์วันมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกทบีนัมเบอร์วันช่วยขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทบีนัมเบอร์วันเราได้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการทบีนัมเบอร์วัน ต่อจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการเครดิตยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจำนวน30คนที่ไปเฝ้าเพื่อได้มีแนวทางการดำเนินชีวิตและมีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้สามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองโดยผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันคือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับจากนั้นได้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number One ร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol รุ่นที่16ก่อนเริ่มการแสดงทรงยืนสงบนิ่งและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาปัจจุบันจังหวัดระยองเป็นจังหวัดทวีนัมเบอร์วันระดับเพชรปีที่1มีชมรมทวีนัมเบอร์วันจำนวน 2,301 ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันจำนวน685แห่งมีสมาชิกจำนวน 131,123 คนโดยมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งการพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1 Idol และ To Be No. 1 Dancer Side เพื่อสร้างโอกาสในการแสดงศักยภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 14:25 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมค่ายหลวงบ้านไร่ในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาจำนวน3คนและประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75ทุนโรงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2531จัดตั้งขึ้นโดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนในเรื่องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่ซึ่งเป็นสถานที่ที่รัชกาลที่6ทรงใช้ในการซ้อมรบเสือป่าณมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปีโรงเรียนนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาจุลจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาในการพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาและพระราชทานชื่อโรงเรียนโดยเมื่อปี2557ได้รับการอุปถัมภ์เป็นหนึ่งสถานศึกษาเครือข่ายของมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรัตนราชสุดาปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75คนครูและบุคลากร7คนพระอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคล
1: เสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูป

ปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยในวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณบัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้จากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมราชทันกรมคุมประพฤติกรมบังคับคดีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569ได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยฝึกสติสมาธิและปัญญาเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเพชรบุรี
วันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่จากนั้นองคมนตรีพบปากเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมทั้งมอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521ว่าควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอเขาย้อยเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งกรมชลประทานสนองพระราชดำริก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่แล้วเสร็จในปี2525มีลักษณะเป็นเขื่อนดินขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 70,000 ลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156ครัวเรือนจำนวน900คนมีพื้นที่รับประโยชน์200ไร่ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรีจึงปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ด้วยกระบวนการวันแพลนเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้วยการปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเสริมความสูงสันทำนบขุดลอกอ่างเก็บน้ำและก่อสร้างระบบส่งน้ำระยะทาง3กิโลเมตรรวมถึงซ่อมแซมระบบส่งน้ำเดิมซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีก 50,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้การจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นองค์กรมนตรีร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569ซึ่งศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีทักษะองค์ความรู้ที่จะขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และนโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถปรับรูปแบบการเผยแผ่ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในยุคปัจจุบันตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2566 ถึง 2580อันจะนำไปสู่ทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระยะยาวที่มีความเป็นเอกภาพโดยมีพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตมีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง77จังหวัดบุคลากรด้านการเผยแผ่ที่เกี่ยวข้ององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมกว่า800รูปและคนในการนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องสืบสานรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใต้ร่มพระบารมีซึ่งสอดรับกับห้วงเวลาสำคัญในปีพุทธศักราช2570มงคลสมัย1ศตวรรษแห่งธรรมราชาสืบสานงานพ่อต่อยอดความดีตามรอยพระบาทนิรันดร์เนื่องในโอกาสครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงอุทิศพระวรกายและมีพระราชฤทัยมั่นในการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยและมวลมนุษยชาติอ
องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569วันนี้อาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำหรับพระราชวังเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569และพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ2570โดยมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเกษียณอายุราชการและการโยกย้ายของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทั้ง8ท่านสำหรับการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงด้วยดีมาอย่างต่อเนื่องรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ระยะ11เดือนมีความก้าวหน้าร้อยละ91เป็นไปตามกรอบแผนงานภายใต้6กลยุทธ์สำคัญเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในด้านงานวิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการวิจัย29โครงการเกิดผลสำเร็จเป็นนวัตกรรม9รายการโดยให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานเช่นกุหลาบควีนสุทธิดาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเอเดลไวส์และลาเวนเดอร์รวมถึงการวิจัยพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่สมาชิกแก่เกษตรกรสมาชิก 1,427 รายมูลค่ารวมกว่า 857 ล้านบาทการถ่ายทอดความรู้โดยปี2569มีผู้สนใจเข้ารับการเรียนรู้ 2,867 คณะรวม 87,189 คนจำนวน12หลักสูตรเปิดรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกว่า241คน20สถาบันสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจตัวแรงงานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงโดยมอบสิ่งของพระราชทานในปี2519แก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรชุมชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่17แห่งจำนวน 1,465 ถุงมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กและเยาวชน647คนและร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล5พื้นที่มีผู้เข้ารับบริการ 1,216 คนสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปที่ประชุมพิจารณาร่างกรอบแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์หมู่ในที่โครงการหลวงระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575บริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้หมู่ในที่โครงการหลวงการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานต้นแบบการผลิตชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสภากายภาพบำบัดบริษัทมิวส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยและสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมและมูลนิธิปัญญพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามวัดชนะสงครามวัดใหม่อมตะรสกรุงเทพมหานครวัดสนามพรามวัดอุทัยโพธารามจังหวัดเพชรบุรีวัดทาศพเมยจังหวัดลำพูนวัด
ดสุจินทร์ประชารามจังหวัดสกลนครและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นวิทยาลัยเทคนิคเทคโนโลยีกรุงธนกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเชียงรายจังหวัดเชียงรายวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทยเยอรมันจังหวัดเชียงรายนายครองศิลป์วีระเดชะพร้อมคณะบริษัท ACC Food จำกัดและบริษัท Eco Camp and Cafe จำกัดจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโมลีโลกยารามวัดครหบดีวัดหงรัตนารามวัดเทพากรวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีบริษัทยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น MC6 และศิษย์เก่าโรงเรียนสมทวินราชดำริรุ่น2514บริษัทท็อปโปรไวเดอร์ซิสเต็มกรุ๊ปจำกัดมูลนิธิสถาบันวิทยาการและหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดสุบรรณารามกรุงเทพมหานครวัดบ่อมะกรูดวัดบ้านไร่จังหวัดราชบุรีวัดพระบรมธาตุสวีวัดชนลทีพฤกษารามจังหวัดชุมพรวัดลำนารายจังหวัดลพบุรีและวัดโพชัยจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 มูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยและโรงเรียนมัธยมบัณฑิตบพิตรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมแกะจังหวัดหนองคายเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำนักงานอัยการสูงสุดจัดพิธีมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดที่ชนะเลิศการประกวดในโครงการแนวทางปฏิบัติที่ดีในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569อัยการประสานสหวิชาชีพในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่คณะทำงานศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวจังหวัดด้วยจนถึงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญก
ิจกรรมแสดงผลงานตามแนวพระดำริรวมถึงการจัดทำหนังสือและโปสการ์ดในห้วงศตวรรษเมื่อวานครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันเสด็จสวภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาในพื้นที่บ้านตะเลาะใสนะครับในพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยเฉพาะมีการอนุรักษ์สัตว์ทะเลนะครับเพื่อที่จะให้คงอยู่กับพี่น้องประชาชนนะครับแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงในเรื่องของการอนุรักษ์ชาวบ้านเขาอาจจะจินตนาการเห็นภาพว่าชาวบ้านไม่สามารถที่จะไปทำกินไม่สามารถที่จะจับปลาจับปูจับกุ้งในสัตว์น้ำได้นะครับเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายใช่ไหมครับแต่ที่นี่นะครับไม่ใช่อย่างนั้นชาวบ้านให้ความร่วมมือในเรื่องของการอนุรักษ์เพื่อที่จะให้เขานั้นสามารถที่จะไปประกอบอาชีพแล้วก็หาเลี้ยงครอบครัวของเขาเองได้นะครับผู้ชมครับรายละเอียดของรายการเราวันนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในวันนี้กันเลยครับ

0: เป็นพื้นที่รับผิดชอบของเราด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับแต่ว่าจะเป็นอย่าพูดว่าเป็นพื้นที่รับผิดชอบดีกว่าเพราะว่ามันเป็นตรงนี้มันเขตของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเปตราแต่ว่าเราทำงานร่วมกันเขาก็มีหน้าที่ในส่วนของหน่วยงานราชการแต่ส่วนผมกับพี่น้องสมาชิกของทศม.แล้วก็สมาคมชาววังพื้นบ้านอ่ะเราก็ดูแลในส่วนของที่ชาวบ้านของเรามีสิทธิ์ที่จะทำได้อย่างเช่นเราทำเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลโดยชุมชนซึ่งมีเนื้อที่ในส่วนของบ้านตะโลใสอ่ะ 4,600 กว่าไร่ครับในบริเวณที่เราเรียนอยู่แล้วก็ไปต่อกับ
2: 4,600 กว่าไร
1: ่ใช่ครับผม
2: เฉพาะในพื้นที
1: ่เฉพาะบ้านตะโลใสครับเฉพาะ
2: แค่หมู่บ้านเดียว
1: แค่หมู่บ้านเดียวแต่ว่าเราก็จะมีภาคีเครือข่ายที่ทำพร้อมกันเป็นเขตของตำบลละงูอีก 8,000 กว่าไร่รวมเป็น 10,000 กว่าไร่ใน2หมู่บ้านที่เราทำอยู่ตอนนี
2: ้ครับผม
1: แล้วก็เรามีกติกาในการดูแลในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่คุ้มครองซึ่งเรามีประมงอาสาที่คอยวนเวียนดูแลสอดส่องเครื่องมือที่ไม่เหมาะสมหรือว่าเครื่องมือที่ผิดกฎหมายที
2: ่ประมงอาสานี่ก็เป็นชาวประมงเหมือนกัน
1: ชาวประมงกันก็เป็นเหมือนผมเมื่อพี่สองคนนี่แหละครับแต่ว่าแค่มีใจอาสาที่จะมาร่วมกันดูแลทรัพยากรเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
2: เขาจะดูแลในด้านไหนบ้างครับ
1: ดูแลในเรื่องการใช้ประโยชน์เช่นเมื่อเรามีกติกาของชุมชนที่เราร่วมกันสร้างกติกาขึ้นมาแล้วอ่ะคือการใช้ประโยชน์ก็ต้องอยู่ใน
2: กติกา
1: ในกติกานั้นซึ่งมันจะมีบางทีก็จะมีพี่น้องจากต่างพื้นที่จากต่างหมู่บ้านที่เขายังไม่ได้ร่วมรับรู้ในกติกาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของเราเนาะเขาอาจจะทำผิดกฎหมายอะไรบ้างอะไรแบบนี้ผิดกติกาที่พวกเราวางไว้ก็ไปบอกไปเตือนไปขอร้องเขาว่าในพื้นที่นี้เราจะไม่ใช้เครื่องมือที่มันไม่ถูกต้องแบบนี้นะ
2: ก็เหมือนกับว่าทีมงานของเราก็เป็นปาก
1: ใช่
2: เป็นปากที่จะไปบอกให้เขาดำเนินการที่มีความถูกต้อง
1: ครับให้เหมือนให้เหมือนกับคนในพื้นที่เขาใช้ประโยชน์กัน
2: คือคนในพื้นที่นี่เขาก็อยู่ในกรอบอยู่แล้ว
1: อยู่ในกรอบอยู่แล้ว
2: แต่เกรงว่าเพราะในพื้นที่แห่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยก็จะมีคนต่างพื้นที่ต่างจังหวัดมาเที่ยวแล้วก็มาทำการประมงบางคนเขาก็อาจจะไม่รู้กติกา
1: ใช่ครับ
2: เราก็เลยอาสาไปบอกเขา
1: ใช่ครับคือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทะเลอ่ะมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งทะเล
2: เป็น
1: ทรัพย์ส่วนรวมที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์ได
2: ้
1: แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้กติกาของพื้นที่นั้นๆ อย่างพื้นที่หมู่บ้านตะลุใสใช่ไหมครับเพราะเราทำเขตพื้นที่คุ้มครองแล้วก็เราช่วยกันคิดกำหนดกติกาการใช้ประโยชน์ขึ้นมาเราก็ผ่านหน่วยงานผ่านเวที MOU ร่วมซึ่งต้องมีหน่วยงานในพื้นที่หน่วยงานในจังหวัดเข้ามาร่วมรับรู้แล้วก็ร่วมเซ็น MOU แล้วก็รอประกาศจากกรมตช.ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่คุ้มครองโดยชุมชนโดยสมบูรณ์โดยการสนับสนุนของกรมตช.และก็อุทยาน
2: ครับ
1: หมายถึงว่ากติกาต้องตามกฎหมาย
2: แล้วกติกานี้ใครเป็นคนที่วางกรอบไหมครับคนในชุมชน
1: แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เขาจะอนุรักษ์จริงๆแม้แต่ใบไม้ก็หยิบออกมาไม่ได้อย่างอุทยานแห่งชาติใช่ไหมแต่ว่าเราทำงานอนุรักษ์ที่กินได้ดูแลใช้ประโยชน์ภายใต้กติกาเพื่อความยั่งยืนครับ
2: พี่พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับการที่เราวางกติกาที่บอกว่าใช้ประโยชน์ได้แล้วก็สามารถไปกินได้นี่เป็นยังไงครับลองอธิบายในส่วนนี้หน่อย
1: อนุรักษ์ที่กินได้หมายถึงว่าเราทำพื้นที่อนุรักษ์แต่ว่าเราสามารถใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ก็คือสามารถไปจับปลาตัวที่มันโตแล้วใช้เครื่องมือที่มันไม่ทำลายสัตว์น้ำไวอ่อนจนเกินไป
2: ก็มีความแตกต่างกับอุทยานถ้าเป็นอุทยานเราจะไปจับอะไรไม่ได้ในพื้นที่ของเขา
1: ใช
2: ่แต่ว่าของเรานี่จับได
1: ้
2: แต่ว่าต้องอยู่ในกติกา
1: ต้องอยู่ในกติกาครับเครื่องมือก็เหมือนกันคือในกติกาเราจะกำหนดว่าในเขต

0: ที่คุ้มครองอ่ะเครื่องมือไหนห้ามเครื่องมือไหนใช้ได้แล้วก็สัตว์น้ำขนาดไหนที่ไม่สมควรจับเนาะสัตว์น้ำมันต้องโตขนาดถึงจะจับได
1: ้
0: อย่างปูไข่นกกระดองเราไม่จับได้ไห
1: ม
0: หรือว่าถ้าจับมาแล้วเราเสียดายไม่อยากปล่อยก็เอามาใส่ไว้ในธนาคารเพื่อให้มันปล่อยไข่ก่อนปล่อยลูกก่อนแล้วก็ค่อยเอาแม่มันไปขายหรือเอาไปกินก็แล้วแต่เนาะแต่วันลูกเราสามารถที่จะเอาไปปล่อยเพื่อทดแทนในส่วนที่เราจับมาได้แต่ถ้าเราเอาปูที่ไข่นกกระดองอ่ะไปขายหรือว่าไปต้มกินเลยเราจะสูญเสียลูกปูที่มันจะม
1: ีโอกา
0: สได้เติบโตได้ขยายเราสูญเสียไปเยอะมาก
1: ใช่
0: ครับถ้าเป็นแบบนี้อยู่ตลอดอ่ะเราต้องคิดเสมอว่ามันก็ต้องหมดแหละมันต้องหมดมันไม่ได้ถึงรุ่นถึงหลานเราหรอก
1: ครับครับผมอย่างตอนนี้นะครับเราอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับบริเวณของอุทยาน
0: ครับ
1: ในส่วนของตรงนี้ยังอยู่ในพื้นที่ของอุทยานไหมฮะ
0: ยังอยู่ในพื้นที่ของอุทยานครับแต่ว่าเราขออ
1: ุทยานอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
0: ใช่เราทำงานร่วมเราทำงานว่าเพราะเราทำงานในเปิดพื้นที่อุทยาน
1: อ
0: ะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องทำร่วมกับอุทยานเพราะว่าอุทยาน
1: อ
0: ะเขามีเป้าหมายในงานการอนุรักษ์อยู่แล้วแต่ว่าการอนุรักษ์ของเขาอะมันเข้มข้นเพราะฉะนั้นเราต้องไปคุยเราต้องคุยว่าชาวบ้านอะมันหลีกเลี่ยงการหากินในพื้นที่อุทยานไม่ได
1: ้
0: มันจำเป็นต้องหากินในพื้นที่อุทยานแล้วก็ตอนนี้อ่ะทางอุทยานเองอ่ะเขามีกฎหมายของอุทยานคือม.65ที่ให้ชาวบ้านเก็บหาผลประโยชน์จากทรัพยากรที่เกิดใหม่ทดแทนได้ในเขตอุทยานซึ่งหมายถึงว่ากุ้งหอยปูปลา
1: เก็บได
0: ้มันเก็บได้เพราะว่ามันเกิดใหม่ทดแทนได้แต่ว่าก็ต้องมีกติกาในการใช้ประโยชน
1: ์
0: ซึ่งมันจะมาล้อกับงานที่พวกเราทำเขตพื้นที่คุ้มครองเขาก็ดีใจอ่ะเนาะชาวบ้านได้ร่วมกันดูแลทรัพยากรจากการที่เดียวครับแล้วคิดว่าการที่ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากร
1: อ
0: ่ะดีกว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าชาวบ้านเขาทำมาหากินอยู่ทุกวันเขารู้กว่า
1: แล้วก็ความ
0: หน่วยงาน
1: ชาวบ้านรู้ว่าเขาจะเกิดความรู้สึก
0: ใช่เขาจะรู้สึกหวงมากกว่าที่เราไม่ได้ทำอะไรเลย
1: ว่าเขาจะต้องใช้ชีวิตกับสิ่งนี
0: ้ใช่ใช่และที่สำคัญอ่ะเราขยายพื้นที่เราขยายพื้นที่พูดคุยกับพี่น้องที่อยู่ในเขตถัดไปใช่ไหมอย่างเราทำอยู่ที่ตำบลปากน้ำเราก็ขยายไปทุ่งว่าเราก็ขยายไปล่างงูท่าเพเมืองซึ่งเครือข่ายของเราเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: ซึ่งมันเป็นผลจากการที่เราพยายามมีเวทีพูดคุยไม่ใช่เราทำงานอยู่แต่ในพื้นที่อย่างเดียวเพราะว่าจะมีพูดเวทีพูดคุยกับพี่น้องเครือข่ายอยู่ตลอดอย่างน้อยๆก็ทุกเดือนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วม
1: ครับผม
0: แล้วก็ร่วมทำเพราะว่าถ้าเราทำอยู่ที่นี่ที่เดียว
1: มันก็ไม่เพียงพอ
0: ครับอย่างตอนนี้ที่เรียบร้อยไปแล้วเรื่องพื้นที่คุ้มครองก็มีแนวนี้เนาะหมื่นกว่าไร่สองตำบลแล้วก็ที่บ่อจินลูกอีกที่บ่อจินลูกผมก็ไม่แน่ใจว่ากี่ไร่อยู่ในตำบลนั้นเหมือนกันแล้วก็ที่ตำบลขอนคานอำเภอทุ่งว่า
1: ครับผมตอนนี้ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนเป็นยังไงบ้าง
0: ก็โอเคครับทุกคนก็ตระหนักถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูครับเพราะว่าด้วยปัจจุบันอะเรือประมงก็เพิ่มขึ้นแล้วก็เรือประมงเพิ่มขึ้นแล้วเครื่องมือก็ทันสมัยขึ้น
1: ครับผม
0: ถ้าเราไม่มีการอนุรักษ์ไม่มีกติกาที่คอยควบคุมอ่ะแน่นอนแหละครับมันไม่ถึงรุ่นถึงหลานอันอย่างทางนี้ก็อย่างทีมนี้ทีมก็กำลังจะวางซังซึ่งเป็นพี่น้องประมงในพื้นที่บ้านตะลุ่ยใส่เหมือนกันกำลังจะวางซังซึ่งถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นบ้านปลา
1: เขาวางซังที่ไหน
0: วางซังที่ข้างนอกนี้ครับในเขตพื้นที่คุ้มครองนั่นแหละเพื่อให้สัตว์น้ำตัวเล็กๆได้มีที่อยู่อาศัยได้เข้ามาวางไข่แล้วก
1: ็
0: มันจะมีกติกาในการใช้ประโยชน์ในบริเวณซังซึ่งซังอ่ะผมกับทีมงานวางทุกปีวางทุกปีตั้งแต่ซังเชือกซังก
1: อ
0: แล้วก็ธนาคารปูแล้วก็ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำซึ่งเราจะร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงซึ่งเขา

0: เป็นศูนย์เพาะเลี้ยง
1: ครับผม
0: เขาจะเพาะลูกกุ้งเขาจะเพาะลูกปลาลูกปูแล้วก็เอามาให้พวกเราปล่อยอยู
1: ่ครับ
0: ทุกเดือน
1: ครับผม

0: ตรงนี้เป็นธนาคารปูครับเป็นธนาคารปูม้าหรือว่าปูอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีไข่นอกกระดองเราก็เอามาพักไว้ในถังที่ในธนาคารปูแล้วก็เมื่อแม่ปูมันปล่อยไข่ออกมาข้างนอกแล้วก็เป็นตัวแล้วซึ่งเป็นตัวเล็กๆที่ไว้ได้แล้วก็เอาลงไปปล่อยในทะเล
1: ก็คือจะให้ปูนี่เขาฟักในนี้เลยใช่ไหม
0: ครับผมฟักในนี้เลยพอมันปล่อยไข่ออกมาจากนอกกระดองมันก็จะเริ่มเป็นตัวเล็ก
1: ๆตัวเล็กอยู่บนกระดอง
0: ไม่ไว้ครับ
1: อยู่บนกระดองปูเลย
0: อยู่นอกแล้ว
1: อยู่นอกกระดอง
0: ครับแม่ปูจะเขี่ยออกมาหมดแล้วซึ่งมันจะมีอยู่ตามรูปที่เราเห็นอยู่ครับระยะเวลาของมัน
1: เดี๋ยวไปดูหน่อยได้ไหม
0: ได้ครับได้ได้คือถ้าเป็นไข่ให้ตักมาให้ดูหน่อยครับ
1: จะลองดูหน่อย
0: แบบนี้อัน
1: นี้คือไข่ของปูใช่ไหม
0: ใช่ครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นไข่ระยะเริ่มต้นมันก็จะประมาณ1อาทิตย์กว่ามันจะปล่อยเพราะว่าขั้นตอนมันจะเป็นอยู่แบบนี้ไข่ส้มมันก็4ถึง7วันแล้วก็ไข่สีเทา2ถึง4วันมันก็จะปล่อยแล้วก็นี่แหละ
1: นี่ฮะ
0: นี่ครับนี่ถ้าไข่เป็นสีนี้แล้วมันแค่1วันถึง2วันมันก็จะปล่อยออกมาแล้วมันปล่อยอยู่แล้วหลังจากมันปล่อยแล้วมีระยะ1คืน
2: สีเข้มมาหน่อย
1: อ๋ออันนี้สีเข้ม
0: นี่
1: ส
0: ี
1: เข้มมาแล้วมีลูกของมันแล้วใช่มั้ย
0: อันนี้มันยังเป็นไข่อยู่ครับหลังจากนี้มันจะเป็นสีเทาแล้วจะเป็นสีดำเมื่อเป็นสีดำอ่ะมันจะปล่อยแล้ว
1: นี่ครับ
0: นี่สีดำมันอันนี้
1: เดี๋ยวจะลองดูของสีดำอันนี้หมายถึงว่าพอเป็นสีดำปุ๊บมันก็จะปล่อยลูกออกจากตัวของมันเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับมันจะปล่อยออกมาเลย
1: มันจะปล่อยออกมาแล้วก็เราก็สามารถที่มันนำไปปล่อยในแม่น้ำได้
0: ได้เลยแต่ว่าเราจะหลักๆเราจะพักไว้
1: นี่สีส้ม
0: หลักๆเราจะพักไว้สักคืนหนึ่งเพื่อให้มันแข็งแรงหน่อยแล้วก็เอาไปปล่อยลงในทะเลได้เลย
1: มาปฐมพยาบาลก่อน
0: ใช่คร
1: ับ อ๋ออันนี้สีดำ
0: นี่
1: สีดำ
0: แบบนี้ก็น่าจะพรุ่งนี้ก็ปล่อยแล้ว
1: แสดงว่าข้างในมีลูกของมันแล้วใช
0: ่ไหมใช่ครับมันมีลูกของมันอยู่ในคือมันจะตัวเล็กอ่ะมันจะตัวเล็กแต่ว่าเมื่อมันปล่อยแล้วเราตักกับแก้วใส่
1: ก็เห็นลูกของมันได
0: ้ก็จะเห็นลูกของมันไว้นี่เราจะตักแก้วใส่แบบนี้มันก็เห็นลูกของมันไว้ปุ๊บเต็มไปหมดอ่ะ
1: เราฟักอยู่ตรงนี้กี่วันฮะ
0: ไอ้นี้
1: ตั้งแต่เริ่ม
0: ก็แล้วแต่ว่าเวลาพี่น้องประมงได้อ่ะไข่มันจะอยู่ในระยะไหน
1: อ๋อก็คือปูนี้คือที่เราได้มาจากพี่น้องชาวประมงไปหาในทะเล
0: ใช่ครับเวลาเขาไปทำไซปูเขาไปวางอวนปูอะไรก็ถ้าติดมาเขาก็เก็บมาแล้วก็ถ้ามันเป็นไข่สีนี้อยู่แล้วก็เรามาไว้แค่คืน2คืนแต่ถ้าเป็นสีเหลืองมันก็ต้อง 3-4 วัน5วันก็แล้วแต
1: ่ครับผมก็แสดงว่าเราเองก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวประมง
0: ใช่ครับ
1: เราก็ต้องมีการชี้แจงกับเขาก่อนล่วงหน้า
0: ใช่ครับคือต้องอยู่ในสมาชิกและคนที่จะมาบริจาคให้ปูแบบนี้เขาต้องเข้าใจเขาต้องเข้าใจเพราะเขาต้องเข้าใจก่อนว่าเราทำเพื่ออะไร

0: เขาเอามาใส่ใครได้เขาเอามาใส่หมายถึงว่าในกลุ่มสมาชิกของพวกเราครับ
1: ครับผมครับผมคือตลอดทั้งปีนี้ก็มีปูเวียนอยู่
0: ตลอดครับเวียนอยู่ตลอด
1: ช่วงเดือนไหนบ้างครับที่จะเป็นฤดูวางไข่ของปู
0: วางตลอดทั้งปี
1: อ๋อตลอดทั้งปี
0: ตลอดทั้งปีครับไม่มีช่วงฤดู
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ครับผมคือเราเองก็ต้องทำหน้าที่ตลอดเลย
0: ทำหน้าที่ตลอดครับคือทำผมเริ่มทำทางการปูมาตั้งแต่ปี57ปี57แล้วก็ทำมาจนถึงปัจจุบัน
1: อ
0: ่ะ
1: จากการที่เราทำแบบนี้เนี่ยเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มของการเป็นชาวประมงด้วยกันยังไงบ้าง
0: คือพี่น้องอ่ะเข้าใจมากขึ้นเรื่องอนุรักษ์ครับเมื่อก่อนอ่ะเราต้องยอมรับว่าถ้าพูดถึงเรื่องอนุรักษ์อ่ะพี่น้องจะไม่คุยด้วยเลยเดินหันหลังหนีแล้วก็แถมก็โดนด่าอีก
1: เพราะเขาไม่คุ้นเคย
0: เขาไม่เข้าใจคือหนึ่งคำว่าอนุรักษ์อ่ะถ้าเราฟังอนุรักษ์จากหน่วยงานอ่ะเราเป็นโจรเลยอ่ะ
1: ใช่
0: ถ้าเราฟังจากหน่วยงานว่าพื้นที่อนุรักษ์อ่ะถ้าเราเข้าไปมันจะผิด
1: ใช่ถ้าชาวบ้านก็เลยเห็นภาพ
0: เห็นภาพแบบนั้นแหละแต่ว่าเราต้องมาคุยกันว่าอนุรักษ์ของพวกเราอ่ะคือหมายถึงว่าใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างเข้าใจภายใต้กติกาที่พวกเราวางไว
1: ้
0: ว่าเราใช้ประโยชน์แบบนี้แหละมันยั่งยืน
1: ครับ
0: มันไม่หมดแล้วถามว่าอย่างของอุทยานที่ผมเคยบอกกันมั้ยครับของเขาถ้าเป็นพื้นที่อนุรักษ์อ่ะเขาจะอนุรักษ์จริง
1: ๆ
0: หยิบไม่ได้จับไม่ได้ใบไม้ใบเดียวก็ผิด
1: คือประชาชนเขาก็จะนึกภาพแบบนี้พอพูดถึงอนุรักษ์เขาก็ไม่กล้าที่จะไปแตะต้องอะไรเลย
0: ใช่แต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยอุทยานเขาก็สร้างความร่วมมือกับชุมชนใช่ไหมเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันเพราะว่าอนุรักษ์แล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้และถามว่าอนุรักษ์ไว้ทำไม
1: ใช
0: ่ไว้เพื่ออะไร
1: ใช่โดยไม่มีเป้าหมาย
0: เราต้องมีเป้าหมายเพราะว่าหลักๆอ่ะคนอ่ะคือเป้าหมายสำคัญที่ต้องอยู่ให้ได้มีทรัพยากรอยู่เต็มทะเลอยู่บนเต็มบนบกแต่ว่าไม่มีคนอดตายมาแล้วเพราะหากินได้ไม่ได้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไร
1: ใช่ครับผม

0: ซังนี่คืออะไรครับ
1: บ้านปลา
0: อ๋อบ้านปลาอ๋อนี่ครับอ๋อซังซังก็คือรังปลา
1: ใช่รังปลาร
0: ังปลาอ๋อแบบนี้นี่เอง
1: ปลาเล็กปลาน้อย
0: นี
1: ่
0: ครับผม
2: อ๋อนี่ที่ยึด
1: อ๋อที่ยึดอยู่ข้างล่าง
2: แต่ว่าซังคือตัว
1: ถางมะพร้าว
0: อ๋อตัวถางมะ
1: พร้าวปลูกกับเนี่ยลำไม้ไผ
0: ่อืม
3: ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการปลูก
1: ใช่ครับ
3: ใบมะพร้าว
1: ใช่ครับ
0: นะครับผม
1: พอทิ้งลงปุ๊บทวงหินนี้มันจะอยู่ล่างแล้วก็ต้นไม้ไผ่จะยืนอยู่แบบนี
0: ้
1: ถามว่าพร้าวมันจะห้อยไป
3: คือเราทำแบบนี้ทุกปีเลยใช่ไหม
1: ทุกปีครับ
3: อ๋อปีเดือนไหนบ้างครับที่เราทำ
1: ก็แล้วแต่ดูจังหวะ
3: อ๋อดูจังหวะ
1: เวลาคลื่นลมไม่แรง
3: ครับผม
4: ไม่ใช่สม
3: อที่วัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายหลักๆที่เราทำซังเนี่ยครับคืออะไรครับ
1: ก็เขตอนุรักษ์บ้านปลาเขาให้ปลามาอยู
3: ่
1: ทำปลามาอยู่คือประมงพื้นบ้านจะได้ออกไปตกมากินมาอะไรแบบนี้ได
3: ้
1: เพราะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เอง
3: ครับผมคือถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้ก็อาจจะทำให้ปลานั้นสูญหายไปเป็นไปได้ไหมครับพี
1: ่ถ้าเราทำบ้านปลาแบบนี้มันตัวเล็กตัวน้อยจะเข้ามาคือจะเพิ่มปริมาณขึ้นทุกปี
3: ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปลากอวนแบบนี
1: ้ไปลากอวนไม่ได้เราจะวางขอบเขตคือ200เมตรจากที่เราทิ้งทั้งไว
3: ้
1: 200เมตรห้ามเข้าแต่เราจะใช้เบ็ดเข้าไปตกได
3: ้
1: แต่เหมือนอ้วนเหมือนอะไรเนี่ยเข้าไม่ได
3: ้
1: เราจะวางไอ้นั่นไว
4: ้
1: วางกติกา
3: ครับผมแล้วงบประมาณในการทำซังเนี่ยครับเราเอามาจากไหนอ
1: ันนี้มันเป็นน่าจะของประมงจังหวัด
3: เรา
1: จะร่วมหน่วยงาน
3: มาสนับสนุนให้
1: ใช่ครับ
3: ครับ
5: หลังจากที่เราได้ทำท่าควรท่าธนาคารปูมาก่อนแล้วก็ทางมตร.ศรีวิชัยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณจากวช.ศูนย์วิจัยแห่งชาติก็เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆครับเช่นปั๊มสูบน้ำถังพักน้ำแล้วก็ตัวทำเครื่องออกซิเจนแบบนี้ครับเข้าทาง

0: หน่วยงาน
1: เขาสนับสนุนให้เรา
0: ใช่ใช่ครับตอนแรกๆเราก็ทำกันเองแต่ช่วงหลังๆอ่ะทั้งหน่วยงานเขาเข้ามาสนับสนุนใช่ครับทางกรมประมงด้วยอะไรแบบนี้ครับ
1: คือสาหร่ายนี้เรานำมาจากทะเลเลยใช่ไหม
0: สาหร่ายนี้ตอนแรกก็นำมาจากทะเลแล้วก็เอามาใส่ไว้ในถังในถังแล้วก็มันจะขยายมันก็ขยายเริ่มขยายในถังแบบนี้
1: แล้วน้ำเลยครับใช้น้ำอะไร
0: ใช้น้ำทะเลครับ
1: น้ำเค็ม
0: น้ำเค็มเราต้องเอามาพักไว้ก่อนเพื่อฆ่าเชื้อเพราะว่า
1: ขายสดๆนี้
0: ใช่ครับขายสดๆแล้วก็แปลรูปเป็นทำเป็นคือโป๊ะอะไรแบบนี้
1: อ
0: ๋
1: อใช่ทำกระโป๊ะได้โ
0: อ้อร่อยครับอร่อยคือมีอาจารย์จากมหาเลยมาสอนให้กับกลุ่มแม่บ้านของชาวประมงของพวกเราครับพวกเรามีร้านคนจับปลามีร้านคนจับปลาที่กลุ่มแม่บ้านของพวกเราครับไปทำแล้วรับลูกค้าที่เขาอยากกินอาหารทะเลสดๆอะไรแบบนี้ครับ
2: นี่คือเรื่องราวของธนาคารปูบ้านปากน้ำจังหวัดสตูลได้สะท้อนให้เห็นว่าการอนุรักษ์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหากแต่เริ่มต้นได้จากหัวใจของคนในชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันดูแลทรัพยากรทางทะเลให้คงอยู่อย่างยั่งยืนรังเทียมใต้ทะเลจึงไม่ใช่เป็นเพียงที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความหวังความห่วงแหนและอนาคตที่คนกับธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและนี่คืออีกหนึ่งพลังเล็กๆที่กำลังสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับท้องทะเลไทยตลอดไปทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมในวันนี้นะครับในโอกาสหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนกันบ้างนั้นอย่าลืมติดตามรับชมรายการของเราในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: come and visit today here in Thailand. Let's go Thailand!
1: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
2: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
1: ช่วงนี้ผมดองตองอะพี่อยากไปวัดครับ
2: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
3: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
1: ไป
4: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
5: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใสที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
6: ฮะบริบทสมณคุณลิมุยบุกโกนะนักพวกคนบลีด้วยลิมุยบุกโกอิชแต่พี่ยังนอกทีพีไปหอกแบงก์ย่อยกาตัวเนาะOTP tak boleh beri dengan mudah-mudah. Jangan tekeling, jangan beri maklumat peribadi. Kalau tidak, duit yang kita sipai seumur hidup habis licin.
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สวัสดีค่ะพบกับรายการศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้ทาง MVT ภาคใต้กับดิฉันฟ้านฐาพรธนโชธธนันสกุลกันอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะดนตรีพื้นบ้านไม่ใช่เพียงมรดกนะคะแต่คือพลังสร้างสรรค์ค่ะที่เดินหน้าควบคู่กับยุคสมัยวันนี้ฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวงพัทลุงศิลปินที่นำรากวัฒนธรรมภาคใต้มาสร้างสรรค์สีสันบนเวทีแห่งยุคใหม่ไปชมพร้อมกันเลยค่ะ

0: รักคนสุราษฎร์นั่นเนียนครับพี่น้องครับ
1: และเมื่อรากวัฒนธรรมถูกถ่ายทอดผ่านดนตรีร่วมสมัยค่ะความเป็นใต้ก็ยิ่งเข้าถึงผู้คนได้กว้างไกลขึ้นแต่เรื่องราวของวงพัทลุงค่ะยังมีอีกหลายแง่มุมที่น่าสนใจสัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อในสายสินถิ่นใต้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: เอกกับจอยไปทาน
1: หมูกระทะ
0: ความจิ้มแซ่บๆเนี่ยนะครับไผ่ใกล้ตัวของคนไทยที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ใกล้มา
2: อร่อยเนาะ
0: ตรงหน้าเลย
3: แข้งเหร
4: อจริงด้วยเนาะ
0: ยังไม่รู้ตัวโซเดียมในน้ำจิ้มเนี่ยทำให้คอแห้ง
2: แปลก
0: ๆทำให้ปากชาก
3: ินน้ำตก
2: มันจะนี่เหมือนมิด
0: และโซเดียมก็ยังทำร้ายไตด้วย
2: ลูกเป็นอะไรเจ็บบอกเจ็บใจอะไร
0: โอ้ไม่ได้เลยรู้ตัวอย่างว่าเพราะอะไรทั้งคู่
2: เพราะอะไรเนี่ย
0: อะหยุดภาพให้ดูเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันอันตรายกว่าที่คิดมีทั้งโซเดียมอย่างที่บอกถ้ายังจิ้มต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจใจสั่นความดัน
2: มันมีคนวางยา
0: แล้วรู้ตัวกี่โมงเองนี่มันโอ้โหตาลายหน้ามืดสี่สัญญาณอันตรายใจสั่นความดันตาลายหน้ามืดความดันตาลายใจสั่นหน้ามืดตาลายหน้ามืดใจสั่นความดันและอย่างเสีย
2: งอย่างนี้จอยต้องกินอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย
0: อัมพฤกษ์อัมพาต
2: ท่านมารับแล้ว
0: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันมีอันตรายกว่าที่คิด
4: แค่น้ำจิ้มเนี่ยนะ
0: ใช่แค่น้ำจิ้มนี่แหละครับจิ้มได้แต่จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่ามื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสๆด้วยความเป็นห่วงสวัสดีครับ
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์ทุกเรื่องที่อยากรู้
7: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
8: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความดันและประมาท
9: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
6: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

0: ภาพถ่ายหนึ่งภาพอาจบอกเราได้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่ความทรงจำที่ถูกส่งต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งอาจทำให้เราเข้าใจได้มากกว่านั้นว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญกว่านั้นค่ะเมื่อคนรุ่นหลังได้รับฟังเรื่องราวเหล่านั้นอะไรคือสิ่งที่ยังคงอยู่ในหัวใจจนทำให้เขาอยากเล่าเรื่องนี้ต่อ
1: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2500

0: 2510เมืองชยาได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดพระบรมธาตุชยาเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีในวันวิสาขบูชาวันเวลาผ่านไปหลายสิบปีผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นอาจเหลืออยู่ไม่มากแต่เรื่องราวกลับไม่ได้หายไปพร้อมกับการเวลาเพราะบางเรื่องถูกเก็บไว้ในคำบอกเล่าของคนรุ่นหนึ่งแล้วเดินทางต่อไปยังหัวใจของคนอีกรุ่นหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของพระเมตตา
1: ได้ทราบเรื่องราวนี้มายังไงบ้างคะ
2: เรื่องราวเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินนะฮะของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระพันตรีหลวงเนี่ยคือเริ่มจากตอนเด็กๆตอนเด็กๆเนี่ยผมเก็บสะสมรูปเป็นภาพเมืองสุราษฎร์เก่าแล้วก็มีอยู่ 4-5 ภาพ เป็นภาพที่ในหลวงรัชกาลที่9กับพระพันตรีหลวงเนี่ยประกอบพิธีที่วัดพระธาตุชยาก็คือเวียนเทียนนะฮะก็เลยตอนนั้นเราก็เก็บรูปที่คุณพ่อถ่ายไว้เอามาแปะใส่สมุดที่เราเรียนหนังสือนะเอากาวทาด้านหลังแล้วก็มาแปะแล้วก็ถามคุณพ่อว่ารูปเนี้ยในหลวงมาทำอะไรก็จะได้หลายๆรูปก็ในส่วนหนึ่งที่มีอยู่ก็คือมีรูปที่ท่านประกอบพิธีวิสาขบูชาก็รู้ว่าพ่อบอกว่านั่นแหละในหลวงมาเวียนเทียนที่วัดพระธาตุชยาเมื่อปี2510อันนั้นก็คือจุดที่เราเริ่มรู้ว่าในหลวงเนี่ยกับพระพันตรีหลวงได้เสด็จมาสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเก็บภาพไปเรื่อยๆจนกระทั่งงานเหตุการณ์ที่ในหลวงการที่9ครองราชครบ60ปีนะฮะตอนนั้นผมเป็นรองนายกเทศมนตรีนายกธนงศักดิ์ทวีทองเป็นนายกเทศมนตรีเมืองท่าข้ามอยู่เราคิดว่าเราน่าจะจัดเนื้อการเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินของในหลวงก้าวนะฮะกับพระพันตรีหลวงให้คนสุราษฎร์ธานีได้รับรู้จึงเป็นที่มาของการรวบรวมเรื่องราวของการเสด็จพระราชดำเนินทั้งหมดครับ
1: ตอนที่ทราบเรื่องนี้อะค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: พอเราทราบเรื่องนี้เนี่ยเราก็อยากศึกษาไปเรื่อยเพราะตอนนั้นถามว่ายังเด็กก็ยังเด็กแต่ก็พยายามที่จะเก็บเรื่องราวต่างๆแล้วก็เคยตามเสด็จเคยไปรับเสด็จตอนที่คุณพ่อไปบันทึกภาพของการเสด็จที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ที่อำเภอดอนซักก็ทำให้เราเนี่ยมีความสนใจที่อยากจะเรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้นก็ส่วนหนึ่งก็ได้จากการที่ไปกับคุณพ่อที่คุณพ่อก็บันทึกเรื่องราวไว้นะครับอันนี้ก็ทำให้เราอยากรู้เรื่องราวขึ้นมากขึ
1: ้นในเรื่องที่รับฟังมาเนี่ยค่ะกับการ ที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่พระบรมธาตุชยา
2: ครับ
1: เรื่องนี้ทำให้รู้สึกพิเศษกับช่วงไหนบ้างคะ
2: คือเรื่องนี้เนี่ยผมไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะฮะจากหนังสือราชสดุดีที่พระเทพรัตนกวีอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะท่านเขียนไว้นะครับก็ทำให้เราเห็นว่าที่พ่อเคยบอกว่าเนี่ยในหลวงมาวิสาขบูชาแล้วเราก็ไปอ่านหนังสือเล่มนี้เจอก็ทำให้เห็นว่าพระองค์ทั้งสองพระองค์เนี่ยทรงสนพระทัยในทุกเรื่องนะครับนอกจากในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรละในเรื่องของหลักศาสนาพระองค์ก็สมพระทัยก็เคยถามพ่อว่าทำไมวิสาขบูชาทำไมในหลวงกับราชินีต้องมาถึงชยาทำไมไม่ทำที่กรุงเทพนะฮะพ่อก็บอกว่าในหลวงก็จะไปหลายๆที่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนั้นเนี่ยบ้านเมืองในถิ่นทุรกันดารต่างๆเนี่ยราษฎรก็มีความลำบากใช่ไหมฮะแล้วมันมีผลทางการเมืองในยุคของโลกประเทศข้างๆอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับพระองค์ท่านเนี่ยต้องการที่จะมาปลอบขวัญชาวบ้านในหลายๆเหตุการณ์และส่วนหนึ่งก็คือการแสดงเป็นพุทธมามกะของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็เสด็จมาประกอบพิธีวิสาขบูชาที่ชยาผมรู้สึกว่าท่านอยากจะมาความรู้สึกเรานะพอเรียนรู้ไปเรื่อยท่านอยากจะมาสักการะพระธาตุชยาด้วยท่านอยากจะมาพบท่านพุทธทาสด้วยนี่ที่ผมมอง
1: ตอนที่ได้รับฟังการเล่าจากคุณพ่อได้อ่านหนังสือในทุกๆคำบอกเล่าในทุกๆตัวอักษรที่ได้เห็นรับรู้ถึงความรู้สึกสัมผัสได้ถึงความรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: คือมีความรู้สึกว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยใกล้ชิดกับประชาชนนะครับไม่ได้ห่างไกลพอเราไม่ได้รู้เพียงแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวไงเรารู้ว่าตอนที่มาเขียนหนังสือเนี่ยก็รู้ว่าเอ้ย งานศาสนาพระองค์ก็มานะถิ่นธุรกันดารพระแสงที่ไม่มีทางเชื่อมเมืองพระองค์ก็ไปไม่ใช่แต่เฉพาะวัดพระธาตุชายางนะครับวัดสมัยสุวรรณพระองค์ก็เสด็จวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ที่เมืองดอนศักดิ์พระองค์ก็เสด็จแต่ถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกรักในหลวงกับพระราชินีว่าถิ่นธุรกันดารอย่างนี้ท่านยังเสด็จมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเกิดหลายๆโครงการที่ทำให้บ้านเมืองเนี่ยมันมีความเจริญขึ้น
1: อะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ควรที่จะจบแค่ในครอบครัวแล้วก็ในชุมชนของเราคะ
2: ประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์มันเป็นต้นรากของบ้านเมืองสิ่งที่ดีๆเนี่ยเราอยากจะส่งเสริมให้คนในยุคปัจจุบันได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทีนะครับว่าสิ่งที่คนรุ่นเก่าเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาจนกระทั่งมีวันนี้ได้สถาบันพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกันในหลวงก็เหมือนกันพระพันปีหลวงก็เหมือนกันนะฮะท่านตากตำพระวรกายท่านไปไหนมาไหนเนี่ยขี่ม้าล้าล่อไปกันทั่วหมดนะครับเราเองคนในพื้นที่เองถิ่นธุรกันดารถิ่นอันตรายเรายังไม่กล้าไปแต่พระองค์ต้องไปเรื่องนี้ต้องสอนให้คนรุ่นต่อไปได้บอกเล่าว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดจากน้ำพระทัยของทั้งสองพระองค์ที่สร้างกันมา
1: หลังจากที่ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมรู้สึกใกล้ชิดกับเรื่องราวที่พระองค์เสด็จมาที่พระธาตุชยายังไงบ้างคะ
2: โอ้สนุกมากครับก็อันแรกก็คือพอศึกษามาเนี่ยก็เห็นว่าพระองค์เสด็จถูกไหมครับมาประกอบบำเพ็ญพระราชกุศลท่านพระธาตุภิกขุซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุชยาในขณะนั้นสมัยนั้นท่านเป็นพระราชกวีท่านก็เทศนาพระธรรมอันนี้วิจักกะคาถาอะไรเนี่ยทำให้ผมก็สนใจนะว่าธรรมวิจักขณะคาถาเนี่ยคืออะไรก็เราก็ไปเรียนรู้ต่อว่าบทเทศเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ธรรมะที่ต้องสอนโดยมีเหตุมีผลประเด็นเล็กๆอย่างนี้นะผมว่าถ้าพระธาตุท่านก็คงคัดสรรเรื่องที่จะนำมาเทศนาถวายพระเจ้าอยู่หัวก็คือเรื่องการศึกษาธรรมะอย่างมีเหตุมีผลทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องนี้ไปด้วยจากที่ไม่เคย
0: ความทรงจำของคนเราอาจเลือนหายไปตามกาลเวลาแต่บางเรื่องเมื่อถูกเล่าซ้ำด้วยความรักและความศรัทธากลับยิ่งมีความหมายสำหรับราษฎรในยุคนั้นการมีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดย่อมมาพร้อมกับความตื่นเต้นหลายคนอาจไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรหรือจะกราบทูลพระองค์อย่างไรแต่มีเรื่องหนึ่งที่ถูกเล่าต่อกันมาว่าพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยทำให้ความประมาทเหล่านั้นคลายลงพระองค์ทรงบอกว่าให้พูดคำธรรมดาได้ประโยคสั้นๆแต่สำหรับคนธรรมดาที่กำลังยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์กลับมีความหมายอย่างยิ่ง
2: เห็นภาพที่คุณพ่อถ่ายไว้นะว่าเป็นภาพโต๊ะหมู่แต่ละอำเภอน่าสนใจมีโต๊ะหมู่คือไม่ได้ไปรับเสด็จกันอย่างเดียวแต่ละอำเภอเนี่ยอำเภอบ้านนาสารอำเภอชัยยาอำเภอพุนพินแทบจะทุกอำเภอแต่ละที่ก็จะประดับโต๊ะหมู่สวยงามมากถ้าเห็นจากในภาพก็จะดูว่านี่คือศรัทธานะครับศรัทธาในพุทธศาสนาศรัทธาในพระมหากษัตริย์ของคนในรุ่นนั้นแล้วถ้าเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆก็จะเห็นถึงความใกล้ชิดของพระองค์ทั้งสองพระองค์
1: ทราบมาว่า การรับเสด็จในวันนั้นค่ะมีประโยคที่บอกว่าให้พูดคำธรรมดาได
2: ้เพราะเรื่องนี้ผมสัมภาษณ์อาจารย์ชนะนาคเวศนะครับอาจารย์ชนะนาคเวศเนี่ยท่านตอนนั้นท่านอยู่สำนักงานศึกษาธิการอำเภอชัยยานะครับท่านก็เล่าให้ฟังตั้งแต่การรับเสด็จครั้งแรกที่เฮลิคอปเตอร์มาลงจอดอยู่ตรงหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับแล้วก็รถพระที่นั่งเนี่ยก็เคลื่อนตัวมาเรื่อยๆมาผ่านหน้าบ้านท่านก็ขอให้แม่ท่านเนี่ยมาหมอบกราบหน้าบ้านท่านก็บอกกับผมว่ารถในหลวงก็ชะลอความเร็วแล้วก็รถกระจกลงนะฮะอันนี้คือใกล้ชิดแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็เล่าไปต่อว่ามีราษฎรผู้หญิง อยากจะคุยกับพระพันปีหลวงอ่ะว่ากันอย่างนั้นนะครับก็บอกว่าตัวเองเนี่ยพูดราชาศัพท์ไม่เป็นพระพันปีท่านก็มีรับสั่งว่าไม่เป็นไรให้พูดภาษาธรรมดาอันนี้คือความไม่ถือยศไม่ถือศักดิ์ ของสถาบันกษัตริย์ของพวกเรา

0: นะครับแล้วอาจจะเห็นภาพหลายๆภาพที่การสัมผัสใกล้ชิดกับราษฎรอย่างใกล้ชิดนี้ผมว่าทำให้เรามีความรู้สึกว่าใกล้ชิดกันมากระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับราษฎร
1: ทำไมถึงคิดว่าคำธรรมดาแบบนี้ค่ะเป็นประโยคธรรมดาแต่ถูกจดจำแล้วก็เล่ามาจนถึงทุกวันนี้
0: คืออย่างนี้ครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยในความรู้สึกของคนทั่วไปคนก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเราจะพูดกับพระมหากษัตริย์หรือจะพูดกับใครเนี่ยจะเกิดความเกรงถูกไหมครับจะเกิดความเกรงแล้วต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะไปพูดกับท่านแต่พอเอาความเป็นจริงเนี่ยการมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับท่านก็บอกว่าเหมือนกับคุยกันธรรมดาอย่างเงี้ยผมเลยบอกว่านี่คือความประทับใจของคนนะอันนี้คือความเรื่องไม่ใช่มีเฉพาะที่สุราษฎร์หรอกครับผมเชื่อเรื่องเนี้ยมีกับทุกพื้นที่ราษฎรทั้งประเทศไทยคงไม่ได้เป็นแค่ประโยคนี้ที่ชัยยาที่เดียวคงเป็นประโยคแบบนี้ที่มีคนทั้งประเทศเนี่ยอยากจะพูดคุยกับพระเจ้าแผ่นดินแต่ท่านก็บอกว่าภาษาธรรมดานี่แหละก็ได้นะครับก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องแห่งความทรงจำของคน
1: ทำให้รู้สึกว่า เห็นพระเมตตาของพระองค์ในมุมไหนบ้างคะ
0: หนึ่งพระเมตตาของพระองค์เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ประกอบด้วยความเป็นทศวิตรราชธรรมนะครับความมีขันติความอดทนความเมตตาทุกเรื่องที่เราพูดแต่เรื่องของทศวิตรราชธรรมเนี่ยมีอยู่ในหลวงรัชกาลที่ 9แล้วก็สมเด็จพระพันตรีหลวงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบโดยที่ไม่ต้องอธิบายเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำพระทัยที่พระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเนี่ยอันนี้คือความเสียสละความสุขส่วนตัวนะนี่คือสิ่งที่เห็นชัดก็คือแทนที่จะอยู่ข้างในรับรายงานใช่ไหมครับพร้อมทุกอย่างแต่ทำไมต้องออกมาตากตำพระวรกายทำไมต้องออกมานี่คือน้ำพระทัยที่พระองค์ทรงเสียสละมากที่สุด
1: หลังจากที่รับรู้รับทราบด้วยตัวเองแล้วพอในวัยที่โตขึ้นเห็นถึงการเล่าขานต่อๆกันมา
0: ครับ
1: เท่าที่ทราบมามีการเล่าเรื่องนี้ต่อกันมายังไงบ้างคะ
0: เรื่องการเสด็จพระชำเนินใช่ไหมครับก็เหมือนที่เล่าให้ฟังว่าเราจะจัดงานทางของราชของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อตอน60ปีงานของราชผมก็รวบรวมเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะรวบรวมมาจากหนังสือของพระเทพรัตนกวีที่ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดนะฮะท่านแต่งเป็นบทกลอนไว้จากบันทึกของคุณพ่อที่คุณพ่อไปถ่ายภาพจากภาพที่คุณพ่อได้ถ่ายบันทึกไว้นะฮะแล้วก็จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารู้จักก็ไปขอภาพถ่ายเก็บมารวบรวมนอกจากนั้นแล้วก็ได้ทำหนังสือขอไปยังสำนักราชวังนะเพื่อขอภาพถ่ายให้เพิ่มพูนมากขึ้นก็เลยนำมาเขียนเป็นหนังสือเรื่องการเสด็จพระราชดำเนิน15ครั้งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าหนังสือเล่มนี้ก็เป็นที่แพร่หลายและก็ทำให้คนเนี่ยได้เรียนรู้นะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ลึกมากไปกว่าการได้เรียนรู้ว่าเสด็จจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยจำนวนกี่ครั้งผมว่ายังไม่พอจะต้องให้รู้ว่าท่านมาทำอะไรแล้วผลลัพธ์ที่ท่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเยอะมากครับสุราษฎร์
2: คำว่าพูดคำธรรมดาได้อาจเป็นเพียงประโยคสั้นๆแต่เมื่อเราได้ฟังจากคนที่ได้รับฟังเรื่องนี้ต่อมาเราจะเห็นว่าสิ่งที่ถูกส่งต่อไม่ใช่เพียงถ้อยคำแต่คือความรู้สึกของคนรุ่นหนึ่งที่ยังคงส่งผ่านมายังคนอีกรุ่นหนึ่งและบางทีนี่อาจเป็นความงดงามของความทรงจำเมื่อคนที่เคยได้รับพระเมตตาเล่าให้ลูกหลานฟังลูกหลานจดจำและวันหนึ่งเรื่องราวเหล่านั้นก็เดินทางมาถึงเรา
1: เนื้อเรื่องของในหนังสือนั้นมีอะไรบ้างคะ
0: ก็เป็นเรื่องของการเสด็จพระราชดำเนินนะฮะเสด็จพระราชดำเนินผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง15ครั้งของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็เป็น13ครั้งของสมเด็จพระพันตรีหลวงซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีแต่ละบริบทของพื้นที่เช่นไปที่เกาะสมุยนะฮะไปที่เกาะสมุย2505เนี่ยท่านก็มีรับสั่งว่าต่อไปให้ระวังเรื่องน้ำนะเห็นไหม2505ใครจะไปรู้ว่าสมุยจะขาดแคลนน้ำทุกวันนี้ขาดแคลนน้ำนะครับท่านเสด็จไปที่ดอนสักท่านไปดอนสักท่านก็เป็นห่วงเรื่องคนดอนสักไม่มีน้ำประปาใช้ท่านก็ทำประปาผิวดินถูกไหมครับไปที่คีรัตนิคม

0: ณ์ในครั้งนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์แต่เป็นช่วงเวลาที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรชีวิตของราษฎรและราษฎรเองก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดวันนี้เมื่อเรามองภาพเก่าๆเราอาจเห็นเพียงผู้คนจำนวนมากแต่ถ้าเรามองให้ใกล้ขึ้นเราจะเห็นใบหน้าของคนแต่ละคนคนที่เดินทางมาจากบ้านไกลคนที่พาลูกมาด้วยหรือคนที่เพียงต้องการเห็นพระองค์ด้วยตาตัวเองสักครั้งและเมื่อคนเหล่านั้นกลับไปเล่าเรื่องราวให้ลูกหลานฟังภาพหนึ่งภาพจึงกลายเป็นความทรงจำความทรงจำกลายเป็นคำบอกเล่าและคำบอกเล่ากลายเป็นมรดกทางใจของคนรุ่นต่อมา
1: ถ้าวันนี้มีคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลย
2: mm-hmm.
1: ท่านอยากจะเล่าให้คนรุ่นใหม่ฟังยังไงคะ
2: คือเมื่อ2วันตอนนี้ก็ได้รับเชิญให้ไปพูดให้กับนักเรียนฟังนะครับก็ถ้ามีเวลามีโอกาสก็อยากจะพูดเรื่องแบบนี้ให้กับเด็กรุ่นใหม่เขาได้ฟังเพราะว่าโลกเนี่ยมันเร็วกระบวนการสื่อสารเนี่ยมันไปเร็วข่าวจริงข่าวปลอมข่าวไม่จริงเยอะแยะหมดเลยนะแต่ว่าฐานข้อมูลแห่งความเป็นจริงเนี่ยเรามีอะไรข้อมูลดีๆที่อยากจะส่งเสริมสำหรับคนที่ทำดีนะครับให้คนรุ่นต่อไปเนี่ยได้เรียนรู้เพื่อรักษาบ้านเมืองดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของทางในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับที่พระองค์ได้เสด็จแล้วก็มาสร้างบ้านแต่งเมืองให้ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยมันควรจะต้องถูกบันทึกแล้วก็จะต้องควรเล่าขานต่อไปให้กับเด็กรุ่นต่อไปได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเมืองมันถูกเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะมันถูกพัฒนาการมาอย่างนี้มันถูกสร้างมาอย่างนี้เพื่อเด็กรุ่นต่อไปจะได้เกิดความรักในประเทศชาติของเขาเองรักในสถาบันรักในเมืองในชุมชนของเขาแล้วก็จะได้มีคนมาช่วยกันสานต่อบ้านเมืองต่อครับ
1: ในอนาคตถ้ามีโอกาสอยากจะแพลนที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นพระธาตุชยาแล้วก็การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นให้กับคนที่ไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยรับรู้เรื่องนี้มามีแพลนไหมคะว่าอยากจะถ่ายทอดยังไงบ้าง
2: ผมว่าความคิดของตัวเองเนี่ยนะกำลังรอความหวังจากราชการที่จะมีหอประจำเมืองของเมืองสุราษฎร์ธานีนะแต่ถ้าไม่มีวันหนึ่งถ้ามีกำลังผมจะทำเป็นหอประจำเมืองนะฮะเป็นเรื่องราวที่เล่าเรื่องราวของเมืองสุราษฎร์ธานีไว้เก็บให้เป็นอนุสรณ์หรือว่าเป็นเรื่องราวที่คนรุ่นต่อไปได้มาเรียนรู้นะครับมาหอสุราษฎร์ธานีมาหอประจำเมืองแล้วเขาจะได้เรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับไม่ต้องไปวิ่งหาอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็วันหนึ่งพวกเราไม่อยู่อ่ะพวกเราก็ต้องล้มหายตายจากไปแต่สิ่งเหล่านี้มันจะอยู่กับบ้านเมืองเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้สำหรับเขา
0: เมื่อพระราชกรณียกิจในพื้นที่สิ้นสุดลงเส้นทางของวันแห่งความทรงจำกำลังเดินทางเข้าสู่ช่วงสุดท้ายจากวัดพระบรมธาตุชยาไปยังสถานีรถไฟชยาสถานที่ซึ่งจะกลายเป็นภาพจำสำคัญของผู้คนที่มาเฝ้าส่งเสด็จผ่านเวลามามากกว่า1ทศวรรษอาคารแห่งนี้ยังคงยืนอยู่และหนึ่งในเรื่องราวสำคัญที่สถานีแห่งนี้เก็บไว้คือการเสด็จพระราชดำเนินในปีพุทธศักราช2510จากพระบรมธาตุชยาจนมาถึงสถานีรถไฟอาจเห็นได้ว่าพระราชกรณียกิจ1วันไม่ได้จบลงเมื่อขบวนรถไฟเคลื่อนออกจากชานชาลาเพราะสิ่งที่ยังคงอยู่คือศรัทธาและความทรงจำทั้งหมดนี้คือมรดกที่คนชยาช่วยกันรักษาไว้และส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง
3: มีความสุขที่ท่านได้เสด็จมาเห็นครอบครัวการเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่ละแวกของอำเภอชัยยาผมเกิดประมาณ2509ครับผมมีข่าวว่าพอตอนโตขึ้นมาก็มีข่าวว่าท่านเสด็จมาพร้อมกับนายหลวงร.9ครับผมก็มีคนพูดกันเป็นประจำเลยนะก็มีรูปภาพมีอะไรต่างๆที่ท่านได้เสด็จมาก็ยังมีอยู่ครับมี

0: ู้สึกน่าจะมีท่านจะบอกว่าเราจะไม่ทิ้งประชาชนไงของท่านไงครับ
1: บางเรื่องราวเราไม่ได้เกิดทันที่จะเห็นด้วยตาของเราเองแต่เราโชคดีที่ยังมีคนรุ่นก่อนเก็บรักษาความทรงจำเหล่านั้นไว้แล้วส่งต่อมาให้เราเรื่องของเมืองชัยยาในวันนั้นจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของปีพุทธศักราช2510แต่เป็นเรื่องของพระเมตตาที่ยังคงถูกพูดถึงยังคงถูกจดจำและยังคงมีความหมายกับผู้คนจนถึงวันนี้จากคนที่เคยได้รับพระเมตตาสู่คนที่ได้รับฟังเรื่องราวจากคนที่ได้รับฟังสู่คนที่เลือกจะบอกต่อและจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นต่อไปเพราะพระราชกรณียกิจอาจสิ้นสุดลงเมื่อขบวนรถไฟเคลื่อนออกจากสถานีแต่พระเมตตายังคงเดินทางต่อเดินทางผ่านเรื่องเล่าผ่านความทรงจำผ่านหัวใจของประสบนิกร

0: ยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไป
1: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค
2: ์อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
3: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
4: แหนชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
5: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีกได้เลย
6: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
4: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
5: นี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดมันหน่อยได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มซ่อมขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลกระหนุ่งผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกะทิเค็มมันหอมกะทิอร่อยกลมกลมปิดท้ายได้นี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยนิ้วหนึ่งใบ
4: อุ้ยแต่ละอย่าง
7: มาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนของเราค่ะ
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
9: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
10: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
11: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
12: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
13: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
14: ไปโรงเรียนก่อนพอเออก็โรงเรียนดีลูกมือแล้วบวกกับนกอ่ะแต่มันบาดร้อยมั้ย
15: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
16: เขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
17: ่ฮะนี่มันคาร์บเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
16: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
17: ้หึนี่ก็คาร์บกลางๆถ้าคาร์บน้อยๆต้องนี
16: ่โอเคก็ได้
15: นับคาร์บแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่คาร์บสแกนเลยนับคาร์บลดโรค NCD ได
16: ้เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ
18: อาม่าผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ
19: ่ชุ่มนมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
20: เดี๋ยวว่าช่วยจุดให้อาม่า
19: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
21: มากลับบ้านกันนะครับ
19: มาจะไปรถไฟฟ้าบ้า
18: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.555 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: สวัสดีค่ะพบกับออมนะคะในรายการรอบภูมิภาคค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเกาะสมุยเกาะที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2569นะคะแล้วจะดีแค่ไหนถ้าเกาะสมุยมาเป็นส่วนหนึ่งของลวดลายบนผืนผ้าจะสวยงามและน่าประทับใจแค่ไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: วันนี้รายการรอบภูมิภาคจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสอีกหนึ่งเสน่ห์ของเกาะสมุยที่ไม่ได้มีเพียงทะเลสวยและธรรมชาติอันงดงามแต่ยังถูกถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลป์บนผืนผ้ากับลายผ้าเกาะสมุยผลงานจากกลุ่มสตรีวิถีมุยที่หยิบเอาแรงบันดาลใจจากธรรมชาติใต้ท้องทะเลของเกาะสมุยมาร้อยเรียงเป็นลวดลายร่วมสมัยสะท้อนทั้งความแข็งแกร่งความพลิ้วไหวและความมีชีวิตชีวาของธรรมชาติ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงนะคะ
2: พี่มณีนะคะพี่มณีอุดประเสริฐประธานกลุ่มสตรีวิถีมุยนะคะของหมู่บ้านโอท็อปนวววิถีบ้านหินราดค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวรบกวนให้พี่มณีนะคะช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของกลุ่มสตรีวิถีมุยให้เราฟังนิดนึงค่ะ
2: คือเมื่อรัฐบาลมีนโยบายโอท็อปนวววิถีบ้านหินราดนะคะพ่อพี่ก็รวมกลุ่มกันทํางานเริ่มต้นเพื่อที่จะทําโปรแกรมทัวร์ของหมู่บ้านพอเราทําเรื่องหมู่บ้านโอท็อปนวววิถีเรียบร้อยแล้วเราก็ขยายหาสมาชิกนอกกลุ่มนะคะที่จะทํางานรอบเกาะเพื่อที่จะให้มีหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวรอบเกาะสมุยก็เลยเป็นที่มาของกลุ่มสตรีวิถีมุยที่มีสมาชิกรอบเกาะค่ะ
0: สมาชิกประมาณกี่คนคะตอนนี้
2: ตอนนี้ที่ทํางานจริงจังอยู่ประมาณ30คน
0: ก็คือเป็นคนพื้นที่สมุยหมดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: 30คน
2: เราจะเข้าใจวิถีของความเป็นคนสมุยไม่ว่าบริบทของการทำอาหารหรือว่าเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตของสมุย
0: กลุ่มเนี่ยค่ะจัดตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ.ไหนได้คะ
2: หมู่บ้านโอท็อปนวววิถีเมื่อประมาณปี2562ประมาณนั้นค
0: ่
2: ะ
0: ก็ตอนนี้ก็6ปีแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ในกลุ่มนะคะมีการผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะตอนนี
2: ้คือเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์ของชุมชนโอท็อปนวววิถีที่เรามีลูกประคบสบู่เหลวกุหลาบแล้วก็ยาหนมขนมไข่ปลาเริ่มต้นด้วยเมี่ยงไมตีเมี่ยงนะคะแล้วก็มีพวกหมูโคน้ำชุบพริกคือสินค้าเด่นของเกาะสมุย
0: ค่ะสมุนไพรนี้ก็คือเป็นสมุนไพรที่ในกลุ่มแบบปลูกกันเองเลยไหมคะ
2: ส่วนมากเราก็จะเน้นปลูกเองแต่พอช่วงไฮซีซั่นเนี่ยในสมุยไม่พอใช้เราก็จะใช้ของเครือข่ายสมุนไพรสุราษฎร์ธานีเพราะว่าสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองสมุนไพรนะคะแต่บางครั้งในสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยมันไม่ได้ปลูกในปริมาณที่เยอะก็เลยต้องสั่งของเครือข่ายที่เป็นปลาจีนบ้างเพชรบูรณ์บ้าง
0: อัน
2: นี้เราก็จะซื้อจากเครือข่ายที่เป็นเมืองสมุนไพรต้นแบบค่ะ
0: เห็นล่าสุดมีผ้าลายเกาะสมุยด้วยใช่ไหมคะ
2: คือช่วงนั้นมันจะมีนโยบายซอฟต์พาวเวอร์นะคะแล้วพอดีพวกพี่ทำสกรเขาทำเรื่องอีโคพรินเอาวิทยากรมาสอนสมาชิกของกลุ่มนะคะ
0: ค่ะ
2: พวกพี่ก็ทำอีโคบินแล้วก็พอดีของอะไรสวทเขาเห็นเขาพวกพี่ถ่ายทอดสดท่านนายอำเภอท่านก็มาคุยที่บ้านนี่แหละท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้พวกพี่ทำลายผ้าเกาะสมุย
0: ก็คือออกแบบกันเลยออกแบบกันตอนนั้นเลยใช่ไหมคะ
2: ตอนนั้นก็มีสมาคมท่องเที่ยวเกาะสมุยร่วมกับราชพัฒน์เกาะสมุยนะคะที่เกาะสมุยหาหุบประมาณสนับสนุนแล้วก็ไปหาดีไซเนอร
0: ์
2: มาออกแบบให้ชุมชน
0: ตอนนี้ก็มีลายผ้าตามนี้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้มีแรงบันดาลใจจากอะไรบ้าง
2: คือตอนที่ดีไซเนอร์เนี่ยคุณมุกเนี่ยคุณเพลินจันเนี่ยท่านเป็นดีไซเนอร์ดังของประเทศไทยทำงานระดับโลก
0: ค่ะ
2: ท่านก็มาลงชุมชนไปที่ตลาดหัวถนนขับรถรอบเกาะอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เขาก็มีการประชุมนะประชุมกลุ่มประชุมหลายๆคนในเกาะสมุยเขาบอกว่าในมิติของการร่วมสมัยเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องเห็นเป็นต้นมะพร้าวเห็นเป็นลิงเขาก็เลยไปเอาหัวใจของความอุดมสมบูรณ์ของตลาดที่หัวถนนนะคะเป็นชาวประมงเขาก็เลยเอากระดองหลังปูม้าเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของหลังกระดองปูม้าแล้วก็ขยายออกมาแล้วพี่เขาก็ไปดำน้ำดูหญ้าทะเลสาหร่ายทะเลเขาก็เลยเอามาใส่
0: แต่ละลายก็มีที่มาที่
2: ใช
0: ไป
2: ่
0: หมดเ
2: แ
0: ล
2: ล้
0: ย
2: ว
0: เน
2: ก
0: า
2: ็
0: ะ
2: มันก็จะเป็นพลายน้ำที่นี่
0: ค
2: ม
0: ่
2: ี
0: ะ
2: คำว่าสมุยอยู่ข้างใน
0: อ
2: ท
0: ื
2: ั้งภ
0: ม
2: าษาไทยและอังกฤษ
0: ค่ะ
2: อันนี้คือที่มา
0: อืม
2: แล้วอีกลายหนึ่งเนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์ของเขาแถมให้อีกลายหนึ่งก็คือไอ้มโนราอันนี้เป็นล
0: ค
2: าย
0: ่ะ
2: มโนราก็จะใช้เรื่องเล่าของมโนราอันนี้พวกพี่ก็จะใช้ในคอลเลกชันของแนวนักท่องเที่ยวที่แนวเซ็กซี่ชายหาด
0: ค่ะ
2: แต่อันนี้ก็แนวทั่วไปที่ว่าทุกคนใส่ได้
0: ก็จะเป็นเสื้อเป็นอะ
2: เส
0: ไร
2: ื้
0: แ
2: อ
0: บบ
2: ค
0: นี
2: ่
0: ้
2: ะ
0: เนาะ
2: เส
0: ค
2: ื
0: ่
2: ้
0: ะ
2: อฮาวายผ้าพันคอแต่ว่าพวกพี่ทำสินค้าโอท็อปเป็นกางเกงลี
0: อืม
2: เพราะว่ามันเป็นลักษณะของค
0: น
2: น
0: ี่
2: เกาะส
0: อัน
2: ม
0: นี
2: ุ
0: ้
2: ย
0: ใช่ไหมคะ
2: ที่พี่ใส่เนี่ยค่ะ
0: อ่
2: มันจะเป็น
0: าก
2: างเกงผูกเอว
0: ค่ะ
2: ใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชาย
0: ค่ะ
2: มันก็จะมีอัตลักษณ์ของความเป็นสมุยคือกางเกงลี
0: ค่ะ
2: นะอันนี้ก็เลยทำคล้ายๆกับว่าของเขาที่เป็นกางเกงช้างแต่เราอันนั้นมันไม่ใช่บุคลิกของเกาะสมุย
0: ค่ะ
2: ก็เลยออกแบบเป็นกางเกงลี
0: อันนี้ตั้งแต่เกาะสมุยเนี่ยค่ะได้รางวัลแบบเป็นเกาะที่ดีที่สุดในโลกอันนี้ส่งผลอะไรบ้างไหมคะ
2: หนึ่งก็คือมันก็เป็นความภาคภูมิใจนะว่า

0: เร
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ก็เป็นคนเกาะสมุยดั้งเดิมแล้วเราก็อยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นอันดับโลกใช่ไหม
1: ที่หนึ่งของโลกเลยนะคะโห
0: ใครๆก็สนใจใ
1: ค่ะ
0: ครๆก็มาตรงนี้มันก็อีกอย่างเนี่ยความเป็นชุมชนดั้งเดิมของเกาะสมุยเนี่ยต
1: ค
0: ัว
1: ่ะ
0: พี่เองเนี่ยทำศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยพี่รู้เลยว่าเราอ่ะมีดีที่เราเองยังไม่คิดว่าทำให้ผู้ใหญ่นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงเขาพาครอบครัวมาเรียนรู้สมุนไพรกับเราพี่ยังเอ๊ะเขารู้ได้ไงเราเป็นบ้านเล็กๆแล้วก็เร
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ไม่ได้มีอะไรที่แบบหรูหราทำไม
1: อื
0: แข
1: ม
0: กที่พักโฟร์ซีซั่น
1: อืม
0: มาที่เรา
1: ใช่
0: อันนี้คือมันเป็นเสน่ห์หรือว่าความเป็นวิถีของเกาะสมุยหรือว่าคนไทยอะค่ะ
1: ค่ะอันนี้มีหน่วยงานรัฐเข้ามาสนับสนุนบ้างหรือยังคะที่นี่
0: เต็มที่เลยค่ะเพราะว่าเกาะสมุยเป็นเมืองท่องเที่ยว
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: น่นอนททนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็พัฒนาชุมชน
1: อือ
0: ันน
1: ม
0: ี้เขาก็จะมาพัฒนาคนที่อยู่ในกลุ่มพี่อะอย่างสมาชิกคนนี้ทําเรื่องนี้เขาก็จะเข้าไปเสริมอย่างน้องใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือคุ้มสากีที่อยู
1: อ
0: ่
1: ืม
0: ที่เฉวง
1: ค่ะ
0: เขาก็เป็นสมาชิกของกลุ่มพี่แล้วเริ่มแรกพวกพี่ก็จะไปเป็นคนช่วยผลักดันเนาะช่วยกันส่งนักท่องเที่ยวไปให้อะไรอย่างเงี้ยจนว่าปีนี้เขาเข้าปีที่สองแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดี
1: อืม
0: เพราะว่าเขาอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ราชภัฏเกาะสมุยนะคะเขาก็จะใช้เป็นฐานของการทําอาหารเกาะสมุยสอนนักเรียน
1: อืม
0: ที่ทําอาหารเพราะว่าเขาใช้แม่ป้าไปทําจริง
1: ค
0: อัน
1: ่ะ
0: นี้ก็ถือว่าเป็นการที่ว่าหน่วยงานรัฐพอเข้ามาช่วยขับเคลื่อนชุมชน
1: ค่ะเกาะสมุยนะคะมีซอฟต์พาวเวอร์อะไรบ้างคะที่โดดเด่นมากๆเลยค่ะ
0: เกาะสมุยที่มีซอฟต์พาวเวอร์โดดเด่นถ้าพูดถึงเกาะสมุยเนาะเ
1: คร
0: า
1: ่ะ
0: ต้องคิดถึงมะพร้าวเนาะอันนี้คือเรื่องที่ว่าทุกคนเข้าใจว่ามาสมุยเนี่ยคุณจะต้องคิดถึงมะพร้าวเป็นสิ่งแรก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพวกพี่ทําในวงการท่องเที่ยวเนี่ยเส้นทางทัวร์เขาจะมีเรื่องโคโคนัททัชชิ่ง
1: อื
0: เข
1: ม
0: าก็จะกินเรื่องไปดูชาวบ้านที่ยังอนุรักษ์การทำมะพร้าวแบบดั้งเดิมเก็บมะพร้าวลงมะพร้าวใหญ่ๆที่ส่งออกแล้วก็ยังมาเรื่องที่ทำอาหารเกี่ยวกับมะพร้าวอย่างตัวพี่เองเนี่ยทำเรื่องเมี่ยงไมตรี
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นโปรแกรมทัวร์ที่ต้อนรับเรือสำราญ
1: อื
0: ช่วงปลายปีนะคะก็เป็นโปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวกับมะพร้าวอาหารเกาะสมุยดั้งเดิม
1: ค่ะ
0: มะพร้าวคั่วเครื่องแกง
1: อื
0: แล้ว
1: ม
0: ก็ของพี่ก็ต่อยอดจากน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นเกาะสมุยเนี่ย
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: าเป็นผลิตภัณฑ์เวชสําอาง
1: ค่ะ
0: ของเกาะสมุยแล้วเราทําในแนวธรรมชาติหรือแนวออร์แกนิกตรงเนี้ยมันเป็นฮานด์คราฟต์
1: อืม
0: ฮานด์ทํามือ
1: ก็จะเป็นที่นิยมในนักท่องเที่ยวด้
0: ใช
1: วย
0: ่
1: ใช
0: ถ
1: ่
0: ้
1: ไ
0: า
1: หม
0: เป็นฮา
1: ค
0: นด์
1: ะ
0: คราฟต์คราฟต์คอสเมติกหรือคราฟต์บาติกหรือคราฟต์อะไรก็แล้วแต่ที่ทํามือเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาจะชอบถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เขาต้องการเรียนรู้มีประสบการณ์ลงมือทําจริงกับชุมชน
1: ค่ะ
0: แลกเปลี่ยนกันเลย
1: อันนี้พี่มณีนะคะมีเป้าหมายที่จะผลักดันผ้าลายเกาะสมุยนะคะไประดับไหนคะระดับโลกเลยไหมคะ
0: คือลายผ้าตัวนี้น่ะมันเป็นฮานที่เขียนแบบลายสวยเคยเห็
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ใครชอบนะคะโรงแรมเขาก็จะเอาไปทําเป็นยูนิฟอร์ม
1: อ่
0: ผู้ใหญ่
1: า
0: ท่านก็จะอย่างท่านรัฐมนตรีการท่องเที่ยวเนี่ยท
1: ค
0: ่าน
1: ่ะ
0: ก็ใส่ให้
1: อ
0: ว
1: ื
0: ันนั้น
1: ม
0: ท่านเจอปั๊บท่านก็สวมเป็นนายแบบให้ทันที
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือผู้ใหญ่เขาผลักดันเต็มที่นะคะแล้วก็กลุ่มสตรีเทศบาลเกาะสมุยก็ซื้อเป็นยูนิฟอร์ม
1: ค่
0: อั
1: ะ
0: นนี้ก็คือพื้นฐานทั่วไป
1: ค่ะ
0: พี่ก็จะทําเป็นกระเป๋า
1: อื
0: นะคะแล้วก็
1: ม
0: กําลังจะทําเป็นลอกลายเป็นฮานบาติก
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพี่ต้องการให้แต่ละชิ้นเนี่ยเพิ่มมูลค่า
1: อื
0: ถ้าม เราสั่งลงพิมพ์เนี่ยราคามันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นฮานทำมือมันก็จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็จากที่พี่อยู่กับนักท่องเที่ยวเขาจะชอบฮานทำมือ
1: ค่ะ
0: เนี่ยพี่ก็คุยกับทีมอาจารย์แล้วก็ขออนุญาตที่จะเอาลายเนี่ยเขียนเทียน
1: อื
0: แล้วก็จะทำลักษณะปาเต๊ะสมุย
1: อืม
0: เป็นหานมือคือ
1: ค่
0: ต่
1: ะ
0: อยอดอีกระดับหนึ่งเพ
1: ก
0: รา
1: ็
0: ะว่าเราจะขายนักท่องเที่ยวได้ราคามากกว่า
1: ค่ะอันนี้มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวแบบลองเข้ามาผลิตด้วยไหมคะตรงนี้
0: ปีหน้าเนี่ยพวกพี่ทำโปรแกรมอีโคพินนะทำแล้วแล้
1: คว
0: ก
1: ่ะ
0: ็มีกรุ๊ปทัวร์ที่จองเข้ามา20 คนเดือนพฤษภาคมปีหน้า
1: ค่ะ
0: มาจากออสเตรเลีย
1: อื
0: เพราะ
1: ม
0: ฉะนั้นพี่อยู่ตรงนี้เวลาแขกมาเนาะนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่มาเนี่ยพี่สังเกตเห็นเขาจะจับหานที่ทำมือ
1: ค่ะ
0: เขาจะไม่ค่อยสนใจฮานลุงพิมพ์
1: อืม
0: จากสองปีที่ผ่านมานะที่พี่เห็นทำให้ปีนี้น่ะพี่มีความคิดต่อยอดเลยว่าฮานทำมือจะขายดีกว่าแล้วได้ราคากว่า
1: ค่ะ
0: แล้วมาดามเขาจะชอบ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือที่พี่ตั้งใจไว้ที่จะทำเริ่มต้นเนี่ยเมื่อวานพี่ไปก็อบรมกับพอชอนะแล้วเขาก็มีฮานประกวดลายผ้าแต่พวกพี่ไม่ได้ส่ง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพวกพี่ยุ่งทำไม่ทันก็เลยบอกหัวหน้าพอชอจังหวัดว่าปีหน้าพวกพี่จะทำลายเนี้ยส่งเข้าประกวด
1: ค่ะคิดว่าได้แน่นอน
0: ตั้งใจเต็มที่ได้ไม่ได้แต่ขอส่งเข้าประกวด
1: ค่ะอันนี้เราแบบวางแผนไว้ว่าแบบอยากไประดับโลกในมิติไหนบ้างคะ
0: คือพวกพี่ก็เล็งไว้ที่เริ่มต้นที่จะไปฮานแฟชั่นวีคปีที่แล้วพวกพี่ไปไม่ทัน
1: ค่ะ
0: ปีเนี้ยปีหน้าจะเข้าแฟชั่นวีค
1: อืม
0: ก็เลย
1: ระดับนานาชาติเลยเน
0: า
1: ะ
0: ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีประกวดมิสโฮเทลเลียของเกาะสมุยก็จะใช้ให้มิสโฮเทลเลียเขาเอาไปใส
1: ่
0: เอาไปเดินอะไรแบบนี้แหละแล้วก็มิสแกรนด์ก็เคยมาใส
1: ่
0: นะคะเพราะว่าเราก็โชคดีที่ว่าเราอยู่ในพื้นที่การท่องเที่ยวแล้วก็ขอพื้นที่ในการใช้กิจกรรมของชุมชนที่เซ็นทรัลชวีเนี่ยให
1: ้เ
0: ขาให้ทันทีแค่เราโทรไปบอกว่าชุมชนจะมีกิจกรรมทำเกี่ยวกับชุมชนเนี่ยเขาก็ยินดีสนับสนุน
1: ค่ะนะอันนี้ลายแต่ละลายเนี่ยค่ะมีการสะท้อนเอกลักษณ์ของเกาะสมุยยังไงบ้างคะ
0: อันนี้ก็คือความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล
1: ค่ะ
0: ท้องทะเลเกาะสมุยก็คือปูม้าแล้วก็ตอนนี้เขาพูดเรื่องอะไรล่ะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเราก็ช่วยกันปลูกหญ้าทะเล
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็ปลูกป่ากงกลางเพราะว่าป่ากงกลางเนี่ยเป็นกันชนสำคัญระหว่างแผ่นดินใหญ
1: ่
0: กับทะเลถ้าเราไม่มีป่ากงกลางช่วยเป็นบับเบิ้ลโซนที่จะกรองน้ำเสียหรือว่าเป็นพื้นที่อนุบาลสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอ
1: ่ะ
0: อันเนี้ยความอุดมสมบูรณ์ของเกาะสมุยก็จะหายไปตัวนี้มันก็จะเป็นเรื่องเล่าว่าอันเนี้ยความสมบูรณ์ของเกาะสมุยเนี่ยมันจะอยู่ได้ด้วยการที่เราต้องการต้องช่วยกันอนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อม
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นหัวใจ
1: ยิ่งช่วงนี้เนาะนักท่องเที่ยวก็แบบเข้ามาเยอะขึ้นเรื่องสิ่งแวดล้อมก็สำคัญเนาะเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษา
0: อันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยเมืองท่องเที่ยวต้องมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วกิจกรรมในการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่เดี๋ยวนี้ได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศพวกพี่จะมีโปรแกรมทัวร์ไปปลูกป่าบนภูเขาโปรแกรมทัวร์ไปปลูกป่าปากคลองหรือปะน้อยโดยการเดินบ้างปั่นจักรยานบ้างแต่ว่านักท่องเที่ยวเขายินดีที่จะทำเพราะว่าเขาช่วยกันเขาเรียกว่าลดคาร์บอน
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้เราได้มีโอกาสแบบไปดูการตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมคะ
0: ได้ค่ะไปดูที่ปากซอยได
1: ้ได
0: ้ว่าฮานตรงเนี้ยเรากระจายรายได้ให้ชุมชนเนี่ยหลายจุดมีอยู่ที่บางเก่าพิจีแล้วตรงนี้3ครอบครัวแล้วปากซอยเนี่ยก็ได้ฮานไปเมื่อเดือนที่แล้วก็กระเป๋า80ใบจากโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะเพิ่งส่งไปอันนี้
1: ก็เป็นลายเกาะสมุยเน
0: า
1: ะ
0: ลายผ้าอันนี้นะ80ใบเพิ่งส่งไป
1: ก็เป็นการกระจายรายได้ให้ชุมชน
0: ใช่ค่ะคือลายผ้าตัวนี้เราจะไม่สั่งตัดเย็บจากโรงงาน
1: ค่ะ
0: เราจะให้ตัดเย็บในเกาะสมุย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ตัดเย็บจากโรงงานไม่สั่งเสื้อนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือของช่างเย็บของชุมชนหมดค่ะ
1: ค่ะอันนี้เดี๋ยวให้พี่มณีเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเกาะสมุยกันเยอะๆหน่อยค่ะ
0: คือเกาะสมุยเนี่ยเราก็รู้นะไม่อยากคุยว่าเราได้อันดับไหนของโลกแต่ว่ามันเป็น ความภาคภูมิใจ ไม่ใช่ว่าของคนเกาะมันต้องความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งหมดแล้วก็เกาะสมุยเนี่ยหลายคนบอกว่ามาแล้วก็เจอวิลล่าหรูๆอยู่บนภูเขาแต่อีกด้านหนึ่งของเกาะสมุยนะคะยังมีชุมชนยังมีธรรมชาติยังมีน้ำใสใจจริงของคนสมุยที่จะพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวอย่างหมู่บ้านพี่เนี่ยก็มีโฮมสเตย์ปากซอยเนาะของชุมชนเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาก็จะมาอยู่กลืนกับชุมชนพวกพี่ก็จะไปกินโฮกับแขกของชุมชนเนาะ
1: ก็เป็นวิถีชุมชนไปด้วย
0: อันนี้ก็คือความเสน่ห์ของคนไทยเนาะวิถีไทยหรือว่าวิถีสมุยเนี่ยที่เราชอบไปกินหอเบคควัตเนี่ยบางทีเขาก็โทรมาปลุกพี่ว่าพี่มณีไปกินเบคควัตชายทะเลกันก็ไปกับครอบครัวฝรั่งเนี่ยก็เลยอยากให้คนไทยอ่ะมาสัมผัสกับชุมชนมาพักกับโฮมสเตย์ชุมชนแล้วก็มาใช้ชีวิตในวิถีที่ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ลงมือทำนะคะ เพราะเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เหมือนรุ่นพี่ที่ได้อยู่กับพ่อแม่ได้ทำโน่นทำนี่แต่ว่าอยากให้เด็กรุ่นใหม่

0: คนรุ่นใหม่อ่ะเอาลูกหลานมาเรียนรู้กับชุมชน
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าพี่เป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยพี่รับเด็กนานาชาติทุกปิดเทอมกลุ่มหนึ่งเนี่ย30คนจากสิงคโปร์ฮ่องกงนานาชาติจากภูเก็ตเราเห็นเลยว่าต่างประเทศเนี่ยเขาส่งเสริมให้เด็กอ่ะมาเรียนรู้แบบลงมือทำกับชุมชนจริงๆนะคะอันนี้คือหัวใจของการท่องเที่ยวที่ยุคใหม่เลยที่โลกเขากำลังเป็นกระแสหลักนะคะ
1: โอเคค่ะโอเคตรงนี้จะมีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
0: คืออันนี้ที่พี่เล่าว่าเราไปรูปเกาะสมุยเนี่ยต้องคิดถึงมะพร้าวแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยก็เป็นที่รู้จักทั่วโลกแล้วแหละพี่ก็เลยเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมาไปรูปเป็นผลิตต่างๆของฮันนี่โรสนะคะแต่ว่ามันเป็นฮานลักษณะของฮานคราฟทุกอย่างที่เห็นเนี่ยจะใช้น้ำมันมะพร้าวหมดอย่างตัวนี้น้ำมันมะพร้าวกันยุงพี่ก็ใช้แค่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอม
1: หอมจริงค่ะ
0: แล้วอันนี้มันจะ 100% ออร์แกนิกโรงพยาบาลกรุงเทพจะสั่งครั้งละประมาณ300ขวดวันนี้ก็จะมารับไปล็อตหนึ่งไปให้ไปใช้ในโรงพยาบาล
1: อันนี้ก็คือในกลุ่มสตรีวิธีมวยก็เป็นคนผลิตกันเองเน
0: า
1: ะ
0: แต่พอถึงระดับหนึ่งเนี่ยพอเขาสั่งเยอะเนี่ยเราจะมีน้ำมันหอมระเหยไม่พอใช้แต่ความโชคดีก็คือวิทยาลัยสกลนครเทคโนโลยีสกลนครอาจารย์นำพลท่านจะมีโรงกลั่นของวิทยาลัยแล้วพี่ก็สั่งซื้อจากท่านเพราะที่นั่นเขาจะมีเกษตรกรปลูกส่งเยอะมากนะคะก็ใช้ของนั้นแล้วก็อย่างน้ำมันนวดเราก็ใช้มะพร้าวเริ่มจากกะทิอย่างตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันใส่ผมเนี่ยอันนี้เราก็จะซื้อมะกรูดจากวัดนะคะอย่างวัดดอนทูบหรืออะไรชาวบ้านที่เขามีลูกมะกรูดเขาจะรู้ว่าพี่รับซื้อเขาจะมาส่งทีละ2กิโล3กิโลอะไรอย่างเงี้ย
1: ชาวบ้านก็มีรายได้ไปด้วยเลยเนาะ
0: อันนี้ก็จะมีลูกมะกรูดบอระเพ็ดวัวบกขิงนะคะแล้วสิ่งที่มหัศจรรย์สำหรับพี่ก็คือพี่อ่ะไม่คิดว่าฝรั่งอ่ะจะสนใจน้ำมันใส่ผมแต่เวลาทัวร์มาเนี่ยกลายเป็นว่าน้ำมันใส่ผมพี่อ่ะขายดี
1: ค่ะ
0: เลยทำให้พี่รู้ว่าแค่พี่เอาลูกมะกรูดมาโชว์นะพี่ก็ขายได้แล้วเขาชอบมากเลยอันนี้คือเคล็ดลับที่จะ
1: ความสมุนไพรเน
0: า
1: ะ
0: เคล็ดลับที่จะขายฝรั่งนี่จะเน้นตัวไหนต้องเอาสิ่งนั้นน่ะที่เขาเห็นน่ะมาให้เขาเห็น
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะซื้ออ ย่างตัวยาสระผมเนี่ยอันนี้คลาสสิกแขกเรือสำราญมาหาพี่ครั้งแรกเขามากับเรือสำราญอีกปีหนึ่งเขามาเขาก็เอารูปอ่ะในโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปขวดมาว่าเขามาซื้อตอนที่เขามากับเรือสำราญเขาก็มาปีที่สองมาซื้อไป6ขวด
1: ค่ะ
0: แล้วมหัศจรรย์เดือนที่แล้วเขามาอีกเป็นครั้งที่3แล้วพี่ก็บอกว่าตายแล้วเขาทำไมน่ารักอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เห็นความน่ารักของแขกเขาบอกว่าเน็กเยียเขาคัมแบ็กอะเกนที่จะมาซื้อสิ่งนี้อ
1: ัน
0: นี้คือความน่ารักของนักท่องเที่ยวจากที่พี่อยู่ตรงนี้นะพี่รู้เลยว่าเราสามารถไปไกลได้โดยที่เราอยู่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกและเราไม่ต้องไปหาอะไรโฆษณา
1: ค่ะ
0: อย่างคนฮ่องกงมาเขาเป็นคนสวยคนดังนะแต่เขามาทำคอนเทนต์ให้พี่หลายครั้งบางทีเด็กที่มาจากฮ่องกง6คน3คู่ก็มาทำอะไรกับพี่ มนุษย์ป้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะ แล้วเขาก็ไปทำให้แล้วพี่ก็จะได้แขกฮ่องกง
1: อ
0: ันนี้ก็คือโลกยุคใหม่ที่พี่บอกว่าคนไทยเราอ่ะมีของดีเยอะแยะแล้วพี่ก็บอกทุกคนในสมุยนะที่เป็นสมาชิกพี่บอกว่าพี่ไม่ใช่ต้องการให้ดังแต่บ้านพี
1: ่
0: บ้านเธอก็เปิดได้พี่รับเรือสำราญในสูงสุดพี่รับได้80คนต่อวันพี่รับ4รอบเพราะว่าพี่แบ่งว่ารับครั้งละ2รถตู้ก็คือ4รอบสูงสุดเขาต้องลงเรือพี่ก็ให้น้องๆบอกว่าใครที่รักจะทำตรงนี้ให้เปิดบ้านแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยเราทำไปเรื่อยอะนานๆน่ะมันจะดังเองเพราะว่ามันเป็นมรดกตรงนี
1: ้โอเคเดี๋ยวเราไปดูลูกประคบกันต่อนะคะ
0: ได้ครับ
1: เป็นลูกประคบของเราเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีส่วนประกอบอะไรบ้างคะในนี้
0: อันนี้เป็นเวิร์กช็อปหลักที่นักท่องเที่ยวชอบมาทำก็คือห่อลูกประคบนะคะเพราะว่านวดไทยมันดังไปทั้งโลกอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะใช้ลูกประคบในการอธิบายการนวดไทยนะคะในลูกประคบอันนี้สีเหลืองเนี่ยพี่ย้อมด้วย ขมิ้นชันแล้วพี่ก็จะใช้ขมิ้นชันไพร
1: หอมมากเลยค่ะตอน
0: ว่านสาวหลงแล้วก็ใบเตยนะคะที่ใช้เป็นหลักๆอันนี้จะเป็นโปรแกรมทัวร์ที่ทุกคนนักท่องเที่ยวมาแล้วจะชอบทำเขาก็จะได้ลูกประคบไปใช้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของผ้ามัดย้อมที่พี่ก้อยเขาทำเพราะว่าเขามาเรียนหอลูกประคบกับพี
1: ่
0: แล้วเขาก็เอาไปต่อยอดเป็นมัดย้อมสมุนไพรขมิ้นชันแล้วพวกพี่ก็จะมีแก่นขวางที่ทำเวลคัมริ้งพอมันเหลือ ก็เอาไปต้มเป็นสีธรรมชาติทำผ้ามัดย้อมคือเราพยายามที่จะใช้สิ่งที่เรามีให้หมดอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของว่าทำไมเรามีผ้ามัดย้อมขมิ้นชันมันเริ่มมาจากลูกประคบตัวลูกประคบเนี้ยของเราเนี่ยจะทำทรงสปานะคะเพราะว่าอันนี้จะไม่ใส่การบูนเคมี
1: อ
0: ันนี้เป็นเสน่ห์แล้วก็นักท่องเที่ยวเขาจะชอบส่วนมากจะเป็นเขตครอบครัวหรือว่าสามีภรรยาซึ่งเขาพอมันได้พอพวกพี่ห่อเสร็จก็จะนึ่งให้ร้อนแล้วก็ทดลองประคบไว้แข็งนิดนึงส่วนมากคนจะตึงที่ไหล่ที่คอ
1: ออฟฟิศซินโดรม
0: พอเขาได้ประคบปั๊บเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเลยว่ามันผ่อนคลายแล้วเราก็บอกว่าถ้าอยู่ชอบอ่ะอยู่ไปร้านนวดได้เลยบางทีเขาห่อเสร็จเขาก็ถือไปหาร้านนวด
1: ว่าเอาไปใช้เลย
0: เอาไปใช้เลยอ
1: ัน
0: นี้คือเสน่ห์ของสมุนไพรไทย

0: สวัสดีค่ะพี่ก้อยนะคะเป็นสมาชิกของกลุ่มสันติวิถีหมุยนะคะได้มาเป็นสมาชิกเพราะว่ามีความสนใจเรื่องสมุนไพรนะคะแล้วก็ชอบเรื่องธรรมชาตินะคะก็เลยมาเป็นสมาชิกเพราะว่ามาเรียนรู้เรื่องการทําลูกประคบแล้วก็การทําการกินเมี่ยงอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ชอบแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะทําอะไรต่อเนื่องจากที่พี่มณีทําได้บ้างก็คือพอพี่มณีเอาผ้ามัดย้อมที่ไปย้อมทําลูกประคบด้วยขมิ้นก็เลยว่าน่าจะไปทําต่อยอดโดยการทําผ้ามัดย้อมสมุนไพรแล้วก็ใช้ขมิ้นแล้วก็แก่นฝางที่พี่มณีทํารับวิลคัมดิงจากนั้นเราก็จะมาประยุกต์การใช้มิกกันแล้วค่ะว่าทําโน่นทํานี่อะไรเงี้ยค่ะก็ย้อมเป็นกระเป๋าย้อมเป็นหมวกย้อมเป็นอะไรที่เราสามารถนําไปต่อยอดแล้วก็ขายนักท่องเที่ยวหลังจากนั้นเราก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรเพิ่มขึ้นนะคะเลยก็ไปเรียนเพิ่มเติมจากการทํามัดย้อมไปต่อยอดเป็นอีโคปรินท์นะคะเริ่มรับโปรแกรมนักท่องเที่ยวโดยการสอนให้ทำอีโคปรินท์ในวีคต่อไปนะคะของเรานะคะตอนนี้ก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เรากำลังต่อยอดกันอยู่หลักๆก็คือเราจะทำผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นมานะคะจะเป็นหมวกเป็นผ้าพันคอหรือเป็นกระเป๋าอะไรที่เราจะสามารถนำไปต่อยอดโดยการรับเป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงแรมหรือว่าเป็นครัวทุบรูปใหญ่ๆที่จะสามารถนําไปเป็นของที่ระลึกจํานวนมากได้แล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถจะหิ้วกลับบ้านได้สะดวกขึ้นเรามีความรู้สึกว่าอันนี้คือช่วยชีวิตเราเนาะหลังจากที่เราเจอโควิดเราก็ไม่รู้จะทําอะไรจะกินอะไรเราเข้าไปในป่าเราก็ทําอะไรไม่เป็นสมัยนั้นแต่พอมาอยู่พี่มณีก็มีความรู้เรื่องต้นไม้ใบไม้แล้วก็การทําผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีอย่างใบตองอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าในสวนเรามีประโยชน์เยอะมากเลยในสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติก็คือมีมูลค่ามากมายค่ะ
1: กันเยอะๆหน่อย
0: อ๋อค่ะและหลังจากที่เราได้รับเป็นเกาะรางวัลที่หนึ่งนะคะเราได้
1: ของโลก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะนำท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็พาไปดูธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วก็ช่วยกันปลูกเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดหายไปโดยที่อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้โลกนี้แย่ลงก็อย่าทำ อย่างเช่นช่วยกันเก็บขยะแล้วก็ลดพลาสติกนะคะแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้ของที่ปราศจากพลาสติกสิ่งที่เป็นธรรมชาติพยายามให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้ตรงนี้ด้วยค่ะ
2: จากเรื่องราวของธรรมชาติและวิถีชีวิตบนเกาะสมุยสู่ลวดลายที่ถ่ายทอดลงบนผืนผ้าอย่างมีเอกลักษณ์ลายผ้าเกาะสมุยจากกลุ่มสตรีวิถีหมุยไม่เพียงสร้างคุณค่าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ยังต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นที่พร้อมพาเสน่ห์ของเกาะสมุยสู่สายตาคนทั่วโลกเพราะเสน่ห์ของเกาะสมุยไม่ได้มีเพียงทะเลที่สวยงามแต่ยังมีเรื่องราวและวัฒนธรรมที่งดงามไม่แพ้กันสำหรับวันนี้รายการรอบภูมิภาคต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไป
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ตาเองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
3: ่ฮะนี่มันคาร์บเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
2: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
3: ้หึนี่ก็คาร์บกลางๆถ้าคาร์บน้อยๆต้องนี
2: ่โอเคก็ได
4: ้นับคาร์บแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่คาร์บสแกนเลยนับคาร์บลดโรค NCD ได
2: ้เขาอยากกินหมดเลยอ่
3: ะ
5: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
6: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
5: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
6: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
5: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่พบประชาชนชาวภูเก็ตเดินหน้าดูแลแรงงานอิสระสร้างงานสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนสถานกงสุลอินโดนีเซียจัดงานเลี้ยงรับรองครบรอบ81ปีสานสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซียผ่านพลังการทูตวัฒนธรรมเชื่อม14จังหวัดภาคใต้เดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์สู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมยะลาคึกคักตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวชูของดีเมืองยะลาพร้อมแจกตะกร้าผลไม้ DIT 500ใบส่งฟรีทั่วประเทศดันลองกองมังคุดรังแขสู่ตลาดวงกว้างช่วยเกษตรกรลดค่าครองชีพประชาชนติดตามทุกเหตุการณ์เข้มทุกข่าวครบทุกมุมในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันพฤหัสบดีที่17 กันยายน 2569วันนี้สดจากห้องส่ง NBT ภูเก็ตครับเย็นวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณสุนิสาหงทองและผมพิชยะบุญเฉลียวครับ
1: โดยตลอดทั้ง1ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้กันได้ค่ะ
0: วันนี้นะครับข่าวก็มีหลากหลายเลยนะครับโดยวันนี้นะครับก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับก็ได้มีการมาลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามแล้วก็เปิดโครงการในเรื่องของกระทรวงแรงงานพบประชาชนครับ
1: และขนาดในพื้นที่ภาคใต้นะคะหลายจังหวัดก็ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ค่ะก็แนะนำประชาชนนะคะงดกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็เมื่อหากออกจากบ้านก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นค่ะ
0: โดยข่าวแรกวันนี้นะครับเราก็จะไปกันที่พื้นที่จังหวัดยะลานะครับโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดานะครับก็ได้มีการเดินทางเสด็จมาที่จังหวัดยะลานะครับ
1: ค่ะ
0: โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินค่ายสิรินธรพระราชทานขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายครบรอบ46ปีครับเมื่อวานนี้เวลา 8:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ได้มีการเสด็จพระราชดำเนินมายังค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีทรงเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบรอบ46ปีโดยมีพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจสมาคมแม่บ้านทหารบกและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จครับโอกาสนี้ทรงประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ก็ได้มีการกราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาเข้าเฝ้าทูล9ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเข้ารับเข็มที่ระลึกจำนวน100รายก่อนที่แม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4จะเข้าเฝ้าทูล9ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยครับ
1: จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่จัดกิจกรรมทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรซึ่งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยและทรงลงสีลายผ้าบาติกก่อนทอดพระเนตรกิจกรรมของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรซึ่งมีเด็กอยู่ในความดูแลจำนวน40คนและพระราชทานของขวัญแก่ผู้แทนเด็กเล็กชายและหญิงการเสด็จพระราชดำเนินมายังค่ายสิรินธรในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลครอบครัวและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกทั้งเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพบกในการสืบสานงานตามแนวพระราชดำริและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.จังหวัดยะลาเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่
0: โอกาสนี้พระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนโครงการครัวโรงเรียนสุขครัวบ้านทุนวรเกษตรเมธีจำนวน10คนพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น34คนและพระราชทานโล่รางวัลแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ชนะการประกวดสื่อสร้างสรรค์3รางวัลพร้อมพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล10คนนอกจากนี้ครับมีการถวายรายงานผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริทางด้านการเกษตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิการช่วยเหลือคนพิการและงานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยในมาเลเซียภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทรงทอดพระเนตรภาพวาดของเด็กและเยาวชนและผลการดำเนินงานครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านครับ
1: ขณะเดียวกันกรมสมเด็จพระเทพค่ะจะมีเสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดงานประชุมวิชาการในวันที่12ตุลาคมนี้ค่ะคณะส่วนล่วงหน้าประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับภูมิภาคที่9ปี2569ค่ะ ที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน56อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาคณะสวดล่วงหน้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำโดยพลโทกสิเดชวัฒนวรังกูลราชองครักษ์ในพระองค์ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคที่9ประจำปี2569ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569
0: โอกาสนี้ครับนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามการเตรียมความพร้อมโดยคณะส่วนล่วงหน้าก็ได้มีการตรวจในพื้นที่ของจัดงานห้องรับรองและนิทรรศการพร้อมประชุมมอบหมายภารกิจแก่ฝ่ายต่างๆครับ
1: จากนั้นเดินทางไปตรวจความพร้อมท่าอากาศยานหาดใหญ่เพื่อเตรียมการด้านสถานที่และอำนวยความสะดวกในการรับเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะ
0: ไปดูข่าวในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในการจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชเสียพรครับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ได้รับพระราชทานครับที่ห้องรับรอง1ชั้น3อาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมบัติโยธาทิพย์นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็ได้เป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสายสะพายประจำปีพุทธศักราช2517ถึง2568ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปีพุทธศักราช2565ถึง2566และเหรียญจักรพรรดิมาลาครับประจำปีพุทธศักราช2565ถึง2568เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริชัยนามบุรีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากล่าวรายงานและนางปัทมาเนียมบดีนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการทำหน้าที่เบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทานจำนวนทั้งสิ้น39รายสืบเนื่องจากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาโดยจัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปยังผู้ได้รับพระราชทานโดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับ
1: สำหรับผู้เข้ารับพระราชทานในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น39รายแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปีพุทธศักราช2567ถึง2568จำนวน10รายผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปีพุทธศักราช2565ถึง2566จำนวน24รายและผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาจำนวน5รายโดยผู้เข้ารับพระราชทานทุกคนเป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความวิริยะอุตสาหะค่ะ
0: จากจังหวัดยะลามาดูกันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะครับโดยจังหวัดภูเก็ตประชุมซักซ้อมแนวทางจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในส่วนภูมิภาคครับนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เชื่อมโยงกับกระทรวงมหาดไทย
1: การประชุมค่ะเน้นการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การรองรับประชาชนการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการจราจรรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลวันเวลาและสถานที่จัดพิธีให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงพร้อมกันนี้ค่ะได้ชี้แจงโครงสร้างคณะกรรมการและมอบหมายภารกิจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านพิธีการการบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญและการจัดพิธีทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่24ตุลาคม2569ค่ะ
0: ทั้งนี้ครับจังหวัดภูเก็ตก็ได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติครับ
1: จังหวัดพัทลุงค่ะได้มีการมอบเงินพระราชทานขวัญถุนกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะโดยทางจังหวัดพัทลุงได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านและชุมชนเป้าหมาย16แห่งส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและร่วมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะนายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพัทลุงประจำปี2569ที่โรงแรมศิวารอยัลอำเภอเมืองพัทลุงการดำเนินงานครั้งนี้ค่ะสืบเนื่องจากการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้เป็นผู้แทนรับเงินพระราชทานขวัญถุงเพื่อนำมอบให้แก่หมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เงินพระราชทานขวัญถุงซึ่งจะช่วยขยายพลังความร่วมมือของประชาชนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ส่งเสริมการทำความดีป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนนะคะสามารถพึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกันได้อย่างยั่งยืนภายในงานค่ะมีพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงแก่ประธานคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน16หมู่บ้านตลอดจนมอบพระฉายาลักษณ์แก่11อำเภอ16หมู่บ้านและปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงเพื่อนำส่งมอบให้แก่หมู่บ้านและชุมชนเป้าหมายต่อไปค่ะ
0: และที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนชั้น2ศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เป็นประธานมอบทุนแทนองค์ประธานมูลนิธิในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มแก่เด็กพิการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีปีการศึกษา2569โดยมีข้าราชการและนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองเข้าร่วมโอกาสนี้นางสุนิตาคงวิจิตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีต่อมาประธานในพิธีอ่านดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานมูลนิธิจากนั้นเบิกตัวผู้รับทูลและร่วมกันบันทึกภาพครับ
1: ทางนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการจัดสรรให้กับผู้พิการเรียบร้อยแล้วจึงได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิขุนพุ่มขึ้นอย่างเป็นทางการโดยจัดสรรทุนนะคะจำนวน100ทุนทุนละ5บาท 5,000 บาทค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาทเพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาและช่วยเหลือเด็กพิการที่ยากไร้ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมและทั่วถึงค่ะ
0: โดยเช้านี้ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้มีการลงพื้นที่พบประชาชนครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีการลงพื้นที่พบประชาชนชาวภูเก็ตเดินหน้าดูแลแรงงานอิสระสร้างงานสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนครับวันนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเปิดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เพื่อส่งต่อบริการภาครัฐถึงประชาชนพร้อมสร้างโอกาสด้านอาชีพรายได้และการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของแรงงานอิสระโดยมีนายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ตรวมให้การต้อนรับที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาฉลองจังหวัดภูเก็ตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าจังหวัดภูเก็ตถือเป็นเครื่องยนต์สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศโดยมีแรงงานอิสระหรือแรงงานนอกระบบในจังหวัดกว่า 173,000 ขออภัยครับ 17,341 คนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่คนขับรถรับจ้างไกด์ท้องถิ่นพนักงานนวดและสปาพ่อค้าแม่ค้าสตรีทฟู้ดไปจนถึงไรเดอร์ส่งอาหารล้วนเป็นส่วนสำคัญในการให้บริการและต้อนรับนักท่องเที่ยวการจัดการในครั้งนี้ครับจึงมุ่งนำบริการของกระทรวงแรงงานไปพบประชาชนโดยตรงภายใต้แนวคิดการทำงานเชิงรุกจากเดิมที่รอให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการเข้ามาติดต่อหน่วยงาน ปรับเป็นการที่กระทรวงแรงงานเดินเข้าหาประชาชนโดยตรงนะครับเพื่อให้แรงงานทุกกลุ่มเข้าถึงสิทธิการคุ้มครองสวัสดิการการพัฒนาทักษะและบริการภาครัฐได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับ
1: ภายในงานได้จัดบริการแบบ One Stop Service จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายโดยมีสินค้าจากชุมชนและแรงงานอิสระ30กลุ่มจากทุกอำเภอของจังหวัดภูเก็ตการรับสมัครงานจากสถานประกอบการกว่า16บริษัทรวมตำแหน่งงานมากกว่า 1,000 อัตรารวมถึงการสาธิตและฝึกอาชีพการพัฒนาทักษะด้านอาชีพการให้คำปรึกษาเรื่องแหล่งทุนและการออมการรับสมัครประกันสังคมมาตรา40และการขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีนิทรรศการนวัตกรรมและบริการภาครัฐอธิการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตการให้คำปรึกษาด้านเงินทุนและเงินออมจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังตลอดจนบริการด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตรวมถึงการประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อกระทรวงแรงงานเพื่อให้ประชาชนและแรงงานสามารถเข้าถึงบริการและสอบถามข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

0: ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการนำบริการภาครัฐไปถึงแรงงานอิสระโดยตรงพร้อมส่งเสริมการมีงานทำการเพิ่มทักษะและการสร้างรายได้เพื่อให้เศรษฐกิจในระดับชุมชนเกิดการหมุนเวียนและแรงงานทุกกลุ่มสามารถเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตครับ
1: ผมเองเนี่ยได้รับการประสานมาจากในส่วนพื้นที่นะครับเช่นท่านนายกเรวัตเนี่ยนะครับก็มีการสื่อสารมายังกระทรวงแรงงานในเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่จริงๆไม่ได้อยู่ในมิติเดียวนะครับทุกมิติทั้งในส่วนของคนไทยที่อยากจะเข้างานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับอันนี้เราก็มาประสานงานในเบื้องต้น2ก็คือในเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่จำนวนมากนะครับเราก็ต้องจัดการให้อยู่ในระเบียบอยู่ในร่องรอยและภายใต้กติกาของเรานะครับว่างานใดเนี่ยที่กฎหมายอนุญาตให้ทำงานใดกฎหมายไม่อนุญาตนะครับทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่เรามีอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหลังจากได้รับการหารือแล้วเนี่ยก็คงจะมาทำงานกันอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับในช่วงบ่ายครับเราจะมีการหารือนอกจากในส่วนของจังหวัดในส่วนของท่านนายกอบจแล้วเนี่ยก็จะมีภาคเอกชนอีกจำนวนมากที่จะเข้ามาหารือกับเราเพื่อที่จะหารือในเรื่องของสถานการณ์แรงงานภายในจังหวัดภูเก็ตว่ายังขาดแคลนในกลุ่มใดนะครับว่ายังจำเป็นจะต้องมาแก้ไขปัญหาอะไรนะครับในเรื่องของผู้ประกอบการในเรื่องของแรงงานเนี่ยนะครับซึ่งอะไรที่อยู่ภายใต้กรอบของหน้าที่กระทรวงแรงงานเราจะได้ไปขับเคลื่อนต่อเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
2: กระชับความสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซียค่ะมีการฉลองครบรอบ81ปีค่ะสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียณสงขลาจัดงานเลี้ยงรับรองครบรอบ81ปีสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียค่ะที่โรงแรมลากูน่าจังหวัดสงขลาสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียณจังหวัดสงขลานำโดยนายวีนาดีเอสลักกี้กงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียณจังหวัดสงขลาได้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในการจัดงานเลี้ยงรับรองทางการทูตเนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้เกียรติเป็นแขกเกียรติยศพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคธุรกิจและภาคเอกชนจาก14จังหวัดในเขตอาณาของสถานกงสุลเข้าร่วมงานค่ะ
0: ภายในงานมีการนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมอาหารและดนตรีจากอินโดนีเซียโดยมีศิษย์เก่าทุนศิลปะและวัฒนธรรมอินโดนีเซียรวมถึงนักศึกษาอินโดนีเซียจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ร่วมสร้างสีสันนอกจากนี้ค่ะผู้เข้าร่วมงานยังได้สัมผัสอาหารและขนมพื้นถิ่นของอินโดนีเซียพร้อมร่วมกับการนะครับในการจัดกิจกรรมการเต้นรำในบรรยากาศแห่งมิตรภาพสะท้อนถึงบทบาทของการทูตด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศครับกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียณจังหวัดสงขลาก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองวันสำคัญของประเทศอินโดนีเซียแล้วนะครับยังเป็นโอกาสในการกระชับมิตรภาพและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอินโดนีเซียกับไทยโดยเฉพาะกับประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะที่อินโดนีเซียและไทยได้พัฒนาความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยในเดือนสิงหาคม2519ผู้นำทั้งสองประเทศก็ได้เห็นชอบ Roadmap on Strategic Partnership Between Thailand and Indonesia 2026 to 2030ครอบคลุมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงการค้าและการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการท่องเที่ยวการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียณจังหวัดสงขลาครับ
2: ทางนี้ยืนยันความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับ14จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยและผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียให้เกิดความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะ
3: The Thai government also we have very good networking within the Songkhla provinces because the consulate is covered like 14 provinces so we trying our best to strengthen the cooperation in many fields.Economic, social, cultural, education is very important, and also investment. I think that's kind of field we can have more collaborations between certain part of Thailand and Indonesia. Since we have many similarities, we have from people to people perspective like.We have a similar maybe food, social life, and culture. So that's

0: you know, it can be the glue for our community, and it will be more strengthened and strengthened in the near future. Thank you very much. Thank you.
1: เรื่องในวันประมงแห่งชาติจังหวัดตรังก็ได้มีการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครับโดยจังหวัดตรังจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569มุ่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความมั่นคงทางอาหารครับนายทรงกฎสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกรมประมงผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนและเยาวชนให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำรวมทั้งรณรงค์อนุรักษ์ฟื้นฟูคืนความสมบูรณ์สู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นครับ
2: ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของวันประมงแห่งชาติว่าทรัพยากรสัตว์น้ำถือเป็นแหล่งอาหารและอาชีพสำคัญของชาวตรังซึ่งจะต้องช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศทางน้ำและส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ลูกหลานในอนาคตพร้อมกันนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตรังหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่แหล่งน้ำของจังหวัดตรังต่อไปค่ะ
1: ไปดูภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกันครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำส่วนราชการลงพื้นที่จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนให้บริการประชาชนแบบครบวงจรครับนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ2519นำบริการภาครัฐลงพื้นที่ให้ประชาชนอย่างทั่วถึงภายในงานมีหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพการเกษตรงานปกครองและการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนสะท้อนถึงปัญหาและความต้องการโดยตรงโอกาสนี้ครับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการมอบถุงยังชีพ200ถุงแก่กลุ่มเปราะบางและมอบโฉนดที่ดิน9แปลงทั้งนี้โครงการมุ่งลดภาระการเดินทางของประชาชนพร้อมขับเคลื่อนการทำงานภาครัฐเชิงรุกนำบริการและหน่วยช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมครับ
2: นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติสมาชิกเหล่ากาชาดและเจ้าหน้าที่ผม.จังหวัดลงไปที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง3ครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาสุขภาพและรายได้ทั้ง3รายค่ะก็เป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพและข้อจำกัดในการดูแลตนเองโดยครอบครัวมีรายได้จำกัดและมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโอกาสนี้ค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดได้มอบเครื่องใช้จำเป็นและรถเข็นวีลแชร์ขณะที่สำนักงานผม.จังหวัดมอบเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาทพร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพและการเข้าถึงสิทธิจากภาครัฐจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะประสานผู้นำท้องที่ท้องถิ่นอสม.และจิตอาสาร่วมติดตามดูแลครัวเรือนกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะจากอดีตสู่ปัจจุบันรู้จักอัยการไทยและบทบาทที่เปลี่ยนไปผ่าน3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

หลายๆท่านคงคุ้นเคยกับบทบาทของอัยการในฐานะทนายของแผ่นดินแต่อัยการมีประวัติศาสตร์และความเป็นมาอย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะอัยการมีรากฐานมาจากตำแหน่งยกกระบัดในสมัยสุโขทัยและในสมัยอยุธยาค่ะซึ่งยกกระบัดมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลความยุติธรรมการตรวจสอบคดีความและการรายงานข้อเท็จจริงถวายพระมหากษัตริย์ค่ะยกกระบัดบางท่านก็ได้รับเลื่อนให้เป็นเจ้าเมืองนะคะบุคคลในประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เคยดำรงตำแหน่งยกกระบัดได้แก่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ค่ะท่านทรงเคยดำรงตำแหน่งหลวงยกกระบัดราชบุรีค่ะในสมัยรัชกาลที่5มีการก่อตั้งกรมอัยการให้สังกัดอยู่กระทรวงยุติธรรมนะคะและต่อมาในปีพ.ศ. 2465ได้มีการโอนกรมอัยการจากกระทรวงยุติธรรมมาที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การประสานงานระหว่างพนักงานอัยการและพนักงานฝ่ายปกครองเป็นไปด้วยความสะดวก

ยิ่งขึ้นค่ะในที่สุดในวันที่28กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2534กรมอัยการก็ได้มีการโอนออกมาอีกครั้งนะคะคราวนี้เป็นองค์กรอิสระค่ะขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาค่ะรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2560ได้บัญญัติรับรองความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดไว้นะคะและสำนักงานอัยการสูงสุดยังเป็นแกนหลักในการอำนวยความยุติธรรมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและคุ้มครองสิทธิ์แก่ประชาชนค่ะหากท่านมีปัญหากฎหมายสามารถปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทร1157ขอบคุณค่ะ

0: ติดตามในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการฟื้นฟูเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่ค่ะคณะกรรมการขอไปค่ะคณะกรรมการการบริหารงบประมาณรุ่นที่สภาได้ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่รับฟังความเห็นและความต้องการของประชาชนเยียวยาฟื้นฟูปัญหาอุทกภัยค่ะนายสุประโชคสารากิจประธานคณะกรรมการพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตลาดกิมหยงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยสำหรับปี2569โอกาสนี้นายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเทศบาลนครหาดใหญ่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับค่ะ
1: การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นและรับฟังปัญหาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเกี่ยวกับการได้รับความช่วยเหลือและการดูแลจากภาครัฐภายหลังประสบอุทกภัยทางในด้านการเยียวยาการฟื้นฟูและการดูแลประชาชนเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะแล้วก็นำเข้าสู่ที่ประชุมในช่วงบ่ายสำหรับประกอบการพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์มหาอุทกภัยต่อไปครับ
0: ภายหลังจากนั้นคณะกรรมาธิการได้เดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปค่ะ
1: จังหวัดยะลาเองก็ได้มีการเปิดประชุมด่วนนะครับเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ที่คุณสุนิสาได้มีการพูดไปในช่วงต้นรายการครับโดยจังหวัดยะลาเปิดประชุมด่วนเตรียมรับมือสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พุ่งแต่ระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพสั่งคุมเข้มในเรื่องของกลุ่มเปราะบางแล้วก็ตลอดสัปดาห์นี้ครับสถานการณ์ละอองขนาดเล็กนะครับในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 พื้นที่จังหวัดยะลายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเวลา12 นาฬิกานะครับตำบลสะเตงอำเภอเมืองยะลาวัดค่าได้ PM 2.5 อยู่ที่ 41.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและตำบลเบตงอำเภอเบตง 39.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในระดับสีส้มหรือเริ่มมีผลต่อสุขภาพแล้วนะครับ
0: นายวิรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมพร้อมรับมือหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมพื้นที่โดยเน้นการแจ้งเตือนประชาชนและดูแลสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้มีโรคประจำตัวและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหากจำเป็นต้องออกนอกบ้านก็ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นขณะที่ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งประชาสัมพันธ์สถานการณ์พร้อมเตรียมบุคลากรและสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วยค่ะ
1: ทางนี้คาดการณ์นะครับว่าสถานการณ์ฝุ่นอาจปกคลุมพื้นที่ต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์จึงขอให้ประชาชนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารและดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดครับ
0: ช่วงนี้เตือนภัยมิจฉาชีพที่มีในหลากหลายรูปแบบค่ะตำรวจนครศรีธรรมราชเตือนผู้เกษียณระวังมิจฉาชีพหลอกกดลิงก์อ้างสิทธิประโยชน์เงินช่วยเหลือก่อนสูญเงินในบัญชีค่ะพันตำรวจเอกสุทัศน์ทรงสยมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าปัจจุบันนะคะพบคดีเกี่ยวกับการถูกหลอกลวงผ่านช่องทางต่างๆเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะการหลอกลวงผ่านช่องทางออนไลน์จึงขอฝากเตือนประชาชนนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังและรู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพโดยเฉพาะข้าราชการและผู้เกษียณอายุราชการซึ่งอาจตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพที่อาศัยช่องทางออนไลน์ในการหลอกลวงโดยมิจฉาชีพนะคะมักแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์เงินช่วยเหลือหรือสวัสดิการต่างๆก่อนส่งข้อความพร้อมแนบลิงก์ให้ผู้เสียหายกดเพื่อยืนยันข้อมูลตรวจสอบสิทธิ์หรือรับสิทธิประโยชน์ค่ะ
1: ทั้งนี้นะครับขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังหากได้รับข้อความหรือการติดต่อในลักษณะดังกล่าวไม่ควรหลงเชื่อหรือกดลิงก์โดย

0: ทันทีรวมทั้งไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัญชีธนาคารรหัสผ่านตลอดจนข้อมูลสำคัญใดๆให้กับบุคคลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์หรือเงินช่วยเหลือต่างๆควรตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงผ่านช่องทางการติดต่อที่เป็นทางการเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและสูญสิ้นทรัพย์สินครับ
1: ซึ่งพันตำรวจเอกสุทัศน์สงสยมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็เป็นห่วงในเรื่องนี้โดยตำรวจนครศรีธรรมราชก็ขอประชาชนช่วยกันประชาสัมพันธ์และเตือนผู้สูงอายุผู้เกษียณและบุคคลใกล้ชิดให้รู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพเพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลขอยึดหลักไม่เชื่อไม่กดไม่กรอกไม่โอนและอย่าหลงเชื่อข้อความที่เร่งรัดให้ดำเนินการทันทีเพราะมิจฉาชีพมักใช้ความกลัวความโลภหรือความเร่งด่วนเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงค่ะ
2: ครับก็มีสิ่งที่ผู้สูงอายุนะครับหรือผู้ที่จะเกษียณนะครับซึ่งแก๊งพวกนี้นะครับเขาจะมีข้อมูลนะครับเราอยู่แล้วเบื้องต้นนะครับเชื่อว่ามีอยู่แล้วไม่ช่องทางใดก็ช่องทางหนึ่งนะครับเขาโดยวิธีการที่เราทำนะครับที่ทำให้เรารู้สึกว่านะครับที่จะมาหลอกเรานะก็คือ1นะครับทำให้เราดีใจนะครับที่2นะครับก็คือหลอกให้ลงทุนอันที่3ก็คือทำให้เราตกใจกลัวก็เป็นสิ่งเน้นย้ำนะครับของผู้ที่เกษียณนะครับที่มีเงินอยู่ในมือและก็ผู้สูงอายุนะครับว่าเราต้องมีสตินะครับต้องมีสติว่าวิธีการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะทางสื่อผู้ไม่หวังดีจะใช้ทางโทรศัพท์เป็นหลักนะครับเราคิดว่าถ้าเราไม่รู้จักเป็นเบอร์ที่เราไม่ได้เมมโมรี่ไว้นะครับที่บันทึกไว้ก็ไม่สมควรจะพูดหรือติดต่อสื่อสารด้วยนะครับและพึงระลึกว่าการติดต่อจากหน่วยงานราชการจะเป็นเอกสารเท่านั้นนะครับน้อยมากนะครับที่จะติดต่อทางโทรศัพท์ครับ
0: ไปดูในเรื่องของจราจรที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างครับโดยเทศบาลตำบลท่าช้างเดินหน้าปลูกฝังวินัยจราจรแก่เด็กปฐมวัยผ่านโครงการหนูน้อยตาสับปะรดมีวินัยใส่ใจกฎจราจรมุ่งสร้างความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยบนท้องถนนครับเมื่อวานนี้ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าช้างอำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายณรงค์ศักดิ์นินเวศนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้วินัยจราจรสำหรับเด็กปฐมวัยหนูน้อยตาสับปะรดมีวินัยใส่ใจกฎจราจรประจำปีงบประมาณ2569โดยมีคณะผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดจนปลูกฝังวินัยจราจรที่ดีให้แก่เด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยโดยโครงการได้รับการสนับสนุนครบประมาณจากนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ครับ
1: ภายในงานดาบตำรวจพงษ์ทัศน์เพ็มวิเศษผู้บังคับหมู่งานจราจรพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรท่าช้างให้ความรู้เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธีการเรียนรู้ป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรรวมถึงสาธิตและจำลองสถานการณ์การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยบนท้องถนนจากนั้นค่ะมีการมอบหมวกนิรภัยให้แก่เด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้างเพื่อส่งเสริมให้เด็กนะคะตระหนักถึงความสำคัญในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งและก็พร้อมกับปล่อยขบวนรถรณรงค์นะคะรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยเพื่อสร้างการส่วนร่วมของเด็กผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ค่ะ
3: วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ก็คือเป็นการฝึกวินัยให้นักเรียนสวมหมวกกันน็อก 100% เพื่อความปลอดภัยก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าให้สวมหมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อลดอุบัติเหตุถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็จะได้ปลอดภัย
4: ต้องขอขอบคุณทางนายกเทศบาลตำบลท่าช้างนะครับท่านได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของน้องๆหนูๆนะครับร่วมกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตการดูแลของท่านนะครับให้มีการสวมหมวกกันน็อกนี้ไปเป็นโครงการที่ดีมากทางสถานีตำรวจภูธรท่าช้างต้องขอขอบคุณนะครับเพราะการจะขับเคลื่อนได้นะครับต้องนำโดยผู้นำท้องถิ่นนะครับมีการร่วมกันรณรงค์โดยจัดผ่านโครงการนะครับให้ผู้ปกครองเล็งเห็นถึงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนนแล้วเรามีการสูญเสียนะครับเมื่อมีการสูญเสียดังนั้นนะครับเพื่อลดการสูญเสียเราจะต้องมีการสวมหมวกกันน็อกนิรภัยทุกครั้งที่ใช้จักรยานยนต์นะครับ
1: ปปท.มีการจัดพิธีมอบรางวัลเครือข่ายต้นแบบการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตค่ะ36เครือข่ายภาคประชาสังคมพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะคะมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติเป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปี2569ค่ะ

0: ที่โรงแรม TK Palace and Convention กรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจัดพิธีมอบรางวัลจากเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569เพื่อเชิดชูเกียรติเครือข่ายที่ร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตในระดับพื้นที่โดยมีนางสาวรัชดาธนาดิเรกกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทั้งนี้การพิจารณารางวัลนะคะครอบคลุมผลงาน5ด้านแก่การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้การขับเคลื่อนงานการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านการป้องกันเฝ้าระวังการทุจริตการประชาสัมพันธ์และสร้างองค์ความรู้การบูรณาการป้องกันเฝ้าระวังการทุจริตกระบวนการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตโดยปี2569มีเครือข่ายผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น141เครือข่ายค่ะ
1: สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนบน7จังหวัดในความดูแลของสำนักงานปปท.เขต8คว้ารางวัลไปได้36รางวัลโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้รับ12รางวัลจากเครือข่ายทุกภาคส่วนอาทิสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชน NPT ภาคใต้สุราษฎร์ธานีซึ่งได้รับรางวัล2ปีซ้อนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับเทศบาลตำบลช้างซ้ายสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลย่านดินแดงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหอการค้าจังหวัดสำนักงานคลังจังหวัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและโรงเรียนบ้านท่าแซะโดยนายจุมพศวันณชาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเองกล่าวนะครับว่าความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงพลังความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนในการร่วมมือการป้องกันและสร้างสังคมโปร่งใสอย่างไร้การทุจริตอย่างยั่งยืนครับ
2: วันนี้ต้องบอกว่ารู้สึกยินดีนะฮะว่าผู้ว่าการจังหวัดนะครับวันนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเราได้รับรางวัล12รางวัลจากหลายๆหน่วยงานตั้งแต่ส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจแล้วก็ต้องขอบคุณทางปปช.ปปท.ด้วยนะครับในพื้นที่เราที่ช่วยกันทำงานถามว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีปัญหาไหมยังมีครับที่ต้องแก้ไขแต่พวกเราจะร่วมมือร่วมใจกันให้สุราษฎร์ธานีดีขึ้นกว่าเดิมครับ
1: จังหวัดยะลาก็ได้มีการจัด professional education นะครับเป็นการจัดในเรื่องของการศึกษานะครับสู่ชุมชนครับโดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลาผนึกกำลังเทศบาลเมืองสเตงนอกลงนาม MOU ขับเคลื่อนการเรียนรู้สหวิชาชีพ IPE สู่ชุมชนครับวิทยาลัยการสาธารณะขออภัยครับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลาคณะสาธารณสุขสุขศาสตร์และสหวิทยาศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนนกรวมกับเทศบาลเมืองสเตงนอกก็ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือว่า MOU เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพเชิงพื้นที่หรือว่า Interprofessional Education นะครับให้สอดคล้องกับบริบทและก็ความต้องการของชุมชนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชาญพิบาลผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลาและนายเสรีเรืองการนายกเทศมนตรีเมืองสเตงนอกได้มีการร่วมกันลงนามท่ามกลางคณะผู้บริหารและบุคลากรจากทั้งสองหน่วยงานรวมเป็นสักขีพยานมุ่งส่งเสริมในด้านของเรื่องทักษะให้นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกันกับสหวิชาชีพและชุมชนและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงในพื้นที่ครับ
0: โดยกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ5ปีค่ะนับตั้งแต่วันที่ลงนามภายใต้แนวคิดสร้างคนสร้างทีมสร้างสุขภาวะชุมชนในพื้นที่จริงเป็นห้องเรียนและเพื่อนเพื่อยมงการเรียนรู้ของนักศึกษากับการพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะและทางจังหวัดภูเก็ตนะคะมีการพิจารณาคำร้องเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะโดยทางจังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจารณาคำร้องเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะที่ห้องประชุมป่าตองชั้น2สารกลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนายรอมฎอนฮายีอาเวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่4ปี2569เพื่อติดตามและพิจารณาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนประจำจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: พร้อมทั้งนี้ก็ได้มีการรับทราบความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งและพิจารณาคำร้องขอเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจำนวน9รายและผู้แทนฝ่ายนายจ้างจำนวน9รายรวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
0: นอกจากนี้ที่ประชุมได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดครั้งที่5เพื่อเดินหน้าติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมให้การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อยค่ะ
1: จังหวัดภูเก็ตเองก็ได้มีการขับเคลื่อนอาชีพและก็สาธารณูปโภคครับ โดยจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าพัฒนาชุมชนบ้านยามูขับเคลื่อนอาชีพสาธารณูปโภคยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ครับนายรอมฎอนฮะยาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการพัฒนาอาชีพสาธารณูปโภคและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยติดตามการดำเนินงานพื้นที่คทช.ป่าชายเลนชุมชนบ้านยามูหมู่7ตำบลป่าคลอกอำเภอถลางเนื้อที่อยู่ที่11ไร่99ตารางวาจัดสรรให้ประชาชน72ครัวเรือน33แปลงพร้อมพิจารณาพัฒนาถนนไฟฟ้าประปาและแหล่งเก็บน้ำรวมถึงงบประมาณปี2570จำนวน2โครงการวงเงินทั้งสิ้น 2,700 บาทเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้นอกจากนี้ครับยังเร่งแก้ปัญหาลิงแสมน้ำประปาไม่เพียงพอการจัดการขยะทะเบียนบ้านและมิเตอร์ไฟฟ้าตลอดจนปัญหาผู้ไม่มีบัตรประชาชนโดยมีในเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงควบคู่กับการพัฒนาสาธารณูปโภคอย่างยั่งยืนครับ
0: ในขณะเดียวกันที่ห้องประชุมจันพันวาชั้น4ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านชุมชนซอยกอไผ่กรณีมีการแจ้งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและย้ายออกจากพื้นที่โดยผู้ร้องเรียนนะคะระบุว่าชาวบ้านบางรายมีสัญญาเช่าพื้นที่กับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีข้อกังวลเกี่ยวกับสิทธิในการอยู่อาศัยและกระทบสิ่งปลูกสร้างรวมถึงกรณีแนวรั้วเดิมชำรุดและมีการปรับเปลี่ยนแนวรั้วซึ่งอาจกระทบต่อพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างของประชาชนทางนี้จังหวัดภูเก็ตก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนประชาชนร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายและนำข้อมูลไปประกอบพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมค่ะ
1: ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะครับนายวุฒิชัยบำรุงรัฐท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามนโยบายผลการดำเนินงานและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณประโยชน์ในพื้นที่พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่อปท.และอาสาสมัครที่มีผลงานโดดเด่นทั้งอาสาสมัครท้องถิ่นรักโรคดีเด่นอปท.ที่ผ่านการทวนในเรื่องของสอบก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนและอปท.ต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังมีการติดตามงานด้านการอากาศยานไร้คนขับสถานการณ์ขยะและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนรับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่โดยเทศบาลเมืองป่าตองเสนอแก้ไขน้ำท่วมขังจากโครงการก่อสร้างถนนพระเมตตาขณะที่อบต.เชิงทะเลเสนอพัฒนากำแพงกันดินถนนและระบบระบายน้ำบริเวณถนนเลียบคลองหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับ
0: จังหวัดภูเก็ตนะคะมีการประสานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนด้านการอนุรักษ์ค่ะภูเก็ตเดินหน้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเสริมข้อมูลมรดกท้องถิ่นส่งเสริมการเรียนรู้สู่สาธารณะค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1ปี2569ขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่พร้อมกับติดตามผลการดำเนินงานและการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะโดยที่ประชุมนะคะรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพื่อประสานความร่วมมือด้านการอนุรักษ์คุ้มครองและฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมรวมถึงเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์แก่ประชาชนและเครือข่ายในพื้นที่ค่ะ
1: นอกจากนี้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2519ทางด้านการบริหารงานหน่วยอนุรักษ์การประกาศแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปะอันควรของการอนุรักษ์นะครับแล้วก็การจัดทำข้อมูลเส้นทางในเรื่องของการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติศิลปกรรมและอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อนำไปเผยแพร่ด้านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็วิดิทัศน์ออนไลน์ครับ
0: พร้อมกับร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาข้อมูลให้เหมาะสมโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะ
1: ยังคงกันอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาภูเก็ตเดินหน้าต่อยอด87สถานศึกษานำร่องหวังยกระดับผู้เรียนนะครับให้เก่งดีมีทักษะชีวิตสื่อสารได้พร้อมอนาคตครับเมื่อวานนี้นะครับที่ห้องประชุมพาโก้การ์เด้นฮอลล์โรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์จังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2/2519พร้อมหน่วย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดภูเก็ตครับ
0: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานภูเก็ต Education Sandbox ปัจจุบันมีสถานศึกษานำร่อง87แห่งจากทั้งหมด121แห่งครอบคลุมหลายสังกัดค่ะมุ่งให้สถานศึกษาสามารถออกแบบหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดและพร้อมกับส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกและการลงมือปฏิบัติจริงผลการประเมินภาพรวมได้รับ 63.79 คะแนนจาก100คะแนนผ่านเกณฑ์รอบแรกที่กำหนดไม่น้อยกว่า55คะแนนค่ะ
1: นอกจากนี้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในระยะต่อไปโดยมุ่งพัฒนาภูเก็ตเป็นห้องเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะวิชีวิตทักษะอาชีพการสื่อสารและความเข้าใจในบริบทของท้องถิ่นควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาชุมชนมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้สอดรับกับโลกอนาคตครับ
0: และทางเรื่องของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีการเตรียมจัดงานสีสันอันดามันค่ะเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยมลายูค่ะโดยทางที่และคำเรื่องของการจัดงานนะคะวัฒนธรรมไทยมลายูครั้งที่4ชูเศรษฐกิจ5ล้านค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางจังหวัดภูเก็ตมีการแถลงข่าวเตรียมจัดงานสีสันอันดามันเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยมลายูครั้งที่4ระหว่างวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ค่ะโดยมีนายฉลามอัจฉธรรมรองนายกการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางนวลจันทร์สามารถคุมบ้านประธานจัดงานประธานจัดงานนะคะนายสัตวัตรคุมบ้านเลขานุการชมรมภูเก็ตมุสลิมเฟลลี่และนายคาดาวีระแวงประธานชมรมภูอุวะอันดามันและผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการร่วมแถลงข่าวค่ะ
1: โดยการจัดงานมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่อันดามันและชุมชนที่มีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมไทยมาลายูพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจฮาลาลและสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นการจัดงานสะท้อนความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านภาษาการแต่งกายอาหารวิถีชีวิตและประเพณีควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเรื่องของผู้ประกอบการอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาลได้ประชาสัมพันธ์สินค้าเพิ่มช่องทางการตลาดแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของธุรกิจพร้อมส่งต่อองค์ความรู้และคุณค่าทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่ทั้งนี้นะครับขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมงานระหว่างวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคม2519ณโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางจังหวัดภูเก็ตครับไปดูกันในเรื่องของข่าวจังหวัดยะลานะครับโดยอบจ.ยะลาจัดตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวครั้งที่2ประชาชนแห่กันเข้าคิวรับตะกร้าผลไม้ฟรีพาณิชย์ส่งตรงถึงเมืองญาติเมืองไทยครับเมื่อวานนี้บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาคึกคักนะครับจากการจัดกิจกรรมตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวอบจ.ยะลาครั้งที่2รวบรวมสินค้าเกษตรอินทรีย์ผักผลไม้ตามฤดูกาลและผลิตภัณฑ์โอท็อปให้ประชาชนเลือกซื้อพร้อมแจกตะกร้าผลไม้ DIT จำนวน500ใบจากการสนับสนุนของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาโดยจำกัดท่านละไม่เกิน10ใบเพื่อนำไปบรรจุผลไม้ขึ้นชื่อของยะลาอาทิลองกองมังคุดและรังแขส่งต่อให้ญาติพี่น้องและลูกหลานในจังหวัดอื่นๆโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่งฟรีผ่านไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศถึงวันที่28กุมภาพันธ์2570นะครับก็คือกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยนะครับกรณีนี้น้ำหนักเกิน5กิโลกรัมคิดค่าบริการตามจริงขณะเดียวกันภายในงานมีไข่ไก่ราคาประหยัดจากโครงการธงฟ้าจำหน่ายนะครับแผงละ115บาทช่วยลดภาระค่าของชีพให้ประชาชนแล้วก็ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวจัดโดยอบจ.ยะลารวม2ครั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่และช่องทางจำหน่ายสร้างรายได้ให้เกษตรกรกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อยพร้อมส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ยะลาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนครับ
0: หมดเวลาแล้วสำหรับข่าวดีเมดินใต้วันนี้ค่ะเรา2คนพร้อมทีมงาน MBT ภาคใต้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: เอกกับจอยไปทานหมูกระทะความจิ้มแซ่บๆเนี่ยนะครับภัยใกล้ตัวของคนไทยที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ใกล้มา
1: อร่อยเนาะ
0: ตรงหน้าเลย
2: แข้งเหรอจริงด้วยเนาะ
0: ยังไม่รู้ตัวโซเดียมในน้ำจิ้มเนี่ยทำให้คอแห้ง
1: แปลก
0: ๆทำให้ปากชาก
2: ินน้ำก
1: ็มันจะยิ่งเหมือนมิด
0: และโซเดียมก็ยังทำร้ายไตด้วย
1: รู้เป็นอะไร
2: เจ็บ
1: บอกเจ็บใจอะไร
0: โอ้ไม่ได้เรื่องเลยรู้ตัวอย่างว่าเพราะอะไรทั้งคู่
1: เพราะอะไรเนี่ย
0: อ่ะหยุดภาพให้ดูเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันอันตรายกว่าที่คิดมีทั้งโซเดียมอย่างที่บอกถ้ายังกินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจใจสั่นความดัน
1: มันมีคนวางยาเราร
0: ู้ตัวกี่โมงเองนี่มันโอ้โหตาลายหน้ามืดสี่สัญญาณอันตรายใจสั่นความดันตาลายหน้ามืดความดันตาลายใจสั่นหน้ามืดตาลายหน้ามืดใจสั่นความดันและยังเสีย
1: งอย่างนี้จอยจอยต้องกินอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย
0: เอามาพึ่งเอามาพาด
1: ท่านมารับแล้ว
0: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันมีอันตรายกว่าที่คิด
3: แค่น้ำจิ้มเนี่ยนะ
0: ใช่แค่น้ำจิ้มนี่แหละครับจิ้มได้แต่จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่ามื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส.ด้วยความเป็นห่วงสวัสดีครับ

0: เมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี
1: เมื่อพูดถึงควายหลายคนอาจจะนึกถึงภาพสัตว์ใหญ่ที่ช่วยชาวนาไถนานะคะแต่ที่นี่ค่ะปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชน้องควายไม่ได้เป็นแค่แรงงานนะคะแต่เป็นเหมือนคุ้มทรัพย์ที่มีค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนค่ะวันนี้เราจะพาไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปรู้จักกับฟาร์มควายนมที่กำลังพลิกโฉมวิถีชีวิตชาวบ้านกันค่ะวันนี้จะไปดูนะคะว่าพื้นที่แห่งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรในรายการเมืองไทยดีๆที่จังหวัดน

อกไปนะว่าเวลาคุยถึงเรื่องของน้องควายเราก็จะมองว่าเขาเป็นสัตว์ที่เอาไว้ไถนานะคะเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ๆดำๆอยู่ในปลักในโคลนนะคะวันนี้ค่ะเราได้ข้อมูลมาบอกว่าสัตว์ที่ชื่อว่าน้องควายเนี่ยค่ะเราสามารถนำมาเป็นสัตว์ที่อยู่กับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้พื้นที่โดยเฉพาะที่ขนาบนาคอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเข้ามาพื้นที่นะคะเราจะได้เห็นถึงบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่มันโอเคมากๆนะลมพัดเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือลมเพลลมพัดโบกสะบัดตลอดเวลานะคะแล้วก็ความเป็นธรรมชาติยังคงสูงมากๆที่นี่ที่โบยืนอยู่ก็คือฟาร์มน้องควายนะคะเป็นฟาร์มทวีชัยฟาร์มค่ะเปิดให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่สนใจอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงน้องควายให้มีคุณภาพเขามีกิจกรรมมากมายนะคะการรีดนมควายก็ดีการดูแลควายซึ่งถ้าคนที่มาเที่ยวแบบนี้จะได้รับอะไรกลับไปมันก็น่าจะเป็นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในเรื่องของการดูแลควายเพราะตอนนี้เนี่ยน้องควายถือว่าน้อยมากแล้วนะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราชเราก็ไม่ได้หาดูกันได้ง่ายๆโบทราบเรื่องนี้มาจากไหนคะอาจารย์วาทีทรัพย์สินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกระซิบบอกและนำทางมาวันนี้ต้องคุยหน่อยว่าอาจารย์เข้ามาพบกับฟาร์มแห่งนี้ได้อย่างไรและเราเข้ามาช่วยเหลือดูแลหรือซัพพอร์ตด้านใดบ้างจนวันนี้ทวีชัยฟาร์มมีความพร้อมในการเปิดให้บริการกับคนที่ต้องการอยากจะมาเรียนรู้เรื่องของการ

0: เลี้ยงน้องควายวันนี้โบอยู่กับอาจารย์วาทีทรัพย์สินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: โบก็จะเจออาจารย์ในหลายๆบริบทนะคะเรื่องของวัฒนธรรมก็ดีเรื่องของการละเล่นเรื่องของหนังตะลุงมโนราเพลงบอกนะคะก็คือเป็นโลโก้ของอาจารย์เลยนะคะแต่ว่าวันนี้อาจารย์กระซิบบอกมาว่าน้องโบต้องมาดูมีหนึ่งที่อยากจะให้มาดูเพราะว่ามีความสำคัญทางด้านของจิตใจด้วยแล้วก็ทางด้านของพื้นที่ขนาบหน้าอำเภอปากพนังแห่งนี้นะคะทวีชัยฟาร์มเป็นไงคะอาจารย์ที่มาที่ไปอาจารย์ได้มาเจอกับเขายังไง
1: เมื่อก่อนเคยได้ยินคำว่าสะพานควายที่อยู่ด้านหลังของเรานะครับก็คือสะพานที่มีการเลี้ยงควายเยอะๆนะครับก็ได้ยินแต่ชื่อมานานเพราะว่ามีเพื่อนอยู่แถวปากพนังนะครับแต่บังเอิญรู้จักกับน้ามาศน้ามาศนี่เป็นลูกศิษย์ของคุณพ่อเป็นลูกศิษย์พ่อน้ามาศเป็นคนปากพนังแล้วพอถามถึงน้ามาศทุกคนจะรู้จักว่าน้ามาศเคยเล่นดนตรีอยู่กับวงนหาคาราวาน
0: เป็นนักดนตรี
1: นะครับยุคแรกๆเลยนะครับแล้วก็น้ามาศถึงเวลารู้สึกตัวเองอายุ60แล้วจะได้รับเงินเดือนคนแก่เลยนะว่าไม่อยากสัญจรไม่อยากเดินทางเล่นดนตรีแล้วอยากจะกลับบ้านน้ามาศก็กลับมาบ้านที่ปากพนังรู้ข่าวว่าน้ามาศมีที่อยู่ที่ปากพนังก็มาเยี่ยมน้ามาศนัดเจอกันพอมาเยี่ยมน้ามาศปุ๊บน้ามาศว่าผมอยู่ที่นี่มาอยู่กับลุงชัยเพื่อนพ่อแต่ลุงชัยเป็นคนเลี้ยงควายไว้เยอะแยะมากมายก็ถามลุงชัยว่าเนี่ยควายนี่เลี้ยงมายาวนานแล้วยังลุงชัยว่าเลี้ยงมายาวนานพอสมควรนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อมาแล้วก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าลุงชัยอยู่เดียวดายเลี้ยงควายอยู่เดียวดายแต่บรรยากาศที่คอกเลี้ยงควายของลุงชัยมันมีความสวยงามมีกังหันมีโคลง
0: จริงคุณผู้ชมเนี่ยพอฟังอาจารย์พูดมันจริงหมดทุกอย่างเลยนี่คือกังหันลมที่ขนาบนาคที่แบบว่าดังมากในโซเชียลแล้วดูวิวก่อนวิวหลักล้าน
1: ครับวิวเยอะมากก็เลยบอกว่าลุงชัยถ้าจะทำตรงนี้ให้คนรู้จักเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับอาชีพของคนปากพนังนอกจากทำน้ำหวานจากหาประมงพื้นบ้านแล้วเนี่ยเรื่องของควายก็น่าสนใจมากเพราะลุงชัยแกเป็นน่าจะเป็นคนเลี้ยงควายรุ่นสุดท้ายณเวลานี้ของปากพนังลุงชัยว่าเอาสิอาจารย์จะทำอย่างไรได้บ้างผมก็เลยไปคุยกันในมหาวิทยาลัยมีงบพัฒนาท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับก็เลยตั้งงบประมาณพัฒนาท้องถิ่นว่าเราจะมาทำตรงนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องวิถีคนเลี้ยงควายนะครับก็เริ่มกันมาเข้ามาหลายรอบมากผ่านนักศึกษาเข้ามายุคแรกๆลุงชัยแกไม่ได้เข้าใจเรื่องแหล่งเรียนรู้ใครมาถามอะไรแกก็ให้ความรู้แต่ว่าระบบการจัดการความรู้มันยังขาดไปเพราะเลยมานั่งคุยกันแล้วถามปัญหาของลุงชัยว่าลุงควายพอเพียงพอไหมแกบอกว่าไม่เพียงพอในการผลิตแล้วก็ขายเป็นลิตรขายเป็นขวดตรงนี้เราบอกว่าไหมถ้าอย่างนั้นเราต้องมาพัฒนาเอานมควายที่มีอยู่น้อยไม่เพียงพอมาสร้างมูลค่าเพิ่มก็เอาอาจารย์จากคณะวิทย์มาคุยเรื่องก่อนกินนมควายดีๆอย่างไรเข้าแลบเทสนะครับ2แปลรูปอะไรได้บ้างก็เอานมควายมาทำเป็นสบู่เป็นครีมบำรุงผิวเนี่ยแล้วก็เป็นกาแฟเปลี่ยนกับคนกินกาแฟกันเยอะแต่ว่าถ้ามีกาแฟบวกนมควายมันก็จะน่าจะอร่อยมากขึ้นก็นั่งคิดสูตรกันในที่สุดก็ได้กาแฟนมควายมาครั้งแรกไม่เคยกินพอกินปุ๊บมันประทับใจ
0: เป็นไงจานมันว้าวเลยนะลองแบบว่าลองบอกว่ามันเป็นยังไง
1: คือจะบอกว่าเป็นยังไงก็บอกไม่ถูกเพียงแต่บอกว่าคนบางคนบอกว่านมควายจะคาวไหม
0: น่าละสิ
1: จะเลี่ยนไหมก็บอกว่าลองชิมดูพอกินกาแฟนมควายคนที่มีความเชื่อดั้งเดิมว่าไม่อร่อยมันเลี่ยนเนี่ย
0: uh-huh.
1: เปลี่ยนพฤติกรรมเลยอร่อยมาก
0: สรุปอร่อย
1: อร่อยมากนั่นผมก็เรางั้นก็หนึ่งที่นี่ควรจะมีกาแฟนมควายนะครับแล้วก็ถ้ามีใครบอกว่ามากินกาแฟนมควายที่ไทวิเชฟาร์มสินะครับซื้อสิ่งเอาไปบำรุงผิวไปเป็นสบู่เลยได้หมดนะครับก็คือยุคของการปูพื้นความรู้เพื่อเตรียมตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยว
0: นี่คือจุดเริ่มต้นค่ะว่าทำไมวันนี้เราถึงมาดูฟาร์มควายที่ทวีชัยฟาร์มแห่งนี้นะคะหลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องเข้าถึงยากมันเป็นเรื่องไกลตัวต่างๆนะคะก็จริงเพราะว่าควายมันไม่ได้หาดูง่ายๆแล้วที่นี่ยังมีอยู่ค่ะปากพนังนครศรีธรรมราชผมคิดว่าใครที่ชอบเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชอบแน่ๆด้วยแลนด์มาร์คด้วยสถานที่เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปข้างในพร้อมๆกัน
1: แล้วก็อย่าลืมต้องกินนมควายนะกาแฟนมควาย
0: เนี่ยอาจารย์บอกว่าอร่อยมาก
1: อร่อยมากเลย
0: จะพยายามไม่ให้พลาดนะคะพี่เขาแบบว่าทำให้เรา
1: เดี๋ยวเราให้ดูมีให้กิน

0: ำให้เราอยากมาดูที่นี่นะคะฟาร์มควายทวีชัยที่ปากพนังอยู่ที่ขนาบนาคอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตั้งแต่เราเดินทางมาถึงพื้นที่นะคะเราจะได้เห็นที่กว้างขวางเราจะได้เห็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาตินะคะและที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่ตอนนี้คือไก่นกลมพัดโอ้มันคือธรรมชาติจริงๆค่ะที่นี่เตรียมความพร้อมที่จะเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะที่นี่มีน้องควายนับ10ตัวนะคะที่นี่เป็นพื้นที่ที่เขาบอกว่าหายากแล้วนะคะน้อยพื้นที่แล้วที่จะเลี้ยงควายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่าที่นี่ยังคงเลี้ยงอยู่ค่ะมาถึงแล้วต้องทักทายเจ้าของฟาร์มนะคะคุณลุงทวีชัยวันนี้จะมาพูดคุยจะมาเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นของการทำฟาร์มนี้มันมาจากอะไรนะคะแล้วก็มีแนวความคิดอะไรที่จะต่อยอดให้อยู่คู่กับชุมชนขนับหน้าให้อยู่คู่กับปากพนังคู่กับนครศรีธรรมราชต่อไปโดยที่จะทำให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนอยากจะมาเรียนรู้นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั่นเองวันนี้อยู่กับคุณลุงทวีชัยสวัสดีนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณลุงบอกว่าแหล่งใต้เท่านั้นแหล่งใต้เท่านั้นนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวโบจะแปลนะคะให้คุณ
1: เราเลี้ยงปากปานั่งในหนองน้ำจึงต้องเล่นไม่เล่นกลางไม่ได้ต้องเล่นใต
0: ้พูดกลางไม่ได้ต้องพูดใต้โอเคเดี๋ยวจะเป็นคนแปลให้นะคะเป็นมายังไงอ่ะทำไมคุณลุงยังเลี้ยงควายอยู่ทั้งที่เขาบอกว่านครศรีธรรมราชพื้นที่เลี้ยงควายเหลือน้อยเต็มทีแล้วคุณลุงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ใครลืมปฏิทินกับผมเลี้ยงกับอาจารย์นี่แล้วก็มา
0: ค่ะ
1: ก็มาเปิดกิจการครับก็เปิดให้ก็ทำไปเลยจะทำไมทำไปช่วยเหลือผมมาช่วยไป
0: ก็มีผู้ช่วยเหลือนะคะมีทีมงานบอกว่าให้มาเลี้ยงควายต่อไปแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆฟาร์มแห่งนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทำไมเขาบอกว่านครศรีธรรมราชแต่จริงๆมันน้อยมากแล้วนะฟาร์มควายอย่างเงี้ยค่ะแต่ทำไมคุณลุงยังคงทำอยู่
1: ชอบชอบอยากไม่เอกฤทธิ์นู่นเอกอายุ15ปีผมเลี้ยงควายเร็ว
0: โอ้วัยรุ่นนะตอนนั้น
1: ครับวัยรุ่นเมียก็ไม่ใช่หน้าที
0: ่ค่ะ
1: ครับพออายุ30แล้วมีอาคีวงได้มีอาคีวงอยู่กันนู่นชาติทิศกลับมานี่แล้วบอกกลับมานี่พบชาติเมียวะมึงชูไข่ไม้หนองควายมันว่าไอ้กล้วยด้วยเอาตังนี่พวกวางกาเอาตังไปที่ชนตัวเดียวไปเจอควายกันดีวะ
0: ค่ะ
1: ก็ไปวันแรกไม่ช้ากับโค้งวันที่ช่องไปแล้วก็แค่ตัวเครื่องเนี่ยน้องไปตรงเจ้าตรงแ
0: กค่ะ
1: จริงก็ไข่กับวันนี้ก็ไข่จากกุ้งเนี่ยเลือกก็จะเขาพุ่มเลือกนู่ตัวนึงซึ่งตัวนี้เสียชีวิตกันนี่มันเลยน้ำท่วมช็อกตายซึ่งตัวขู่มันพุ่มไข่ไปมันไม่เกิดก้าวลูกเช่าๆวายเลยจริงกระโปรงวายซึ่งหนังนุ่มควายเช็ดแล้วก็ไปนอนเล่ในตัวทัดเขาว่าควายเลี้ยงควายโบราณพันนมเฉพาะ
0: โบราณ
1: นี
0: ่พันนมเฉพาะ
1: ซึ่งครับเพราะว่าแม่ที่ต่อพื้นที่จะปืนได้ชื่อที่นุ่มจังควายนี่นอนเล่นแต่ช่วงนี้นะกาพอดีเพชรทั้งนั่งก็มาพอดีเลยน้อง
0: ค่ะ
1: มาถึงพบว่าหม้อจำเพื่อชื่อควายโบราณคนเดียวจะปืนได้ชื่อกระเกิดแหน่งปุ๊บเกี่ยวเดียกันกระเกิดโถพลาดไปคลอดมาจังหวัดจังหวัดกระโจกลับมาว่าเดียวไปติดต่อกับสุราษฎร์เพื่อได้ครับไปให้ไปได้เจ้าชูมาแล้วอ่ะถ้าลุงเหนียวได้เดี๋ยวคิดว่าพวกบอก

0: ระทุ่มมาโคตร
1: นี่คือจุดเริ่มต้นนะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมจากนั้นก็ทำการเลี้ยงควายนมนะคะเปิดเป็นฟาร์มทวีชัยฟาร์มนะคะแต่ก่อนก็อาจจะไม่ได้แบบใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้พื้นที่เลี้ยงควายมีเยอะมากแล้วมีควายนับ10ตัว
0: นี่ลืมไหมเน
1: า
0: ะ
1: ลุงทวีชัยไปเอารูปมาให้ดูด้วยนะคะว่าน
0: ี่ลืม
1: จุดเริ่มต้นโอ้โหนี่เป็นภาพในอดีต
0: เป็
1: นภาพในอด
0: ี
1: ตนี่คือสิ่งมีคุณค่านะคะนี่กี่ตัวเนี่ยเริ่มปีอะไรคุณลุง
0: นี่ตัวนี้นานมา
1: ตัวแรก
0: มันละเอียดอย่างละเอียดตัวนี
1: ้ยังละเอียดคือยังเล็กอยู่
0: จะพูดวัน
1: อู้นอน
0: ถึงนี่แม่มัน
1: อืมแล้วจำได้ยังไงเนี่ย
0: จำได้ยัน
1: เก่ง
0: ครับจำได้ทุกตัวเลยนี่
1: จำได้ทุกตัวเลยมีชื่อไหม
0: มี
1: ชื่อด้วยอย่างเช่นชื่ออะไรตั้งชื่อมันว่าอะไร
0: ตัวนี้สาวย่อย
1: สาวใหญ
0: ่สาวย่อยลูกมันชะน้อง
1: สะน้อง
0: สาวนุย
1: อืม
0: นี่ผมนี่นำมากระทุกรายละเอียดอันนี้บูล่าอันนี้ไอ้นาย
1: น้องนาย
0: ค่ายไปของนุยตัวนี้น้องเกดตัวนี้อันบ่าวนุย
1: ค่ะ
0: ตัวนี้เจ้าเล็ก
1: สาวเล็ก
0: โบล่า
1: โบล่านี่เห็นไหมโบล่าอันนี้น้องโบวี
0: ่ตัวชวน
1: เลิศ

0: นี่กระบอกนี้เลยนะคะเท้าไหมใหญ่ไหมนี
1: ่
0: ใช่ไหมคะคุณลุงจะบอกว่าคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขาก็เคยลองแล้วว่าบีบแต่มันก็ได้น้อย
1: เต็มนี่เลยนี่นะคล่องโคตรขึง
0: กี่ลิตรนี่ลิตรกว่าลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ
1: ครับ
0: จะบอกว่าคุณลุงนี่แหละฝีมือสุดๆถูกไหมเออนี่ต้องอย่างนี้นะคะลุงเดี๋ยวลุงพาหนูไปดูหน่อย

0: ียกว่าป้าเล็กหรือแม่เฒ่าตามบ้านๆเนี่ยเขาเรียกแม่เฒ่าส่วนมากเขาจะเรียกว่าแม่เฒ่าแต่ว่าชื่อจริงของยายชื่อเยาวภาทวีสังโอ้ยายก็แบบว่าช่วยเขาตามบ้านเขาก็จะมีฮานอะไรก็มาช่วยกันอย่างเหมือนมาที่วัดนี่มาทำข้าวต้มมาฮานเดือนสิบอะไรก็มาช่วยกันทุกฮานเลยลูกที่ว่าเขาบอกกันนะให้เขาบอกยายก็มาที่มาที่ไปโหข้าวต้มตอนนั้นที่ยายจำได้นะยายเกิดมาจำได้ว่ามีพ่อแม่จะมาส่วนเหมือนรับตายายก็ต้องทำข้าวต้มมารับตายายมาทำบุญที่วัดว่าข้าวต้มนี้เป็นข้าวต้มที่มัดผูกมัดให้พี่น้องรักกันกลมเกลียวที่เหมือนเมื่อก่อนน่ะที่พ่อยายเคยสอนไว้แล้วเวลาส่งก็ต้องมีข้าวต้มมาตักบาตรเหมือนอย่างเนี่ยเขาว่าข้าวต้มมาตักบาตรแล้วเราจะมีบุญเยอะลูกได้ทำข้าวต้มมัดได้ผูกมัดให้พี่น้องรักกันกลมเกลียวน่ะคือเมื่อก่อนน่ะคือเป็นพ่อของยายที่สอนมานะตอนนี้แกเสียแล้วแกบวชเป็นสมภารมา20กว่าปีทำข้าวต้มคือว่าตอนชักพระคือว่าได้พาพ่อแม่ตายายพี่น้องเราที่เสียไปได้ออกไปลูกได้ออกไปคือชักพระได้ไปดูว่าในหาดนี้เขามีเรือพระกี่ลำแล้วได้พาพี่น้องของเราที่เสียไปออกไปทำบุญกับข้าวต้มมัด
1: ใบกระเพาะที่คลี่ออกแล้วห่อข้าวเหนียวเป็นรูปสามเหลี่ยมกุศโลบายอันสะท้อนศรัทธาแห่งพระพุทธศาสนาดั่งใบบุญที่หนุนจิตใจอันเป็นกุศลมัดรวมเป็นพวงขนมต้มที่มาจากความสมัครสมานสามัคคีมุ่งสืบสานประเพณีที่สืบต่อมาอย่างยาวนานวันออกพรรษานี้ชาวตำบลวัดประดูต่างรวมใจเดินทางมาวัดเพื่อร่วมห่อขนมต้มใบกระเพาะออกพรรษาร่วมสืบสานประเพณีที่วัดโดเพื่อนำไปแจกจ่ายงานแห่เรือพนมพระในวันรุ่งขึ้นขนมต้มทุกห่อไม่ใช่แค่การสืบสานงานประจำปีแต่คือการเจริญธรรมตามวิถีชาวพุทธผ่านประเพณีชักพระของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีคนครองธรรมครั้งนี้สืบทอดพระศาสนาด้วยบุญขนมต้มใบกระเพาะจากศาลาธรรมวัดสุนทรนิวาสหรือวัดประดูอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยความอนุเคราะห์ของพระปลัดวรกิจวรกิจโจเจ้าอาวาสวัดสุนทรนิวาส
2: เทศกาลวันออกพรรษานะครับที่หลักๆเลยก็คือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงนะครับเพื่อมาโปรดญาติโยมแล้วก็ทีนี้ก็มันจะเป็นที่มาของการตักบาตรเทโวช่วงออกพรรษานะครับแล้วก็มันจะเกี่ยวโยงกับเรื่องการห่อขนมต้มนะครับที่เรากระทำกันมาทุกปีแล้วก็การปฏิบัติของญาติโยมในช่วงออกพรรษาหลักๆเลยก็คือการทำบุญตักบาตรฟังธรรมนะครับแล้วก็มีการทำความสะอาดบ้านเพื่อเป็นความเชื่อของโบราณว่าวันออกพรรษานี่คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าจะได้ลงมาโปรดญาติโยมทุกท่านพุทธศาสนานะครับในวันออกพรรษาเนี่ยมันถือว่าเป็นหัวใจหลักนะครับของพุทธศาสนิกชนบาศกบาศิกาซึ่งถามว่าเกี่ยวโยงกับวันออกพรรษาเนี่ยหลักๆ ก็คือชักพระนะครับชักพระประเพณีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับเป็นการชักพระออกพรรษาจะได้นำพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานที่บนเรือพนมพระซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในวันออกพรรษาอย่างที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมนะครับประเพณีการห่อขนมต้มต้องเกริ่นนิดนึงว่าเป็นประเพณีที่โบราณกาลนะครับซึ่งถ้าคนโบราณเขาเรียกว่าโยนขนมต้มนะครับซึ่งจะทำกันในวันออกพรรษาซึ่งจะเป็นประเพณีที่ชาวบ้านนะครับให้ความสำคัญเป็นประเพณีที่เหล่าชาวพุทธเนี่ยใช้ความสำคัญคือถ้าเราออกไปงานชักพระเนี่ยเราจะได้รับขนมต้มซึ่งขนมต้มจะเป็นขนมต้มเขาเรียกขนมต้มลูกโยนที่มาที่ไปของขนมต้มลูกโยนก็คือขนมต้มออกพรรษานั่นเองนะครับซึ่งแต่ละปีชาวบ้านเนี่ยเขาจะมารวมตัวกันที่วัด นะครับจะมาห่อจะมาคลี่ใบเพาะจะมาห่อขนมต้มจะมานึ่งเป็นต้นนะครับซึ่งประเพณีห่อขนมต้มเนี่ยถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญที่สามารถหล่อล้อมชาวบ้านเนี่ยให้มีความรักความสามัคคีภายในชุมชนนั้นๆอย่างที่ทำมาตั้งแต่จนถึงปัจจุบัน
0: สมัยก่อนตอนยายจำได้แม่ของยายน่ะแกจะเอามะพร้าวเอาข้าวเหนียวแช่ข้าวเหนียวก่อนแล้วเอามะพร้าวมาแล้วก็ปั้นกะทิแล้วก็ใส่ในข้าวเหนียวแล้วแกจะมูนน่ะมูนคือผัดให้มันพอดีว่านี้ใช้ได้แล้วแต่เดี๋ยวนี้เขาใช้แบบนึ่งกันเขาทันสมัยหน่อยกว่าเมื่อก่อนนิดเขานึ่งแล้วเขาก็เอาน้ำกะทิมามูนมากวนเลยเหมือนนี้เขาใช้นึ่งแต่เหมือนที่นี่บางทีเขาใช้ผัดให้มันเข้ากันแล้วใส่น้ำตาลทรายใส่เกลือแล้วชิมดูว่าหวานได้อร่อยไหมแล้วถึงเอามาทำเขาต้องไปหาเมื่อก่อนเขามีกันที่ในไร่ในนานะมีมันอยู่ที่ติมน้ำเขาตัดมาแล้วก็เอามาตีให้มันไอ้นี่มันกระจุยขี้ฝุ่นมันในกระจุยออกแบบว่าแล้วเอาตากแดดพอใบมันนิ่มหน่อยแล้วก็เอามาห่อเป็นม้วนแบบนี้ลูกนี่ทำเป็นม้วนแบบนี้นะนี่ทำเป็นม้วนแบบนี้นี่แล้วก็นี่เวลาจะห่อนี่เราก็ต้องคลี่แบบนี้ลูกคลี่ใบสะโพกให้มันออกยาวๆแบบนี้ก่อนแล้วทีนี้ก็เอามาห่อยายมาจากโรงเรียนตอนนั้นเป็นเด็กๆแล้วแม่ทำไว้ยายมาถึงก็คนละลูกสองลูกเราเป็นนักเรียนนี่ก็กินนะแม่ทำไว้ให้กินยายห่อให้ดูนะลูกนะได้ดีย่าอยู่บ้านนี่ก็แบบว่าเวลาเขาทอดกฐินอะไรยายก็มาที่วัดประดูนี่แหละเหมือนอย่างวัดอื่นบางทีก็เราก็จะทำขนมหัวแหวนขนมหัวแหวนคือขนมไส้เค็มมั้ยยายทำมาทุกปีเขาชอบกันเขาชอบว่ายายทำอร่อยเพราะว่านั้นนะยายก็ทำมานี่จะห่อให้ดูนะนี่ถ้าไปกับพ่อยาวๆมันก็ได้สวยลูกได้สวยนี่มันไม่ยากสำหรับคนที่ว่าเคยทำมาแล้วนะแต่เด็กๆก็ต้องบางคนนั้นไม่เข้าใจมันก็ต้องสอนกันไปนี่แบบนี้นี่ลูกทำได้ก็เอาไปนึ่งไงลูกใส่ซึ่งนึ่งให้มันสุกให้มันเหนียวดีแล้วทีนี้ก็เอามากินกันได้แล้วเรียบร้อยแล้วอ๋อช่วยกันแล้วลูกบางคนก็นี่เหมือนอย่างที่วัดนี่ก็ทําบุญกันคนนั้นซื้อข้าวเหนียวคนนี้ซื้อน้ําตาลซื้อมะพร้าวซื้อของที่มาทํานี่ลูกซื้อถั่วซื้ออันนี้ก็ช่วยกัน

เทศบาลตำบลวัดประดูตำบลวัดประดูนะครับได้ร่วมสืบสานงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีมาประมาณร่วม100ปีนะครับสำหรับเทศบาลเองนะครับได้สนับสนุนวัดนะครับในเขตเทศบาล3วัดนะครับในการจัดทำเรือรถพนมพระคือวัดสุนทรนิวาสวัดมะปริงวัดบ้านใหม่โดยทั้ง3วัดเทศบาลได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำรถพนมพระในการจัดขบวนแห่รถพนมพระทุกปีครับแล้วก็ก่อนที่จะไปร่วมขบวนแห่รถพนมพระคือในวันแรมค่ำเทศบาลได้ร่วมงานกับทุกภาคส่วนไม่ว่าภาครัฐภาคองค์กรประชาชนภาคพี่น้องประชาชนได้จัดงานสมโภชเรือพนมพระและพุ่มผ้าป่าที่บริเวณสถานีบขสพี่น้องประชาชนก็ไปกันร่วมกันทำบุญแล้วก็ไปสนุกสนานกันอย่างมากมายนะครับพยายามจะทำอะไรให้มันพัฒนาให้ทันสมัยเรือพนมพระไอ้รถพนมพระก็ให้สวยงามยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเราปรับปรุงทุกปีครับสำหรับรถพนมพระนะครับรถพนมพระการตกแต่งการซ่อมแซมนะครับคือตำบลวัดประดูนะครับอยู่ติดกับตัวเทศบาลนครสุราษฎร์เทศบาลก็อยู่ติดกันนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นเมืองเดียวกันนะครับงั้นการทำกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยก็ไปร่วมด้วยเกือบทุกประเพณีแทบทุกประเพณีนะครับเพราะว่าเราอยู่เรียกว่าลุ่มน้ำตาปีด้วยกันนะครับไม่ว่าการแข่งเรือการลอยกระทงทุกกิจกรรมทุกประเพณีนะครับก็มีส่วนร่วม

นะครับเพราะว่าตำบลวัดประดูนี่มีความพร้อมเพรียงในทุกภาคส่วนทั้งพี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและก็ทุกฝ่ายครับดังจะได้เห็นวันนี้ที่ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมป่อต้มอย่างเงี้ยครับผม

0: วันนี้มาจากเทศบาลตำบลวัดประดู่นะคะวันนี้เราก็มีกิจกรรมขอใบพ้อกันก็เป็นกิจกรรมที่ว่าทำกันทุกๆปีนะคะแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ว่าได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ค่ะ4ปีแล้วค่ะที่ว่ามาอยู่เทศบาลนี้ก็มาทำทุกปีก็เป็นกิจกรรมเป็นเหมือนกิจกรรมประจำปีของชาวเทศบาลตำบลวัดประดู่นะคะ
1: สวัสดีครับกับผมนายเอกกรชานะเอ็มทองเป็นตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์ธัญญา2ค่ะตอนนี้รู้สึกอิ่มบุญมากเลยค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้มาทำงานได้มามีส่วนร่วมในชุมชนได้มามีการทำส่วนร่วมอะค่ะได้มาใช้เขาเรียกว่าใช้ความคิดความสร้างสรรค์แล้วก็ใช้กระบวนการในการทำงานในส่วนนี้กับร่วมกับเพื่อนๆในชุมชนเพื่อที่จะนำไปต่อยอดได้ด้วยนะคะ

0: กิจกรรมการห่อขนมต้มที่วัดสุนทรนิวาสวัดประดู่นะครับเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็วัดนะครับเป็นการขับเคลื่อนเราพูดในการขับเคลื่อนก่อนว่าเราทำกิจกรรมตัวนี้ขับเคลื่อนโดยคำว่าพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนบวกเทศบาลตำบลวัดประดู่โดยใช้วัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมเพราะว่าวัดเนี่ยคือสิ่งที่ญาติโยมให้ความเคารพเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเอาวัดเนี่ยมาเป็นศูนย์กลางในทางการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมห่อต้มหรือกิจกรรมทําเรือพนมพระหรืออะไรก็ตามนะครับวัดเนี่ยจะมีบทบาทก็คือช่วยขับเคลื่อนอีกแรงนึงนะครับเป็นกระบอกเสียงช่วยขับเคลื่อนให้ใช้สถานที่นะครับอำนวยความสะดวกต่างๆเป็นต้นวัดสุนทรนิวาสเนี่ยถือว่าเป็นวัดที่จะอยู่กึ่งของจังหวัดแล้วตอนนี้เพราะว่าความเจริญหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะเข้ามามีบทบาทก็เลยทำให้วัดเนี่ยได้รับการตอบรับทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรและหน่วยงานภาครัฐก็ต่างๆเนี่ยจะมาทำกิจกรรมที่วัดเยอะนะครับซึ่งอย่างเห็นได้ว่าวัดเนี่ยมันเป็นคือจะบอกว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดถือว่าเป็นตัวชูโรงเป็นสถานที่ที่ให้ความที่ชาวบ้านให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเนี่ยมันก็จึงเกิดขึ้นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม
1: ภาคส่วนสำคัญที่สุดคือภาคพี่น้องประชาชนมีความพร้อมมีความรักสามัคคีมาร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่และที่สำคัญคือภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าโชว์รูมรถยนต์หลายๆกิจกรรมพาเทศบาลหรือตำบลวัดดูจัดงานประเพณีต่างๆก็ให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนอย่างดีตลอดมาครับผมจากพระปีนี้นะครับเราก็ไปร่วมกันนะครับจัดขบวนเต็มที่นางลากนางรำนะครับไม่ว่าขบวนนั้นจะเริ่มแห่ตอนไหนเวลาไหนเราพร้อมไม่ว่าจะฝนตกแดดออกเราพร้อมที่จะร่วมขบวนตามประเพณีนะครับเพื่อที่สืบสานประเพณีจักพระทอดพระป่าของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีความสืบทอดยิ่งขึ้นไปครับเทศบาลตำบลวัดประดู่เราสนับสนุนนะครับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดมาแต่โบราณจังหวัดทุกประเพณีนะครับทุกกิจกรรมเราจัดหมดนะครับโดยร่วมกับภาคทั้งภาครัฐภาคเอกชนต่างๆนะครับร่วมกันได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะเทศบาลให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนพอเทศบาลมีกิจกรรมอะไรทุกภาคส่วนก็มาร่วมมือกับเทศบาลโดยเฉพาะขอเน้นย้ำว่าพี่น้องประชาชนในตำบลวัดประดู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีต้องยอมรับเป็นตำบลที่มีความพร้อมมากตำบลหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ

0: ความร่วมมือดีมากลูกร่วมมือดีมากความสามัคคีอยู่กันแบบนี้กลมเกลียวกันมานานแล้วลูกรักกันมานานรักกันมานานเลยชาวบ้านนะมันก็มีความสุขมันสบายใจลูกคือเราได้ทำบุญเราก็กลับบ้านไปเราก็สบายใจลูกนะยายคิดเดี๋ยวนะเนี่ยยายบอกว่าเนี่ยดูยายสอนแล้วต่อไปลูกได้ทำนะเขาก็คับคับจ๋าๆกันแต่ว่าเราก็คอยดูกันเลยนะคอยดูคือผู้ปกครองหรือทางโรงเรียนถ้าให้เด็กทำก็ต้องพยายามฝึกสอนให้เขาได้เป็นเพราะต่อไปรุ่นยายยายก็อาจจะตายพรุ่งนี้มะรืนนี้เราก็ไม่รู้นะลูกนะการเสียชีวิตมันเร็วมากช่วงนี้มันเร็วจริงๆเร็วเราก็ต้องพยายามหัดให้เด็กมันทำให้เป็นนะลูกนะ
1: คือจะบอกว่าการห่อขนมต้มเนี่ยเรามองถึงประโยชน์ก่อนนะประโยชน์ที่ได้คือเนี่ยเราได้สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้ว่าห่อขนมต้มเนี่ยเขาห่อยังไงเพราะเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะไม่ค่อยมีกันแล้วเนื่องด้วยอายุไขบ้างอะไรบ้างทีนี้เราต้องสร้างทายาทในการห่อขนมต้มก็แต่ละปีเนี่ยจะมีเด็กๆนักเรียนจะมาเรียนรู้การห่อขนมต้มห่อขนมต้มเนี่ยสามารถยึดเป็นอาชีพได้นะครับที่เป็นอาชีพได้บางคนเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยพอทําแล้วเนี่ยเอาไปประกอบวิชาชีพเอาไปทําขายเลี้ยงครอบครัวนี่คือผลตอบรับหรือประโยชน์ที่จะได้จากการห่อขนมต้ม1ที่ได้แน่นอนคือความรักความสามัคคีได้พบปะได้พูดคุยเพราะเราจะเห็นว่าแต่ละปีที่มาเนี่ยจะมีคนต่างชุมชนต่างชุมชนต่างตําบลเนี่ยมาร่วมบางทีเข้ามากันเนี่ยเราได้คือมิตรภาพ2ได้ความรู้3ได้ความรักความสามัคคีสุดท้ายคือได้ขนมต้มไปกินด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้จากการจัดกิจกรรมนะครับเน้นความรักความสามัคคี
2: ขนมต้มทุกห่อที่ชาวตำบลวัดประดูได้บรรจงห่อขึ้นอย่างพิถีพิถันนี่งานบุญชักพระปีนี้ไม่ใช่แค่ใบกระเพาะที่ห่อหุ้มแต่คือภูมิปัญญาวิถีชุมชนสายใยของผู้คนความสามัคคีและความศรัทธาที่หลอมรวมให้ประดู่รวมเป็นหนึ่งสืบทอดธรรมแห่งสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันออกพรรษาอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ขนมต้มใบกระเพาะเปรียบดังการห่อหุ้มจิตใจชาวตำบลวัดประดู่ด้วยธรรมะที่บริสุทธิ์เป็นขนมต้มห่อเล็กๆที่เหมือนหลักเล็กๆหลายๆหลักช่วยหนุนนำคำจุนพระพุทธศาสนาในฐานะชาวพุทธ
1: ในหลักธรรมนะครับพระอาจารย์ก็ขอยกสังฆวัตถุ4นะครับ1คือทานการให้ทานคือการอยู่ร่วมกันในสังคมในชุมชนหรือในบ้านสิ่งที่สำคัญที่สุดพระอาจารย์สอนเสมอว่าการให้ทุกอย่างไม่ว่าเราจะให้ด้วยความรู้สึกให้ด้วยใจให้ด้วยสิ่งของให้ด้วยวัตถุหรือให้กำลังกายหรือให้อะไรก็ตามการให้นี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอยากจะฝากทุกคนว่ามันไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่การให้พอเราให้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้รับคือความรู้สึกความจริงใจที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังหาวัตถุสี่เนี่ยมันจะเป็นทานกิริยาวาจาอะไรก็ตามเป็นต้นนะครับแต่ยึดหลักก็คือทานการให้ทานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตประจำวันของคนเราครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาแนะนำอีกเรียกได้ว่าเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างดีเลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะสามารถปลูกแซมในพืชผลทางการเกษตรอย่างอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นในสวนยางพาราหรือแม้แต่สวนทางผลไม้ค่ะหรือจะปลูกเฉพาะเลยก็ได้นะคะที่พี่ซ่อนจะพามารู้จักในวันนี้ค่ะนั่นก็คือต้นวานิลานะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังของพี่ซ่อนนี้ค่ะเรียกได้ว่าปลูกง่ายเหมาะมากเลยค่ะสำหรับเกษตรกรผู้สูงอายุนะคะที่สำคัญปลูกง่ายแล้วรายได้ดีอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมากันที่นี่เลยค่ะวานิลาเจนนี่ฟาร์มนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟาร์มวานิลาค่ะที่มีการปลูกเยอะที่สุดแล้วก็มีผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะในพื้นที่ของเจ้าสวนแห่งนี้ค่ะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยค่ะว่าวานิลามีขั้นตอนการปลูกอย่างไรแล้วก็มีการดูแลรักษายังไงและที่สำคัญค่ะปลูกมาแล้วนะคะสามารถตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรยังไงบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในวันนี้ค่ะจังหวัดยะลานะคะพื้นที่ปลายด้ามขวานที่อบล้อมไปด้วยขุนเขาและก็ความชุ่มชื้นกำลังมีพืชชนิดหนึ่งที่กำลังเติบโตและก็อาจเป็นความหวังใหม่ของเกษตรกรนั่นก็คือวานิลาพืชเถาที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเจลลี่ฟาร์มอีกหนึ่งฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่ได้รับการลองปลูกต้นวานิลาจนประสบความสำเร็จและเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรที่สนใจในการปลูกต้นวานิลาค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอเบตงที่มีสภาพภูมิอากาศที่ทั้งร้อนชื้นฝนตกชุกและมีความชื้นในอากาศสูงสภาพแวดล้อมนี้นะคะจึงเหมาะกับธรรมชาติของต้นวานิลาซึ่งเป็นพืชที่ชอบความชื้นและอากาศอบอุ่นจึงทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความน่าสนใจสำหรับการทดลองและพัฒนาการปลูกต้นวานิลาอย่างจริงจังค่ะ

0: วันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาแบบว่าเรียกได้ว่าจะถือว่าหนึ่งเดียวไหมคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงก
1: ับ
0: การปลูกวานิลาแล้วเอาจริงๆนะพี่ซ่อนก็ยังไม่เคยเห็นเลยว่าต้นวานิลามันหน้าตายังไงแล้วมันปลูกยากไหมแล้วมันต้องดูแลยังไงและกระบวนการผลิตเป็นยังไงค่ะวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะเดินทางมาถึงในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเรียบร้อยแล้วและที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่นะคะผู้ชมค่ะนี่คือต้นวานิลาค่ะสวัสดีค่ะเฮียคะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ก่อนอื่นเลยอยากจะให้เฮียได้เล่าให้พี่ซ่อนฟังก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นของการปลูกวานิลาเนี่ยจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเพราะเอาจริงๆแล้ววานิลาเรียกได้ว่าในพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยหาได้ยากมาก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือก่อนอื่นเนา
0: ะ
1: คือทางฟาร์มผมเจนนี่ฟาร์มก็คือไปที่โคราชวังน้ำเขียวไปดูวิธีการปลูกวานิลาที่นั่นซึ่งไปดูแล้วประทับใจมากฮะเขาปลูกไว้ดีมากสวยทีนี้ก็มีความคิดว่าที่เบตงนี้ปลูกได้หรือเปล่าก็ทดลองครั้งแรกที่ทดลองนี้เราปลูกเอาเถามาปลูกประมาณ350ต้นก็คือต้นละ2เถา
0: ค่ะ
1: นะฮะต้นละ2เถาก็ประมาณ700เถา
0: ค่ะ
1: ก็ที่เห็นอยู่นี้ฮะที่เห็นอยู่นี้ปลูกไว้ประมาณ2ประมาณ3ปีละประมาณ3ปีแล้วปีที่1ถึงปีที่2เนี่ยดูแล้วมันได้หรือเปล่าไม่เห็นมีดอกไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะอากาศคงจะไม่ได้เนาะอะไรเงี้ยพอปีที่2ครึ่งเนี่ยเริ่มละ
0: ค่ะ
1: ออกดอกอู้ปีแรกนี่ออกไม่เยอะ
0: แ
1: ต่ปีที่2อันนี้ปีที่2ละรุ่นที่2นี่ออกเยอะเลยก็สรุปได้ว่าที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเนี่ยสามารถที่จะปลูกได้ดีกับสภาพอากาศเบตงเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือไม่แพ้ภาคอื่นของเมืองไทยโดยเฉพาะวังน้ำเขียวหรือที่ภาคเหนือที่เขาปลูกไว้ก่อนหน้านั้นครับ
0: แล้วการดูแลหรือว่าโรคที่ต้องเราเฝ้าระวังนี่มีบ้างไหมคะ
1: ก็มีบ้างฮะแต่ว่าที่เบตงอย่างที่ผมปลูกเนี่ยไม่ค่อยมี
0: ไม่ค่อยพบ
1: มันอาจจะอากาศเหมาะกับพืชตัวนี้ด้วยอะไรเงี้ย
0: แล้วจุดหลักๆเลยที่แบบเฮียเริ่มคิดที่จะปลูกนี่เพราะว่าจะนำผลวานิลานี่ไปทำต่อยอดเป็นยังไงนะคะ
1: คือทีแรกเนี่ยก็คือไม่ได้คิดอะไรมากเนาะก็คืออยากจะทดลองว่าปลูกแล้วได้ผลแค่ไหนซึ่งตลาดวานิลาในเมืองไทยมีอยู่แล้วรองรับอยู่แล้วทีนี้หลังจากที่เราปลูกได้ผลทีนี้เราก็ได้ทำล็อตแรกเราก็ขายไปที่กรุงเทพที่ทางเชียงใหม่ที่เขามีแหล่งรองรับอยู่ละก็ขายได้ดีราคาก็ดีนะฮะอย่างกรณีอย่างเงี้ยฝักหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ไปบ่มนะฝักเขียวอย่างนี้เนี่ยกิโลหนึ่งร้อยห้าพันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทนี้ก็คือฝักแบบนี้ยาวประมาณสัก17เซนประมาณ60ถึง70ฝักเท่ากับ1กิโลคือ1กิโลเนี้ยอย่างช่ออย่างเงี้ยประมาณช่อนึงประมาณ10ฝักนะฮะคือ70ถึง8060ถึง70ฝักเนี่ยก็เท่ากับ1กิโลเนี่ยก็หมายความว่าประมาณ6ช่อ7ช่อได้1กิโล
0: ก็คือขายแบบ
1: สดได้ขายสดได้ 1,500 ถึง 2,000
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าเราเอาไอ้ฝักแบบนี้เอามาบ่มให้ได้ที่เนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กิโลนึง 20,000
0: โอ้ต่าง
1: 20,000 บาท
0: เยอะมาก
1: แต่ 20,000 บาทเนี่ยหมายความว่าไอ้ฝักสดนะ
0: ค่ะ
1: เราบ่มเสร็จแล้วมันน้ำหนักจะลดก็คือ3กิโลฝักสด
0: ค่ะ3
1: เท่ากับ1กิโลฝักฝักแห้ง
0: แล้วเวลาเราบ่มเนี่ยก็คือว่าใช้เวลานานไหมคะ
1: บ่มเป็นปีเลยฮะคือเราต้องไปตากแดดแล้วก็มาหุ้มห่อให้มันสามารถที่จะรักษาความชื้นเนาะแล้วก็ทีนี้มันก็จะทำให้กลิ่นวานิลานี้ค่อยออกมา
0: แสดงว่า
1: คือทำอย่างนี้ไปกลับนี้เยอะมาก
0: แล้วก็ยิ่งตั้งไว้นานเท่าไหร่นี่ก็คือว่ากลิ่นนั้นก็จะ
1: ก็ยิ่งออกมา
0: แล้วก็ราคายังเพิ่มไหมคะ
1: ราคาเพิ่มให้ก็คือตะกี้ที่บอกอ่ะก็คือถ้าบ่มเรียบร้อยแล้ว1กิโลเท่ากับ 20,000 บาท
0: แต่ก็คือราคานั้นจะ
1: พูดง่ายนะคืออย่างฝักอย่างนี้17เซนเนา
0: ะ
1: หลังจากบ่มแล้วนะได้ราคา150บาทถึง200บาทต่อ1ฝักซึ่งเราใช้พื้นที่แค่นี้เดียวสามารถทำรายได้ได้สูงมากซึ่งเราสามารถที่จะมาปลูกในร่องยางในร่องยางพาราได้ไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าต้องทำระบบน้ำนะคือเราถ้าอยู่ในร่องยางเนี้ยเราไม่ต้องมีไอตัวสแลนเพราะว่ามันลำลายอยู่ละแต่ว่าเราต้องทำระบบน้ำให้ดีเพราะว่าพืชตัวนี้คือไม่ต้องการน้ำมากแต่ต้องมีความชื้นตลอดค
0: ือ
1: เป็นตระกูลกล้วยไม้
0: ที่ชอบน้ำ

0: เนี่ยค่ะเหมือนกับเราจะต้องดูยังไงคะว่าเวลาที่เริ่มออกฝักครั้งแรกอะค่ะของต้นวานิลาเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเราจะต้องดูยังไงคะมันจะมีดอกออกมาหรือเปล่าคะ
1: ใช่ใช่ก็คือตอนนี้เนื่องจากว่าฤดูการออกดอกมันหมดไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: หมดไปแล้ว
1: เหมือนกับ
0: พอเ
1: ราจะไม่เห็น
0: แรกนึงเนี่ยค่ะประมาณสักช่วงเวลาไหนคะที่เริ่มจะออกดอกอะค่ะ
1: ก็ประมาณ2ปีครึ่ง
0: อ๋อ2ปีครึ่งนี่ก็คือเริ่มที่จะออกดอกแล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็คือแต่ละฝักนี่เหมือนกับเถาหนึ่งเนี่ยค่ะจะได้ที่เป็นฝักนี่ประมาณกี่ช่ออะคะ
1: ต้นหนึ่งประมาณสัก10ช่อ
0: หมายถึงต้นนี่เลย
1: ใช่
0: ได้10ช่อต่อต้น
1: 10ช่อต่อต้น
0: แล้วเหมือนกับที่เราดูอยู่เนี่ยแบบนี้ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วยังคะ
1: อันนี้ยังฮะเพราะว่าอันนี้ยังอ่อนอยู่อันนี้ประมาณ
0: ยังไงคะ
1: ถ้าเกิดว่าฝักที่เริ่มแก่เนี่ยมันจะเปลี่ยนสีแล้วมันจะเริ่มเปลี่ยนสีจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วก็มันจะออกเหลืองๆนิด
0: ๆแล้วเราก็ต้องเก็บตอนนั้น
1: พอมีสีเหลืองหน่อยๆเนี่ยเราก็เก็บได้ละ
0: แล้วเวลาเก็บก็คือว่าต้องไปทีละอันหรือว่าไปทั้งช
1: ่
0: อ
1: เด็ดถ้ามันสุกทั้งช่อเลยเราก็เด็ดทั้งช่อเลยก็ได้แต่ถ้าเด็ดทีละอันก็ได้เหมือนกันปกติแล้วช่วงที่ออกดอกจะสวยมากพอดี
0: ดอกเป็นสีอะไรอะคะ
1: ออกสีเหลืองๆนิดนึงเขียวๆเหลืองๆอะไรเงี้ย
0: แสดงว่าตอนเป็นหน้าที่ออกดอกนี่คือน่าจะสวยเลย
1: สวยสวย
0: ตัดกับต้นเลยสีเขียว
1: ใช่แล้วก็ช่วงออกดอกเนี้ยคือเราจะจำเป็นที่จะต้องใช้คนในการผสม
0: เราต้องผสมเอง
1: ผสมเองใช้มือเพราะว่า
0: สไตล์เดียวกับ
1: เพราะว่าแกสอน
0: ใช่
1: เพราะว่าแกสอนตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันจะมีตัวกั้นเอาไว
0: ้
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้คนในการช่วยผสมเนี่ยโอกาสที่จะติดจะน้อยมีโอกาสติดแต่น้อยแต่ถ้าเกิดว่าใช้คนผสมแล้วนะก็คือโอกาสติดประมาณ 90% ขึ้นไปหมายความว่าช่อนึงเนี่ยอย่างน้อยเราต้องได้10ฝักขึ้นไป
0: โอ้อันนี้ก็คือคล้ายๆกับเวลาที่พวกเราแบบปลูกสละอะไรที่เราจะต้องมีการผสม
1: ใช่ผสม
0: ช่วยเพื่อที่ว่ามันจะได้ปิดแบบแน่นอน
1: ใช่ถูก
0: ต้อง แล้วอย่างเงี้ยค่ะสักอีกระยะยาวไหมคะกว่าที่แบบพร้อมเก็บเกี่ยว
1: หลังจากเราผสมเสร็จเนาะ
0: ค่ะ
1: เราต้องใช้เวลาประมาณ 9-10 เดือนก็เหมือนกับคนตั้งท้องเลยอ่ะ
0: แสดงว่าการปลูกวานิลาเนี่ยพี่ส้นฟังแล้วก็คือ1มันใช้ระยะเวลาเหมือนกัน
1: ใช่ใช่
0: ต
1: ั
0: ้งแต่ปลูกเลยแล้วกว่ามันจะออกดอกก็2ปีละแล้วพอเป็นฝักแล้วก็ต้องระยะต่อไปอีก
1: ใช่อีก9เดือน
0: อีก9เดือนอีกเอาจะ3ปีละแล้วพอเราเก็บเสร็จเราจะขายเหมือนที่เฮียบอกพี่ส้มก็คือถ้าขายเป็นฝักเนี่ยขายได้เลยก็ราคาก็สูงแล้วนะคะ
1: สูง
0: แต่ถ้าจะให้แบบราคาแบบทวีคูณก็อีกอ่ะต้องเอาไปบ่มแต่ว่าผมก็คือก็ต้องใช้เวลาอีก
1: ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกัน
0: กว่าจะ
1: ก็คือเข้าคือหมายความว่าต้องใช้ตากแดดเนาะ
0: ค่ะ
1: ตากเสร็จแล้วเราก็ต้องมาบ่มอีก
0: ก็เป็น
1: เข้าออกเข้าออกเป็น
0: แล้วเหมือนอย่างเงี้ยค่ะต้นแต่ละต้นสมมุติว่าพอเราแบบตัดช่อทุกอย่างครบแล้วอ่ะต้องตัดทิ้งเลยหรือเปล่าคะ
1: ไม่ฮะก็คือยังเก็บไว
0: ้ก็มันก็จะขึ้นมาใหม
1: ่ถ้าเราตัดนี้ก็คือหมายความว่าไอ้เถาเนี้ยมันแน่นเกินอย่างนี้เราต้องตัดออก
0: ตัดแล้วก็ไปขยายต่อ
1: เอามาขยายพันธุ์ได้ก็คือตัดช่อนึงประมาณสักเมตรนึงเนา
0: ะ
1: หรือว่าเมตรยี่เนี่ยแล้วก็เอาไปชำแล้วก็เอาไปขายได
0: ้
1: ต้นละประมาณที่เราชำเสร็จเนาะต้นละประมาณ300-350บาท
0: คุณผู้ชม ดูสิปลูกครั้งเดียวนะมันเห็นผลได้ระยะยาว
1: ค
0: ือปักชำเอาไปต่อยอดก็ได้อีก
1: ได
0: ้จะขายฝักสดก็ได้จะบ่มยิ่งได้ราคามากมากเลยและที่สำคัญก็คือปลูกครั้งเดียวเนี่ยมันก็อายุยืนยาว
1: ใช่ใช่ปลูกได้ตลอดเลย
0: ยกเว้นนอกจากว่ามันจะเป็นโรคเรียกได้ว่าคือถ้าเราลงทุนซื้อต้นมาครั้งแรกก่อนแล้วก็ทีนี้เราก็เป็นการต่อยอดของเราเอง
1: ถูกต้องครับ

0: เอาเถามาปลูกเนาะ
1: ค่ะ
0: คือเราจะต้องเตรียมกากมะพร้าว
1: เพราะว่าก
0: ากมะพร้าวนี่เป็นอาหารเป็นที่เกาะของรากของวัลีลาอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นรากแบบนี้เนี่ยมันจะลงไปหาอาหารข้างล่างเนี่ย
1: คือ
0: กากมะพร้าวที่เราเอามาเนี่ยคือเราต้องสับให้ละเอียดพอสมควรข้างล่างนะตอนเราปลูกข้างแรกแต่ถ้าละเอียดมากก็ไม่ดีเพราะว่ามันไม่มีอากาศให้มันพอสมควรแบบประมาณนี้เนาะ
1: เป็น
0: ชิ้นๆแล้วก็หลังจากเราเตรียมเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ต้นวัลีลาเนี่ยโดยที่ประมาณสัก2ข้อหรือ3ข้อนะเอาใบออกแล้วก็ใส่เข้าไปในกากมะพร้าวข้างล่างเพื่อให้รากของวัลีลาเนี่ยไปหาอาหารได้ในการปลูกครั้งแรกเนา
1: ะ
0: หลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วพอมันอย่างนี้มันหลายปีแล้วนะ3ปีแล้วเราจะต้องเพิ่มกากมะพร้าวเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีที่เกาะมีอาหารมากขึ้นเราต้องเตรียมให้มากหน่อย
1: แล้วทำไมจะต้องแบบเป็นเสา
0: ปูนใช่ไหม
1: เสาปูนเลย
0: เป็นเพราะว่าถ้าเป็นเสาอย่างเสาไม้เนี่ย
1: เสาไม้
0: ก็ได
1: ้
0: มันผุไง
1: เพราะว่าระยะเวลาการปลูกเราก็แบบ
0: เพราะเราปลูกนี้เราปลูกไว้เป็น10ปี20ปีอะไรเงี้ยถ้าเสาไม้มันไม่ได้ประมาณสัก 2-3 ปีหรือ4ปีก็ปลูกแล้ว
1: แต่นี่ก็คือว่าระยะคงทนให้เขาเลย
0: ถูกปลูกครั้งเดียวได้ตลอด
1: ได้ตลอดเลย
0: ใช่
1: คุณผู้ชมต้องวางแผนดีๆนะคะกับการที่ปลูกวานิลาเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคิดแบบแค่ทำโครงแบบระยะสั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวพอต้นมันพังเถามันก็จะตายใช่ไหมคะมันไม่สามารถที่จะเลื้อยได
0: ้
1: แต่ถ้าเราแบบเอาทนไปเลยเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนครั้งเดียวแต่ได้ระยะยาวแล้วเหมือนกับว่าโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะที่เราจะต้องแบบดูทำโรคแบบกลัวว่าต้นมันจะตายอย่างเงี้ยค่ะอากาศหรือว่ามีโรคที่เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชอะไรอย่าง
0: งี้แมลงสำหรับแมลงแทบจะไม่มีเลย
1: ก็คือปลูกง
0: ่
1: าย
0: ใช่ปลูกง่ายแล้วสำหรับ
1: แบบปลูกทิ้งไว้ก็ได้เลย
0: ได้เลย
1: ดูแล
0: แต่ถ้าที่อื่นเห็นบอกว่ามีใบมีเชื้อราขึ้นมั่งอะไรขึ้นมั่ง
1: แต่ที่นี่เจอไหมคะ
0: อันนี้ไม่เจอ
1: ก็คิดว่าน่าจะ
0: อันนี้น่าจะดีกว่านะ
1: ก็คือ
0: ที่อื่นนี้ก็ต้องใช้ยาเพิ่มนิดนึงแต่ของผมนี่ปลูกแล้วไม่ค่อยได้ใช้ยาเท่าไหร
1: ่ก็ตลอดระยะเวลาที่แบบเริ่มต้นปลูกมานี่เฮียยังไม่ได้เจอ
0: ยังเลย
1: ตรงนี้เลยใช่ไหม
0: ยังไม่เจอครับ
1: นี่คุณผู้ชมบ่งบอกเลยว่าพื้นที่เบตงของเราเนี่ยมันปลูกได้
0: ใช่ปลูกได้ดีด้วย
1: แล้วก็ปลูกได้ดีด้วย ใช่

0: คะคุณผู้ชมค่ะที่เฮียนะคะได้คือเป็นการมาปักชำอย่างที่บอกก็คือว่าตัดที่ต้นแล้วก็มาขยายพันธ
1: ุ์
0: ต
1: ่
0: อ
1: ใช่
0: นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมพี่ต้นบอกแล้วว่าการปลูกวานิลาเนี่ยมันก็สามารถที่ต่อยอดมาเรื่อยๆแล้วเวลาเราปักชำเราเอามาใส่เนี้ยดินเราต้องมีการแบบพิเศษไหมคะ
1: เราไม่ได้ใช้ดินฮะ
0: อ๋อไม่ใช่ดินเลย
1: ใช่เราไม่ใช้ดินเลยเราใช้กากมะพร้าว
0: กาก
1: มะพร้าวเนี่ยสับให้ประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ประมาณนี้เลย
1: ประมาณนี้แล้วก็ใส่ถุง
0: แล้ว
1: เราก็เอาเถาเนี่ยใส่เข้าไปประมาณสัก2ข
0: ้อ
1: หรือ3ข้อให้ลากอากาศเนี่ยนะนี่ลากแบบเนี้ยเนี่ยลากแบบนี้ให้อยู่ข้างล่างเนา
0: ะ
1: ประมาณสัก2ข้อ3ข้อ
0: คือวัดข้อตรงนี้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ๆๆเพื่อให้อาหารได้จากไอ้กากมะพร้าวนี
0: ้
1: ครับ
0: แค่นี้เลย
1: แค่นี
0: ้แล้วก็ต่อไปเค้าก็สามารถ
1: แล้วก็หาอะไรมามัดให้มัน
0: ค้ำ
1: ยันไว้ต้นนึงเนี่ยเราปักชำเสร็จเนาะก็ขายได้ในราคา300ถึง350บาท
0: นี่ต้นนี้แล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยการรดน้ำยังไงมันต้องชุ่มฉ่ำไหมคะลูก
1: ก็วันละครั้งหรือ2วันครั้งก็ได้ละเพราะอยู่ในที่ร่มเนาะ
0: ต้องอยู่ที่ร่มไว
1: ้ให้อยู่ที่ร่ม
0: ค่ะแล้วเวลาคนที่จะไปต่อยอดซื้อต่อไปก็คือว่าก็ไปทำคานที่บอก
1: ใช่ก็คือหมายความว่าเอาแบบนี้ไปปั๊บเนี่ยอาจจะเอาถุงออกเนาะเอาถุงออกแล้วก็เพิ่มกากมะพร้าวให้เหมือนกับที่
0: ปลูก
1: แล้วก็มีเพิ่มเสาปูนสักหน่อยนึงก็ได้ละ
0: ก็ไปต่อด้วยกับกากมะพร้าวเหมือนกันไม่ต้อง
1: ทำใส่กากมะพร้าวไม่ต้อง
0: คุณผู้ชมมันง่ายนะพี่ส้มเข้าใจว่าจะต้องมีดินผสมด้วยแล้วถ้าเราใส่ดินด้วยอะคะมันไม่ได้หรอ
1: ก็พอได้แต่ว่านิดๆอย่าใส่เยอะอย่าใส่เยอะเพราะว่ามันถ้าเกิดว่าใส่ดินเข้าไปเยอะเนี่ยมันอากาศไม่พอม
0: ัน
1: จะเน่าม
0: ันจะทำให้
1: รากเน่า
0: แสดงว่าต้นวานิลาเนี่ยชอบแบบโปร่งๆ
1: ก็เหมือนกับกล้วยไม้
0: แบบนั้นเลย
1: เหมือนกัน

0: ความน่าสนใจของวานิลานะคะก็อยู่ที่ฝักซึ่งก็เป็นส่วนที่มีมูลค่าและก็เป็นที่รู้จักในฐานะวัตถุดิบที่สำคัญของอาหารและเครื่องดื่มทั้งเบเกอรี่ไอศกรีมขนมหวานและผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายประเภทค่ะแต่กว่าที่ฝักวานิลาจะกลายเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพเกษตรกรต้องผ่านกระบวนการดูแลที่ละเอียดอ่อนตั้งแต่การปลูกการจัดการต้นการผสมเกสรไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการบ่มซึ่งล้วนต้องอาศัยความรู้ความพิถีพิถันและประสบการณ์ทำให้เกษตรกรที่สนใจปลูกต้นวานิลาต้องรู้จักการเรียนรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้นวานิลาค่ะ
1: นี่คุณผู้ชมคะจากการผ่านการบ่มเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาหน้าตาอย่างนี้อันนี้ก็คือว่าพร้อมจำหน่าย
2: พร้อมจำหน่าย
1: แต่เนี่ยอันนี้
2: บ่มแล้วแต่ยังไม่ได้ที
1: ่ประมาณ
2: น่าจะอาทิตย์หนึ่งประมาณ
1: อาทิตย์หนึ่ง
2: ใช่
1: แล้วถ้าจะให้ได้ที่ก็คือ
2: ต้องเป็นเกือบ
1: เป็นปี
2: ใช่ประมาณ8-9เดือนอ่ะ
1: นี่คุณผู้ชมมันก็จะนิ่มๆอยู
2: ่ครับ
1: หอมมากอันนี้แค่อาทิตย์เดียวนะหมายถึงว่าที่เก็บมาแล้วก็มาทำอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเวลาบ่มยังไงนะคะ
2: ก็คือมาตากแดด
1: ตากแดดธรรมชาติเลย
2: ใช่ธรรมชาติตากเสร็จแล้วก็เอาผ้ามาห่อไว้เพื่อไม่ให้ความชื้นมันคายมากไป
1: แล้วก็ตากอีก
2: แล้วก็พอรุ่งเช้าอีกวันนึงก็มาตากอีกอะไรเงี้ยกลับไปกลับมา
1: ประมาณนั่นแหละค่ะ7-8เดือน
2: ใช่ๆๆนี่
1: คุณผู้ชมหอมมากแล้วก็อันนี้คือพร้อมจำหน่ายมันก็จะต่างกันเยอะดูมันพอเราแบบตากได้ที่บ่มได้ที่ใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ไซส์มันก็จะ
2: ไซส์มันจะเล็กลง
1: เลย
2: ก็คือจาก3กิโลนี่เหลือ1กิโล
1: แล้วเวลาเขาเอาไปเนี่ยค่ะไปทำต่อปรุงแต่งเขาทำยังไงอะคะ
2: ใช้ตัวเขาจะกรีดแล้วก็เอาเม็ด
1: ที่อยู่ข้างใน
2: ใช่อยู่ข้างใน
1: แล้วก็เอาเหมือนเอาถ้าเป็นเบเกอรี่เนี่ยค่ะ
2: ก็คือเอาเม็ดมาผสมกับแป้งก
1: ็
2: ได้เลย
1: แสดงว่ากลิ่นวานิลาคือตัวเม็ดข้างใน
2: ใช่เป็น
1: ไม่ใช่ผิว
2: ไม่ใช่ฮะ
1: แสดงว่าพอเราใช้เสร็จไอตัวผิวเนี้ยก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้อีกไหมคะ
2: ปกติแล้วไม่ค่อยได้ทำอะไร
1: แต่ก็คือว่าข้างในจะเป็นเม็ด
2: ใช่ใช่
1: นี่คุณผู้ชมพี่ต้องก็เพิ่งรู้นะตอนแรกพี่ต้องเข้าใจว่าเขาใช้แบบผิวที่ทำให้ได้กลิ่นไม่ใช่
2: จะ
1: เป็นเม็ดข้างใน
2: ครับผม
1: นี่แล้วอย่างเนี้ยค่ะเราขายยังไงนะคะ
2: คือขายแบบนี้เนาะ
1: ค่ะ
2: คือกิโลละ20,000ก็คืออันนี้ประมาณ10ฝัก
1: แต่ถ้า
2: ปกติแล้วคือ60-70ฝักถ้ากะ1กิโลก็ประมาณสัก10ห่อ10ซองเนี่ย
1: แล้วถ้าเหมือนซองเดียวเนี่ยประมาณอยู่กี่กรัมได้คะซองเดียวนี
2: ้ยังไม่ได้คิดแบบนี้เน
1: า
2: ะ
1: ก็แต่คือจะขายเป็นกิโลไปเลย
2: เป็นกิโล
1: แล้วก็ตลาดส่งที่ไหน
2: ตลาดส่วนใหญ่ตอนนี้ส่งไปที่แถวเหนือแถวภาคเหนืออ ๋
1: อแล้วภาคเหนือคือเขาไม่ปลูกเหรอคะหรือว่ายัง
2: เขาปลูกมานานแล้วภาคเหนือเขาปลูกมาน่าจะ 4-50 ปีแล้วอ
1: ะ
2: สมัยนั้นก็คือนายหลวงร.9เราเนา
1: ะ
2: สนับสนุนให้ปลูกก็เลยเริ่มจากจุดนั้นปลูกที่แถวเชียงใหม่เชียงรายก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มาที่ภาคอีสานเราที่โคราชวังน้ำเขียวที่นั้นก็ปลูกได้ดี
1: แล้วก็มาที่นี
2: ่แล้วมาที่เบตง
1: แต่คุณผู้ชมดูสิขนาดภาคเหนือก็ยังมาซื้อผลิตภัณฑ์ส่งไปที่นั่นแสดงว่าคุณภาพของวานิลาที่เฮียปุ๋ยนี่คือตอบโจทย์เลยแล้วก็ได้ดีเลยทีเดียว
2: ค
1: ำบ่งบอกเลยว่าคือสภาพอากาศเบตงเหมาะแล้วกับการปลูกวานิลาเพราะอย่างน้อยก็คือสามารถส่งจากที่ต้นเริ่มต้นที่ปลูกที่ภาคเหนือ
2: ภาคเหนือเขามีตลาดอยู่ที่นั่น
1: ผลิตภัณฑ์ของเรากลับได้ไปส่งที่ตลาดของภาคเหนือได้เลย
2: ภาคเหนือได้เลย
1: นี่คุณผู้ชมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ
0: วานิลาคือโอกาสที่ก้าวจากพืชทดลองในแปลงเกษตรไปสู่พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของเกษตรกรที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

0: และสร้างรายได้เหมาะกับพืชทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรที่ต้องการมองหาทางเลือกใหม่ๆค่ะเพื่อรับมือกับต้นทุนและความเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรวานิลาจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าจับตามองเลยทีเดียวสำหรับพื้นที่เบตงนะคะวานิลาอาจกำลังเริ่มต้นบทบาทใหม่ของเกษตรกรค่ะจากพืชที่ต้องปลูกอย่างเข้าใจธรรมชาติสู่พืชเศรษฐกิจที่อาจสร้างคุณค่าให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
1: คุณผู้ชมค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ที่ซ่อนค่ะพามารู้จักเรียกได้ว่าเป็นพืชตัวใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยและที่สำคัญนะคะปลูกก็ง่ายรายได้ก็ดีด้วยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะที่สนใจในการปลูกวานิลานะคะวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าวานิลาค่ะก็สามารถปลูกได้ในพื้นที่ภาคใต้ของเราโดยเฉพาะนะคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะใครนะคะที่สนใจค่ะอยากจะลองปลูกต้นวานิลาแบบนี้ดูนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อได้นะคะทางเพจวานิลาเจนนี่ฟาร์มนะคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการเกษตรทำกินค่ะก็อย่างที่ซ่อนบอกทุกครั้งเลยว่าเกษตรนั้นไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักนะคะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมไปปลูกแปลงเกษตรในพื้นที่ไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาเป็นต้นไป
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
8: พวกเราคือกล้อง CCTV ที่ติดอยู่ตามถนนที่ผ่านมาเราเห็นภาพน่ากลัวมากมายพวกเราเลือกเกิดไม่ได้แต่พวกคุณเลือกที่จะไม่ให้เกิดภาพแบบนี้ได้ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอาคิวรักกิจธนโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณสร้อยทองหยกสุริยันครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมแกะจังหวัดหนองคายเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรทางนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ส่วนในวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างสมพระเกียรติโดยในระหว่างเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำภารกิจสำคัญช่วงปลายปีนี้ซึ่งกระทรวงมหาดไทยต้องรับ

0: ผิดชอบจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่กำหนดไว้กลางเดือนธันวาคม2569กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมจัดงานให้สมพระเกียรติและเตรียมการต่อเนื่องในการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดานายกรัฐมนตรีกำชับให้มีการวางแผนการดำเนินการอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพพร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภออย่างสมพระเกียรติ
1: และภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกก็ไปร่วมงานเลี้ยงรับรอง77ปีสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อมิตรภาพ50ปีทองไทยจีนครับเพื่อเดินหน้า3แนวทางความร่วมมือสร้างความมั่นคงโอกาสแห่งอนาคตและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเมื่อวานนี้ที่ห้องเพลนารีนะครับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้รับการต้อนรับจากนายอู่จื้ออู่อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก่อนมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าวนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวถึงการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนับเป็นหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยจีนและในปีนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ50ปีทองของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการเดินทางเยือนจีนเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเยือนจีนครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีโดยได้พบกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนภาคเอกชนไทยและร่วมเปิดสำนักงาน BOI ณ นครเฉิงตูสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกับจีนพร้อมทั้งได้หารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงและประธานสภาประชาชนแห่งชาติเจ้าเล่อจี้โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือไทยจีนในด้านสันติภาพและความมั่นคงการสร้างโอกาสแห่งอนาคตและร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีอวยพรให้มิตรภาพระหว่างประชาชนไทยและจีนยั่งยืนมั่นคงและงอกงามยิ่งขึ้นพร้อมกับย้ำว่าไทยและจีนจะร่วมกันสร้างโอกาสใหม่ๆและก้าวไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองร่วมกัน
0: มาต่อกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการเข้าร่วมการประชุมปักกิ่งเซียงซานฟอรัมครั้งที่13ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกันนะคะโดยได้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ชู strategic autonomy ย้ำไทยเข้มแข็งจากภายในเป็นมิตรกับทุกประเทศมุ่งสร้างสันติภาพและเสถียรภาพร่วมกันโดยการประชุมจัดขึ้นณปักกิ่ง International Convention Center กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่15ถึง17กันยายนที่ผ่านมามีผู้นำและผู้แทนระดับสูงด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศผู้แทนองค์การระหว่างประเทศตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากนานาประเทศเข้าร่วมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวปาฐกถาในการประชุมเต็มคณะโดยเน้นย้ำว่าความเข้มแข็งจากภายในประเทศและการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ประเทศมีพื้นที่ในการกำหนดทิศทางและทางเลือกทางยุทธศาสตร์ของตนเองท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่หลายขั้วและหลายศูนย์กลางอำนาจโดยระเบียบระหว่างประเทศควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันความไว้เนื้อเชื่อใจและผลประโยชน์ร่วมกันสำหรับปักกิ่งเซียงซานฟอรัมถือเป็นเวทีหารือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศระดับนานาชาติโดยในปีนี้มีการประชุมเต็มคณะ4หัวข้อและประชุมคู่ขนาน8หัวข้อครอบคลุมประเด็นสำคัญอาทิ

0: ระเบียบระหว่างประเทศและเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ความขัดแย้งระดับภูมิภาคความเสี่ยงและความท้าทายต่อความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกตลอดจนบทบาทและวิสัยทัศน์ของประเทศกำลังพัฒนานอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้หารือทวิภาคีกับพลเรือเอกต่งจุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างไทยจีนรวมถึงโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือในมิติใหม่โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีความมั่นคงทางไซเบอร์และปัญญาประดิษฐ์หลายภายหลังการหารือได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงระหว่างกองทัพเรือโดยพลเรือเอกนเรศวงตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและผู้แทนสำนักงานความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางทหารแบบให้เปล่าเพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทย
1: ไปดูเรื่องของภาษีไทยกับสหรัฐกันบ้างนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยความคืบหน้าของการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐนะครับโดยทีมไทยแลนด์ก็ใกล้ที่จะได้ข้อสรุปที่ดีประเด็นส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความชัดเจนนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่จะรักษาอัตราภาษีไว้อยู่ที่ 19% และไม่ให้สูงกว่าคู่แข่งในภูมิภาคครับรายละเอียดเรื่องนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยนะครับว่าทีมไทยแลนด์ตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือกับทางสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสรุปรายละเอียดสุดท้ายถึงการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐซึ่งขณะนี้ก็ใกล้ที่จะเข้าสู่ข้อสรุปที่ดีโดยการเจรจาในปัจจุบันก็เหลือเพียงประเด็นปลีกย่อยและก็รายละเอียดของถ้อยคำเล็กน้อยเท่านั้นนะครับหากสามารถตกลงกันได้อัตราภาษีที่ไทยจะได้รับจากสหรัฐอเมริกาจะกลับไปอยู่ในกรอบเดิมที่เคยตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาครับดังนี้รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายหลักไว้2ประการนะครับก็คืออัตราภาษีที่จะได้รับจะต้องไม่สูงไปกว่าที่เคยสรุปไว้และต้องไม่เกินอัตราของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคที่มีระดับการแข่งขันใกล้เคียงกันซึ่งอัตราภาษีอยู่ที่ 19% เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส่วนมาตรการตามมาตรา301นะครับเกี่ยวกับกำลังการผลิตส่วนเกินคาดว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะมีการประกาศออกมาในเร็วๆนี้แต่ว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยยังไม่มีผลบังคับใช้ในทันทีเนื่องจากว่าต้องมีกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือว่าระยะดำเนินการประมาณ 45-60 วันซึ่งเป็นกรอบเวลาที่คาดว่าจะสอดคล้องกับการสรุปผลการเจรจาเรื่องอาร์คพอดีครับส่วนกำหนดการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่20-27กันยายนนี้เป็นการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเพื่อแถลงนโยบายในนามประธานประเทศไทยโดยยังไม่มีความชัดเจนเรื่องกำหนดการพบหารือกับผู้นำสหรัฐแต่หากว่ายังมีประเด็นที่ค้างคารัฐบาลก็จะใช้วิธีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เป็นหลักครับและสำหรับในวันนี้นะครับวันที่18กันยายนท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเรียกประชุมเพื่อมอบนโยบายและก็กำหนดท่าทีสุดท้ายในการเจรจากับทาง EU สำหรับการเจรจารอบที่10ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่28กันยายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ตหลังจากที่การเจรจากรอบที่9เคยจัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์โดยการประชุมรอบนี้เนี่ยมุ่งหวังที่จะขมวดปมประเด็นหลักและก็เรื่องใหญ่ๆให้ลุล่วงขณะที่ประเด็นอ่อนไหวอย่างเรื่องเมล็ดพันธุ์และก็ยาเวชภัณฑ์ยังคงอยู่ในขั้นตอนและก็วาระของการเจรจากับทาง EU นะครับที่จะต้องติดตามผลการหารือในรายละเอียดกันต่อไปครับ
0: ส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะไปติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำกัดเซาะกำกับดูแลความปลอดภัยของประชาชนเตรียมรับมือการเตือนภัยในช่วงฤดูฝนน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันพร้อมกับกำชับฝ่ายปกครองให้เฝ้าระวังบ่อนสถานบันเทิงและเหตุอาวุธปืนในพื้นที่ด้วยค่ะ ดยก่อนปฏิบัติภารกิจในพื้นที่นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในหลายมิติทั้งกรณีการทุจริตการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นการเนรเทศชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายและเรื่องปรับลดค่าไฟฟ้าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลางเพื่อเสริมสร้างระเบียบข้อปฏิบัติเพื่อให้ปฏิบัติงานดูแลประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสรวมถึงโอกาสให้บุคลากรท้องถิ่นได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนายเจเศษยังเดินทางต่อไปยังพื้นที่สะพานบ้านปึกตำบลชากไทยอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีที่บริเวณบ้านพักอาศัยของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์โดยกล่าวให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบปัญหาที่พักอาศัยเสียหายซึ่งหลังจากรับฟังข้อมูลทำให้ทราบว่าทั้งจังหวัดจันทบุรีได้ของบประมาณในการสนับสนุนการจัดสร้างฝายเพื่อแก้ปัญหาตลิ่งทรุดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้วและเตรียมพร้อมสำหรับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างเชื่อว่าจะแล้วเสร็จภายใน1ปีเพื่อให้ได้ฝายกั้นน้ำที่มีความแข็งแรงคงทนถาวรป้องกันปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งโดยมีกรมโยธาธิการและผังเมืองทำหน้าที่ช่วยออกแบบเพื่อให้เป็นเขื่อนที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับช่วงฤดูแล้งได้
2: ทางท่านรองอธิบดีนะครับกำลังจะเข้าบรรจุนะครับแล้วก็พยายามจะให้ได้งบเหลือจ่ายนะครับจะเร่งรัดงบประมาณให้ได้นะครับให้ทันภายในปีนี้นะครับได้ท่านนายกอบจ.นะครับท่านนายกที่นี่ก็ดูแลพื้นที่นะครับและทางปภ.โยธาธิการและผังเมืองก็เข้ามาช่วยดูแลนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเกินศักยภาพของจังหวัดเนาะนะครับผมก็เลยลงมาช่วยอีกแรงนึงนะครับเนื่องจากต้องใช้งบประมาณส่วนกลางนะครับของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับก็เดี๋ยวจะรีบตามงบประมาณแล้วก็รีบลงมานะครับแล้วก็จะทำจะเร่งรัดในส่วนของผู้รับเหมานะครับให้รีบซ่อมแซมให้นะครับ
0: ในโอกาสนี้นายเจเศษยังได้เน้นย้ำข้อสั่งการเพื่อให้ช่วยปฏิบัติได้แก่การเตรียมรับมือและแจ้งเตือนภัยในช่วงฤดูฝนน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มโดยกำชับให้พื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดและเร่งแก้ปัญหาระบบการแจ้งเตือนภัยเช่นเซลล์บรอดแคสต์หรือ SMSในช่วงเวลากลางคืนที่มักจะพบว่าขาดการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ส่งผลให้การแจ้งเตือนประชาชนล่าช้าอีกทั้งยังได้สั่งการให้มีความเข้มงวดในมาตรการความปลอดภัยจากอัคคีภัยในสถานที่ราชการพร้อมกำชับฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่ให้เฝ้าระวังปัญหาการจัดบ่อนพนันสถานบันเทิงและเหตุอาวุธปืนโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้สถานศึกษาพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาติดตามพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงและเหตุสลดขึ้นในพื้นที
1: ่ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:19 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี2568เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเมื่อวานนี้ณห้องประชุมปกรณ์อังสุศิลป์อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพมหานครนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี2568เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนางสาวสุนีศรีสง่าตระกูลเลิศรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวรายงานและนางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกล่าวเบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพม.เครือข่ายภาคประชาสังคมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีนายนิกรกล่าวว่าพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี2568จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศศาสนาและประชาชนตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การกระทำความดีของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้านการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมให้เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นในการทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินโดยในส่วนของกระทรวงพม.นะครับมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำนวนทั้งสิ้น24คนประกอบด้วยผู้กระทำความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์จำนวน16คนผู้กระทำความดีความชอบที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศศาสนาและประชาชนจำนวน2คนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าอพม.ที่ทุ่มเทเสียสละให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายจำนวน6คนซึ่งจัดแบ่งตามลำดับชั้นตราประกอบด้วยชั้นจตุถดิเรกคุณาภรณ์ชั้นเบญจมะดิเรกคุณาภรณ์และเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์และเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
1: ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการมอบนโยบายกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะคะในเรื่องของการเร่งปราบปรามชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบและกระทำความผิดกฎหมายในประเทศไทยพร้อมกับย้ำให้บังคับใช้มาตรการในประเทศอย่างเด็ดขาดแต่ยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมเปิดรับชาวต่างชาติที่เข้ามาอย่างสุจริตและเคารพวัฒนธรรมไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวมอบนโยบายขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยโดยเน้นย้ำว่าหากชาวต่างชาติเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบหรือไม่ใช้อำนาจทุนเพื่อหาผลประโยชน์โดยมิชอบก็สามารถอยู่ร่วมกับคนไทยได้ตามปกติแต่หากพบพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่หรือกระทำการที่ไม่เหมาะสมเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดตลอดจนการก่อสร้างศาสนสถานหรือสุสานส่วนบุคคลที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยจะต้องได้รับการจัดระเบียบอย่างเร่งด่วน
2: ขอชื่นชมท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับมท.2นะครับที่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินคดีแล้วก็ไปเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่ต้องไปปราบปรามคนเหล่านี้ซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าได้รับการตอบรับนะครับในเชิงบวกจากสังคมไทยอย่างมากมายเราก็ตรงไปตรงมานะครับตั้งมาอยู่ในประเทศนี้ก็ทำมาหากินสุจริตนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบนะครับไม่ใช้ไอ้เรื่องของกำลังตัวเองที่มีอยู่ในเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของเงินทุนนะครับเรื่องของระบบอะไรต่างๆที่เขาเป็นเจ้าเทคโนโลยีอยู่มาเอาเปรียบคนไทยก็อยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าเข้ามาแล้วแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงนะครับเอาเปรียบคนไทยแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อันตรงนี้ก็ต้องดำเนินการเต็มที่โดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดเป้าหมายจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมุยพะงันนะครับหรือแม้กระทั่งจังหวัด อื่นๆที่มีการทำดำเนินการในลักษณะนี้อยู่นะครับขอให้ใช้ท่านผู้ว่าทั้งหลายนะครับก็ต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่การจัดตั้งศาสนสถานหรืออะไรต่างๆก็ตามผมคิดว่าอยู่ดีจัดตั้งเองไม่

0: นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องให้มีความชัดเจนศาสนสถานถ้าตั้งขึ้นมาขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่มีเรื่องของศาสนสถานก็ต้องไม่ได้นะครับผมคิดว่าเราต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราก็ยินดีที่จะต้อนรับเขาแต่ต้อนรับเขาในลักษณะที่มาแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
1: สำหรับมาตรการในประเทศซึ่งได้มีการประกาศบังคับใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีไปแล้วนั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพหากพบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินการเชิญออกนอกประเทศทันทีโดยไม่ต้องคำนึงถึงงบประมาณสำหรับค่าเดินทาง
0: อย่าไปกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับถ้าพฤติกรรมเข้าเกณฑ์ก็ดำเนินการทันทีนะครับพวกนี้เอามาดำเนินคดีอยู่ในประเทศต่อให้เขาผิดแล้วไม่ในประเทศออกไปดันมาดำเนินคดีอยู่ในประเทศต้องใช้ข้าวของเราใช้น้ำของเรานะครับใช้ห้องพักของเราใช้อะไรของเรามีอยู่ช้อยเดียวคือเชิญออกนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับเขาจะอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไม่มีปัญหารัฐมนตรีมหาไทยลงนามในประเทศเขาอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีก็เชิญนะครับมันก็ท่านมีข้อได้เปรียบในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็ขอให้ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
1: นอกจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมทั้งกำชับให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องการรักษาความลับในการปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารรั่วไหลก่อนการลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศติดตามการกระทำความผิดของชาวต่างชาติอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามยืนยันว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้อง
0: ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าประเทศเรานะครับยังยินดีที่จะต้อนรับคนต่างชาติที่เข้ามาโดยสุจริตแต่เขาต้องเคารพกฎหมายเขาต้องเคารพขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศเราแล้วก็ทำให้คนไทยนั้นได้อยู่ร่วมกับเขาได้โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนานะครับไอ้ป้ายห้ามคนไทยเข้าถ้าท่านผู้ว่าเจอที่ไหนท่านผู้ว่าไปถอนด้วยตัวเองนะครับ
2: ขณะที่ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้ประสานกับกรุงเทพมหานครในการเร่งตรวจสอบการก่อสร้างอาคารชาบัดเฮาส์ในพื้นที่สุขุมวิทครับโดยก็จะมีการตรวจสอบที่มาของที่ดินและก็เงินทุนในการก่อสร้างเพื่อจะได้คลายข้อกังวลของประชาชนนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งที่ถนนพระอาทิตย์นะครับที่ชุมชนที่บริเวณรอบใกล้เคียงเนี่ยมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมถึงกระแสข่าวเรื่องของการก่อสร้างชั้นใต้ดินด้วยครับในเรื่องนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าว NBT นะครับถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการก่อสร้างชาบัดเฮาส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันก็ได้รับรายงานมามี2แห่งนะครับได้แก่พื้นที่สุขุมวิทและก็อีกแห่งหนึ่งคือที่ถนนพระอาทิตย์ซึ่งทั้ง2จุดนี้ได้ประสานงานไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วหากพบว่ามีการกระทำความผิดก็จะต้องดำเนินการไปตามกฎหมายครับทางนี้ในพื้นที่สุขุมวิทนะครับพบว่าเป็นการนำที่ดินที่ได้รับการบริจาคมาขอก่อสร้างอาคารซึ่งได้ตั้งประเด็นข้อสังเกตทั้งเรื่องของที่ดินและก็เงินทุนที่นำมาใช้ในการก่อสร้างโดยเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่เป็นผู้ถือครองที่ดินก่อนนำบริจาคเนี่ยเป็นใครนะครับและที่ดินนั้นเนี่ยได้มาอย่างไรตลอดจนการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อจะได้คลายข้อกังวลของประชาชนครับส่วนกรณีชาบัดเฮาส์บริเวณถนนพระอาทิตย์นะครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรอรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าประชาชนในชุมชนและแวกใกล้เคียงดังกล่าวนี้เนี่ยเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มตลอดจนถึงกระแสข่าวเรื่องการก่อสร้างชั้นใต้ดินซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดครับซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีนะครับก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการ

0: พุ่งเป้าไปที่ชนชาติใดชนชาติหนึ่งเป็นพิเศษนะครับซึ่งก็ย้ำว่ารัฐบาลยินดีต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องแต่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มที่ฝ่าฝืนและกระทำผิดในประเทศไทยและได้รายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องต่างๆต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบแล้วทั้งการตรวจสอบการสวมสิทธิ์ทุนสีเทาและก็เครือข่ายนอมินีโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประกอบกิจการอย่างถูกต้องแต่สำหรับกลุ่มที่ฝ่าฝืนและกระทำความผิดกฎหมายก็จะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดครับ
1: และอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยก็คือเรื่องของ Data Center ค่ะซึ่งรัฐบาลได้แต่งตั้งบอร์ดควบคุม Data Center พร้อมเร่งออกกฎหมายเฉพาะเพื่อดูแลการใช้ไฟฟ้าน้ำเชื้อเพลิงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงธุรกิจ Data Center ว่าปัจจุบันไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะทั้งที่เป็นกิจการที่ใช้ไฟฟ้าน้ำและทรัพยากรจำนวนมากในขณะที่การจ้างงานมีไม่มากเท่าที่ต้องการแต่ก็จะนำเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกันตรงๆไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ต้องการปิดกั้นการลงทุนเพราะจะไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนในไทยแล้วแต่ก็ต้องวางกรอบกติกาให้รอบคอบซึ่งรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลแล้วเพื่อออกแบบกฎระเบียบรวมถึงทำกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เข้ามาลงทุนและสร้างความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรด้วยนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมการปกครองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการไฟฟ้าและหน่วยงานด้านน้ำรวมถึงจังหวัดต่างๆที่มี Data Center แลกเปลี่ยนข้อมูลกันมากขึ้นและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบพร้อมกับติดตามดูแลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไม่ให้สร้างภาระให้กับประชาชนในระหว่างที่กำลังวางระบบ
0: ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ชี้แจงกรณีข้อสงสัยและก็กระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่วงเงินงบประมาณ 2,500 ล้านบาทโดยได้ยืนยันนะครับว่าจ่ายจริงเนี่ย900ล้านได้คืนแล้วกว่า400ล้านแล้วก็เตรียมที่จะดำเนินการฟ้องทางแพ่งกับผู้รับจ้างหากพบความเสียหายสูงเกินกว่า500ล้านบาทครับนายมนเทียนเจริญผลผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้พูดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งหลายฝ่ายก็เข้าใจว่าเป็นวงเงิน 2,500 ล้านบาทโดยระบุว่าในการเบิกจ่ายเงินนั้นเป็นการเบิกจ่ายตามงวดงานที่ทำเสร็จจริงโดยจ่ายไปเพียง900กว่าล้านบาทเท่านั้นและปัจจุบันทางสตง.ก็ได้รับเงินคืนจากหลักประกันสัญญาและบริษัทประกันภัยมาแล้วกว่า400ล้านบาทสำหรับงบประมาณส่วนที่เหลืออีกราวๆ500ล้านบาทหรือว่ามากกว่านั้นก็อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานภายนอกหากผลการประเมินพบว่ามีความเสียหายสูงกว่า500ล้านบาทก็จะดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างด้วยครับซึ่งทางผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็ยืนยันนะครับว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการประมูลนั้นทางสตง.ได้ตั้งวงเงินงบประมาณไว้อยู่ที่ 2,500 ล้านบาทมีการว่าจ้างเอกชนภายนอกในการออกแบบและเมื่อผ่านกระบวนการประมูลการก่อสร้างหรือว่า e-bidding นะครับก็มีผู้ยื่นประมูลชนะที่ราคา 2,100 ล้านบาทซึ่งต่ำกว่าวงเงินงบประมาณเดิมถึง400ล้านบาทส่วนกรณีภาพตกแต่งภายในที่ดูหรูหราเกินจำเป็นนั้นอย่างเช่นเรื่องของโต๊ะทำงานหรือว่าโคมไฟเนี่ยเป็นเพียงข้อเสนอของบริษัทผู้ออกแบบเพื่อนำสิ่งที่ดีที่สุดมาจูงใจซึ่งในขั้นตอนการก่อสร้างจริงหากพบว่าสิ่งใดที่เกินความจำเป็นก็สามารถปรับลดสเปคและก็วงเงินลงได้ตามข้อกฎหมายพร้อมกับย้ำถึงความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษพื้นที่ใช้สอยกว่า 80,000 ตารางเมตรเพื่อรองรับบุคลากรของสำนักงานในกรุงเทพมหานครที่มีจำนวนกว่า 2,500 คนให้มาปฏิบัติงานรวมกันในจุดเดียวจากเดิมที่ต้องกระจายไปนั่งทำงานตามกระทรวงต่างๆและต้องทำงานนอกเวลาบ่อยครั้งซึ่งก็มีการออกแบบซึ่งก็ได้อิงตามเกณฑ์มาตรฐานพื้นที่ต่อคนอย่างถูกต้องนะครับทางนี้ทางสตง.ก็ยืนยันว่าจะไม่มีการย้ายที่ทำการแต่ว่าจะปรับรูปแบบการทำงานโดยนำเทคโนโลยีและก็ระบบ IT มาช่วยในการตรวจสอบมากขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้จากทุกที่โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปใช้งานในพื้นที่อาคารพร้อมกันทั้งหมด 2,500 คนครับ
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ลงนามความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลกับ3หน่วยงานพันธมิตรยกระดับการป้องกันการหลอกลวงทางออนไลน์ที่มีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้นโดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.สถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดหรือ Who's Call และบริษัท National ITMX จำกัดหรือ NITMX เพื่อยกระดับการป้องกันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลให้สมาชิกกบข.และประชาชนทั่วไปนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกบข.เปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งสร้างความรู้และเสริมทักษะด้านดิจิทัล literacy ให้สมาชิกสามารถรู้เท่าทันกลโกงตรวจสอบข้อมูลและใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและความเสียหายทางการเงินโดยหนึ่งในสิทธิประโยชน์สำคัญคือการมอบสิทธิพิเศษการใช้งานแอปพลิเคชัน Who's Call Premium Basic จำนวน 1,500,000 สิทธิ์ฟรี6เดือนโดยสมาชิกสามารถกดรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันของกบข.ซึ่งจะช่วยคัดกรองสายเรียกเข้าและข้อความที่น่าสงสัยพร้อมแจ้งเตือนความเสี่ยงก่อนรับสายหรือทำธุรกรรมขณะที่ NITMX จะสนับสนุนการเฝ้าระวังธุรกรรมและประเมินความเสี่ยงของบัญชีผู้รับเงินหรือบัญชีม้าโดยตรวจจับพฤติกรรมการโอนเงินที่ผิดปกติเช่นการรับเงินแล้วโอนต่อไปยังบัญชีอื่นโดยทันทีก่อนนำข้อมูลไปวิเคราะห์ร่วมกับระบบของธนาคารเพื่อช่วยสกัดกั้นความเสียหายส่วนสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะต่อยอดความรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝากไปสู่การป้องกันภัยทางการเงินช่วยให้สมาชิกรู้เท่าทันการแอบอ้างและตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมโดยผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องสมัครเพิ่มเติมเลยค่ะ
2: ผมต้องเรียนว่าเป็นการทำงานเชิงรุกนะครับเป็นการรวมพลังนะครับรวมมิตรเพื่อป้องกันปัญหาของมิจฉาชีพนะครับที่เราเห็นมาเรื่อยแน่นอนครับผมว่ามีคำถามเยอะเมื่อกี้ก็จากที่ได้ฟังนะครับมิจฉาชีพก็มีการพัฒนาการมาเรื่อยๆเราเองเนี่ยในฐานะเครือข่ายที่ร่วมมือกันทำเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาด้วยเช่นกันนะครับก็ขอให้รอติดตามผมว่าวันนี้เป็น beginning ที่เราทำงานในเชิง proactive มากขึ้นนะครับ
0: ไปดูกรณีที่ผู้บริโภคซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งนะครับหลังจากที่รับรถมาใช้เนี่ยเพียงแค่2วันเท่านั้นเองล้อแม็กด้านหน้าก็เกิดแตกในขณะขับขี่นะครับส่งผลให้ลมยางรั่วแล้วก็ได้รับความเสียหายจึงได้ยื่นเรื่องนี้ต่อสคบ.โดยทางสคบ.เนี่ยก็ได้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาแล้วก็เรียกบริษัทรถยนต์เข้ามาหารือนะครับซึ่งสุดท้ายก็สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบได้เปิดเผยผลสำเร็จกรณีที่ผู้บริโภคซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งนะครับหลังจากที่รับรถมาใช้งานเพียงแค่2วันล้อแม็กด้านหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยเกิดแตกในขณะขับขี่ส่งผลให้ลมยางรั่วแล้วก็ได้รับความเสียหายจึงได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อสคบเพื่อขอความเป็นธรรมนะครับโดยทางสคบได้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคชุดที่3ด้านฉลากเพื่อเจรจาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันผลการไกล่เกลี่ยเนี่ยบริษัทก็ตกลงเปลี่ยนล้อแม็กยางและก็ชุดคาลิเปอร์เบรกนะครับพร้อมกับตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยผู้ร้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งนำไปสู่การยุติข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีในเรื่องนี้นางสาวสุภมาศก็บอกนะครับว่าการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมบิ๊กเดย์นะคะแล้วก็เชิญชวนและกระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดนนทบุรีออกมาร่วมใจกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะโดยภายในงานซึ่งจัดขึ้นที่เซ็นทรัลนอร์ทวิลล์จังหวัดนนทบุรีมีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและได้ร่วมปล่อยแถวขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อออกไปรณรงค์เชิญชวนประชาชนทุก เขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันเดินรณรงค์แจกเอกสารและประชาสัมพันธ์ภายในห้างสรรพสินค้าบริเวณชั้นจีเพื่อเชิญชวนประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยใ

0: ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดนนทบุรีทุกคนร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่และส่งเสริมการพัฒนาและการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างยั่งยืนทั้งนี้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.โดยผู้จัดโดยขออภัยค่ะโดยจะมีการใช้บัตรเลือกตั้งสีชมพูซึ่งผู้ใช้สิทธิ์สามารถกากบาทเลือกผู้สมัครได้แค่หมายเลขเดียวเท่านั้นค่ะ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของไทยช่วยไทย plus กันหน่อยนะครับล่าสุดก็มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วเดี๋ยวจะนำเข้าครม.ในวันที่22กันยายนนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันครับ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:42 นาทีครับช่วงนี้มาดูของไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยข่าวดีนะครับเกี่ยวกับการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ครับโดยเตรียมที่จะเสนอที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาอนุมัติในวันที่22 กันยายนนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อบรรเทาวิกฤตพลังงานและราคาข้าวของที่แพงขึ้นจากสถานการณ์สงครามซึ่งกระทบต่อการบริโภคของประชาชนโดยปัจจุบันสงครามและวิกฤตพลังงานยังคงยืดเยื้อโดยปัจจุบันยังมีเม็ดเงินคงเหลือในวงเงินส่วนแรกอยู่ประมาณเกือบ 50,000 ล้านบาทจากวงเงินของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในส่วนแรกสำหรับเยียวยาประชาชนนะครับซึ่งก็คาดว่าในวันที่22กันยายนนี้กระทรวงการคลังจะเสนอขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยใช้เงินงบประมาณที่มีอยู่และก็คาดว่าจะต่ออายุมาตรการต่อเนื่องได้2เดือนนะครับโดยการใช้จ่ายก็ยังคงเป็นรูปแบบเดิมครับเอาไปฟังเสียงการอธิบายเรื่องนี้จากท่านรองนายกเอกนิติครับ
1: ก็เดี๋ยวคงเข้าครม.วันอังคารหน้าครับครับครับครับก็เข้าคิดว่าเข้าอังคารหน้าก
2: ี่เดือนครับ
3: กี่เดือนไ
1: หนลองไปฟังวันอังคารแล้วกันนะ
3: สูตรเดิมไหมคะ
1: สูตรเดิมครับ
4: สูตรเดิม
1: ครับครับครับก็ใช้งบประมาณที่มีอยู่ครับ
0: ส่วนทางด้านของนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะครับได้บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตการด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทเห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ออกไปจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับส่วนวงเงินนั้นก็จะใช้วงเงินเยียวยา 200,000 ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะมีวงเงินเพียงพอที่จะใช้ในช่วงขยายระยะเวลามาตรการดังกล่าวครับ
5: ผมว่าเราดูรายละเอียดที่เข้าครม.ดีกว่าครับชัดเจนที่สุดครับยอดถามท่านรัฐมนตรีนะครับว่าจะเสนอเมื่อไหร
6: ่ผมได้นะครับผมได้นะครับ
5: ได้นะได้หมดนะ
3: สร
5: ุ
3: ปว่าเน็ตเน
5: ี่
3: ยต้องใช้งบเท่าไหร่คะที่การเอาไว้สำหรับ
5: เราเข้าครม.ครับ
3: สว
5: ั
3: สด
5: ิ
3: การ
5: ถึ
3: งแล้ว
5: จะ
3: ได้ไหม
5: คะก็อยู่ที่ช่วยไทยพลัสก็ได้ครับ
3: ยังได้ 100% เหมือนเดิมใช่ไหมคะบัตรสวัสดิการยังได้ 100% เหมือนเดิมใช่ไหมคะ
5: ครับก็เหมือนเดิมก็เป็นโครงการขยายอายุของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแต่ว่ารายละเอียดขอให้รอครม.นะครับ
3: แต่ว่าบัตรสวัสดิการที่ได้จะเป็นล็อตใหม่ที่เริ่ม1 ตุลาใช่ไหม
5: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
3: คือกลุ่มคนใหม่ไม่ได้แบบรวมคนเก่าใช่ไหมคะที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการใหม
5: ่
3: นะคะ
5: ก็เริ่มประกาศผล30กันยาถูกไหมก็เริ่มรอบใหม่ของบัตรสวัสดิการครับก็เป็นคนล็อตใหม่ทั้งหมดครับที่ลงทะเบียนคนที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการก็ไปใช้60/40นะครับ
0: ทางนี้ปัจจุบันผู้มีสิทธิ์และผู้ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส26 ล้านคนมียอดการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่1 มิถุนายนถึง16 กันยายนที่ผ่านมารวมมูลค่า 159,000 ล้านบาทแบ่งเป็นรัฐเนี่ยสะสมอยู่ที่ 88,000 ล้านบาทและประชาชนใช้จ่ายอยู่ที่ 65,000 ล้านบาทครับ
7: สสว.โชว์ผลงาน5ปีสนับสนุนผู้ประกอบการ SME พัฒนาธุรกิจแล้วกว่า 6,100 รายนะคะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 9,000 ล้านบาทพร้อมตั้งเป้าปี2570เดินหน้าสนับสนุน SME ใช้ข้อมูลเทคโนโลยี AI และปรับธุรกิจสู่เศรษฐกิจสีเขียวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.กล่าวว่าโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ BDS เป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยให้ SME เข้าถึงบริการพัฒนาธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยสสว.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายแบบร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์ในสัดส่วน 50-80% เพื่อให้ผู้ประกอบการนำเงินไปพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆซึ่งตลอด5ปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนรวม 6,131 ข้อเสนอแล้วโดยสสว.อนุมัติเงิน สนับสนุนรวม332ล้านบาทสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 9,000 ล้านบาทและเฉพาะปี2569มีผู้ให้บริการทางธุรกิจเข้าร่วมระบบเพิ่มขึ้น110หน่วยงานทำให้ปัจจุบันมีผู้ให้บริการรวม401หน่วยงานและมีบริการให้ SMS เลือกใช้ 1,464 บริการครอบคลุมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการบริหารจัดการการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการรวมถึงการพัฒนาช่องทางจำหน่ายและการตลาดสำหรับปี2570สสว.ตั้งเป้าสนับสนุน SME มากกว่า 3,000 รายภายใต้งบประมาณกว่า300ล้านบาทโดยจะเน้นให้ผู้ประกอบการนำข้อมูลหรือ Data Intelligence มาใช้วิเคราะห์และวางแผนธุรกิจควบคู่กับการนำเทคโนโลยี AI มาเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงการปรับธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดสากลสำหรับในวันนี้สสว.ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานผู้ให้บริการทางธุรกิจที่มีผลงานโดดเด่น6รางวัลครอบคลุมด้านมาตรฐานสินค้าประสิทธิภาพธุรกิจการตลาดการสร้างเครือข่ายคุณภาพการให้บริการและรางวัลน้องใหม่มาแรง
0: ไปต่อกันที่ความร่วมมือกันระหว่าง2กระทรวงนะครับก็คือกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับซึ่งล่าสุดได้ร่วมมือการผลักดันการใช้ AI ทางการแพทย์นะครับสู่การใช้งานจริงโดยได้ประเดิมนำร่อง3โครงการใหญ่เพื่อช่วยเพิ่มการตรวจโรคให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงลงนาม MOU ความร่วมมือในการขับเคลื่อน Digital Health และปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์เพื่อครอบคลุมการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพการพัฒนา AI และโครงสร้างพื้นฐานโดยทางกระทรวงอว.นะครับก็จะสนับสนุนเครื่องมือ AI รวมถึงทรัพยากรประมวลผลหรือว่า GPU และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในขณะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็จะเชื่อมโยงโจทย์จากระบบบริการข้อมูลสุขภาพและเครือข่ายสถานพยาบาลทั่วประเทศเพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงผ่านแพลตฟอร์มของทางกระทรวงครับดังนี้ในระยะแรกนะครับก็เตรียมที่จะนำผลงานจากเครือข่าย Medical AI Consortium นะครับจำนวน3โครงการไปทดสอบและก็ประเมินผลที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและก็โรงพยาบาลพระปกเกล้าโดยโครงการแรกเนี่ยใช้ AI ตรวจจับกระดูกสะโพกหักจากภาพเอ็กซเรย์นะครับโดยพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนโครงการที่2ก็คือระบบ Liver Sound ช่วยคัดกรองมะเร็งตับด้วยอันตราซาวด์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ Nextech และก็โครงการที่3นะครับก็คือ Ramai Check X-ray Solution ระบบคัดกรองความผิดปกติจากภาพ X-ray ทรวงอกจากรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับนอกจากนี้ทั้ง2กระทรวงก็เตรียมที่จะขยายผลไปยัง AI รักษารากฟันและก็ตรวจมะเร็งปอดนะครับพร้อมกับจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการร่วมเพื่อจะช่วยให้การตรวจพบโรคเนี่ยแม่นยำมากยิ่งขึ้นและก็ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ขั้นสูงให้กับประชาชนครับ
7: ต่อเนื่องกันที่ความก้าวหน้าของวงการแพทย์นะคะในการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังโดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดตัวนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังที่ช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้นรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เปิดงานสัมมนา CRA Move Forward ก้าวใหม่ของการรักษาผ่าตัดกระดูกสันหลังเพื่อทุกก้าวที่มั่นใจโดยนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อเจาะลึกกระบวนการดูแลรักษาโรคกระดูกสันหลังแบบครบวงจรตั้งแต่รู้ทันสัญญาณอาการปวดไปจนถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำรวมถึงแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังผ่าตัดเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตและเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการนายแพทย์วรายศตราธิติพันธ์ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังกล่าวถึงการยกระดับการรักษาโรคกระดูกสันหลัง ด้วยการผ่าตัดส่องกล้องแผลเล็กหรือเอนโดสโคปสำหรับผู้ที่มีอาการปวดชาหรือกระดูกปลิ้นกดทับเส้นประสาทและเทคโนโลยีระบบนำวิถีและหุ่นยนต์สำหรับเคสที่ซับซ้อนเช่นกระดูกสันหลังคดซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังได้รับความปลอดภัยและการรักษาที่แม่นยำยิ่งขึ้น
0: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับได้จัดนิทรรศการโชว์ศักยภาพงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมกับมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยผู้มีผลงานโดดเด่นเพื่อผลักดันองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์สังคมและนโยบายครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศได้จัดงานวลัยลักษณ์ Research Day 2026นะครับซึ่งก็นำเสนอผลงานวิจัยเด่นและก็เชิดชูเกียรตินักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพผลักดันนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์จริงพร้อมกับพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยและศูนย์วิจัยดีเด่นทั้งด้านการคว้าทุนภายนอกผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ระดับสากลและก็การประกาศเกียรติคุณ25นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในการพัฒนางานวิจัยไทยอย่างยั่งยืนดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.นะครับซึ่งเป็นประธานเปิดงานได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าเป็นสถาบันที่มีศักยภาพสูงในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ประเทศและนานาชาติผ่านระบบนิเวศการวิจัยที่เข้มแข็งขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.ศิวริศพงศกรรังสินรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เน้นย้ำเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในการยกระดับการวิจัยสู่มาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการต่อยอดการใช้ประโยชน์ได้จริงโดยนำ AI เข้ามาช่วยขับเคลื่อนโดยมีการสร้างโครงการสำคัญนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากวช.อย่างเช่นการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในเด็กเล็กการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุอัจฉริยะและระบบคาดการณ์น้ำแล้งน้ำท่วมลุ่มน้ำป่าพยอมและในปีหน้าเนี่ยก็จะเห็นงานวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
2: ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในปีหน้าเนี่ยเราจะขยับขับเคลื่อนไปสู่การเป็นที่เรียกว่า Nature Positive วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของ Carbon Neutrality หรือความเป็นกลางทางคาร์บอนแต่วันนี้ครับสิ่งที่สำคัญคือโลกเนี่ยหรือทิศทางงานวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับประเทศเนี่ยครับตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของ Nature Positive ในการที่จะทำให้มีการฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกไม่ได้มองเฉพาะการลดผลกระทบแต่จะมองว่าทำยังไงที่ทำให้พืชพันธุ์นะครับหรือไม่รวมไปถึงสัตว์ต่างๆหรือทะเลหรือ

0: าพันธุ์ต่างๆเนี่ยยังดำรงคงอยู่แล้วก็มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์
1: ทางนี้นะครับในงานก็มีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรม3โซนหลักนะครับได้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศกว่า24ศูนย์ผลงานด้านงบประมาณปี2569จำนวน36ผลงานแล้วก็โซนผลงานจากนักวิจัยรุ่นใหม่อีก16ผลงานครับรวมถึงผลงานนวัตกรรมจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็มีแสดงในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
2: ส่วนทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงก็มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569นะคะซึ่งตรงกับวันที่20กันยายนภายใต้แคมเปญ Good Life Vibe Good ชีวิตดีเทสดีมีทางเลือกเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพค่ะโดยในงานนี้มีไฮไลท์สำคัญก็คือจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ Power of Choice พลังแห่งการเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยงเป็นพลังบวกที่เปิดโอกาสให้เยาวชนมาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์จริงถึงผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์